0: แบบนี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีข
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: อย่าองผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลพีและวรสิทธิ์นำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพะงันทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินโนมินีพบพฤติกรรมคนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นต่างชาติ104บริษัทที่ดินรวม124แปลงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมรีสอร์ทไม่มีใบอนุญาตและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงันซึ่งได้เข้าตรวจสอบโรงแรมและรีสอร์ทหรูในพื้นที่5แห่งไม่พบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนดและมีชาวต่างชาติถือหุ้นลักษณะนอมินีหลายบริษัททั้งยังมีการให้บริการเปิดสำรองที่พักผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งได้เข้าตรวจสอบร้านกัญชา2แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยพบว่ามีการออกใบรับรองแพทย์ปลอมจำหน่ายในราคาใบละ300บาทเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เป็นหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้พบหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทนอมินีจำนวน104บริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยบริษัทเหล่านี้ครอบครองที่ดินรวม124แปลงมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่บนพื้นที่ทำเลทองขนาด10ไร่ที่เห็นวิวทะเลด้วยทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหากพบการข่มขู่สามารถแจ้งได้โดยตรงและเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษทั้งจำคุกและค่าปรับที่รุนแรงขึ้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ยูเรตดินามันมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมซึ่งย้ายไปค้าแข่งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่ากองเชียร์อดีตทีมต้นสกัดเก่าอย่างแอสตันวิลล่าจากกรณีที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมปีศาจแดงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าแอสตันวิลล่าโดยล่าสุดดาวเตะวัย29ปีได้ออกมาขอโทษสำหรับการเลือกใช้คำพูดดังกล่าวซึ่งต่อจากนี้ไปตนจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เนื่องจากทราบดีว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปกับสื่อในวันนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลสิงห์พยองเป็นอย่างมากรวมทั้งยังได้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของอดีตทีมต้นสกัดเก่าที่ผมให้ความเคารพและรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาอันสุดวิเศษผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คาสวิชแพ้ลาสพอตนัน0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลวูแฮมตันวันเดอเรอร์เสมอแบ็กเบิร์นโรเวอร์2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เทลสตาร์แพ้สปาร์ตารอตเตอร์ดัม1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนชนะวิกตอเรียกิมารายส์3-2และผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิดเพรซีซั่นคู่ที่น่าสนใจโอลิมปิกมาเซย์แพ้แอตเลติโกมาดริด1-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7นาฬิกากับ13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับเดี๋ยวขอแจ้งอุบัติเหตุจุดที่คุณบางมัดรายงานก่อนนะครับถนนเทพรัตน์ด้านขาเข้านะครับบางนาตราดเทพรัตน์ด้านขาเข้ากม12นะครับระหว่างช่วงกิ่งแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านของเมกะบางนาขาเข้าเนี่ยนะครับกิโลเมตรที่12มีรถกระบะชนกันกับรถกระบะตู้ทึบขวางช่องทางขวานะครับการจราจรตรงนั้นก็เคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่เรากำลังติดตามกันอยู่นั่นคือในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดฝั่งขาเข้าที่มีอุบัติเหตุ3คันนะครับรถเก๋งรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกนะฮะรถบรรทุกเนี่ยเพลาหักนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายรถเก๋งแล้วก็รถกระบะพ้นการกีดขวางแล้วนะครับเหลือรถบรรทุกเพลาหักอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับตอนนี้ปิดการจราจรครับทางด้านของฝั่งขาเข้าสะพานพระราม4ท่านใดไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนนะครับหรือว่าถ้าจะจำเป็นต้องมาใช้ต้องเผื่อเวลานะคุณผู้ฟังรถติดเลยนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าส่วนกลับกันด้านขาออกที่มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับเพิ่มเติมมาว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับ1รายเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกรายหนึ่งนี่นอนนิ่งอยู่บนถนนเลยนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยโอ้โหเขายังนอนอยู่กลางถนนเลยนะครับด้านฝั่งขาออกนะคุณผู้ฟังคือขาเข้าที่มีอุบัติเหตุตอนนี้รอการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกนะแต่ด้านขาออกเนี่ยเป็นอุบัติเหตุอีกเคสนึงนะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนที่นอนนิ่งอยู่บนถนนนะฮะแล้วรถเนี่ยผ่านได้ช่องทางซ้ายสุดช่องเดียวคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามีคนนอนอยู่เลนขวานะครับตอนนี้ทางรถฉุกเฉินมาแล้วนะครับตอนนี้รถฉุกเฉินมาแล้วนะครับล่าสุดเลยที่ผมเห็นนี่คือเขากำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้นะครับก็เนี่ยฮะอยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยครับดูไลฟ์ไปด้วยนะฮะตอนนี้เอาเปลมาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นเปลแล้วนะครับหามขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินอาการหนักเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นำขึ้นรถแล้วนะฮะเดี๋ยวฝั่งขาออกน่าจะเปิดการจราจรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะขั้นตอนท้ายๆแล้วนี่คือด้านขาออกนะครับที่เป็นอีกเหตุนึงนะกรณีของมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ล้มนะครับบาดเจ็บเนี่ยมี2รายเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดเลยนะครับสวัสดีครับสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อยครับโดยเฉพาะด้านขาเข้าก่อนว่าตอนนี้ปิดการจราจรแล้วการจราจรนี่คือต้องอำนวยการจราจรยังไงครับ
1: ตอนนี้นะครับบนสะพานพระราม4ฝั่งขาออกนะครับตอนนี้ปิดฝั่งขาเข้าทั่วนะครับฝั่งขาเข้าตอนนี้ปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นรถที่ขึ้นจากสะพานพระราม4มานะครับทุกคันจะต้องลงที่บริเวณทางลงสะพานพระราม4หน้าเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับก็นะครับแล้วก็มาที่ห้าแยกเก็บนะครับมุ่งหน้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะอีกครั้งอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของบนสะพานพระราม4ฝั่งขาออกช่วงนี้มีวอ40นะครับฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุรถชนกันนะครับก็ทำให้มีผู้ได้บาดเจ็บนะครับทำให้ใช้การได้1ช่องทางตรงนี้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์นะครับรอคาดว่าอีกประมาณสัก15นาทีน่าจะเปิดการจราจรได้นะครับในส่วนของแจ้งสะพานพระราม4ฝั่งขาออกนะครับตอนนี้ท้ายแถวบนพระราม4ขาออกอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นนะครับในส่วนกลับกันในส่วนของขาเข้านะครับที่ต่อเนื่องจากจุดว40นะครับ ก็ท้ายแถวตอนนี้อยู่บริเวณเขตสพแชพฤกษ์นะครับอยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับการจราจรครับ
0: ขาเข้านี่เขาเกิดเหตุยังไงครับสารวัตร
1: ขาเข้าเนี่ยเป็นรถเก๋งนะครับชนกับรถกระบะนะครับและรถบรรทุกพ่วงนะครับรถบรรทุกพ่วงนะครับทำให้รถเก๋งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเสียหายหนักนะครับรถกระบะนี้ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วแล้วก็รถบรรทุกพ่วงนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นกันเพราะว่าเผาขาดเผาลูกพ่วงขาดนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างแก้ไขตอนนี้รถยก ขนาดใหญ่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในเรื่องของตัวบางโคลนที่ติดกับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตัวเพาของลูกพ่วงเนี่ยขาดอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อนะครับเพื่อที่จะลากลงไปให้ได้ก่อนจากพระรามสี่เพื่อจะเปิดการจราจรนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
0: เขาชนกันนี่คือลักษณะเขาสวนทางกันมาป่ะครับหรือว่าอย่าง
1: ไรใช่ครับมาทางช่องทางเดียวกันคาดว่านะครับเบื้องต้นคาดว่ารถเก๋งน่าจะเฉี่ยวชนท้ายนะครับรถบรรทุกแล้วก็รถกระบะครับ
0: ผู้เสียหายหนักที่สุดเลยก็คือรถเก๋ง
1: ใช่ครับเสียหายหนักสุด
0: มีเจ็บกี่คนเนี่ยครับสารวัตรมาจากรถคันไหนบ้าง
1: เจ็บหนึ่งคนครับรถเก๋งครับ
0: รถเก๋ง
1: ขี่รถเป็นชายนะครับเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
0: อาการหนักอาการรุนแรงไหมครับสาหัสไหมฮะ
1: ก็ไม่สาหัสมากครับแต่ว่าพอประมาณอยู่ครับตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็เหลือระหว่างเคลื่อนย้ายรถบรรทุกพ่วงกับรถกับรถเก๋งนะฮะ
1: ใช่ครับตอนนี้ขาออกเปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับเรื่องขาตอนนี้เอาออกคนเจ็บออกในส่วนของขาออกเรียบร้อยนะส่วนขาเหลือแค่ขาเข้านะ
0: ครับ
1: ขาเข้าตอนนี้เหลือแค่รถบรรทุกพ่วงคันเดียวนะครับที่อยู่แล้วเหมือนกันครับผม
0: ก็คือแนะนำใครที่ใช้ชัยพฤกษ์ก็คือให้ลงเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วก็มารอสัญญาณไฟที่แยกปากเกร็ด
1: ครับตอนนี้มีเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับอำนวยการจราจรเพื่อปัดลงวันรับตีและเทศบาล
0: โอเคได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันครับสารวัตรว่าถ้าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
1: คร
0: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับก็เหลือฝั่งขาเข้านะตอนนี้นะฮะฝั่งขาออกนี่ตอนนี้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินแล้วนะครับแล้วก็เปิดการจราจรแล้วนะล่าสุดนี่นะส่วนฝั่งขาเข้าคุณผู้ฟังใครที่ใช้ชัยพฤกษ์ก็ถ้าจะไม่เลี่ยงนะครับคุณต้องลงทางด้านของเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วก็มารอสัญญาณไฟที่ห้าแยกปากเกร็ดแทนนะครับนะถ้าคุณมาลงยาวมาเนี่ยเขาปิดนะการจราจรจะมาลงแจ้งวัฒนะไม่ได้นะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับตอนนี้ก็มีผลกระทบกันอยู่ยังรอการเคลื่อนย้ายรถเก๋งเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขายกขึ้นรถสไลด์แล้วนะฮะรถเก๋งเนี่ยส่วนรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเพลาลูกพ่วงขาดต้องรอดำเนินการนะครับยังปิดการจราจรนะด้านขาเข้าของสะพานพระราม4นะครับนะก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลกันขอบคุณทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์เพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้อัปเดตกันด้วยนะครับนะขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็พยายามเร่งในการดำเนินการให้นะครับนะคุณฟังช่วงนี้เนี่ยถ้าเราได้ติดตามข่าวก็จะมีเหตุอาวุธปืนนะครับแหมเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆเมื่อวานนี้ทางคุณณัฏฐยานะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับทางพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการยกระดับการคุมเข้มอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายบอกว่าจะดำเนินคดีเท่าเทียมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบยกเรื่องของการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้มานำเสนอกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าเป็นเคสที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามเทปการสัมภาษณ์ส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณณัฏฐยาก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะถ้าพูดถึงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนจากข้อมูลของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี้ยมีคนที่มีอาวุธปืนที่ถูกต้องตอนนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: คือตัวเลขตัวนี้เนี่ยทางสำนักงานแห่งชาติไม่ได้เก็บไว้ครับแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานแห่งชาติได้มีการจับกลุ่มทั้งระดมกวาดล้างเกี่ยวเรื่องอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านออนไลน์แล้วก็ออนไซต
2: ์
3: ซึ่งตัวเลขที่เราจับกลุ่มเนี่ยอยู่ประมาณ 17,000 ในปีที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนเถื่อนเนี่ยจะเยอะนะครับประมาณ 60-70% แล้วก็ปืนที่มีทะเบียนแต่ปืนที่เป็นส่วนอย่างเช่นปืนดัดแปลงเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาที่จะมีสัดส่วนที่มากที่สุดซ
2: ึ่
3: งอันนี้พวกนี้จะเป็นปืนที่อย่างเช่นปืนบีบกันนำมาดัดแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะซื้อทางออนไลน์ก็มา
2: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดถ้าแยกส่วนออกจากกันนะครับ
2: ค่ะค่ะกลุ่มที่ครอบครองอาวุธปืนทั้งในส่วนที่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่แบบช่วงวัยอายุอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: คือสิ่งที่เราดูเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราจะดูในประเด็นเรื่องของข้อหาที่เกี่ยวข้องครับ
2: ค่ะ
3: ผมยกตัวอย่างเราที่เราดูตอนนี้เนี่ยเราดูว่าการจับกลุ่มอาวุธปืนส่วนใหญ่เราได้จากอะไรส วนใหญ่เนี่ยเราจะได้จากการที่การครอบครองอาวุธปืนนะครับอย่างเช่นการตั้งด่านจุดตรวจต่าง
2: ๆ
3: ที่มาแล้วเราก็มีการดำเนินคดีอย่างเช่นปืนติดมือหรือปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือปืนที่พกพาโดยรับอนุญาตนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือคดีอะไรที่มีพกพาอาวุธปืนจำนวนมากที่สุดก็คือคดียาเสพติดที่เราไปจับกลุ่มเรื่องของการเสพหรือเรื่องของการขายเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอาวุธปืนเราจะได้จากตัวคนพวกนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การระดมกวาดล้างยาเสพติดของสำนักงานแห่งชาติที่ผ่านมาก็นำไปสู่เรื่องของการจับกลุ่มอาวุธปืนได้เป็นจำนวนมากควบคู่กันไปครับ
2: ค่ะค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยจะเข้ามาควบคุมเรื่องของอาวุธปืนตรงนี้เนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างอะคะ
3: คือในส่วนของสำนักงานแห่งชาติเนี่ยเราท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกคืองานสืบสวนเนี่ยตอนนี้ก็สั่งให้ท่านรองธนาชูวงศ์ให้ท่านเกี่ยวเรื่องการระดมกวาดล้างในจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของงานป้องกันปราบซึ่งผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของการจุดตรวจด่านตรวจต่างๆรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราก็ได้มีการดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของงานป้องกันปราบปรามงานกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของผู้ที่ก่อความรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับแจ้งเหตุเข้ามาอย่างเช่นมาจาก0191เราก็จะตรวจสอบเลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีการครอบครองอาวุธปืนหรือไม
2: ่
3: ถ้ามีเราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนนะครับรวมทั้งเรื่องของคดีความต่างๆถ้าใครที่โดนคดีเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วจะนำไปสู่เรื่องการก่อความรุนแรงอันนี้เราก็จะได้มีการเสนอทางมหาไทยให้พิจารณาเพิกถอนนะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือสิ่งที่เราทำควบคู่กันไปนะครับ
2: ค่ะอ
3: ีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูเนี่ยเหตุการยิงหรือเหตุที่การใช้วุฒิในลักษณะเหตุการณ์ยังสถานีเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาจะเริ่มต้นจากเรื่องของยูนิตที่เล็กที่สุดคือครอบครัวหรือความขัดแย้งในชุมชนสองตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะโฟกัสมากครับโดยเพราะผมยกตัวอย่างนะครับถ้ากรณีที่สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วสามีตีภรรยาเนี่ย
2: แ
3: ต่เดิมเนี่ยตำรวจเราก็คงมองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งพยายามจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแต่นโยบายที่เราจะใช้ใหม่เนี่ยคือเราจะเน้นว่าถ้าเกิดคุณไปตีภรรยาเราก็จะเดินคดีเลยในข้อหาที่เกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
3: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีงานวิจัยรองรับนะครับของมินนิโซตาแล้วของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาพบว่าการที่เราไปอย่างเช่นมีการรับแจ้งเหตุรุนแรงครอบครัวถ้ามีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยความรุนแรงที่ตามมาจะลดลงมันตรงข้ามกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสามีภรรยาแก่เกียร์แล้วเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช
2: ่
3: มันกลับกลายรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
2: ๆมันจะสะสมไปอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆเพราะว่าการที่มีบุคคลที่3เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการดำเนินการนี่ก็จะทำให้คนที่ก่อเหตุนะครับก็จะไม่กล้าเราสามารถควบคุมได้เช่นเราขอศาลให้มีการควบคุมระยะห่างก
2: ัน
3: เข้าถึงตัวของผู้เสียหายนี้เป็นต้นครับ
2: ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเป็นลักษณะของภายในครอบครัวสามีภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมคนที่เป็นสามีทำร้ายภรรยาแต่สมมติถ้าเกิดภายหลังภรรยาเองบอกว่าไม่เอาความอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องจับกุมอยู่ไหมคะ
3: คือคดีนี้เป็นคดีอาญาครับยอมความไม่ได
2: ้
3: การทำร้ายร่างกาย
2: ค่ะถึงแม้ว่าตัวภรรยาเองก็บอกว่าไม่เอาเรื่องก็คือเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกันก็ยังต้องดำเนินคดีอาญาอยู
3: ่ก็คงต้องเป็นข้อเท็จจริงครับถ้าความผิดชัดเจน
2: ค่ะ
3: ทางตำรวจก็จะดำเนินคดี
2: อ๋อค่ะแล้วอย่างกรณีที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นแบบว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาไปแจ้งความแต่ว่าสองคนบอกว่าไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจับกุมได้ไหมคะ
3: อันนี้คงถ้าเราไม่มีพยานยืนยันการทำผิดเนี่ยก็อาจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ในการดำเนินคดี
2: ค่ะ
3: แต่การดำเนินคดีเนี่ยมันจะทำให้ความรุนแรงลดลงในระยะต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ
2: ค่ะค่ะ
3: เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนอกจากเรื่องสามีภรรยาแล้วความรุนแรงกับเยาวชน
2: ค
3: ือการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือเยาวชนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่ง
2: ซึ่ง
3: เราต้องให้ความสำคัญเราจะเห็นว่าหลายๆคดีเนี่ยเด็กถูกทำร้ายถูกกดดันแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับเพราะว่าเกิดความเครียดที่อยู่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คงไม่ใช่เฉพาะเด็กสมมติว่าคนในครอบครัวในทุกวัยแต่ตอนนี้เราคงต้องให้ความสำคัญเรื่องความรุนแรงเรื่องพวกนี
2: ้
3: นะครับแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งในชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นรถในหน้าบ้านอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนยิงกันย
2: ิ
3: งเสียชีวิตสองคนเลยอย่างเงี้ย
2: อ
3: ันนี้คงจะเป็นเรื่องประเด็นที่เราคงจะต้องไปที่ต้นเหตุป
2: ั
3: ญหาความรุนแรงก่อน
2: คือ
3: เลยครับไม่ให้สำหรับตำรวจแล้วในหน้าที่เราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปที่ปัญหาที่ต้นเหตุที่เรื่องความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายไปสู่นำไปสู่เรื่องการกัดยิงหรือการใช้ความรุนแรงในเรื่องของการใช้อาวุธปืนต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี
2: ้ค่ะ
3: อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของคนคุ้มคลั่ง
2: ค่ะ
3: ประเด็นของคนคุ้มคลั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้มักจะพอมาแจ้งส่งโรงพยาบาลแป๊บเดียวออกมาละแล้วก็มาก่อเหตุมาอะไร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสำนักงานชาติเองก็มีการทำMOUกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วกรมสุขภาพจิตแล้วกรมการแพทย์ฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการดำเนินการการดูแลกลุ่มพวกนี้ตามพรบสุขภาพจิต
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังพบปัญหาเรื่องพวกนี้อยู
2: ่
3: ว่าคนคุ้มกั้งในหลายครั้งเนี่ยยังกลับมาก่อเหตุได้อีกหรือผมยกตัวอย่างเช่นที่หาดใหญ
2: ่
3: ที่ไปก่อเหตุยิงท่านผอ.โรงเรียนที่หาดใหญ
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นคือตัวอย่างนะครับแต่ผมเรียนว่าตอนนี้สิ่งที่เรานำร่องและทดลองทำที่ทางภาคอีสานนะครับคือภาค4เนี่ยก็คือเราได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุที่เป็นคนคุ้มคลั่งเนี่ยในข้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเกิดเขาทำให้เสียทรัพย์เผารถ
2: ค่ะ
3: เผาบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะดำเนินคดีข้อหานั้นถ้าเขาเอาทรัพย์ไปทำให้เสียทรัพย์เราก็จะดำเนินข้อหานั้นด้วยถ้าเขาเสพยาเสพติดเราก็ดำเนินคดีข้อหายาเสพติดด้วย
2: ค่ะค่ะ
3: ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ทำให้
2: ค่ะ
3: คนที่ก่อเหตุคนคุ้มคลั่งเนี่ยไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้แล้วก็ถูกลงโทษตามกฎหมาย
2: อันนี้หมายถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของทางสุขภาพจิตด้วยไหมคะ
3: คือคนคุ้มคลั่งเนี่ยจะมีประเด็นมาจากการใช้สารเสพติดซะส่วนใหญ
2: ่ค่ะก็คืออย่างกรณีอย่างเช่นคนที่ใช้สารเสพติดแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งกับคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชโดยกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: พวกเนี้ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ต้องไปใช้การรักษาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนคุ้มคลั่งที่เกิดการใช้สารเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเสพสุราเมาพวกนี้เราก็จะดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องต้องเดี๋ยวจากการส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาการบำบัดนะครับ
2: ค่ะก็คือว่าในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุก็ต้องทราบก่อนว่าคนนี้อาการคุ้มคลั่งจากเหตุอะไรแล้วก็ไปทำให้มีเรื่องของการสูญเสียทรัพย์ยังไงบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งตำรวจจะรู้ก่อนเพราะว่าเราได้ให้ตำรวจช่วยกันมอนิเตอร์ร่วมกับทางสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ปกครองนะครับในการมอนิเตอร์คนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี
2: ้ค่ะ
3: แต่บางส่วนเราก็อาจจะไม่รู้เพราะเขาอาจจะย้ายไปจากที่อื่นอย่างนี้นะครับอย่างที่หาดใหญ่นี่คือย้ายมาอีกที่หนึ่ง
2: ค่ะ
3: ซึ่งถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราคงเบื้องต้นเนี่ยในขั้นตอนของเราเนี่ยเราก็จะให้ดำเนินการลดความรุนแรงแล้วก็คุมตัวเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินก่อนว่าเขาคุ้มคลั่งเกิดจากอะไรนะครับ
2: ค่ะอ๋อค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของอาวุธปืนนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะมีการตรวจสอบเรื่องของการมอนิเตอร์เรื่องของอาวุธปืนยังไงบ้างอะคะ
3: อาวุธปืนนี่อย่างที่ผมนำเรียนครับในส่วนตำรวจเองเรามีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นหลักเนี่ยเราก็คงจะดูทั้งเรื่องคดีอื่นที่เกี่ยวข้องคดีที่บุคค นที่ไปก่อความรุนแรงเช่นใช้ความรุนแรงไปทำร้ายผู้อื่นหรืออย่างคดียาเสพติดอย่างเงี้ยเราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนการครอบครอง
2: อ
3: าวุธปืนถ้าเราพบนะครับอย่างเช่นสามีทำร้ายลูกผู้ชายหัวหน้าครอบครัวทำร้ายลูกหร
2: ือ
3: ว่าทำร้ายภรรยาอย่างเงี้ยถ้าเราพบว่ามีการครอบครองอาวุธปืนเราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนการครอบครองเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น
2: อ
3: ันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่อาวุธปืนที่ก็เราก็จะเห็นกันอย่างเช่นมีการบางคนอาจจะแบบว่าประกาศซื้อประกาศขายกันผ่านทางด้านของแพลตฟอร์มทางโซเชียลอะไรต่างๆตรงนี้ล่ะคะเราได้มีการตรวจสอบหรือป้องกันเหตุยังไงบ้าง
3: คือเรื่องออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรียนว่าต้องอาศัยความร่วมมือกับทางผู้ให้บริการนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มีการดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการต่างๆถึงตัวอย่างเช่นเมตาที่เป็นเจ้าของ Facebook นะครับอันนี้เราก็ได้มีการประสานงานและทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือต่อไปคงช็อปปี้พวกนี้คือที่ผ่านมาตำรวจเราก็ได้มีการประสานงานทำงานร่วมกันในการช่วยมอนิเตอร์เกี่ยวเรื่องการซื้อขายอาวุธปืนหรืออาวุธปืนดัดแปลงต่างๆทางผ่านออนไลน์นะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามันในข้อเท็จจริงเนี่ยการที่เราจะไปมอนิเตอร์ด้วยเครื่องมือต่างๆมันไม่พ
2: อ
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดหลอนและกว้างขวางมากการไปปิดอะไรต่างๆเนี่ยคงทำไม่ทัน
2: อ
3: ันนี้คือเรื่องที่เราจะทำซึ่งผมเรียนท่านผู้ฟังนี้นะครับว่าเราการทำงานร่วมกับทางผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยหัวใจสำคัญนี่คือการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะทำให้ทางผู้ให้บริการเนี่ยสามารถไปเขียนโปรแกรมหรือไปวางระบบ AI ของเขานี่ให้สามารถติดตามได
2: ้ค่ะ
3: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราทำที่ผ่านมาแล้วประสบความสำเร็จมากคือตอนปีที่แล้วเนี่ยเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยที่มีการเปิดบัญชีเกี่ยวเรื่องของตำรวจปลอมเนี่ยจำนวนมากเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับที่เวลาคนโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วมาแจ้งจริงก็กลายว่าเป็นตำรวจปลอมอีกแล้วก็หลอกเงินอีกก้อนนึงเนี่ยซ
2: ึ่
3: งตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรวจปิดเท่าไหร่ก็ไม่ทันเพราะว่าคนร้ายสามารถจะใช้โปรแกรม AI เนี่ยเปิดรีจิสเตอร์ลงในเมตาใน Facebook ได้เป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยเป็นปลอมตำรวจซึ่งเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางเมตานะครับใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยโดยเวลาสมมติขอยัดตัวอย่างท่านฟังนะครับว่าตัวอย่างเช่นเวลาเราเริ่มต้นด้วยคำว่าสำนักงานแห่งชาติเนี่ยทางเมตาเขาก็คงไปเขียนโปรแกรมคำว่าสำนักงานแห่งชาติก็จะดีดพวกนี้ออกไปเสร็จแล้วก็ไปเรื่องตาเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อกองบังคับการแล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็เราก็ต้องไปไล่ตัวนั้นต
2: ่อ
3: ซึ่งตอนหลังเราก็ไปไล่ที่ตัวของสอนตำรวจอย่างนี้เป็นต้นซ
2: ึ่
3: งพอเราไล่ปกไล่ลักษณะอย่างนี้ร่วมกันเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็เจาะไปถึงจุดที่ว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียนแล้วก็พบว่ามันลงทะเบียนจากเวียดนามจำนวนมากเลย
2: ค่ะ
3: สัญญาณเน็ตมาจากตรง call center ที่กัมพูชาทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ทางเมตาก็บล็อกสัญญาณตรงนั้นออกไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าให้รับแจ้งตำรวจปลอมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
2: แพลตฟอร์มนี้มันมีที่มาลงทะเบียนแล้วก็ปลอมเป็นตำรวจตรงนี้เนี่ยที่เขาบล็อกไปแล้วก็ปิดกั้นไปตรงนี้นี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: โอ้ผมว่าเป็นหลักผมว่าเป็นเราไม่ได้นับนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นหลักพันหลักหมื่นในจำนวนมาก
2: โอ้โหแล้วก็ไม่รู้ถูกหลอกคนไทยเราถูกหลอกไปจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วยดังนั้น
3: ก็อย่างที่เป็นข่าวครับที่ทางกัมพูชาได้เงินจากคนไทยไปจำนวนมากที่เป็นข่าว
2: ค่ะค่ะเราจะเอาแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเข้ามามอนิเตอร์เรื่องของการเปิดเรื่องของการขายประกาศขายประกาศซื้ออาวุธปืนอะไรอย่างงี้ทางออนไลน์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่เพราะว่าเวลาคนกลุ่มเนี้ยมันเป็นอาชีพคนร้ายมันเป็นอาชีพคนร้าย
2: ค่ะ
3: เพราะนั้นก็จะหาทางหลบเลี่ยงการตรวจสอบ เราก็ต้องสิ่งสำคัญคือการแชร์ข้อมูลทำงานร่วมกับทางผู้ให้บริการนะครับ
2: อ
3: ันนี้เพราะเรามีเคสทุกวันให้เราดูเราก็จะมอนิเตอร์แล้วก็ปรับรูปแบบทำงานร่วมกันได้ครับ
2: อันนี้คือจะเป็นระบบ AI ในการตรวจสอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้เขาใช้ระบบ AI อยู่แล้ว
2: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยคนที่เขาประกาศขายอาวุธปืนคงไม่ได้มีการแบบว่าโจ่งแจ้งตรงนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าเขาจะตรวจสอบยังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องของพวกสิ่งเทียมอาวุธบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนมันเป็นปืนอย่างเช่นบีบีกันที่เขาเอามาดัดแปลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนี้ก็คงต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปครับมันคงดูจากรูปภาพอย่างเดียวไม่ได้คงจะดูอย่างมีประกอบ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเคสๆไปครับ
2: อันนี้จะหมายถึงรวมถึงพวกอุปกรณ์ที่เขาแยกชิ้นส่วนมาแล้วเวลาคนที่จะไปดัดแปลงไปซื้อมาแล้วก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์อันนี้รวมด้วยไหมคะ
3: ครับเขาจะต้องดูเรื่องพวกนั้นด้วย
2: ค่ะ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องดูรายละเอียดเป็นแต่ละเรื่องไป
2: ค่ะ
3: นะคร
2: ับ ค่ะทีนี้ประเด็นที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนที่คนที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยต้องมีการตรวจสอบหรือว่าจะต้องมีการคนที่เขาครอบครองอาวุธปืนอย่างที่มีใบอนุญาตครอบครองกันถูกต้องตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงคือถ้าเก็บเอาไว้อยู่กับที่บ้านหรือว่ายังไงคือต้องเก็บต้องซ่อนหรืออะไรยังไงบ้างอะคะ
3: คือหลักการเนี่ยการพกพาอาวุธปืนในปัจจุบัน
2: ค่ะ
3: ก็คงว่าแบบทางตำรวจเองหรือทางมหาดไทยก็ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ใครพกพาอาวุธปืนไปแล้วนะครับเพราะการพกพาอาวุธปืนก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: หมายถึงว่าคือครอบครองได้ก่อนหน้านี้ที่มีอยู่แล้วก็คือมีไปแต่ไม่สามารถที่จะพกพาได้ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต
2: ้
3: อง
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปอันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงปีไหนนะคะที่ไม่มีการออกใบอนุญาต
3: ประมาณ2ปีแล้วครับ
2: 2ปีแล้ว
3: ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีมาแต่ท่านก็ไม่ออกท่านไม่ให้ออกใบอนุญาต
2: เพราะฉะนั้นคือหลังตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะมีแต่อาวุธปืนถือกันทั้งนั้นเลย
3: ก็มีคนบางคนก็อย่างที่มีใบอนุญาตก็มีบางคนก็ฝ่าฝืนมี
2: ค่ะครับอ๋อค่ะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเรื่องของการจะต้องในการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการดูแลตรงส่วนตรงนี้นะคะค่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ฝ่าฝืนมี
2: ค่ะอ๋อค่ะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเรื่องของการจะต้องในการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการดูแลตรงส่วนตรงนี้นะคะค่ะ

0: เจ้าหน้าที่ถ้าเห็นเหตุแบบการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายคุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายท่านก็เวลาเห็นเกิดการก่อความรุนแรงต่างก็จะแจ้งต้องตำรวจ ผมเรียนว่าอยากให้ช่วยกันดูครับแล้วก็ ให้แจ้งเจ้าตำรวจผ่าน0191ศูนย์วิทยุ191ได้ตลอดเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมอยากจะฝากพี่ๆน้องๆประชาชนว่าคือการดูทรายของลูกหลานเราหรือคนในครอบครัวว่าเขาว่ามีเหตุที่เขาจะไปก่อความรุนแรงหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องช่วยกันมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งมาทางตำรวจได้ครับผมการดูทรายเนี่ยผมคิดว่าผมยกตัวอย่างเช่นความสนใจในเรื่องเหตุActive Shooter ไปดูคลิปวิดีโอต่าง
0: ๆ
1: ความสนใจในเรื่องอาวุธปืนค้นหาการสงสัยเกี่ยวเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างนี้นะครับการไอโซเลตหรือแยกจากตัวของคนทั่วไปชอบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยสายพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เราสามารถมอนิเตอร์ได้จากการดูที่เขาสนใจในออนไลน์ของเขาหรือจากการที่สังเกตว่าเขาเริ่มพูดคุยและสนใจเรื่องการใช้ความรุนแรงต่าง
0: ๆ
1: พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมอนิเตอร์ครับแล้วเราต้องผมอยากให้เราช่วยกันรับฟังเวลาลูกหลานมาคุยก็เปิดใจฟังให้เวลาเขาอย่างสำคัญอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เป็นข้อมูลด้วยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะ
1: ครับยินดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณณัฐยาด้วยนะครับและขอบคุณทางด้านของท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ 7:43 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงา

0: ที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับทางด้านของธนาคารออมสินก็มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือเป็นทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับหรือผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับคุณฟังธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ครับถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามการเดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้านะครับสะพานภูมิพล1ต่อเนื่องทางลงพระราม3บริเวณทางลงถนนพระราม3นะครับมีรถจักรยานยนต์2คันชนกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่4ครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยของเรานะฮะคุณฟังการจราจรถนนชัยพฤกษ์ต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าโอ้รถติดยาวเลยนะครับตอนนี้ท้ายแถวยาวกว่าเดิมนะครับยังเน้นย้ำนะครับด้านบนของสะพานพระราม4มีอุบัติเหตุคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถกระบะไปแล้วนะครับที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะครับยังรอเคลื่อนย้ายรถเก๋งซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เสียหายหนักนำขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับที่ผมได้อัปเดตล่าสุดเนี่ยแต่ว่ารถบรรทุกนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นคู่กรณีมีปัญหาเพลาลูกพ่วงขาดอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับตอนนี้ยังปิดการจราจรด้านขาเข้าของสะพานพระราม4นะครับช่วงจุดเกิดเหตุคือเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดเจ้าหน้าที่มีการปัดรถให้ลงไปทางด้านของเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับเพื่อจะไปรอสัญญาณไฟที่ห้าแยกปากเกร็ดคือจะไปลงแจ้งวัฒนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรอยู่นะก็ตอนนี้การจราจรเนี่ยติดนะครับท้ายแถวยังยาวนะครับสำหรับทางด้านของชัยพฤกษ์ต่อเนื่องสะพานพระราม4ส่วนด้านขาออกก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์เปิดการจราจรเรียบร้อยขาออกที่ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับจากห้าแยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ถือว่าคล่องตัวนะครับใครที่ใช้ชัยพฤกษ์ด้านฝั่งขาเข้าแนะนำคุณผู้ฟังเลี่ยงเข้ามาทางด้านของราชพฤกษ์นะครับแต่ว่าราชพฤกษ์นี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะช่วงก่อนข้ามคลองบัวทองเนี่ยเคลื่อนก่อนข้ามคลองบางบัวทองเนี่ยรถจะเยอะนะครับมีหนาแน่นในช่องทางหลักนะฮะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีเหตุหรือเปล่านะตรงข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเนี่ยราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาเข้าเหมือนรถชะลอตัวนะครับมีสะสมในช่องทางหลักเนี่ยท้ายสะสมอยู่ประมาณ1กิโลเมตรเลยนะครับต่างระดับบางรักน้อยมาทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าลงรัตนทิเบศเนี่ยคล่องตัวนะครับแต่ว่าจะมีมาชะลอช่วงก่อนเข้าแยกแคลายนะฮะในช่องทางหลักรถเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะมีชะลอตัวช่วงเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับเข้ามาส่วนถนนพหลโยธินนะครับวันนี้เนี่ยมีการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจำนวนผู้มีสิทธิสอบนะครับ 12,000
668คนเป็นการสอบของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขภาคเช้านะครับ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาตอนนี้รถติดนะพหลโยธินนะครับก่อนถึงต่างระดับคลองหลวงเนี่ยรถติดแล้วก็คลองหลวงด้านขาเข้านี่ก็มีผลกระทบด้วยนะครับท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับแมคโครคลองหลวงนะฮะก็ชะลอตัวช่วงหน้าศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตนี่แหละนะครับรถกำลังทยอยเข้าไปนะจำนวนผู้เข้าสอบมีเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีจำนวน 7,492 คนนะครับภาคบ่ายนี้จะเริ่ม 14 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกานั่นเองภาคเช้านี่ 9 นาฬิกาถึงเที่ยงก็ท่านไหนที่จะเดินทางไปทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยังไงก็วางแผนเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณธนกรด้วยนะครับทาง YouTube คุณวิรัตนะคุณกุ๊ดมิวนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับ40คู่ในกิจกรรมนะฮะโครงการทางโดดลัดฟ้านะครับข้ามกรุงครั้งที่48ซึ่งเวลานี้นี่ก็เตรียมตัวออกเดินทางกันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ติดตามบรรยากาศทั้งวันนะคุณฐานุตราก็จะรายงานเข้ามาให้นะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าคุณฐานุตามากับกุ้งอร่อยเลยนะฮะเป็นมื้อเช้าที่ผู้ร่วมทริปของเราของการทางพิเศษเขาได้ทานอาหารเช้ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามบรรยากาศนะก็จะมีไปหลายที่เลยนะครับก็น่าสนใจเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่หลายท่านน่าจะเคยไปร่วมทริปกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาดูแลดีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะนะครับได้ไปพักได้ไปพักโรงแรมได้ไปทำกิจกรรม CSR มากมายมีกิจกรรมสันทนาการมีการจัดเลี้ยงในช่วงค่ำคุณผู้ฟังเป็นสมาชิก Easy Pass ไว้นะครับแล้วติดตามประชาสัมพันธ์นะครับในกิจกรรมที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก Easy Pass ก็สามารถที่จะไปสมัครได้เลยนะครับเวลาเราขึ้นทางด่วนเนี่ยก็สะดวกมากๆไม่ต้องหยิบเงินสดนะครับก็ใช้อุปกรณ์ Easy Pass นี่แหละผ่านทางได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอะไรให้ติดตามกันด้วยลองไปติดต่อได้นะครับที่จุดนะครับที่เป็นบริเวณสำนักงานนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในด่านเก็บเงินแต่ละด่านนะครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูภาพรวมการเดินทางรถเริ่มมีเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนะสำหรับการจราจรคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับช่วงบริเวณเหนือแยกบรมราชชนนีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ยังต่อเนื่องได้นะครับสะพานพระราม8ยังคล่องตัวสะพานสังฮีไม่มีปัญหานะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถเริ่มมีปริมาณมากนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะลงสาทรเหนือยังคล่องตัวสาทรใต้ไม่มีปัญหานะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังคล่องตัวทั้งสองด้านวงเวียนใหญ่ออกไปแยกบ้านแขกเริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับสุขุมวิทยังคล่องตัวนะครับทั้งเข้าและออกศรีนครินทร์ก็ยังไม่มีปัญหานะครับจะมีบริเวณช่วงแยกศรีพัฒน์นะครับบริเวณรอสัญญาณไฟในด้านขาเข้าปริมาณรถเริ่มเยอะนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้มอเตอร์เวย์สาย7ทั้งเข้าและออกไปสุวรรณภูมิยังคล่องตัวนะครับวิภาวดีผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ 7:57 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กับติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามหลายประเด็นที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: นายกสั่ง3ฝ่ายเร่งแก้ปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแทนการมอบเป็นปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่ราชการเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแชทขู่ก่อเหตุแชร์ว่อนโซเชียลหลังเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มแยกให้ชัดภัยจริงหรือว่าเป็นการก่อกวนเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโชว์โฉนดที่ดินฉบับจริงพร้อมยื่นคัดค้านใบแทนเดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่วนป้าดายันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวศาลยกฟ้องพิงกี้สาวิการวมทั้งแม่และพี่ชายคดีฟอเร็กซ์ 3D ส่วนนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหารกับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาทนายกขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชชมศักยภาพ F-16 ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์นายกยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารไปแลกเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวให้สหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยย้ำการฝึกร่วมคอบราโกเดินหน้าปกติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบได้ปี68หลังมีการประกาศใหม่ขณะเดียวกันส่ง 5,925 รายชื่อแก้ไขคะแนนสอบให้5หน่วยงานทำ MOU แล้วเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่กกต.มีมติ5-2ให้แสวงบุญมีผ่านการประเมินนั่งเลขาธิการกกต.จนครบสัญญาจ้างถึงมีนาคม2570สารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดและ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมนี้มีทั้งเลขาธิการกกต.เจ้าหน้าที่กกต.และกรรมการบริษัทจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอนุทินร่วมงานสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันท์ร่วมทักษิณแผ่ทองทานก่อนกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถกลับบ้านครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายชั้นปั๊มหัวใจผู้เข้าแข่งขันกลางงานแข่งไฮสล็อกแพทย์เตือนคนที่จะลงแข่งแนะหากมีอาการสัญญาณเตือนจากร่างกายให้หยุดทันทีและแจ้งทีมแพทย์ในงานเจสสิก้าเบงนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งออสเตรเลียวัยเพียง18ปีเสียชีวิตในไทยหลังเกิดอาการหมดสติระหว่างทำการฝึกซ้อมแพทย์เผยมีอาการเลือดออกในสมองยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ค่ะ
1: สบาย
2: สบาย
1: ดี
2: สบายดี
0: สบาย
2: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนู
3: ค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: จ้า

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:10 นครับมาติดตามกันต่อกับจส.100คุณผู้ฟังส่งข่าวก่อนนะครับมีรถของเพื่อนสมาชิกของเรานะครับมีปัญหายางล้อขวาแตก2ล้อนะครับด้านหลังจอดเสียอยู่นะครับคือจุดที่จอดเนี่ยเขาจอดอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางด้วยนะครับถนนพระราม2ด้านขาออกนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาล PMG ตอนนี้เราประสานแจ้งไปกับทางสนท่าข้ามให้แล้วนะครับฝากผู้ใช้เส้นทางใครตามหลังมาใช้ถนนพระราม2ด้านขาออกให้เพิ่มความระมัดระวังก่อนนะครับมีรถแท็กซี่คันนี้ครับ1ททหารหอหีบ1571แท็กซี่สีส้มนะครับจอดเสียอยู่นะครับคือเขาไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่ายางล้อขวาด้านหลังเนี่ยแตกนะครับทั้ง2ล้อเลยนะครับโอ้หน้าหลังเลยนะคือทั้งหน้าทั้งหลังเลยด้านขวานะครับมียางอะไหล่แล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่ไหวเปลี่ยนไม่ไหวครับมันต้องคือต้องใช้คนมาช่วยนะฮะประสานสนท่าข้ามไปแล้วนะครับฝากคุณผู้ฟังท่านใดตามหลังอยู่ระมัดระวังด้วยนะครับย้ำนะครับเป็นถนนพระราม2ทิศทางด้านขาออกตรงข้ามกับโรงพยาบาล PMG นะครับนะฮะก็ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคือเขาเสียอยู่เลนกลางเลยช่องทางหลักด้วยเลนกลางด้วยระมัดระวังหน่อยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยดูแลส่วนใครจะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอยู่เลนกลางแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องทำสัญลักษณ์เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลก่อนแล้วกันเนาะสนท่าข้ามตอนนี้เขาทราบแล้วนะครับก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปช่วยเหลือกันนะฮะส่วนทางด้านของนิมิตใหม่นะครับมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบริเวณปากซอยนิมิตใหม่55นะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถ2แถวโดยสารขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้มีคนเจ็บเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับนิมิตใหม่ขาออกช่วงระหว่างคลอง4ตะวันออกนะครับมุ่งหน้าถนนมิตรไมตรีถนนไมตรีจิตนะมุ่งหน้าถนนไมตรีจิตบริเวณปากซอยนิมิตใหม่55นะครับจุดเกิดเหตุนะจักรยานยนต์ชนรถ2แถวโดยสารขวางช่องทางซ้ายคุณสมบัติแจ้งอุบัติเหตุนะครับพหลโยธินขาเข้านะครับเลยต่างระดับหนองแคมา100เมตรขาเข้าพหลโยธินเลยต่างระดับหนองแคมา100เมตรมีรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบขวาง2ช่องทางขวาในช่องทางหลักด้วยนะขวางไป2ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุสะพานพระราม4ในด้านขาเข้านะครับเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดที่มีอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ย3คันนะครับเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถกระบะไปแล้วรอดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเก๋งล่าสุดเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการยกรถเก๋งขึ้นรถสไลด์อยู่นะครับคือเป็นรถคันที่เสียหายหนักมากส่วนรถอีกคันนึงเป็นรถบรรทุกพ่วงนะครับที่มีปัญหาเพลาลูกพ่วงขาดอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายยังต้องปิดการจราจรนะครับสำหรับสะพานพระราม4ในด้านฝั่งขาเข้านะครับก็จะมีผลกระทบนะคุณผู้ฟังท้ายแถวนี่ยังสะสมยาวนะครับยังสะสมยาวอยู่คือเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาปัดรถให้ลงไปทางด้านของเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับเพื่อประโยชน์สัญญาณไฟบริเวณแยกปากเกร็ดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ไม่จำเป็นอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางชัยพฤกษ์ด้านขาเข้าต่อเนื่องสะพานพระราม4ไปก่อนนะครับเพราะว่ารถเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะก็ยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการให้นะครับภาพรวมการเดินทางในช่วง8:00 นก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับในหลายๆเส้นทางตามแยกต่างๆแล้วนะเพชรบุรีด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับพัฒนาการคลองตันนะครับเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกยังใช้การได้ดีนะครับนะเวลานี้ ที่เห็นมีปริมาณรถนะครับเพิ่มมากขึ้นก็นี่แหละทางด้านของพหลโยธินนะครับช่วงผ่านหน้าศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตนะย้ำนะครับวันนี้มีการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับคุณผู้ฟังจำนวนผู้เข้าสอบนี่หลักหมื่นนะในศูนย์สอบนี่ก็รถเยอะนะครับรอบนอกเองพหลโยธินด้านขาออกผ่านต่างระดับคลองหลวงแต่ว่าท้ายก็สั้นลงนะครับแล้วก็คลองหลวงในฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะเกือบถึงคลอง2เหมือนกันนะก็ใครตามหลังมาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับวันนี้มีการสอบทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยนะครับที่ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะครับส่วนการจราจรรอบในนะครับเท่าที่ดูภาพรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวดีนะครับด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหนาแน่นขึ้นนะครับท้ายเริ่มสะสมยาวขึ้นเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม1การเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้ายังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับกับการขาออกก็คล่องตัวจะมีสะสมช่วงแยกปทุมวันรถเริ่มเพิ่มเติมแต่ยังท้ายไม่ยาวนะครับพระราม1ช่วงปทุมวันต่อเนื่องมาทางราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชดำริไปแยกประตูน้ำก็ยังคล่องตัวเพชรบุรีด้านขาออกนะครับช่วงเข้าแยกราชเทวีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับประมาณสัก 2-300 เมตรก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับนะเวลานี้นะยังใช้การได้พญาไทเข้าออกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคล่องตัวดินแดงเข้ามาหยุดลงจากยกระดับพระราม9โบสถ์แม่พระก็ยังไม่มีปัญหาติดขัดนะครับอโศกดินแดงจากแยกพระราม9นะครับมาถึงใต้ทางด่วนเริ่มมีชะลอตัวนะครับช่วงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะครับแต่ก็ยังตามได้ช้าๆนะครับยังไม่ยาวท้ายอยู่ก่อนข้ามทางรถไฟเล็กน้อยแถวๆหน้าโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวกลางซอยอโศกทั้งสองด้านก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหานะรอบนอกเนี่ยพระราม2เข้าออกก็จะมีชะลอนิดนึงนะด้านขาเข้าช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนส่วนฝั่งกลับกันขาออกนะครับก็จะมีชะลอตัวนะครับช่วงบริเวณพระราม2ด้านขาออกนะครับแถวๆตัดกับทางด้านของเอกชัยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ดูภาพรวมแล้วก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะทางพระราม2ทางขึ้นด่วนดาวคะนองก็ยังไม่ติดนะครับวันนี้วันหยุดด้วยวันเสาร์นะฮะก็ไม่เป็นปัญหานะทางด้านของด่านดาวคะนองไม่มีรถสะสมนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานมีเคสจำได้ใช่ไหมครับน้องกูตี้ที่เขาตามหาตุ๊กตาช้างแล้วก็ได้เจอนะล่าสุดเนี่ยมีอีกเคสหนึ่งเป็นกรณีของคุณสาลินีนะครับที่ตามหาตุ๊กตากระต่ายนะครับเป็นตุ๊กตากระต่ายของลูกสาวคือน้องเนี่ยติดตัวตลอดเลยก็คาดว่าจะหล่นช่วงที่ไปนั่งรถแท็กซี่ผู้โดยสารที่มากัน3คนนะครับมากัน3คนแล้วนั่งรถแท็กซี่เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเนี่ยอายุ6ขวบนะครับก็นั่งรถแท็กซี่เนี่ยจำทะเบียนได้เพียงแค่ตัวเลขนะครับ4554กรุงเทพนั่งจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่หมู่บ้านแกรนด์วิทเนียกิ่งแก้วซอย 25/1 นะครับลงรถเนี่ยช่วง 18:30 ลูกสาวเนี่ยต้องนอนกอดตุ๊กตาแล้วก็ร้องไห้เลยนะครับตั้งแต่ช่วง 3:00 จนถึง 5:00 อ่ะเพราะว่าน้องโอ้น่าสงสารเนาะคือน้องเขาก็ติดตุ๊กตาตัวนี้มากๆนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS Roy นะครับเป็นภาพของตุ๊กตากระต่ายฝากทางผู้ขับขี่ฝากพี่โชเฟอร์ด้วยนะครับนะเห็นใจน้องเนาะ ก็น่าจะเจอกันแหละเก็บไว้ให้หรือเปล่าดูแลไว้ให้ไหมนะครับยังไงช่วยส่งข่าวกันหน่อยที่จอสร้อยนะครับทางคุณสาลินีเนี่ยบอกว่าขับรถกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปดูที่แผนกล้อสันฟาวก็ไม่มีใครแจ้งว่าเก็บได้ไปสอบถามแม่บ้านก็ไม่มีใครเห็นก็เลยคาดว่าน่าจะหล่นอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้นะครับฝากหน่อยนะครับน่าจะจำกันได้นะผู้โดยสารมากัน3คนพ่อแม่ลูกลงรถเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นที่หมู่บ้านแกรนด์บริทิเนียกิ่งแก้วซอย 25/1 นะครับช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ใครพบเห็นแจ้งหน่อยโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้นะครับเป็นตุ๊กตาสีออกสีส้มนะครับเป็นตุ๊กตากระต่ายตัวขนาดประมาณ30เซนติเมตรเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูแล้วลองเข้าไปดูทาง YouTube ได้นะครับก็เห็นใจน้องนะยังไงเราแหมอยากจะให้เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับต่อเนื่องจากน้องกูดี้ที่เขาได้ตุ๊กตาช้างคืนไปแล้วก็เหลือนะลูกสาวของคุณสาลีนีเนี่ยนะครับแหมก็น้องก็น่าจะเศร้าพอสมควรเลยแหละว่ากอดนอนทุกคืนเข้าใจความรู้สึกนะยังไงฝากหน่อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137บางทีบางคนอาจจะเห็นว่ามันไม่มีความสำคัญดูเป็นตุ๊กตาเน่าดูมันเก่าแต่สำหรับเจ้าของสำหรับเด็กอะความผูกพันมันสำคัญกับเขามากนะครับมันสำคัญมากๆด้วยคือตัวไหนจะมาแทนก็คงจะยากนะเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งอะไรด้วยแล้วก็คือน้องก็ไม่ห่างเลยอุ้มตลอดเลยนะครับดูจากในภาพเนี่ยเวลานอนก็ต้องนอนกอดกันร้องไห้นะตั้งแต่เข้านอน5 ทุ่มยังไม่หลับเลยอะเห็นใจนะครับเห็นใจน้องด้วยนะขอให้มีข่าวดีครับรีบแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้ประสานต่อไปกับทางคุณสาลินีน้องก็จะได้ดีใจเนาะเราเห็นภาพของครอบครัวของน้องกูดี้ที่มารับตุ๊กตาช้างที่บ้านจสร้อยแล้วประทับใจครับพี่โชเฟอร์ก็ยิ้มด้วยความสุขเห็นครอบครัวมีความสุขได้สมาชิกในครอบครัวคืนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเลยก็ว่าได้เนาะตุ๊กตาเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากหน่อยนะครับความผูกพันสำหรับของรักนะก็เหมือนกับเปรียบเสมือนเพื่อนเขาอะนะครับยังไงแจ้งมาได้เลยมีทาง YouTube ก็คุณกระปุกแดงบอกว่าส่งกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับแหมถ้าเอามาคืนนี่คือจะน่ารักที่สุดเลยนะยังไงแจ้งมาก่อนนะครับมีทางคุณทวัตนะครับบอกว่าคลองพระอุดมอากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะครับเพิ่มเติมมาทาง YouTube JS100 ให้คุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสนะครับแสงแดดออกทำงานแล้วครับบอกให้ผมดื่มน้ำอุ่นเยอะๆตอนนี้ก็ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องอยู่ฮะนะครับก็ยังพอได้อยู่เนาะนะคุณฟังอันนี้เดี๋ยวส่งข่าวกันหน่อยนะครับทางด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะคือเขาจะมีการซ้อมนะครับในส่วนของขบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมาศนะครับกรมเจ้าท่าเขามีการประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีพยุหายาตราทางชลมารคในวันที่17วันที่20และวันที่27สิงหาคมนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9:00 นนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จก็ขอให้เรือเนี่ยหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมนะครับส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามตั้งแต่เวลา 12:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับห้ามเรือทุกชนิดผ่านคลองบางกอกน้อยครับก็ขอให้ผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมด้วยย้ำนะครับกำหนดการก็คือวันที่17วันที่20และวันที่27สิงหาคมกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเ เป็นการเฉพาะคราวนะครับก็เป็นประกาศจากทางกรมเจ้าท่านะครับนี่นะฮะก็ในส่วนของกรมเจ้าท่ามีการแจ้งด้วยนะครับกลุ่มเรือด่วนมีการปรับเวลาให้บริการนะครับทั้ง3วันดังกล่าวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดมีการปรับตารางเวลาให้บริการในวันจันทร์ที่17วันพฤหัสที่20และวันที่27สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่27ด้วยนะฮะตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปเนื่องจากมีการฝึกซ้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและทางกรมเจ้าท่าห้ามเรือทุกชนิดนะครับผ่านระหว่างท่าเรือสะพานกรุงธนถึงท่าเรือสะพานพุทธนะครับตารางเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเฉพาะวันที่17สิงหาคมสำหรับวันอื่นๆจะมีการประกาศอีกครั้งในส่วนของตารางเรือนะครับวันจันทร์ที่17สิงหาคมเนี่ยช่วง6นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นธงส้มนะครับจากนนทบุรี6นาฬิกาถึง7นาฬิกา45นาทีเรือโรงเรียนนะครับนนทบุรีต่อเนื่องพระราม5วัดเขมาวัดสร้อยทองก็จะมีเที่ยวช่วงเวลา6นาฬิกา45นาที7นาฬิกา5นาทีจากวัดราชสิงขรจะมีช่วง6นาฬิกา15นาทีกับ7นาฬิกา40นาทีส่วนธงเหลืองนะครับจากนนทบุรีเวลา6นาฬิกาต่อเนื่องถึง8นาฬิกา15นาทีนะครับมี7เที่ยวด้วยกันส่วนเรือเขียวเหลืองธงเขียวเหลืองนะครับจากปากเกร็ด6นาฬิกาต่อเนื่องถึง7นาฬิกา50นาทีรอบ7นาฬิกา50นาทีหมดระยะท่าพรานกนะครับส่วนธงแดงจากนนทบุรีก็จะมีเที่ยว6นาฬิกา50นาที7นาฬิกา10นาทีและ7นาฬิกา25นาทีนะครับเรือธงเหลืองนนทบุรีวัดราชสิงขรจากนนทบุรีช่วง8นาฬิกา40นาทีถึงเวลา11นาฬิกา10นาทีจากวัดราชสิงขร8นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนนทบุรีพยัพธงเหลืองเวลากลางวันนะครับช่วงเที่ยง12นาฬิกาถึง16นาฬิกาธงส้ม16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะแล้วก็ท่าวัดราชสิงขรถึงราชวงศ์นะครับธงเหลืองกลางวันเนี่ยเวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกาธงส้มเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีท่าพยัพปากเกร็ดธงเขียวเหลืองนะครับเวลา16นาฬิกา40นาทีถึงเวลา18นาฬิกา20นาทีท่าสาทรนนทบุรีธงเหลืองเวลา19นาฬิกา5นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับเรือเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทเรือธงฟ้านะครับที่ให้บริการในเส้นทางพระอาทิตย์สาทรและท่าเรือข้ามฟากสุภัทราโบ๊ทนะครับในเส้นทางท่าพระจันทร์ท่าวังหลังท่ามหาราชท่าวังหลังท่าช้างท่าวังหลังท่าช้างท่าวัดระฆังท่าริวาอรุณวัดโพท่าวัดอรุณจะงดให้บริการนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปก็ให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับสำหรับตารางเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาในวันพฤหัสบดีที่20และ27สิงหาคมจะมีประกาศให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็เป็นการอัปเดตการปรับเวลาการให้บริการนะครับของในกลุ่มเรือด่วนนะครับเรือโดยสารคุณผู้ฟังกรณีของคุณยืนยงที่ขอความช่วยเหลือรถมีปัญหายางแตกอยู่ถนนพระราม2นะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ขยับรถเข้ามาบริเวณจุดเว้าด้านในแบเรียร์นะครับในช่องทางด่วนเลนขวานะครับส่วนผู้โดยสารขึ้นรถคันอื่นไปแล้วนะก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเราประสานไปกับทางด้านของสนท่าข้ามนะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูแลกันก่อนนะครับยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับพระราม2ด้านขาออกตรงข้ามกับโรงพยาบาล PMG นะครับตอนนี้เขาย้ายเข้าช่องเว้าด้านขวาแล้วนะครับในช่องทางหลักแต่ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเป็นรถแท็กซี่สี ส้มนะครับทะเบียน1ทท.ห.ห. 1571กรุงเทพเดี๋ยวยังไงคุณยินยงอัปเดตเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลกันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับก็ติดตามอัปเดตกันใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนเส้นทางไหนยังไงเข้ามารายงานได้นะครับบรรยากาศการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างในเช้าวันนี้แสงแดดเริ่มออกแล้วนะเริ่มทำงานแล้วนะครับเนี่ยก็ยังไม่แรงมากนะสำหรับสภาพอากาศอุณหภูมิณเวลานี้นะครับอัปเดตจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำเดี๋ยวนิดนึงนะรู้สึกว่าน่าจะประมาณ30แล้วนะ30องศาเซลเซียสแล้วนะนะครับวันนี้แสงแดดทำงานเร็วใครเดินทางอยู่ทางไหนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเปล่ายังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ละเส้นทางออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับรู้ฟังแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะมีแจ้งเข้ามาช่วงขาเข้านะครับเลยต่างระดับหนองแคมา100เมตรนะรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบนะครับขวาง2ช่องทางทางด้านขวานะครับของเลนทางด่วนรถติดนะตรงเนี้ยมีชะลอตัวนะครับมีท้ายเริ่มสะสมอยู่นะครับประมาณเกือบ1กิโลเมตรเลยนะครับนะเป็นกรณีของอุบัติเหตุในช่องทางหลักนะครับขวางอยู่2ช่องทางนะครับเลนขวาเลยต่างระดับหนองแคมา100เมตรเท่านั้นเองเก๋งชนกับกระบะตู้ทึบรถติดนะแต่ว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ยยังพอวิ่งได้นะครับคู่ขนานไม่ติดนะแต่จะมีชะลอน่าจะชะลอดูนะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเลยต่างระดับหนองแคมานิดเดียวนะครับนิดเดียวก็จะมีติดจุดเดียวนะครับเท่าที่ดูเนี่ยฝั่งขาเข้าด้านฝั่งขาออกยังคล่องตัวนะครับพหลโยธินต่อเนื่องไปทางต่างระดับมิตรภาพนะมิตรภาพเข้าออกก็ยังคล่องตัว M6 Flow เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยเขาจะเริ่มเปิดให้บริการนะครับสำหรับด่านบางประอินไปทางด้านของปากช่องวันที่21นี้นะวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดให้บริการแบบนี้ครับเป็นการทดลองวิ่งนะครับด่านบางประอินหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาเยอะเลยเพราะว่าได้เคยขึ้นไปใช้กันใช่ไหมครับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคนก็ขึ้นไปใช้กันเยอะมากถามว่ารถติดไหมรถติดช่วงเทศกาลเพราะว่าด้วยความที่จำนวนคนขึ้นไปใช้กันเยอะมากแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทดลองให้วิ่งกันละนะครับช่วงวันศุกร์ก็จะเปิดตอนเที่ยงนะเที่ยงวันไปจนถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ตอน 24:00 นนะครับส่วนปากช่องโคราชเนี่ยยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะก็เพิ่มเติมให้นะครับจากทางกรมทางหลวงด้วยส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะปั๊บปั๊บปั๊บก็ยังติดตามไปอยู่นะฮะเรื่องของสภาพการจราจรนะครับสำหรับถนนพระราม4ขออภัยถนนชัยพฤกษ์ต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม4นะครับณเวลานี้ก็ยังมีผลกระทบนะเพราะว่ายังรออยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่ชนกันเมื่อเช้าเนี่ยชนกัน3คันมีรถกระบะรถเก๋งไฟฟ้าเนี่ยเสียหายหนักเลยนะครับตัวรถเก๋งไฟฟ้าเนี่ยเป็นซากเลยแล้วก็รถบรรทุกนะครับซึ่ง3คันเนี่ยชนกันในฝั่งขาเข้าเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ยังมีสะสมอยู่นะครับสำหรับทางด้านของชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าต่อเนื่องขึ้นสะพานพระราม4นะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่ซอยคลองบางวัดนะก็เคลื่อนตัวช้านะครับคือน่าจะมีความคืบหน้านะดูเหมือนล่าสุดเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้รอดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเก๋งนะครับแล้วก็ตัวของรถบรรทุกที่เขามีปัญหาเพลาลูกพ่วงขาดนะก็เรียกได้ว่ามีสะสมกันอยู่นะครับ ตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับบอกว่าย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะครับน่าจะอยู่ระหว่างการเร่งระบายเพราะฉะนั้นท่านใดอยู่ท้ายแถวก็ใจชื้นได้นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตกค้างกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับส่วนด้านกลับกันก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามเอาใจช่วยอาการของผู้ขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยล้มนะครับในฝั่งขาออกแล้วก็นอนนิ่งกับพื้นเลยนิ่งอยู่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันจนท้ายที่สุดก็ทำการบล็อกแล้วก็นำขึ้นเปลขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลเปิดการจราจรได้ในฝั่งขาออกนะครับก็แบบต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนี่ยโดยเฉพาะการขึ้นไปบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานต่างระดับต่างๆเนี่ยคือจริงๆเขาไม่แนะนำให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะครับยิ่งถ้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตัวยาวๆเนี่ยยังสะพานพระราม4สะพานพระราม3หรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมหรืออะไรแบบเนี้ยมันแต่ก็ขึ้นไปใช้กันเยอะมากแล้วขับขี่ด้วยความคือก็เห็นใช้กันทุกช่องทางอ่ะนะครับมันไม่ปลอดภัยเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าอยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะพอเกิดเหตุแล้วมันจะหนักมันมีผลกระทบความรุนแรงนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุกันเนาะยังไงก็อยากจะให้เลี่ยงนะครับสะพานต่างๆหรือว่าเอาล่ะคือจริงๆก็อยากจะแนะนำให้เลี่ยงนั่นแหละนะครับถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเหตุมาเนี่ยมันไม่คุ้มอย่างสะพานข้ามแยกต่างๆเนี่ยบางทีสะพานเล็กช่องทางมันนิดเดียวบางทีผ่านได้แค่ช่องทางเดียวก็ต้องไปเบียดกับรถใหญ่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งมากๆนะครับนี่แหละอ่ะส่วนกรณีของเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณผู้ฟังที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าอ่ะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่มีความรุนแรงนะครับขนาด 7.7 magnitude ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากข้อมูลของ USGS ก็พบว่าประชาชนประมาณ 500,000 คนนะครับได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงคุณผู้ฟังแล้วก็มีอาคารที่ถล่มอาคารพังเสียหายนะครับหลายที่เลยนะครับเนื่องด้วยขนาดความรุนแรงเนี่ย 7.7 แมกนิจูดเลยนะครับแล้วก็อยู่ลึกลงไปเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นจากพื้นผิวนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับซึ่งตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยก็คือ 4:58 น. ตี 4:58 ตามเวลาท้องถิ่น 5:58 น. นะครับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะฟอเรสต์เนี่ยครับเราขึ้นภาพความเสียหายของเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียให้ดูทาง YouTube ประกอบกันไปคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูได้นะฮะลองเข้ามาดูภาพได้นะครับคือเสียหายมีอาคารพังถล่มบ้านเรือนประชาชนพังถล่มโอ้โหก็เรียกได้ว่าประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากมายเลยนะครับหลัก 500,000 รายวิดีโอมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงอาคารที่พังถล่มแล้วชาวบ้านที่เรียกได้ว่าแตกตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหนีกรีดร้องกันนะครับขณะที่ฝุ่นนี่ก็ฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้านะครับรุนแรงมากครับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียก็เรียกได้ว่าส่งกำลังใจให้กับเพื่อนบ้านของเราอาเซียนด้วยนะครับอินโดนีเซียนะครับต้องมาประสบเหตุคือมันเป็นช่วงเวลาเช้ามืดที่หลายๆคนอาจจะแบบยังไม่ได้ตื่นนอนบางคนอาจจะเรียกได้ว่าตื่นมาทำภารกิจในช่วงเช้ากันแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแ ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้ว
0: นาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปลดล็อกให้ชีวิต

0: ครับเลขเข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยของเรานะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคนรักรถทุกคนรักรถตัวเองทุกคนไม่อยากจะให้รถตัวเองต้องเสียหายจากอุบัติเหตุเราเห็นภาพของความเสียหายจากอุบัติเหตุมากมายนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดเพราะฉะนั้นการขับรถดีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะครับการเคารพกฎวินัยการจราจรนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังจะได้เป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดปัจจัยเกิดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรด้วยนะครับและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนนะครับใครที่เข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็จะมีประกันภาคสมัครใจให้คุณผู้ฟังได้เลือกทำนะครับทั้งประกันประเภท1ประกันประเภท3สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนอย่างเช่นการทำประกันประเภทที่1เนี่ยสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับก็เรียกได้ง่ายก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคุณผู้ฟังใช้สินใหม่ไม่เกิน 70% มีโอกาสรับเงินเฉลี่ยคืนจากกองทุนด้วยนะครับกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีส่วนอีกทางเลือกนึงสำหรับรถที่อายุเกิน7ปีก็ไปทำประกันประเภท3ได้รับสิทธิ์เงินกองทุนคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์แล้วก็กระบะส่วนบุคคลด้วยนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสมพงษ์นะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพาร์
0: คคุณสมพงษ์ใช้สะพานพระราม4เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เมื่อกี้ผมก็ดีใจคุณพันบอกว่าเปิดแล้วผมก็ดีใจแต่เพราะว่าพบยังมีรถเจ้าหน้าที่รถจอดขวางอยู่ครับผม
0: ตรงจุดเกิดเหตุแล้วเหรอ
1: ใช่ก็เลยต้องได้ลงปากเกร็ดเหมือนเดิมกลายแถวก็ยาวนั่นแหละครับเกือบจะถึงลานที่พึ่งไปแล้วแหละ
0: แล้วแสดงว่าเขายังไม่ได้เปิดใช่ไหมเขาเปิดการจราจรหรือยัง
1: ยังครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะผ่านมายังไม่ถึงสองนาทีนี่แหละยังไม่เปิดครับผมก็ลงปากเกร็ดเอา
0: แล้วกว่าจะถึงทางลงปากเกร็ดนี่นานไหมครับใช้เวลา
1: โอ้ผมก็ใช้เวลาเกือบ40นาทีได้เหมือนกัน
0: โอ้ท้ายมันยาวถึงไหนแล้วตอนที่คุณสมพงษ์มาเนี่ย
1: ตอนที่ผมมานี้มันยาวเกือบจะถึงวัดสาลีโขอะไรพวกนั้นแล้วครับผม
0: โอ้
1: เพราะว่าในเลนทางด่วนนี่มันจะขยับช้ามากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมมารอบแรกอ่ะผมก็รู้ว่ารถมันติดทีนี้ผมรับผู้โดยสารมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้ตรงมาเลยผมก็ตรงมาเลยผมก็แต่ดีว่าผมอะพอข้ามตรงตัดราชพฤกษ์มาผมออกซ้ายวิ่งซ้ายมามันก็เลยมาลงตรงจอดขึ้นสะพานก็เลยได้ความเร็วหน่อยนึงครับผม
0: อ๋อแล้วยังเห็น
1: อยู่ในเส้นทางด่วนนะยาวเลย
0: อ๋อแล้วยังเห็นมีเจ้าหน้าที่เขาปัดรถอยู่ไหมตรงนี
1: ้มีอยู่ครับก็จอดรถกระบะขวางแล้วก็ควายตั้งขวางอยู
0: ่อ๋อก็แสดงว่าใครที่ใช้คู่ขนานน่าจะสะดวกกว่าเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับคู่ขนานยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นเลนด่วนนี่ไม่ขยับเลยครับจะไม่ขยับเลย
0: เพราะว่าเลนด่วนนี่ก็ต้องไปออกคู่ขนานที
1: มาตั้ง 4-5 เลนอ่ะมาเปลี่ยนลงปักเกียร์เลนเดียวแล้วทีนี้แยกปักเกียร์มันก็รถติดอยู่แล้วใช่ไหมครับวันเก่า
0: อ๋อ
1: มันก็ลงได้ช้านะมันไม่ได้ว่าแบบลงแบบได้มาลงโล่งอ่ะ
0: อ๋อครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ใคร
1: ผมก็น่าจะถ้าว่าย้ายเสร็จก็น่าจะทำความสะอาดล้างน้ำมันหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่า
0: แต่เท่าที่เห็นตอนนี้
1: จะพักน่าจะเปิดได้แล้ว
0: ตอนนี้เห็นในภาพมันไม่มีน้ำมันนะจะมีพวกแบบพวกไอ้อะไหล่ที่แบบมันพวกกันชนมันร่วงคือเศษซากมันเยอะ
1: ใช่บางก็นั่นคาดว่าน่าจะนั่นไม่นานถ้าไม่มีน้ำมันล้างน้ำมันนะผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน5-10นาทีก็คงย่านจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าหรือว่าเขาเคลื่อนย้ายลงไปยังไม่เสร็จหรือยังไง
0: อันนี้ต้องติดตาม
1: เพราะมันอยู่ตรงโค้งมันมองไม่เห็น
0: อันนี้ต้องติดตามนะฮะก็ท้าย
1: นี้ผมก็ตามอยู่นี่แหละเพราะว่าผมก็วิ่งรถวนอยู่แถวนี้ผม
0: อันนี้มารอบที่เท่าไหร่เนี่ย
1: รอบแรกอะที่ผมมาจากปทุมธานีอะก็ผมก็ฟังคุณพัชนั่นแหละครับพอดีผมก็เลยเลี่ยงเอาทีนี้พอมารอบหลังนี่ผู้โดยสารมาโรงเรียนชนรับประทานก็เลยม
0: ันไม่
1: ม
0: ี
1: ทางเลี่ยง
0: ไฟบังคับต้อง
1: มาแบบตามบังคับเลยครับผม
0: เออเข้าใจ
1: แล้วใช่เดิมตอนที่ผมมาเจอตอนแรก
0: ตอนนี้เลยตรงข้ามวัดสาลีโขไปแล้วเล็กน้อย
1: นั่นแหละครับเพราะว่ามันรถมันมาเยอะมากเลยคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีอุบัติเหตุแล้วมันก็มาแล้วก็มากองเลยเพราะว่าการขยับตัวมันช้ากับเรามาแบบสมทบมันมาเยอะกว่าไงครับคุณบั
0: ตรอ๋อครับโอ้ขอบคุณมากเลยที่ช่วยอัปเดตกันนะเนี่ยคุณสมพงษ
1: ์ใช่ครับใช่ถ้าใครไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงก็ออกใช้รัตนาธิเบศเอาแล้วกันครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้ากว่าถึงเปิดก็กว่าจะระบายรถก็ได้จะพอสมควรอย
0: ู่เออเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงก่อน
1: ครับผมน่าจะประหยัดเวลาได้เป็นครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับผม
0: แถวนั้นแดดแรงไหมคุณสมพงษ์
1: แดดทำงานดีครับวันนี้
0: เออ
1: ยังเลยครับ
0: ได้ร้อนเลยขอบคุณมากครับคุณสมพงษ
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแถวๆตอนนี้ชัยพฤกษ์นะครับเลยตรงข้ามวัดสาลีโขไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะเลี่ยงก็ถ้าถูกมาจากทางชัยพฤกษ์นะครับก็ออกราชพฤกษ์ก่อนออกราชพฤกษ์ดีแล้วนะครับมาทางต่างระดับบางรักน้อยไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เข้ารัตนาธิเบศรก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกแครายเท่านั้นเองในช่องทางหลักแต่ถ้าเราวิ่งคู่ขนานรอสัญญาณไฟก็จะคล่องตัวกว่านะคล่องตัวกว่าอาจจะเข้าช่องทางหลักไปช่วงแถวๆสวนราชการก็ได้นะครับแถวเอสพลานาดตรงนั้นน่ะก็จะมีทางเข้าแล้วก็งามวงวานด้านขาเข้าก็ยังคล่องตัวดีนะแจ้งวัฒนะเนี่ยถ้าดูจากทางด้านของ5แยกปากเกร็ดต่อเนื่องมาทางขาเข้านี่ไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวตลอดขาออกก็ไม่มีปัญหานะตอนนี้ทางด้านของรามินทราขาออกจากต่างระดับวัชรพลนะครับเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยมีชะลอแถวซอยรามินทรา67เป็นจุดกลับรถด้วยนะตรงนี้ดูรถติดนะครับดูรถหนาแน่นมีท้ายสะสมเกือบถึงต่างระดับวชรพลแล้วนะครับถ้าในใช้เส้นทางรามินทราขาออกเพิ่มเติมได้นะครับแต่แถวกม6เนี่ยตรงนี้รถติดมีสะสมอยู่แล้วก็ช่วงพหลโยธินนะครับต่างระดับคลองหลวงไม่ติดแล้วนะครับช่วงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่วันนี้มีการจัดสอบก็น่าจะเข้าห้องสอบกันแล้วนะครับคลายละคลองหลวงก็ไม่มีตกค้างแล้วนะครับเชียงรากก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะดีแล้วนะครับแต่วันนี้ย้ำนะครับว่าสอบช่วงรอบเช้าเนี่ย 9:00 นถึง 12:00 นจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 12,000 นะครับเดี๋ยวน่าจะกลับมาติดอีกทีช่วงเที่ยงหรือเปล่าต้องดูแล้วก็รอบบ่ายเนี่ย 7,000 กว่าคน 14:00 นถึง 17:00 นนะครับพรุ่งนี้เขาก็มีสอบด้วยนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับจะเป็นการสอบแต่ว่าจำนวนผู้เข้าสอบเล็กน้อยเท่านั้นของทางกรมการแพทย์รอบเช้ารอบเดียว 9:00 นถึงเที่ยง 1,145 คนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่พรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เยอะนะก็อัปเดตกันนะครับ 8:56 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในอินโดนีเซียส่งผลกระทบอาคารพังถล่มหลายแห่งทางการเตือนภัยสึนามิและกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนีประนอมอันคอสหลังแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงการต่างประเทศเผยศาลประจำอนุญาโตตุลาการแต่งตั้งแคริณาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมาธิการประนอมอันคอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายน2569วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสนั้นไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA ด้วยแล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมนัดแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะรวมไปถึงการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินการของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้อันคลอสอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างที่สุดพร้อมเข้าร่วมกระบวนการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนทั้งสองประเทศต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาและเกิด after shock ตามมาอีกอย่างน้อย3ครั้งทางการได้ประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในบางพื้นที่ส่วนที่มณฑลเจ้อเจียงทางด้านตะวันออกของจีนเกิดเหตุดินโคลนถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนและสูญหายอีก3คนขณะที่หลายพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของประเทศก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมไฟป่าที่ปะทุรุนแรงในหลายเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีกราว40คนประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกประมาณ 1,200 คนต้องอพยพผู้นำสหรัฐระบุจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสหรัฐในเร็วๆนี้หากสามารถเอาชนะอิหร่านได้โรมาเนียจำต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งสุดท้ายหลังภาวะภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำดานูบลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยออกประกาศว่าเมื่อเวลา 4:58 นเกิดเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะฟอเรสต์อินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยกระทบบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ Xตามมาตราเมอร์คิรีประชาชนรับรู้ความรู้สึกอย่างรุนแรงอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากพังทลายอย่างไรก็ตามไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ของไทยนอกจากนี้มีรายงานภูเขาไฟอิบบูซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอมาเฮราของอินโดนีเซียประทุเท่าฐานสูง5กิโลเมตรปกคลุมทั้งเกาะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าเกาะฟอเรสต
6: ์วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นสนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ช ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกากับ16นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับคุณผู้ฟังครับการจราจรสะพานพระราม4ด้านขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับกรณีของอุบัติเหตุก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับนะก็ยังมีท้ายสะสมอยู่แต่ว่าสั้นลงกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับส่วนเมื่อช่วง 9:16 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับถนนลาดพร้าวขาออกช่วงซอยภาวนามุ่งหน้าแยกโชคชัย4คุณผู้ฟังการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาครับบริเวณปากซอยภาวนาพบคนสติไม่สมประกอบนะครับเดินตัดหน้ารถไปมานะครับนี่ฮะเราขึ้นภาพคลิปให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับที่เพื่อนสมาชิกของเราถ่ายเอาไว้ได้นะครับคือลักษณะเขาเดินจากเลนขวาแล้วก็เดินหยุดเดินเดินหยุดหยุดตัดหน้าตัดกระแสรถอยู่นะครับเนี่ยช่วงบริเวณปากซอยภาวนานะครับลาดพร้าวด้านขาออกรถแต่ละคันนี่ก็หยุดสิครับเออล่าสุดสายตรวจทางสน.พหลโยธินไปตรวจสอบแล้วไม่พบนะครับก็ไม่ทราบว่าเดินไปไหนแล้วอะครับท่านใดที่อาจจะยังเจออยู่ตรงไหนแจ้งอัปเดตกันได้นะครับจะได้ระวัดระมัดระวังกันด้วยนะดูเหมือนอาการไม่ปกติเลยครับเดินมาลงมาบนถนนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอันตรายนะเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้นะแต่ว่าท่านใดที่เห็นอาจจะเข้าซอยไปไหมเดินอยู่ตรงไหนยังไงอัปเดตกันได้นะครับเนี่ยนะระวัดระวังด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาครับคุณผู้ฟังคุณเดชานี่บอกว่าถนนสารยาบางภาษีการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับช่วงระหว่างอำเภอบางเลนนครปฐมมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พันธ์ผมชายวลมพี่สายจากพระเกษมนะเข้าสาย4ออกมาที่จัดบรมขาเข้าขาออกวันนี้ไม่มีปัญหาพี่วัด
2: ครับ
3: รถเสียก็ยังไม่เจอครับผม
2: ครับ
3: ตอนนี้อยู่หน้าตลาดดังๆเนี่ยครับตลาดสดชลบุรีเนี่ยครับผมคนเยอะนะพี่วัด
2: ครับของกินเยอะ
3: มาชิมได้ครับเขาบอกของอร่อย
2: ใช่ใช่
3: แต่ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงพี
2: ่ราคาก็อร่อยเหมือนกันแหละ
3: ใช่ครับราคาก็อร่อยเพราะว่ามันตลาดเขาเรียกตลาดไฮโซครับผมย่านนี้มีจะรถเบนซ์บีเอ็มมานะพี
2: ่ครับ
3: เต็มเลยครับผม
2: นะวันหยุดด้วย
3: ใช้การไม่ดีไม่ที่สารยาไม่โดนเมื่อกี
2: ้ครับ
3: มันติดตรงทางรถไฟพี
2: ่มีอะไรบ้างครับตรงนั้น
3: ที่เพื่อนสมาชิกมามันขึ้นมาก็เจอไฟแดงสามแยกไฟแดงหน้าสน.พุทธมณฑลน่ะ
2: อ๋อครับ
3: สน.พุทธมณฑลครับมันจะติดไฟแดงนานหน่อยตรงที่ว่ามาจากบางเลนนะครับ
2: อ๋อ
3: ไม่โดนนะครับผม
2: ครับ
3: ก็เรียกถนน3อะไรไม่รู้30อะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับ
2: ที่คุณเดชาเขาแจ้งมานะเนี่ยเครื่องตัวช้าสลับหยุด
3: วิ่งทะลุไปถึงบางลงบางเลนไปรู้ออกนครศรีได้ครับ
2: ครับ
3: มีตัดใหม่ครับเรียบมอเตอร์เวย์ไปเนี่ย
2: อ๋อ
3: แปลกนะครับไอ้มอเตอร์เวย์ตรงไม่ตรงเนี้ยครับไม่มีทางลงครับมีไปลงนครศรีเลยครับ M8 นะ
2: ครับเนี่ยเดี๋ยวทางคุณเดชาเขาจะมาเพิ่มเติมด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเคสเดียวกันเลยที
3: ่
2: ค
3: ุ
2: ณพันเพิ่มเติมให้เนี่ย
3: โอเคครับพี่วั
2: ดได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพัน
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณเดชาเลยนะครับคุณเดชาครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: มันเป็นยังไงมันติ
4: ดครับคุณพัน
2: ครับผมพอทราบสาเหตุไหม
4: ผมเห็นสาเหตุแล้วคุณพัน
2: ครับ
4: ขาออก
2: ปิดวิทยุก่อนคุณเดชาคุณเดชาปิด
4: ขาที่จะออกครับมันมีเจ้าหน้าที
2: ่
4: เขามีแบบเหมือนจะเข้าตลาดจะเข้าอะไรตรงนั้นตรงหอนาฬิกาเดี๋ยวตอนนี้เขากักไว้ครับพอกักไว้มันก็หยุดนิ่งเลย
2: อ๋อยาวไหมท้ายแถวยาวไ
4: แล้วนู่นอ่ะถึงให้นู่นเลยอ่ะถึงไฟแดงอ่ะแล้วตรงไฟแดงสามแยกตรงนั้นที่จะข้ามทางรถไฟน่ะมันขาออกเข้ามาเนี่ยทางหลังออกนายกาเนี่ยมันติดตรงไฟนั้นแหละติดตรงไฟแดง
2: ตามที่คุณพันธ์เขาบอกเลยนะมีสัญญาณไฟ
4: ใช่ใช่ตรงนั้นติดนานนะแต่ตรงที่ว่าตลาดไอ้เกรน
2: อ
4: ่ะตรงนั้นช้าช้าตลอดอยู่นิ่งเลยเคลื่อนที่นิดเล็กนิด
2: อ๋อครับได้แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
4: ตอนนี้ผมออกมาด้านหน้าแล้วก็ไอ้บรมแล้วใช้เวลาประมาณ20นาทีอ่ะกว่าจะออกมาได
2: ้อ่ะติดหนักมากติดหนักมากเห็นแล้ว
4: ใช่ใช่ตรงนั้นหนักมากพอออกมานี่ก็โล่งนะด้านหน้าไม่โดนเนี่ย
2: ครับ
4: โล่ง
2: อ๋อได้เลยต้องใช้เวลาหน่อย
4: มันจะเป็นไงมันเหมือนมีตำรวจแล้วกัดเข้าเลยเป็นคนเข้าซ้ายไปในป่าเลือดตรงนั้น
2: ครับครับครับ
4: คร
2: ับ
4: คร
2: ับ ก็เป็
4: นข้อมูลครับคุณพั
2: ฒน์ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณเดชา
4: ครับ
2: ยังปลอดภัยครับสวัสดีครับติดหนักเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงตลาดกีเลนมานี่แน่นเลยนะครับเนี่ย3004เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะออกมาทางด้านของหอนาฬิกาเนี่ย4006ตรงเนี้ยก็ติดนะครับตลาดสารยาเนี่ยรถเยอะเลยนะฮะอ่ะก็ติดตามกันนะครับเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทางคุณพันธ์แล้วก็ขอบคุณทางคุณเดชาด้วยนะครับคุณฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีเทปรายการ JS Roy Next นะครับวันนี้คุณสัตยมนต์นะครับพาไปทำความรู้จักกับฉงชิ่งพัฒนาเมืองสีเขียวด้วยพลังงานสะอาดตอนที่1สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณภากรกัดชลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจไอ้จงนะครับติดตามรายการ JS Roy Next ส่งหน้าที่ให้คุณสัตยมนต์ครับ
5: เรามักจะได้ยินข่าวนะครับว่าเมืองจีนเนี่ยมีความขมุกขมัวนะครับทั้งในส่วนของเมืองหลวงของจีนเองนะครับที่ปักกิ่งแล้วที่ฉงชิ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตสำคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมในจีนด้วยเหมือนกันก็จะมีปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเร่งในการแก้ปัญหานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับของคนในประเทศนี้โดยการตั้งเป้านะครับความเป็นกลางทางคาร์บอนเขาก็พยายามที่จะเอานะครับเทคโนโลยีนะครับรวมถึงนะครับการหาพลังงานใหม่ๆเข้ามาทดแทนเข้ามาใช้

0: เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าแปลกที่สุดในโลกต้นกำเนิดหม้อไฟหมาล่าและเมืองสีสันยามค่ำคืนและมีแผนผังเมืองที่สุดแปลกที่มีรถไฟลอดพาดผ่านตัวตึกและที่นี่คือมหานครฉงชิ่งประเทศจีนค่ะวันนี้นะคะทุกคนรายการ JS Roy Next และฝนจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเมืองฉงชิ่งแบบ virtual นะคะแล้วไปค้นพบกับด้านมืดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองแห่งแสงสว่างนี้และวิธีในการกอบกู้เมืองกลับมากับฉงชิ่งนโยบายปกป้องท้องฟ้าสีครามค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ภากรกัชลีนะคะเจ้าของเพจอ้ายจงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะค่ะก่อนเลยอยากให้อาจารย์แนะนำเพจไอ้จงนิดนึงได้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราโพสคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ครับนะครับก็คือเพจไอ้จงนะครับที่ผมทำอยู่ในตอนเนี้ยก็จะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีนนะครับผ่านมุมมองของผมที่อยู่เมืองจีนมาตั้งแต่2011นะครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยตอนเนี้ยต้องบอกว่าจีนนะครับเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมากอยู่แล้วครับ
0: ทีนี้นอกจากจะไปอยู่ปี2011ใช่ไหมคะก็คือเพิ่งได้ข่าวเพิ่งกลับมาจากจีนด้วยใช่ไหมคะตอนนี้คือมีการบินไปกลับด้วยอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลแบบอินไซต์เป็นแบบว่าเป็นคนที่ไปสัมผัสประสบการณ์โดยตรงเองเลยมาเล่าให้เราฟังกันนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะ EP วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องถึงนครฉงชิ่งนะที่ประเทศจีนนะคะในเรื่องของการถอดสูตรนโยบายที่เขามาจัดการเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษนะคะแต่ทีนี้ฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่า before version ก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีทางแก้ออกมาเนี่ยเป็น1 2 3 4 5ข้อเนี่ยอะไรทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมของมหานครนี้ตั้งแต่แรกค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ครับต้องบอกว่านะครับอาเคอฉงชิ่งเนี่ยนะครับเป็นมหานครของจีนเนาะแล้วก็จะมีนะครับภูมิประเทศนะครับลักษณะของเป็นภูเขาก็ส่วนใหญ่นะครับที่ราบมีน้อยมากนะครับประมาณสักเกือบไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำนะครับแล้วในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ประมาณภาคกลางของบ้านเราเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองมองดูเนาะจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของมักจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับแล้วถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นเขาจะเหมาะสำหรับทำธุรกิจอะไรก็จะเหมาะสำหรับในส่วนของการทำพวกอุตสาหกรรมหนักต่างๆนะครับแร่ถ่านอะไรต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับฉงชิ่งเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาประสบปัญหาในส่วนของเป็นเมืองหนุ่มที่มีมลพิษนะครับผมค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าก็มาจากในเรื่องของการเผาไหม้ถ่านหินนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับเชื้อเพลิงนะครับชีวภาพต่างๆเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวนะครับว่าเมืองจีนเนี่ยมีความขมุกขมัวนะครับทั้งในส่วนของเมืองหลวงของจีนเองนะครับที่ปักกิ่งแล้วที่ฉงชิ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตสำคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมในจีนด้วยเหมือนกันก็จะมีปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเร่งในการแก้ปัญหานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับของคนในประเทศแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับอะไรครับเพื่อไม่กระเทือนนะครับของโลกในตอนนี้ใช่ไหมที่เรากำลังมองหาในส่วนของพวกพลังงาน new energy นะครับ clean energy นะครับพลังงานสะอาดใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นในส่วนของเป็นประเด็นโลกเลยนะดังนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขตรงนี้โดยการตั้งเป้านะครับความเป็นกลางทางคาร์บอนใช่ไหมนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะครับใน2060เนี่ยจีนก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการใช้ปริมาณคาร์บอนถึงจุดพีคเนี่ยนะครับในช่วงปีไหนนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เขาทำตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่จะเอานะครับเทคโนโลยีนะครับรวมถึงนะครับการหาพลังงานใหม่ๆเข้ามาทดแทนเข้ามาใช้ซึ่งในเมืองฉงชิ่งเนี่ยก็ถือเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาตรงนี้เลยครับ
0: คือเท่าที่ฟังนี่รู้สึกว่าทางรัฐบาลก็คือเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากว่าต้องแก้ไขปัญหานะตรงนี้เลยทำให้อยากรู้ว่าตอนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของมลพิษต่างๆที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนนะคะมันหนักแค่ไหนคะอาจารย์ลองพูดให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะ
1: คือมันหนักถึงขนาดที่ว่า ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2015-2016นะครับจะมีแคมเปญนะครับจากภาคประชาชนออกมาเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษนะครับทั้งในจีนเลยนะนะครับเราอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบมีขนจมูกยาวมากๆเพื่อที่เหมือนกับองค์การอย่างรากของเครือต้นไม้อะครับเพื่อที่นะครับจะหาในส่วนของออกซิเจนเลยเงี้ยซึ่งมันเคยเป็นไวรัลมากในจีนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเจอข่าวที่ค่อนข้างเนกาทีฟของทางจีนออกมาเนาะว่าในจีนเองเนี่ยนะครับไม่มีวันฟ้าใสเลยนะครับแม้แต่ในเมืองหลวงของจีนดังนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าอย่างของที่ฉงชิ่งเองเนี่ยมันมีคำที่เรียกว่านะครับเกิดสงครามเพื่อที่จะปกป้องบูสกายหรือฟ้าใสครับทำให้มันเกิดในส่วนของนะครับบูสกายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
0: ก็ว่าอยู่ว่าชื่อที่มาที่ไปเนี่ยคืออะไรแต่เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเขาพูดถึงท้องฟ้าสีครามก็น่าจะพูดถึงอากาศบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้เนาะได้ค่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยว่านโยบายที่ว่าเนี่ยค่ะคืออะไรบ้างค่ะแล้วมีอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้ชาวเจสซอร์เด็กฟังกันวันนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆสิ่งนึงที่น่าประทับใจนะครับแล้วจริงๆผมมองว่าสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเป็นต้นแบบของเมืองไทยได้เหมือนกันนะก็คือพอเราได้รับรู้ใช่ไหมครับว่าของที่สงชิ่งเอ็นเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศนะครับส่วนใหญ่เป็นภูเขานะครับที่สูงใช่ไหมครับแล้วเขาใช้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวตรงนี้เขามีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เหมาะสมนะครับผมมีการนะครับสร้างนะครับธรรมชาติภูมิรับปรับปรุงรับภูมิทัศน์นะครับมีต้นไม้นะครับในจุดต่างๆที่มากขึ้นนะแล้วในพื้นที่ไหนที่อาจจะมีการนะครับพัฒนานะครับยากเนี่ยนะครับเขาก็ปรับให้มันเข้ากันนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นนะครับภาพฮือฮามากเลยว่ามีในส่วนของตัวรถไฟฟ้านะครับผ่านนะครับเผื่อปึกใช่ไหมครับ
0: ผ่านตึก
1: เขาก็พยายามที่จะมีการนะครับปรับภูมิทัศน์ตรงนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจมากคือเขาทำภูมิทัศน์ให้มีนะครับเผื่อต้นไม้ใหญ่มีพื้นที่สีเขียวสองข้างทางนะครับโดยเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วจบนั้นนะครับแต่มีการพัฒนาอยู่ตลอดนะถ้าใครเคยไปที่ฉงชิ่งเนี่ยนอกจากการที่เราจะฮือฮามากนะครับกับภูมิทัศน์ที่ว่ามีในเรื่องของตัวการสร้างตึกครับริมหน้าผาเลยหรือว่ามีรถไฟนะครับผ่านตึกอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้เห็นคือว่ามีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยในเมืองมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่นะครับสวนสาธารณะนะครับที่เขาจัดการได้อย่างเหมาะสมนะครับและอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามีการขยายชุมชนนะครับผมที่เขาจะเรียกชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนการเกษตรอินทรีย์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ผมขอเล่าลงลึกให้ฟังคือว่าถึงแม้ว่าตัวฉงชิ่งเนี่ยจะเป็นมหานครใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าเขามีเขตชานเมืองนะครับมีเขตที่เป็นชนบทด้วยเหมือนกันโดยเขามีการเชื่อมโยงให้มันเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเพื่อที่จะทำให้ในจุดเนี้ยคือประชาชนนะครับแล้วก็คือเกษตรกรในเขตพื้นที่ในเขตชานเมืองนะครับแล้วก็ในเขตครับเขื่อนชนบทเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจว่าจะพัฒนาครับอย่างไรให้เขาเนี่ยมีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขื่อนไม่ทำให้เขามีรายได้ใช่ไหมครับมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการนะครับทิ้งพื้นที่แล้วเข้ามากระจุกอยู่ในเมืองเพียงอย่างเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยในพื้นที่การเกษตรต่างๆก็อาจจะนะครับโดนทิ้งร้างหรือถ้าเขาไม่มีความเข้าใจเนี่ยมันก็กลับไปแบบเดิมในการเผาถ่านหินในการนะครับเผาเพื่อการเกษตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาถูกไหมถ้าเราเทียบกับทางภาคเหนือนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างทางภาคเหนือเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าพอมันมีพื้นที่ที่เป็นแบบภูเขาอะไรค่อนข้างเยอะเนี่ยมันมักจะมีเรื่องปัญหาอะไรไฟป่าตามมาด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเขามีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมทำให้นะครับมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะครับแล้วทำให้มีรายได้อย่างยั่งยืนในตรงนี้อย่างเช่นการทำให้มีเป็นนะครับการรับเชิงนิเวศนะครับมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ได้ครับ
0: คือหมายถึงว่าชุมชนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยคือมีการเชื่อมโยงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวกระจายรายได้อย่างนี้ด้วยเหรอคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับใช่ครับครับ
0: ค อันนี้เป็นตำบลไหนนะคะแต่พิกัดนิดนึงได้ไหมคะ
1: ขอว่ายกตัวอย่างที่หนึ่งครับนะครับอยู่ในตำบลที่ชื่อว่าต้าชู่นะครับผมก็คือถือว่าเป็นเขตชานเมืองของฉงชิ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็วัฒนธรรมที่สำคัญของที่นี่เลยนะครับผมซึ่งที่ทำไมผมถึงยกตัวอย่างของที่นี่เพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ในส่วนของภูมิประเทศที่มีนะครับลักษณะเฉพาะตัวนะครับร่วมกับอัตลักษณ์ของในชุมชนเพื่อพัฒนาให้มาเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่านะครับพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเอาเงินนะครับของคือนโยบายลงไปเปี้ยนเดียวเนี่ยอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้เกิดการนะครับต่อยอดแต่ว่าถ้าเรามีการนะครับเพื่อปรับตั้งแต่ในส่วนของระดับ people นะครับเพื่อที่ให้เขามีความเข้าใจความสำคัญว่าทำไมเราถึงที่จะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเนี่ยมีการเอารักสิ่งแวดล้อมเอารักระบบนิเวศเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้ของพวกเขาด้วยเพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้จากการเที่ยวเชิงนิเวศไงครับนั่นแหละเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแล้วเขาก็จะพยายามช่วยกันรักษาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริง
0: ๆมันเป็นวินวินซิเลชันด้วยเนอะเหมือนเราเสนอให้เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรค่ะเขาก็จะได้คำตอบไปค่ะอาจารย์
1: ครับซึ่งเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ที่ฉงชิ่งที่เดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรายังจำกันได้จีนเนี่ยมีนโยบายที่เรียกว่านะครับแก้จนนะครับผมโดยเขาประกาศชัยชนะไปในปี2020ในช่วงของโควิดถูกไหมซึ่งหนึ่งในวิธีแก้จนของเขาก็คือว่าเขาพยายามจะปรับพื้นที่ในเขตชนบทนะครับให้นะครับมีในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก็อย่างเช่นการทำให้ประชาชนมีรายได้นะครับที่มันเกิดสอดคล้องนะครับกับอัตลักษณ์ของในชุมชนในพื้นที่เองนะครับอย่างเช่นในชุมชนนี้นะครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ทำให้เป็นนะครับในส่วนของนะครับชุมชนการเที่ยวเชิงนิเวศนะครับหรือว่าชุมชนนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับทางการเกษตรอะไรที่เหมาะสมก็พัฒนาตรงนี้เลยเพื่อที่จะทำให้มีการกระจายรายได้นะครับอย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้วย
0: ค่ะได้เลยเพราะงั้นจากที่ฟังเนี่ยอันนี้ตอนแรกเราได้คีย์เทคเอาเวย์แล้วว่าก็จะมีในเรื่องของการปรับโครงสร้างการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งฝนชอบคีย์เวิร์ดตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่เหมือนเขาเมนเทนไปตลอดเรื่อยๆด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญเลยแล้วก็มีการปรับในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสร้างกระจายรายได้ต่อไปนะคะอย่างยั่งยืนด้วยแล้วนอกจากเรื่องเหล่านี้นะมีอะไรอีกไหมคะในเรื่องของอาจจะเป็นในวิถีชีวิตประจำวันก็ได้นะคะ
1: ครับพอพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเราอาจจะนึกถึงแค่ว่าอาจทำยังไงให้มีการลดฝุ่นลดการเผาอะไรใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันมีปลีกย่อยเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของขยะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งในเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2018ถึง2019ทั่วทั้งประเทศจีนเลยนะครับเขามีนโยบายในส่วนของการแยกขยะเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจว่าจะแยกขยะอย่างไรนะครับขยะอะไรสามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะครับขยะอะไรนะครับเป็นขยะที่ต้องนะครับถูกกำจัดนะครับแบบไหนดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าในช่วง2019เนี่ยฉงชิ่งเองก็เป็นนะครับมหานครแห่งหนึ่งของจีนที่มีประชากรเยอะมากใช่ไหมครับน่าจะเกินเกือบ30ล้านคนนะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับจำนวนนะคนเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยแล้วเผื่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก็ไม่น้อยอยู่แล้วเขาทำอะไรเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้มันเกิดความตื่นเต้นและกลายเป็นนะครับเผื่อแฟชั่นเพื่อให้คนนะครับสามารถทำตามกันได้และเทคโนโลยีนั้นคืออะไรนะเราเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีการเผื่อสแกนหน้านะเพื่อที่จะมาเรียนรู้หรือว่ามาทำเกี่ยวกับการแยกขยะซึ่งฉงชิ่งเขาทำนะครับในช่วงปี2019 เขาใช้เทคโนโลยีการแบบสแกนหน้านะครับเหมือนเป็นการแบบเล่นเกมนะครับหรือว่าใช้แอปอะไรแบบล้ำๆเนี่ยเฮ้ยมันเราลองแล้วนะเราสแกนหน้าเพื่อจะมาแยกขยะนะเพื่อดึงดูดให้คนหันมาแยกขยะกันมากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉงชิ่งทำนะครับแล้วก็สอดคล้องนะครับกับนโยบายทั้งทั่วประเทศจีนเลยที่เขาจะเน้นในการแยกขยะให้มากขึ้นถ้าเราไปดูจำนวนถังขยะที่เอามาใช้สำหรับการแยกขยะนะที่มีการขายในจีนจะมีจำนวนขายนะครับยอดขายออเดอร์แบบก้าวกระโดดด้วยซ้ำ อันนี้ก็เป็นอีกคีย์นึงที่ผมอยากจะให้เห็นคือว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะคุยกันอยู่แค่มหานครหนึ่งของจีนนะครับก็คือฉงชิ่งนะครับแต่เราจะได้เห็นเลยว่านโยบายของฉงชิ่งเนี่ยก็จะสอดคล้องกับนโยบายกลางของรัฐบาลกลางของจีนนะแล้วก็สอดคล้องกันไปในทั่วประเทศทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าท้องถิ่นทำอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่ามันจะมีภาระในเรื่องของทั้งงบประมาณในเรื่องของนะครับการนะครับจัดการต่างๆแค่ที่นั่นนะครับแต่ถ้ามันมาจากทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางแล้วมาทำงานร่วมกันกับรัฐบาลท้องถิ่นแล้วเป็นนโยบายแบบทั่วประเทศเลยนั่นหมายความว่ามันจะอิมแพคมากยิ่งขึ้นไงครับ
0: ค่ะค่ะรู้ว่าทุกคนกำลังสนุกอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของนโยบายการใช้พลังงานสะอาดและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจกับอาจารย์กันต่อในเอพิโซดหน้าค่ะ

0: บคุณคุณสัชยมนนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญคุณภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจไอ้จงด้วยนะครับในช่วงของ JS100 Next นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 น.นะครับและทาง YouTube JS100 Radio ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า
0: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูก

0: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ทิเบตทิศทางขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกบางพลูมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่บริเวณเลยแยกบางพลูมาเล็กน้อยด้านขาออกรัตนทิเบตนะครับมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายของทางหลักขวางช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจสร้อยประสานไปกับสภ.บางบัวทองนะครับเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 9:42 นาทีว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV แล้วขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่1รายยังไม่มีเจ้าหน้าที่การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปอัปเดตติดตามการเดินทางในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นะฮะคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์จะมาเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณฐานุตราครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: เป็นยังไงบ้างครับออกเดินทางถึงไหนแล้วเอ่ย
1: ให้รายงานสภาพการจราจรก่อนไหมหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเลย
0: ตรงไหนตรงไหนฮะเนี่ย
1: ตอนนี้กำลังเดินทางค่ะอยู่บนถนนสายเอเชียนะคะก็เรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้คือไม่เป็นปัญหาเลยค่ะโล่งมากเลยตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปจังหวัดชัยนาทค่ะนะคะส่วนฝั่งกับการเข้ากรุงเทพก็โล่งเหมือนกัน
0: คล่องตัวดีนะครับ
1: คล่องตัวดีค่ะส่วนในเรื่องกิจกรรมตอนนี้เรายังอยู่กันบนรถนะกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกดิฉันเนี่ยจะโทรเข้ามาหาคุณพัชก่อนหน้านี้แล้วแต่ปรากฏว่าเสียงจะดังมากเนื่องจากเล่นเกมกันสนุกสนานมากค่ะหลังจากที่7โมงเช้าเราปล่อยตัวจากตรงกทพนะคะหรือว่าที่อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ขึ้นรถนะเรามากันเป็นคันรถเป็นรถบัสคันใหญ่ๆ3คันด้วยกันนะคะออกเดินทางมาเรื่อยๆเพื่อจะไปที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทแต่ระหว่างนั้นคุณพัชก็อยู่บนรถเราก็มีเกมให้ทั้ง40คู่ของเรานะคะบัสทั้ง3คันของเราก็จะมีเกมให้เล่นซึ่งแต่ก่อนจะเล่นเกมนะเราก็ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นะคะดิฉันเนี่ยจะอยู่บัสหนึ่งนะอยู่บัสที่สองก็ทางพี่ๆของทางกทพหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็อยู่กับเราด้วยนะอยู่บนรถก็มีการแนะนำตัวกันเล็กน้อยนะคะว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างนะคะของคันของดิฉันเนี่ยคุณชินมากคุณเจริญค่ะรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้มีการกล่าวต้อนรับนะคะในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้หลังจากนั้นเราก็ได้ไปติดตาม VTR ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นการแนะนำให้รู้ว่าทาง Expat เนี่ยหรือว่าการทางพิเศษประเทศไทยเราเนี่ยทำอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเส้นทางที่มีการดำเนินการไปแล้วนะคะเปิดใช้บริการแล้วเส้นทางไหนที่กำลังให้บริการอยู่กับการสร้างเพิ่มซึ่งบางที่เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเลยนะเมื่อก่อนเข้าใจว่าการทางพิเศษในประเทศไทยจะมีอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ใช่นะมันมีอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะในพื้นที่อื่นด้วยนะคะก็ได้ชมวีดีอาร์รับชมวีดีอาร์กันไปเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะคำถามมันซ่อนอยู่ในวีดีอาร์นี่แหละคุณพัชพอถึงเวลาเล่นเกมใครที่ตั้งใจดูวีดีอาร์ทั้งหมดนะก็จะสามารถตอบคำถามได
0: ้
1: ก็สนุกสนานกันไปเราจะมีการแบ่งสีกันนะคะแบ่งกลุ่มแบ่งสีท่านหนึ่งยืนสองสีจะมีการตอบคำถามรับรางวัลนะคะก็จะมีทั้งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะโอ้คนที่ตอบเร็วตอบไวตอบเร็วตอบได้แต่ว่าตอบผิดก็มี
0: รีบไปหน่อย
1: สนุก
0: ไ
1: หมสนุกแต่สนุกใช่เราพยายามจะกระจายของรางวัลเพราะว่าของรางวัลเราเยอะมากอันนี้เราเรียกว่าเป็นการอุดเครื่องบนรถก่อนนะคะก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เนี่ยแหละสนุกสนานกันไปได้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเงียบแล้วดิฉันเลยโทรมาคุยกับคุณได้ไงไม่เหมือนกันนะ
0: เห็นมีบางท่านชูของรางวัลนะฮะโอ้น่ารักนะหลายอย่างเลย
1: ได้มีหลายอย่างมีทั้งกระเป๋านะคะอะไรล่ะดิฉันมีร่มมีกระเป๋าใส่เครื่องสำอางมีร่มมีกระเป๋าใบเล็กๆมีกระเป๋าใบใหญ่สารพัดเยอะแยะมากมายนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อน
0: ที่นั่งเขาสบายมากเลยนะที่นั่งบนรถนี่สบายมากเลยอะ
1: โอ้ยคุณพอพูดถึงที่นั่งสุดยอดที่นั่งเนี่ยปรับเอนได้อย่างสบายนะคะกว้างขวางยืดขาได้แล้วก็ยังมีที่เสียบชาร์จUSB หรือนะสามารถชาร์จ าร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วระหว่างที่อยู่บนรถเราก็มีของว่างให้รับประทานด้วยนะคะทีมงานเราเต็มที่จัดเต็มแต่ของว่างกันไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: อันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรวมบนรถนะคะซึ่งประมาณอีกตั้งตอนกี่โมงละประมาณ10โมงกว่าๆเดี๋ยวเราก็จะไปถึงที่ริเช่ฟาร์มในอำเภอปะตนของจังหวัดชัยนาทไปเรียนรู้เรื่องของการเพาะกล้าแล้วก็ปลูกข้าวนาโยนเพื่อการใช้สารเคมีกันนะคะ
0: ถึงตามกำหนดการเลยเนาะก็ถือว่าเร็วนะเดินทางเนี่ย
1: เร็วนะแต่เราไม่ได้ขับเร็วนะเราใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะคุณมาร์ทไปกันเรื่อยๆ
0: รถไม่ติด
1: ด้วยรถใหญ่แล้วรถเขามีสมรรถภาพที่ดีแ
0: ฮ
1: ะนิ่งนั่งสบายรถสบายสา
0: ขา
1: เดินทางกันแบบชิวๆเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ครบทั้ง3คันนะคะไม่บอกก่อนนะว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่สามารถจะโผล่ไปอีกครั้งได้แต่เดี๋ยวพอลงไปข้างล่างไปถึงที่ริเช่ฟาร์มเดี๋ยวจะพยายามจะเก็บบรรยากาศโดยรวมของทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมทั้ง40คู่ค่ะ
0: ครับผมนะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันต่อนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณธนุตรา
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวคุณฐานุตราก็จะติดตามบรรยากาศตลอดทั้งทริปการเดินทางตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะครับในโครงการด่วนลัดทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นะครับโอ้โหแต่ละคนมีความสุขมากที่นั่งเขาดีนะบนรถนะครับรถบัส3คันที่นั่งดีมากนะครับแล้วก็มีของรางวัลที่เพียบเลยนะนะครับโอ้ยมีกิจกรรมตลอดทริปเลยนะครับเดี๋ยวไปทำนาโยนกันไปชมสวนผลไม้นะครับแล้วก็มีโอ้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยนะครับก็เดินทางกันไปทำกิจกรรม CSR กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยฮะก็40คู่นะครับนะที่ได้ร่วมทริปนี้ลัดฟ้าข้ามกรุงกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้ง40คู่นะครับก็เป็นสมาชิกของ Easy Pass นะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่มี Easy Pass นะเข้าไปสมัครได้นะครับกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเผื่อครั้งหน้าจะได้ไปร่วมทริปสนุกๆแบบนี้กับจสร้อยด้วยนะครับส่วนช่วงนี้กลับมาติดตามกันที่ข้อมูลการเดินทางนะครับมีแจ้งเข้ามานะครับบริเวณปากซอยอัศวพิเชษนะครับคุณพันธ์ที่บอกว่าถนนบรมราชชนนีมีรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับไม่ทราบคู่กรณีเกิดอุบัติเหตุขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับมีรถยกมาแล้วแต่ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเราประสานเพิ่มเติมไปกับทางสน.ตลิ่งชันให้นะครับถนนเทพรัตน์มีการทำงานนะครับบางนาตราดที่ทางขาเข้าช่วงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลมุ่งหน้าสะพานกลับรถกิโลเมตรที่28นะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับกิโลเมตรที่34ขาเข้านะครับมีการทำงานนะครับปิดการจราจรในช่องทางหลักเขาปัดรถให้เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานนะครับการจราจรติดขัดนะท้ายแถวสะสมถึงโอ้4กิโลเลยนะครับขาเข้าเนี่ยมีแจ้งเข้ามานะครับมีการทำงานกิโลเมตรที่34ปิดช่องทางหลักนะครับต้องปัดรถไปใช้ช่องทางคู่ขนานเท่านั้นนะครับสะสมประมาณ4กิโลเมตรครับก็รถเยอะมากนะครับเนี่ยส่วนอีกจุดนึงคุณพันแจ้งรถเสียนะครับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาออกบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับมีรถเก๋งจอดเสียในช่องทางซ้ายการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันครับขาออกนะครับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับคุณบุญมีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับมีอุบัติเหตุตรงไหนคุณบุญมี
2: เลยแถวแมคโครนะแมคโครแจ้ง
0: แมคโครแจ้งวัฒนะอ๋อครับ
2: ครับทีนี้ผมรายงานสอบถามมาทีแรกว่าเหตุอะไรมันติดรถยาวตอนนี้รถติดขาออก
0: ครับ
2: ถึงจะไปถึงราชการเลย
0: โอ้ยาวเลยเหรอ
2: ทีนี้ผมว่าวางสายไปผมว่ามาเจอต้นเหตุแล้วจะโทรกลับออกมาอีกครั้ง
0: ครับ
2: เป็นรถแท็กซี่กับรถเก๋งนี่ไงฮะแล้วก็เขาก็คงเคลียร์กันได้เขาเอาเข้าข้างทางข้างซ้ายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีตำรวจไม่มีประกันมาครับแต่เขารถมาไว้ข้างซ้ายสุดเลย
0: ครับ
2: ก็เลยจะเข้ามาเข้าหูถลุยเลยเอ้ยไม่น่าเชื่อจะติดมากมาก
0: หร
2: อครับติดมากมากติดตอนผมรายงานสอบถามทีแรกคือว่าเป็นมันติดตั้งแต่สู่ราชการนะขาออกปกติวันเสาร์หรือราชการจะไม่ติดเลย
0: ครับ
2: แต่ที่มีหางแถวมากผมก็เลยโทรมาเจ๊งน้องหลังไพ่บอกว่าไม่มีเหตุผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเจอแล้วผมจะ ก็มาขับมาถึงเลยแมคโครหรือทางแมคโครแล้วนะเจอคู่กรณีเลย2คนแต่ก็หลบเข้าข้างทางแล้ว
0: โอเคได
2: ้ครับก็เลยกลายเป็นว่าสาเหตุมีแค่นั้นเองก็หลบข้างทางไปแล้วแล้วก็เพราะว่าคงประคองกันได
0: ้
2: คงจะรอประกันเลยทั้งคู
0: ่ครับ
2: ครับพอเลยจะเข้ามาในถลุงเลย
0: หน้าห้างหน้าห้างยังไม่เยอะใช่ไหมถึงหน้าห้างยังครับ
2: ห้างเป็นท่านก็ยังไม่มีคร
0: ับเพราะว่าห้างยังไม่เปิด
2: บางไม่เยอะไม่เยอะนะ
0: ครับ
2: สาเหต
0: ุ
2: ติดอย
0: ู่
2: ที
0: ่
2: แค่ตรงน
0: ั้นเดี๋ยวเมืองทองวันนี้ก็น่าจะมีงานนะครับเพราะว่าเห็นรถข้างในนี่เยอะแล้วนะ
2: ก็ยังไม่มีนะเมืองทองก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมผ่าน
0: ได้เข้าไปข้างในไหมถนนป๊อปปูล่า
2: คือแยกจะเข้าเมืองทองปกติถ้าติดถ้ามีเยอะๆนี่ก็จะติดยาวมาก
0: แต่เห็นข้างในนี่รถเยอะเหมือนกันนะ
2: ไม่มีมีรถติดไฟแดงเลี้ยวขวาทั้งได้เข้า
0: โอ้ด้านนอกยังไม่ติดนะ
2: ไม่เยอะ
0: ครับอืมได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญมี
2: คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก็เพิ่มเติมกันให้นะครับสำหรับทางด้านของสะพานพระราม4ขาเข้าไม่ติดแล้วนะครับกรณีของอุบัติเหตุที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อเช้าเคลื่อนย้ายหมดแล้วแล้วก็รถไม่มีตกค้างแล้วนะครับสะสมทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงมหาดไทยเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้ายกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบสักครู่กับติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งยกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบหลังนายกรัฐมนตรีสั่งอุดช่องโหว่การครอบครองปืนผิดกฎหมายเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้าเดินหน้าศึกษาแก้กฎหมายให้ทันสถานการณ์คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นายภัทรกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายภัทรกรระบุว่าการหารือครั้งนี้เป็นการเตรียมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านการควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบรวมถึงการปราบปรามเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพื่อกำหนดมาตรการในระยะยาวโดยเฉพาะการยกร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาการจัดการอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เตรียมนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้ครอบคลุมทั้งระบบนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:30 นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีจือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านบางโงยือลิงขณะอยู่ภายในบริเวณมัสยิดในพื้นที่ส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรากนคราหมั่นขาแห่งรัตนโกสินทร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เราได้ซึมซับและร่วมภาคภูมิใจไปกับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้กับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
12: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนไทยนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมโดยการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เข้าไว้ด้วยกันเริ่มจากอาคารกรมศิลปากรเดิมบริเวณสนามหลวง เยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงจะแสดงตู้พระธรรมมรดกล้ำค่าของไทยชมเทศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่5ก่อนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่เป็นมรดกของแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัยณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครชมเทศกาลพิเศษเรื่องสยามพระตราพรพิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทออันงดงามของไทยโดยเฉพาะผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่างๆของแต่ละภูมิภาคซึ่งคัดเลือกมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่12สิงหาคมจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นักประทับอิสราวินิชัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่ารากนครามกาแห่งรัตนโกสินทร์คือเส้นทางเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 10:13 นครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับยังคงอยู่ด้วยกันกับผมพัฒอภิธนการนะครับทักทายหลายๆท่านนะครับที่ทั้งฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับทาง YouTube ที่พิมพ์มาที่มีการพิมพ์เพิ่มเติมมาทางไลฟ์แชทนะครับ JS 100 Radio Official ด้วยนะครับก็ทักทายกันมาหลายท่านเลยนะครับคุณกิตตินะฮะบอกว่าหน้าสน.ศาลายาเนี่ยรถติดมากนะครับติดหนักมากเลยนะฮะก็รถเยอะจริงๆนะครับตรงนี้การจราจรติดขัดนะครับที่มีเพิ่มเติมมาจากก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนสมาชิกของเราแถวตลาดกิเลนเนี่ยรถเยอะนะครับแล้วก็ยังติดต่อเนื่องนะครับมาทางด้านของสภ.พุทธมณฑลเนี่ยด้านหน้าติดหนักเหมือนกันนะครับตลาดศาลายาตรงนี้นะครับรถขับข้างเลยนะครับทักทายทางคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับคุณระพีนะฮะยังเพิ่มเติมมาด้วยนะครับบอกว่าอยากให้น้องนะครับได้ตุ๊กตากระต่ายคืนนะครับนะที่มากับคุณแม่นะอยากให้ได้คืนเหมือนกับน้องกุ๊ดดี้เนาะก็ยังย้ำนะครับสำหรับกรณีตามหาเป็นตุ๊กตากระต่ายตัวสีส้มนะครับที่มีแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้บริการรถแท็กซี่เมื่อวานนี้นะครับนั่งมากัน3คนนะพ่อแม่ลูกนะครับขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านแกรนด์บริทเนียกิ่งแก้วซอย 25/1 นะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก18:30 นก่อนทุ่มหนึ่งนะฮะที่เขาไปลงตรงนั้นนะน้องเนี่ยเขาลืมตุ๊กตานะครับก็มีความหมายกับตัวน้องด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยติดตัวตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็นอนร้องไห้เพราะปกติก็จะนอนกอดตุ๊กตาไว้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีตุ๊กตาแล้วนะครับยังไงฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับผู้โดยสารที่จำได้เพียงแค่ทะเบียน4554กรุงเทพก็เรียกมาจากสุวรรณภูมินะครับมาที่กิ่งแก้ว25หมู่บ้านแกรนด์บริทเนียนะครับยังไงฝากหน่อยนะครับแจ้งกลับจอสร้อยด้วยก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับนะหลายๆท่านก็เอาใจช่วยนะครับขอให้น้องได้ตุ๊กตาคืนด้วยสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาด้วยนะขอบคุณความห่วงใยนะครับพี่จุกแล้วก็ทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับมาติดตามข้อมูลกันต่อคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งเข้ามาคุณมนูธรรมนะบอกว่าถนนสังคมสงเคราะห์ช่วงแยกนาคนิวาสนะครับด้านขาออกมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สังคมสงเคราะห์นะครับระหว่างเลียบทางด่วนรามินทรามุ่งหน้าแยกตัดนราธิวาสนาคนิวาสนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณแยกนาคนิวาสนะส่วนทางคุณนพดลนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีก่อนถึงทางลงตลิ่งชันด้านขาออกเนี่ยเล็กน้อยมีรถ SUV จอดเสียอยู่ขวางช่องทางซ้ายเปิดฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยนะครับเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะครับมีทางคุณยาครับเพิ่มเติมเข้ามาว่าเห็นรถเป็นรถเก๋งสีดำนะจอดเสียขวางช่องทางซ้ายคนขับเนี่ยออกมาโบกรถด้านท้ายรถด้วยดูแล้วอันตรายมากนะครับก็เตือนให้เพื่อนสมาชิกใครตามหลังมาระมัดระวังด้วยนะครับทางคู่ขนานลอยฟ้านะครับนะคู่ขนานลอยฟ้าช่วงระหว่างโค้งสายใต้มุ่งหน้าทางลงตลิ่งชันก่อนถึงทางลงตลิ่งชันเล็กน้อยนะครับคืออยู่ด้านบนด้วยก่อนถึงทางลงด้วยอันตรายนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วฝากท่านใดตามหลังมาช่องทางด้านซ้ายนะครับเขาจอดเสียอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณพิชิตพลแจ้งมาบอกว่าถนนสังคมสงเคราะห์มีการทำงานนะครับช่วงซอยสังคมสงเคราะห์7ถึงซอย11มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเจ้าหน้าที่เขาให้ใช้นาคดีวาดต่อเนื่องมาทางซอย7ออกซอยสังคมสงเคราะห์16นะครับก็จะออกถนนสังคมสงเคราะห์ทดแทนได้นะครับก็จะแล้วเสร็จเห็นบอกว่าน่าจะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันกับคุณพิชิตพลหน่อยนะคุณพิชิตพลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณพิชิตพลเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าใช่ไหมฮะเขตนนทบุรี
1: ใช่ครับ
0: เพิ่มเติมให้หน่อยครับตรงนี้มีการทำงานตรงไหนยังไงบ้างครับ
1: บริเวณที่ทำงานเนี่ยครับจะอยู่บริเวณปากซอยสังคมสงเคราะห์7-9-11ครับแล้วก็อีกซอยนึงถ้าเป็นซอยเลขคู่จะอยู่ประมาณซอย12/1ครับ
0: ครับอันนี้ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมด้าน12/1แล้วก็ซอย7ซอย9ซอย11ด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับทีนี้รถมันจะสัญจรลำบากนิดหนึ่งครับจะรบกวนให้เลี่ยงเส้นทางครับก็คือให้เข้าหน้านิวาสแล้วก็ไปเข้าซอย1หรือซอย7ก็ได้ครับซึ่งจะไปทะลุสังคมสงเคราะห์ออกโชคชัย4ได้เหมือนเดิมส่วนคนที่มาจากโชคชัย4ครับก็จะให้เข้าสวนทางกันนะครับก็คือจากซอย12/1หรือซอย16ครับมาออกที่หน้านิวาสซอย1และซอย7ได้เหมือนกันครับ
0: ครับออกโชคชัย4ได้นะถ้าเข้าซอย1ซอย7นักนิวาสออกโชคชัย4ได้
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: นะครับแล้วก็เลี่ยงคือเข้าซอยสังคมสงเคราะห์16ก็จะออกถนนสังคมสงเคราะห์ได้ก็จะเลี่ยงจุดที่ทำงานนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเสร็จประมาณตั้งไว้15 นาฬิกาใช่ไหมครับเนี่ย
1: ตั้งไว้15 นาฬิกาแต่ว่าคาดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน13:00 นะครับน่าจะจ่ายไฟได
0: ้
1: ครบทุกจุดแล้วก็การสัญจรน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับประมาณช่วงบ่ายโมงตรงครับ
0: ตัวนี้ตัดไฟระยะทาง
1: เป็นวงกว้าง
0: เลยครับเป็นวงกว้างเลย
1: ครับดับเฉพาะซอย7ซอย9ซอย11แล้วก็ซอย12/1ครับ
0: อ๋อเฉพาะในซอย
1: ตอนแรกเลย
0: นะครับแต่ตอนนี้รถติดแค่ไหนครับคุณวิชิตพล
1: ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานโบกรถอยู่แล้วครับก็เคลื่อนที่ได้ตลอดนะครับเนื่องจากให้ไปเข้าซอย1และซอย7เหมือนที่แจ้งไว้นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวทางนี้เราจะย้ำประสัมพันธ์ให้นะครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับพ
0: ี่ได้เลยครับเดี๋ยวยังไงถ้าแล้วเสร็จยังไงเสร็จเร็วกว่ากำหนดหรือว่าเสร็จตามกำหนดยังไงเพิ่มเติมกันนะครับคืบหน้ากัน
1: ได้ครับได้ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพิชิตพลเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตนนทบุรีด้วยนะครับผมย้ำให้นะคุณผู้ฟังคือเขามีการทำงานของการไฟฟ้านะครับบริเวณซอยนะฮะก็คือสังคมสงเคราะห์นะครับซอย7ซอย9ซอย11แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือซอย12/1เส้นทางเลี่ยงก็คือให้ใช้นาคนิวาสซอย1หรือซอย7ก็จะทะลุมาออกโชคชัย4ได้นะครับหรือว่าใช้สังคมสงเคราะห์16ก็จะออกสังคมสงเคราะห์ทดแทนก็จะเป็นการเลี่ยงจุดที่มีการทำงานนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับให้กับท่านใดที่ใช้เส้นทางด้วยนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะรถก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาก็อำนวยการจราจรช่วยโบกรถปัดรถให้อยู่นะครับตรงนี้สายๆมาแบบนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางรถเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับพระราม2ขาเข้านะครับก็จะมีชะลอช่วงต่างระดับบางขุนเทียนแต่ท้ายยาวเหมือนกันนะช่องทางหลักนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองหน้าด่านเริ่มแน่นเหมือนกันนะครับปริมาณรถมากแล้วรอบในเองผ่านศูนย์การค้าพระราม1เจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าช่วงเจริญผลเข้าปทุมวันรถหนาแน่นนะครับเพชรบุรีแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีปริมาณรถหนาแน่นนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแยกเพชรพระรามนะครับต่อเนื่องจากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รถติดนะครับมาทางรางน้ำต่อเนื่องเข้าแยกพญาไทเลยจากแยกพญาไทยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางราชเทวีศรีอยุธยาครับจากจตุรทิศลงมาเนี่ยรถเยอะนะเคลื่อนตัวช้านะครับราชปรกจากประตูน้ำไปมักกะสันรถมากนะครับหนาแน่นช่วงหน้าอินทราสแควร์ฝั่งที่มาจากทางด้านของดินแดงมีท้ายสะสมนะครับอยู่ตรงข้ามซอย17ก็หนาแน่นเหมือนกันลงจากจตุรทิศมาทางด้านของแยกมักกะสันก็เริ่มมีสะสมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดแล้วนะครับดินแดงเข้าโบสถ์แม่พระยังเคลื่อนตัวได้ยกระดับพระราม9ทั้ง2ด้านยังไม่ติดนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณสาลินีนะครับซึ่งลูกสาวตามหาตุ๊กตากระต่ายสีส้มอ่ะครับนะคุณสาลินีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนน้องนอนหลับกี่โมงอ่ะครับ
2: อ๋อน่าจะเกือบเที่ยงคืนอยู่ค่ะร้องไห้
0: ตลอดเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ว แล้วปลอบกันยังไงอะครับ
2: ก็น่าจะเพลียแล้วก็หลับไปอะค่ะ
0: คือเขากอดนอนทุกคืนเลย
2: ใช่ๆค่ะตั้งแต่เขาแบเบาะเลยก็คือเป็นตัวแทนแม่ใช่ค่ะเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้ฝึกให้เขาแบบนอนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบขาดไม่ได้ตั้งแต่เล็กๆมาเลยค่ะจนนี้จะ6ขวบแล้วก็ยังอยู่กับน้องตลอด
0: โอ้โหเข้าใจเลยอ่ะแล้วพอตื่นนอนมานี่น้องก็ยังกอดอยู่ไหมตุ๊กตาตัวนี
2: ้ใช่ๆค่ะทุกวันของเขาก็คือก่อนนอนเข้านอนตื่นนอนก็จะต้องเจอหรือว่าเวลาออกไปไหนนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะไปข้างนอกก็จะต้องพกไปด้วยถ้าลืมก็คือต้องวนรถกลับมาตลอดไปไหนก็คือไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะ
2: เหมือนสมมติเวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจร้องไห้งอแงแม่ดุพ่อดุเขาก็จะต้องไปคว้าพี่กระต่ายเขามาแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานก็เลยพยายามหาทุกที่ไม่รู้จะไปหาให้ลูกที่ไหน
0: แต่คิดว่าลืมบนรถแน่นอนใช่ไหมฮะ
2: ไม่ชัวร์เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะมันเป็นจังหวะแบบลงเครื่องบินมาแล้วก็ตัวเล็กเองเขาก็เหมือนง่วงนอนเขาก็งอแงด้วยค่ะจังหวะรอกระเป๋าเดินทางจากตรงที่รับกระเป๋าแล้วก็เดินทางอยู่ในสนามบินแบบจังหวะที่เราขึ้นลงชั้นต่างๆเพื่อที่จะออกไปเรียกรถแท็กซี่อะค่ะก็คือไม่แน่ใจว่าร่วงจังหวะไหนเลยแต่ว่ามารู้ตอนที่ประมาณ3ทุ่มค่ะตอนที่แบบเขาถามถึงก็หาไม่เจ
0: อ
2: ก็พยายามหาที่บ้านไม่เจอปุ๊บก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาแบบอาบน้ำเตรียมตัวนอนก่อนแต่ว่าเขานอนไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่สนามบินแล้วก็หาทุกที่แล้วค่ะเดินหาทุกที่ที่คิดว่าน่าจะไปทําหล่นไหมจังหวะข้ามถนนถามเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เวลามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนรอบพอดีอะค่ะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พอดีทั้งแม่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยค่ะตามหาทุกจุดแล้วอินฟอร์เมชันทุกชั้นลอสแอนด์ฟาวด์ถามหมดแล้วไม่มีใครเห็นเลย
0: คือถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนกะเขาน่าจะส่งช่วงต่อกันเนาะ
2: ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าไม่มีใครแจ้งอาจจะเป็นเพราะว่าน้องตุ๊กตาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใหม่อะค่ะคือเขาอยู่กับน้องมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นของสูญหายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: ตอนขึ้นเครื่องน้องยังอยู่ใช่ไหม
2: อยู่ค่ะแล้วก็ตอนลงมาก็ยังอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่พาเข้าห้องน้ำจนถึงมาตรงจุดรอกระเป๋าก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่จุดรอกระเป๋าจนถึงได้กระเป๋าแล้วก็รับกระเป๋าแล้วก็ไปขึ้นรถอะค่ะตอนนั้นจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาก็เริ่มแบบงอแงหนูอยากเข็นกระเป๋าด้วยตัวเองแม่ก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเอาลูกเข็นกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นจังหวะนั้น
0: ก็แสดงว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ห้องน้ำออกห้องน้ำออกจากห้องน้ำน่าจะยังอยู่ใช่ไหม
2: ยังอยู่ค่ะตรงจุดรอกระเป๋าก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานน่ะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องเป็นคนเดินผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศมาถึงจะไปที่จุดนั้นได้เมื่อวานก็เดินหาทั้งอาคารแล้วค่ะทั้งขาเข้าขาออกทุกชั้นเลย
0: ไม่แน่ใจว่าเราได้ไปขอกล้องวงจรปิดดูไหม
2: ยังเลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนถัดไปที่คิดว่าแต่ถ้าวันนี้ถ้าลอสแอนด์ฟาวด์เขาไม่ได้อัปเดตอะไรเขาก็แนะนำว่าให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจแล้วก็บอกคุณตำรวจนะคะว่าขอดูเป็นกล้องวงจรว่าเผื่อจะเจอว่าหล่นอยู่ตรงไหนค่ะ
0: ตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะดำเนินการใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆค่ะ
0: ก็เห็นใจเลยนะเพราะว่าน้องก็ผูกพันมากเลย
2: ใช่ๆค่ะมันเป็นของที่เขารักแล้วก็ผูกพันมากอย่างเช้านี้มาทำงานก็ไม่มีสมาธิเลยเป็นห่วงจิตใจเขาเพราะเขาขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะมันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นของที่อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย
0: เข้าใจมากเข้าใจมากๆตัวขนาดของตุ๊กตาเห็นบอกว่า30เซนน้องสูงประมาณเท่าไหร่ครับ
2: หมายถึงตุ๊กตา
0: ตัวน้องน่ะสูงเท่าไหร่ประมาณ
2: น้องผู้หญิงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
2: ลูกสาวเหรอคะ
0: ใช่
2: ตอนนี้ประมาณ115เซนนะคะ
0: โอ้ก็
2: ตุ๊กตา
0: ก็สูงอยู่นะตัวตุ๊กตาเนี่ย
2: ค่ะประมาณ30-40เซนประมาณนั้นค่ะ
0: ก็แบบว่าน
2: ุ่มๆ
0: ขนาดกอดเด็กกอดได้แล้วก็น่าจะประมาณจากเอวขึ้นมาได้เนาะความสูงอ่ะ หมายถึงว่าขึ้นมาจากเอวน้อง
2: ไม่ถึงนะคะประมาณสัก30 เซนติเมตรใช่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ถือว่าก็ตัวไม่เล็กอ่ะนะครับเห็นได้ง่ายๆ
2: ใช่ค่ะไม่ได้เป็นตัวเล็กใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: ก็เลยได้แต่ภาวนาว่าขอให้แบบมีคนเก็บได้แต่ว่ายังไม่ได้นำส่งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเดี๋ยววันนี้จะลองติดต่อไปอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆเมื่อวานน่ะก็โทรหา Lost and Found แล้วแต่ก็แบบพอเจ้าหน้าที่บอกไม่มีก็ยังแบบไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ขับรถไปสนามบินแล้วก็ไปเดินหาเองก็ไม่เจอ
0: จำจุดที่เราเดินได้ใช่ไหมครับจุดไหนบ้างถ้าไปกำหนดจุดกล้องวงจรปิด
2: ออกจากผู้โดยสารค่ะเข้ามารับกระเป๋าเสร็จก็เดินตามทางมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขึ้นมาจนชั้น5ชั้น4ค่ะที่เป็นทางออกที่จะข้ามไปเรียกรถแท็กซี่คือเมื่อวานอ่ะไม่ได้ขึ้นพอดีคุณพ่อเขาเดินนำมาแล้วทางนี้ก็ดูลูกด้วยเข็นกระเป๋าด้วยคุณพ่อเขาติดงานนะคะก็เลยเดินนำไปแล้วเราก็เดินตามคุณพ่อเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวะที่ขึ้นบันไดเลื่อนน่าจะขึ้นประมาณ2ชั้น2หรือ3ชั้นเนี้ยค่ะแล้วก็น่าจะ2สเต็ปค่ะแล้วก็มันเป็นจุดที่อยู่ชั้น4แล้วก็ออกมันจะเป็นทางเชื่อมที่ออกไปที่ถนนค่ะเป็นจุดที่คนมาจอดรับส่งผู้โดยสารแล้วเราก็ต้องข้ามถนนไปอีกสเต็ปนึงเพื่อที่จะไปเรียกแท็กซี่ใช่ค่ะ
0: แท็กซี่นี่เราเรียกตามคิวไหมครับหรือว่าเรียกตามแอป
2: เป็นแท็กซี่ไม่ใช่ค่ะเป็นแท็กซี่ที่เขาแบบมาจอดเป็นแบบแท็กซี่ที่ไม่ได้เป็นคิวของสนามบินนะคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอกล้องวงจรของหมู่บ้านด้วยรปภค่ะเพื่อที่จะลองดูเป็นทะเบียนแท็กซี่แล้วก็เดี๋ยวลองตามหาในแท็กซี่ดูทีแต่ว่าคุณพ่อเขาก็บอกว่าเมื่อวานมองแล้วไม่เห็นนะแต่ว่ามันก็อาจจะพลาดได้เพราะว่ามันก็มืดแล้วเนี่ยค่ะตอนมาถึงบ้านก็เกือบมืดแล้ว6 โมงเกือบทุ่มหนึ่ง
0: แท็กซี่เดี๋ยวเราไปขอกล้องจากทางหมู่บ้านน่าจะได้เพิ่มเติมเรื่องของทะเบียนที่ชัดเจนขึ้นนะครับทะเบียนที่บอกว่าตัวเลข4554นี่มั่นใจแค่ไหนครับตรงนี
2: ้รปภให้ใบที่เขาปริ้นปกติที่หมู่บ้านเขาจะมีใบที่ปริ้นให้ให้แท็กซี่หรือว่ารถทุกคันที่จะเข้าอะค่ะเพื่อที่จะให้หมู่บ้านสแตมป์แต่ว่าเมื่อวานเขาไม่ได้จดตัวหนังสือให้ใช่ค่ะก็เลยแจ้งเขาแล้วว่าช่วยรบกวนดูกล้องให้หน่อยแล้วก็แจ้งมาให้ทีนึงว่าเป็นทะเบียนอะไร
0: ได้เดี๋ยวถ้าได้ทะเบียนชัดเจนเดี๋ยวฝากทางคุณสารินีเพิ่มเติมกลับจสร้อยด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เดี๋ยวน่าจะไปดำเนินการเรื่องของกล้องวงจรปิดน่าจะช่วงบ่ายนี้ไหมหรือว่ากี่โมงครับประมาณ
2: ค่ะน่าจะต้องรอเลิกงานนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปติดต่อที่สถานีตำรวจคือใจก็แบบไปติดต่อแล้วคุณตำรวจจะเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้แบบมันเป็นของที่แบบเหมือนของสำคัญค่ะ
0: ต้องเข้าใจต้องเข้าใจมันสำคัญนะ
2: ค่ะ
0: มันสำคัญเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจ
2: ค่ะ
0: นะลองขอความกรุณาท่านก็น่าจะช่วยนะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเขาก็แนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าไม่มีใครติดต่อจริงๆก็ให้ติดต่อที่สถานีตำรวจประจำสนามบินได้เลยเดี๋ยวให้คุณตำรวจเขาน่าจะเปิดกล้องให้ดูแต่ว่าต้องเขียนคำร้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: ได้ก็ต้องทำดำเนินการเราก็อยากจะให้ได้ข่าวดีไวๆอ่ะเนาะอย่างน้อยได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะได้ตามกันต่อได้ว่าจะไปตรงไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับเอาใจช่วยแล้วตอนนี้น้องอยู่บ้านกับคุณพ่อหรือว่าไงครับเนี่ย
2: ตอนนี้เขาไปเรียนค่ะไปเรียนพิเศษค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงบ้างตอนเช้าอ่ะแบบ
2: ก็ก่อนไปเช้ามาก็มีถามถึงค่ะแต่ก็พ่อก็บอกว่าแต่ก็คุยกับเขาแล้วว่าถ้าไม่เจอจริงๆก็ก็จะเหมือนคุณตาคุณยายนะที่แบบไปเหมือนคุณปู่กับคุณย่าที่ไปสวรรค์ที่กระต่ายก็คงไปสวรรค์ตามคุณปู่คุณย่าไปเขาก็ร้องไห้อีกแม่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีสมาธิเลยค่ะ
0: เป็นห่วงเขาเข้าใจมากๆเข้าใจมากๆ
2: ค่ะ
0: โอ้ยยังไงคือเราเนี่ยหลายๆคนก็ให้กำลังใจทางคุณสารินีและน้องด้วยนะฮะน้องชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อนาดาค่ะ
0: น้องนาดานะครับเนี่ยหลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมาเนี่ยทาง YouTube
2: คอมเมนต์กันเมื่อวานที่สนามบินประมาณ6โมงค่ะช่วงประมาณ5โมงครึ่ง6โมงค่ะเป็นเวลาประมาณนี้เลย
0: นะครับจากสนามบินกี่ประมาณสัก5โมงครึ่งเนาะ
2: มาถึงใช่ค่ะประมาณ5โมงครึ่ง
0: มาถึงที่บ้านตอน
2: 6โมงประมาณเนี้ยค่ะประมาณนั้นช่วงเป็นจังหวะลงเครื่องค่ะ
0: แล้วระหว่างที่เดินอยู่ในสนามบินเนี่ยน้องนาดาเป็นคนกอดตุ๊กตาตลอดเลยใช่ไหม
2: เมื่อวานน่ะเขาอยากช่วยเข็นกระเป๋าค่ะเขาก็เลยฝากตุ๊กตาไว้ เหมือนเอาตุ๊กตามาใส่กระเป๋าแม่มาเหน็บอยู่ข้างๆกระเป๋
0: า
2: แล้วเราก็เอามือตุ๊กตาค่ะผูกกับกระเป๋าที่อยู่ข้างเอวเพราะว่ากระเป๋าเดินทางมันก็ใส่อะไรไม่ได้แล้วมันน่าจะเป็นจังหวะที่แบบหลุดออกจากกระเป๋าไป
0: นะถ้าสมมติว่ายังอยู่ที่สนามบินน่าจะหลุดตอนนั้นอ่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเขาอยากช่วยเข็นกระเป๋าเขาบอกว่าหนูจะหนูอยากช่วยเพราะว่าป้าม้าจะได้แบบแฮปปี้ที
0: ่
2: หน
0: ู
2: เป็นเด็กดีช่วยเขาก็โฟกัสกับการเข็นกระเป๋าอย่างเดียวค่ะแล้วเราก็ไปหลุดโฟกัสตรงที่แบบเราก็ห่วงว่าเขาจะเข็นได้ไหมจะล้มไหมขึ้นบันไดมันจะไม่ไหวเพราะว่าเขาเพิ่ง6ขวบเองค่ะตัวนิดเดียวก็เลยลืมไปเลยว่าต้องโฟกัสอย่างอื่นอีกนะคะ
0: เข้าใจเลยแล้วนะคือเอ็นดูน้องมากๆเลยอ่ะคือเข้าใจว่าเราต้องไปโฟกัสเรื่องของลูกด้วยหลายอย่างเลย
2: กลัวกลัวจะเข็นกระเป๋าล้มกลัวจะเข็นไปชนคนอื่นกังวลไปหมดค่ะมันก็เลยลืมไปเลยว่าผูกลูกตาไว้ข้างข้างตัวคือผูกกับหูกระเป๋าสะพายน่าจะ
0: ตอน
2: จังหวะ
0: ตอนที่หลุดเนี่ย
2: แล้วน่าจะเกี่ยวกับอะไรแล้วหลุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือน
0: คือถ้าหลุดแล้วก็ร่วงเนี่ยมันก็คือตุ๊กตาเขาไม่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะด้วยนะมันก็จะไม่มีเสียง
2: ไม่เยอะค่ะไม่มีเสียงเลยก็เมื่อวานก็เดินตามแบบถังขยะก็ไม่มีแล้วก็แม่บ้านเขาเก็บตลอดอะค่ะก็เลยคิดว่าหรือแบบสภาพน้องแบบไม่เหมือนตุ๊กตาแล้วหรือแบบลงไปอยู่ในถังขยะแล้วเก็บไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้เลยจริงๆอะค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเป็นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเราขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะมันจะยากขึ้นเลยนะถ้าต้องไปอยู่ในถังขยะแล้วก็กระบวนการมันจะไปถึงไหนต่อเนี่ยมันยากเลย
2: เพราะว่าเมื่อวานตอนไปสี่ทุ่มก็คือเป็นรอบที่แม่บ้านเขาเปลี่ยนกะใหม่หมดเลยแล้วก็เขาก็อยู่ในจุดแบบเก็บขยะเหมือนเขามีขยะนิดนึงเขาก็คีบออกจากถังขยะกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เหลือของเดิมที่อยู่ในถังสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ทางหนึ่งก็อาจจะต้องตามกับทางแม่บ้านทางหัวหน้าแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: แต่แบบถามแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรที
0: ่
2: ดูเป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเป็นขยะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่มีสิทธิ์จับเลยเขาจะต้องแจ้งซูเปอร์วิเซอร์ก่อนเพื่อที่จะให้มาดูว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องนำส่งแต่ว่าเขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งมาเปลี่ยนตอนสี่ทุ่มต้องเป็นแม่บ้านกะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้ตัวช้าด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานถึงบ้านก็ยุ่งกับการเคลียร์กระเป๋าเก็บของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วก็พาเขากินข้าวเย็นเลยไม่ลืมไปเลยเขาเองก็ลืมเหมือนกันนะคะ
0: แล้วถ้าคืนนี้น้องกลับมา
2: น่าจะร้องอีกค่ะยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยค่ะถ้าเสร็จธุระกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหากันอีกรอบนึง
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็แจ้งลอสแอนด์ฟาวส่งอีเมลแล้วก็เนี่ยค่ะลองแจ้งทางจสร้อยดูเพราะว่าไม่รู้จะไปตามหาให้น้องทางไหนเลยจริงๆค่ะ
0: ครับก็หลายๆทางก็ดีนะครับยังไงเดี๋ยวตรงเนี้ยถ้าเราย้ำแล้วถ้ามีข่าวดีนี่คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะโอ้จะแบบดีใจกับน้องนาดามากๆเลยเพราะว่าก็มีหลายเคสที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันเราก็เอาใจช่วยขอให้เคสนี
2: ้
0: เป็นอีกเคสนึงที่มีข่าวดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากคุณสารินีเพิ่มเติมกันนะเรื่องของทะเบียนรถเราจะย้ำให้น
2: ะ
0: ระหว่างทางที่ได้คุยกับทางผู้ขับขี่บ้างไหมครับเนี่ย
2: ก็คุณลุงเขาก็คุยเรื่องรถติดอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปคือเมื่อวานก็โบกหลายคันกว่าจะมีคนรับเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาไม่อยากแบบวิ่งใกล้ๆเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินมาแค่ถนนกิ่งแก้วเองเลยค่ะก็พอขึ้นมาคุณลุงเขาก็รับอะไรเงี้ยเรียกคุณลุงเขาก็รับมาขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่ไม่มีคนอยากรับเพราะว่าตอนมามันไม่ติดนะแต่ตอนกลับเวลายูเทิร์นรถมันติดหลายนาทีกว่าจะถึงสนามบินอีกรอบอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันแค่นั้นไม่ได้คุยเยอะค่ะ
0: ครับถ้าสมมติว่าอยู่บนรถเนี่ยน่าจะกระเป๋าวางท้ายรถมาไหมครับเมื่อคืน
2: วางท้ายรถค่ะแต่ว่ากับตุ๊กตาไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแน่ๆค่ะมีวางท้ายรถแล้วก็มีถือมาข้างหน้าด้วยแล้วก็วางข้างคนขับมาแต่ว่าตัวส่วนของตุ๊กตาค่ะขึ้นผูกอยู่กับกระเป๋าสะพายแม่ที่เป็นกระเป๋าแบบพกมือถือกระเป๋าสตางค์
0: ซึ่งกระเป๋าใบนี้วางไว้ที่ตรงไหนของรถ
2: ไม่ได้วางเลยค่ะสะพายตลอดเวลาแต่น้องน่าจะหลุดออกจากที่เราผูกไว
0: ้ตอนนี้ก็คือสันนิษฐานว่าอาจจะลืมบนรถไหมแต่ว่าโอกาสที่จะอยู่ในสนามบินเนี่ยมีสูงกว่าว่าอย่างนั้นดีกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: นะ โอ้เรียกใช้บริการชั้น4ใช่ไหมครับ
2: ช
0: ั้
2: น
0: 4
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ชั้น4นะโอเคของสนามบินไม่ใช่จุดที่เป็นวินแท็กซี่ไม่ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนเป็นขาจรที่เข้ามาส่งผู้โดยสารแล้วเขาก็รถเปล่าเขาก็รับต่อ
2: ใช่อ
0: ย
2: ่
0: างน
2: ั้
0: นนะครับยังไงฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถ้าฟังอยู่นะครับน่าจะจำกันได้ยังไงลองเพิ่มเติมหน่อยว่ามีไหมเพราะว่าเราจะได้ไปโฟกัสที่สนามบินไปเลยอย่างนั้นเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวทางนี้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะรีบแจ้งเลยแต่จะย้ำให้เพราะว่าหลายคนเข้าใจความรู้สึกผมเองก็เข้าใจเลยนะหลายๆท่านส่งกำลังใจมาให้คุณสารินีด้วยมากมายเลย
2: ขอบคุณนะคะ
0: ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าเข้าใจเลยบอกว่าบางคนบอกติดผ้าห่มเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่เด็กก็ลูกก็ติดผ้าห่มเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ด้วยโอ้นะครับเอาใจช่วยเลยนะครับนะเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันวันนี้ก็น่าจะมีอะไรคืบหน้าโดยเฉพาะข้อมูลนะครับเนา
2: ะ
0: ได้ครับเอาใจช่วยครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ปลอบฝากปลอบน้องๆฝากปลอบน้องนาดาด้วยบอกว่ามีหลายๆคนให้กำลังใจน้องนาดามากๆเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: ยินดีครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับนะก็ต้องเข้าใจน้องนาดานะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณแม่เขาด้วยนะเห็นไหมคือมันเป็นเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กเขาก็ยึดติดเอาไว้อะเนี่ยมีหลายท่านก็สะท้อนเข้ามาได้บอกเข้าใจเด็กเลยครับตุ๊กตาเขาคือเพื่อนรักคุณสุทธิสารเนี่ยนะฮะพี่จุกบอกว่าสงสารน่าสงสารเหมือนหลานพี่จุกหายไปไม่ได้เลยนะต้องร้องไห้ตัวใหม่ก็ไม่เอาโอ้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาติดกลิ่นไปแล้วด้วยไงลูกผมก็เป็นครับติดผ้าห่มนี่คุณ TWC นะฮะคุณโปรเซอร์วิสเนาะคุณกระปุกแดงก็ให้กำลังใจมาด้วยนะครับขอให้พบตุ๊กตาเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยก็คือผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถ้าจำได้นะครับผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาจากสุวรรณภูมิช่วงสักก่อน6โมงเย็นไปลงที่ซอยกิ่งแก้ว 25/1 หมู่บ้านแกลนบิทเนียผมย้ำนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยอาจจะเห็นไหมบนรถหรือเปล่านะมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะอยู่บนรถไหมเป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะครับขนาดประมาณ30เซนติเมตรสภาพไม่ใช่ของใหม่น้องเขาน้องนาดานี่เขาติดตุ๊กตาตัวนี้มากเลยนะครับยังไงถ้าหล่นบนรถแท็กซี่ช่วยโทรกลับเข้ามาหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ผู้โดยสารเดี๋ยวเขาจำได้เพียงแค่เลขทะเบียน4554นะครับน่าจะจำกันได้แหละคุณลุงที่ไปส่งที่หมู่บ้านแกลนบิทเนียเมื่อวานเนี่ยนะครับรับผู้โดยสารจากชั้น4ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปส่งประมาณสักช่วง 18:30 น. 6โมงกว่าๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไงแจ้งกลับมาหน่อยเจอหรือไม่เจอยังไงลองโทรกลับมาหน่อยนะครับช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอาจจะต้องไปสอบถามเพิ่มเติมกับทีมแม่บ้านอีกครั้งหนึ่งไหมจะมีบางคนที่เจอแล้วก็เอาไปทิ้งที่ไหนยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะก็เห็นใจเลยนะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆมากๆ มากที่สุดนะฮะช่วงนี้10:41 น.คุณผู้ฟังฝากไว้หน่อยนะครับทางด้านของ BEM นะครับเขาร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ด่านบางประอินทางพิเศษอุดรรัตยานะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ของทางพิเศษอุดรรัตยาด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษบางประอินนะครับขาเข้าช่องทางที่1เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-567-5679ถึง80นะครับ02-567-5679ถึง80ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัตยานะครับหรือ Exact Call Center โทร1543หรือติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับและ XBEM Bangkok Expressway and Metro นะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ไหมครับพอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับช่วงนี้ทางด้านของรฟม.นะครับมีการส่งข่าวมานะครับเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพิ่มเติมครับในโครงการทางรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับรฟม.แจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรนะครับบริเวณร้านที่นอน Lotus Sleep Studio เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับของสถานีราชเทวีตั้งแต่วันที่15สิงหาคมครับเวลา22นาฬิกาก็คือเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีนะครับบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์และฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063217 6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณชินโชตินะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชินโชติทางหลวงหมายเลข36
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ผมขับรถผ่านมานะทีเนี้ยรถจะพอตรงนั้นนะครับจุดที่มันเริ่มมีการซ่อมแซมทางเนี่ยพอนั่นรถพอถนนว่างเนี่ยก็จะเหยียบกันตกถึง120-130อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าทีนี้พออยู่ๆเนี่ยก็ต้องมาเบรกกันโดยกระทันหันนะครับตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับทัวป้าบุญนะครับทัวป้าบุญครับบายไประยองนะครับ
0: บายพาสเนาะตรงนี้เป็นบายพาส
1: ครับ
0: พัทยาระยอง
1: ครับถูกต้องครับใช่ใช่ของเนี่ยผมมองแล้วนะครับไม่แน่ใจระหว่างที่ผมผ่านเนี่ยขับอยู่ที่ประมาณขับรถผ่านเนี่ยประมาณ20-30นะครับ
0: ครับ
1: มองแล้วก็คล้ายเหมือนกับลูกปูนที่คนงานก่อสร้างครับมันเป็นสี่เหลี่ยมประมาณสักสามนิ้วกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลนโยกระจายหมดเลยสามช่องทาง
0: เหร
1: อครับสามช่องทางกันก็ความกว้างของพื้นที่ที่กระจายไปก็ประมาณ30-40เมตรนะครับกลัวว่าถ้าก็ขับกันมาเร็วๆเพลินๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการชนท้ายกันหักหลบอะไรเงี้ยนะ
0: ลักษณะมันเป็นก้อนๆหรือว่ายังไงตัวลูกปูน
1: ใช่ใช่ลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับผมจะจอดดูมันก็ไม่ทันเพราะรถหลังก็ตามมาม
0: ันมีความสูงไหมตัวก้อนเนี่ยมีความสูงไหม
1: สูงก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะครับ
0: 2นิ้วแต่มันมีจำนวนเยอะเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับจำนวนเยอะมากเลยเกินถนนนะครับ
0: เดี๋ยวขอจุดอีกทีได้ไหมครับตรงช่วงไหนนะขาออกใช่ไหมมุ่งหน้าระยองหรือเปล่าม
1: ุ่งหน้าระยองครับมุ่งหน้าระยองถูกต้องครับมุ่งหน้าระยอง
0: ตรงจุดนี้อยู่ตรงไหนนะ
1: ครัวป้าบุญเลยก่อนจะถึงครัวป้าบุญนิดเดียวนะครับเอาวิ่งมาก็เจอเลยนะครับ
0: ก่อนถึงต่างระดับโป่ง
1: ครับก่อนถึงทางระดับโป่งใช่ต้องคร
0: ับ หน้าร้านครัวป้าบุญนะ
1: ครับหน้าร้านครัวป้าบุญ
0: ทุกช่องทางเลยนะครับขวางหล่น
1: ทุกช่องทางเพราะว่าตอนนี้คนก็ต้องการไประยองกันแล้วก็มาจากพัทยาบ้างอะไรเนี่ยก็น่าจะรถจะเยอะขึ้นตอนนี้กำลังเริ่มจะเยอะแล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็น่าจะหล่นมาจากรถคันใดคันหนึ่งนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมขับมาแล้วก็ขับรถมาก็ไม่เห็นมีรถเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วก็เขาของเขาหล่นเนี่ยนะไม่มีนะครับ
0: ครับได้รถเยอะ
1: น่าจะเป็นพวกอะไรพวกมูลนิธิต่างๆนะมาช่วยกันเก็บหรืออะไรนะ
0: ครับรถเยอะแค่ไหนครับ
1: โอ้เยอะมากเลยครับประมาณใช้พื้นที่อยู่ที่ประมาณ30-40เมตรอ่ะเกินหมดเลยทั้งสองช่องทาง
0: หมายถึงรถที่จะผ่านเนี่ยรถเยอะไหมครับที่จะไปทาง
1: อ๋อรถตอนนี้เริ่มแล้วครับตอนที่ ระหว่างนั้นรถเบรกนี่ประมาณ10กว่าคันพอเดี๋ยวหลายคนก็จะไประยองกัน
0: แต่ยังไม่มีรถคันไหนที่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับไปเหยียบอะไร
1: ยังไม่มี
0: นะ
1: ไม่มี
0: ครับได้ครับเดินทางไปไหนครับเนี่ยคุณชินโชติ
1: อ๋อพอดีผมมาหาเพื่อนใกล้ๆกันนะครับตรงจากนั้นมาก็ประมาณ4กิโลเมตร
0: ครับได้ครับได้ครับแถวนั้นนี่มีครึ้มๆไหมครับหรือว่าแดดแรงไหมครับ
1: แดดแรงท้องฟ้าใส
0: เหมือนกันนะโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับยินดีเพื่อสังคมอยู่ร่วมกัน
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมการจราจรแถวๆมอมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับกับทางร้อยตำรวจโททองเลื่อนบุญสวัสดิ์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: รองสารวัตรวันนี้รถเยอะเลยนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ครับมันเป็นตลาดนัดสารยาวันนี้แต่ทุกเสาร์ครับแต่เสาร์นี้มันจะมากเกินกว่าทุกเสาร์ครับ
0: โอ้เหรอครับ
2: ชะลอเลี้ยวเข้าตลาดอย่างเดียวเลยครับทางไปทางอื่นก็โล่งครับ
0: ครับมีผลกระทบยังไงบ้างอะครับตอนนี
2: ้ตรงชะลอเลี้ยวเข้าตรงหน้าตลาดสายยาแต่ตอนนี้ก็ยังมีจราจรคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดครับเพื่อไม่ให้รถมาขวางทางตรงที่จะตัดหน้าตลาดสายยา
0: คร
2: ับ ก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่ถึงกับขนาดไอ้นานครับ
0: เห็นว่ามีการแข่งขันตอบปัญหาอะไรด้วยเหรอฮะที่คณะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าฮะวันนี้น่าจะมี
2: อ๋ออันนู้นอันนู้นอีกที่นึงครับตรงมหิดลวิทยานุสรณ์อันนู้นจบแล้วรถเข้าออกหมดแล้วครับตรงน
0: ี้อ๋อหมดแล้ว
2: อันนั้นเป็นเฉพาะช่วงเช้าแต่ช่วงสายนี้มันจะมาอยู่หน้าตลาดธารยา
0: อ๋อครับเห็นว่าแถวแยกตลาดกิเลนนี่ก็รถเข้ามาก็เยอะเหมือนกันตรงนี้
2: ครับมาจากทางนู้นเยอะครับคลองโยงก็เยอะครับ
0: คลองโยง
2: ก็มีเจ้าหน้าที่จราจรคอยกดสัญญาณไฟให้ตลอดครับ
0: ก็ยังตามกันได้ตลอดเรื่อยๆนะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: ผ่านได้เรื่อยๆครับไม่ถึงขนาดต้องหนักหนาสาหัสมากมายครับ
0: ครับงั้นในตลาดนี้เขาจัดทั้งวันเลยไหมครับวันนี้
2: ใช่ครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมืดเลยครับตลาดสายยา
0: วันพรุ่งนี
2: ้เสาร์ครับ
0: พรุ่งนี้มีไหมฮะพรุ่งนี
2: ้วันพรุ่งนี้ไม่มีครับมีเฉพาะวันเสาร์ครับ
0: ก็เผื่อเวลาใครที่ไม่จำเป็นก็เลี่ยงได้ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะ
2: ครับผมครับ
0: จะได้ไม่ต้องเข้าไปเติมปริมาณรถนะครับ
2: ครับผม
0: รถเสียรถชนไม่มีนะครับ
2: ไม่มีครับไม่ม
0: ีโอเคได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโททองเลื่อนบุญสวัสดิ์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลก็อยู่ระหว่างเร่งระบายรถนะครับแต่ว่าช่วงหน้าตลาดเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังตามมาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ช่วงหน้าสภ.พุทธมณฑลเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าช่วงหน้าตลาดกีเลนเนี่ยรถยังเยอะนะหน้าตลาดกีเลนเข้ามาเนี่ยรถยังมากอยู่นะครับก็มีการจัดงานนะครับที่ตลาดสารยานะทุกวันเสาร์วันนี้เยอะนะครับเป็นพิเศษนะปริมาณรถนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกสุภจีสั่งปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวปี69ดันท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพการแพทย์ไมล์และความงามเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: สุภจีสั่งปรับเกมท่องเที่ยวจากเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวสู่รายได้คุณภาพเร่งเจาะตลาดรายประเทศหวังดันรายได้ให้เข้าเป้า 3.5 ล้านล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี2569พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาให้ความสำคัญกับรายได้คุณภาพโดยให้วิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเป็นรายประเทศและกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มระยะเวลาพักและรายจ่ายต่อหัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นและยังผลักดันการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หรือ Tourism with Purpose โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สุขภาพไมซ์และความงามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเพิ่มระยะเวลาพักและการใช้จ่ายพร้อมเสนอให้จัดทำแมปปิ้งตลาดท่องเที่ยวรายประเทศเพื่อดูว่าตลาดใดเติบโตชะลอตัวหรือมีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักลดลงรวมถึงนำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้วิเคราะห์ตลาดเพื่อออกมาตรการได้ตรงกลุ่มมากขึ้นอีกทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานใน3ด้านได้แก่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนทั้งนี้ณไตรมาส3ปี2569ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสม 2.12 ล้านล้านบาทจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศมีการเดินทางของคนไทย156ล้านคนต่อครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาททั้งนี้นางสุภจีย้ำว่าการติดตามผลต้องไม่ใช่เพียงการรายงานว่าทำอะไรไปแล้วแต่ต้องระบุปัญหาอุปสรรคและช่องว่างเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมเร่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานในไตรมาสสุดท้ายทั้งขยายตลาดศักยภาพกระตุ้นการเดินทางในประเทศเพิ่มรายได้ต่อคนต่อทริปและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนเพื่อผลักดันรายได้ท่องเที่ยวให้เข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ภารกิจเติมรอยยิ้มของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่เดินหน้าเยียวยาจิตใจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่508และชุดควบคุมที่955ได้บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่บ้านต้นมะขามอำเภอเมาะมาวีอำเภอยะลังเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นายดอลาแมมาแอผู้ป่วยพิการครึ่งซีกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบรรยากาศการเยี่ยมเยียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยนายดอลอแมและผู้ดูแลได้กล่าวขอบคุณชุดปฏิบัติการรบพิเศษและส่วนราชการทุกภาคส่วนจากใจจริงที่ตระหนักถึงความสำคัญไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและเข้ามามอบความช่วยเหลือของกำลังใจอันมีค่าในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงสายใยความผูกพันและคำมั่นสัญญาที่ทหารไทยจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:14 นครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับคุณฟังครับทางด้านของสำนักงานกสทช.ครับขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 สิงหาคม 2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30 สิงหาคม 2569นะครับทั้งนี้ครับหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนะครับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการด้วยนะครับขอบคุณทางกสทช.ด้วยนะครับมาเดินทางกันต่อนะครับการจราจรหลายเส้นทางรถเยอะเลยนะครับรอบในคุณฟังพญาไทแน่นมากนะครับพญาไทต่อเนื่องจากอนุสาวรีย์ออกมาทางรังน้ำมาทางแยกพญาไทเนี่ยเต็มเลยนะครับรถติดเลยจากแยกพญาไทมาทางราชเทวียังเคลื่อนตัวได้นะครับศรีอยุธยาครับลงจากจตุรทิศก็แน่นเหมือนกันเข้าแยกพญาไทนะครับแยกพญาไทไปแยกศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่มีสะสมเข้าสัญญาณไฟเพชรบุรีจากแยกเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวีรถยังติดเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับจากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1มาจากทางด้านของแยกพงพระรามเริ่มได้ช้าแล้วนะครับต่อเนื่องมาทางเจริญผลไปทางปทุมวันรถติดนะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับเพลินจิตใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าครับแล้วก็ทางด้านของนานาเข้าอโศกไม่ติดนะคุณผู้ฟังนานาเข้าอโศกสุขุมวิทด้านขาออกไปพร้อมพงยังเคลื่อนตัวได้ด้านขาเข้านะครับทองหล่อต่อเนื่องมาทางพร้อมพงรถมากช่วงซอยอารี26แต่เข้าอโศกสุขุมวิทผ่านหน้าห้าง 3M นะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีด้านขาเข้ามีปริมาณรถนะครับช่วงแยกเอกมัยเหนือต่อเนื่องทองหล่อเข้าพร้อมพงมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับด้านขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับประตูน้ำต่อเนื่องใต้ทางด่วนมิสัมพันธ์ไม่ติดนะอโศกเพชรนะครับมาทางเพชรอุทัยเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช่วงเขาแยกพร้อมพงเลยจากแยกพร้อมพงขาออกเพชรบุรีก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปทองหล่อคลองตันพัฒนาการศรีพัฒน์ไม่มีปัญหานะครับศรีนครินทร์ช่วงศรีอุดมนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าลงอุโมงค์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับไปทางอ่อนนุชไปทางพัฒนาการเข้าลำสาลีเคลื่อนตัวได้นะครับรอสัญญาณไฟที่แยกลำสาลีท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่รามคำแหงเข้าออกคล่องตัวครับส่วนทางด้านของลาดพร้าวก็ยังถือว่าใช้กันได้นะครับจะมีปริมาณรถมากช่วงรอสัญญาณไฟขาเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวครับจุดที่ยังมีสะสมอยู่ด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับในด้านขาเข้ารถยังเยอะนะ ท้ายสะสมอยู่หน้าอาคารสินทรทาวเวอร์เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามสรุปอุบัติเหตุตัวเลขในรอบวันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ทุกท่านครับเมื่อวานนี้ทั่วประเทศไทยบนท้องถนนนี่ก็ฆ่าชีวิตคนในประเทศไปถึง42ศพ
1: เลยนะเกิน40เลยนะครับคุณหมอ
2: วันนี้หนักจริงๆครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าแค่14วันเนี่ย499แล้ว
1: ขาดแค่1ครบ500นะ
2: ฮะครึ่งพันไปแล้วอ
1: ่
2: ะเดือนนี้ทั้งไปพันกว่าหยุดไม่อยู่แน่นอนครับ
1: ครับผม
2: นะ499ไปแล้วแค่14วันมาดูภาพรวมหน่อยครับ
1: ครับ
2: โอ้ที่กับที่ที่แล้วนี่ที่นี้มากขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าปีนี้นะครับ 7,940 นี่เป็นชีวิตคนในประเทศไทยนะที่สูญเสียไปบนท้องถนนเพราะว่าการเดินทางเนี่ยนะครับ 7,900 จะ 8,000 อยู่แล้วครับสมมุติว่าโลกเป็น 8,000 แล้วล่ะ
1: คร
2: ับ แต่ขณะที่ปีที่แล้ว 7,589 ชีวิตแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง351ชีวิตแล้วนะครับ
1: เยอะมากนะครับ
2: 351ชีวิตผมนึกว่าขึ้นปีหลังนี่มันจะดีขึ้นไม่ดีเลยครับ
1: ท่
2: านผู้ฟังเนี่ยเยอะขึ้นไป3ไป351ครับจะมุ่งไป400อ่ะถ้าถึง400เมื่อไหร่ก็ต่อยุ่งแล้ว
1: คร
2: ับ เมื่อวานกรุงเทพฯ1ชีวิตนะครับกรุงเทพฯก็เกือบ500แล้วครับ499ชีวิตครับนะกรุงนี้ก็ขึ้น100แน่นอนนะครับนี่เป็นความสูญเสียรายวันเลยนะ
1: ดูจากเฉลี่ยแล้วเดือนนี้นี่35รายต่อวันเลยนะคุณหมอ14วัน
2: ครับเฉลี่ย35ต่อวัน
1: ครับ
2: นะครับดู
1: ความเยอะนะ
2: ก็แปลว่าในแต่ละวันนี้เราที่ออกจากบ้านไปเนี่ย35คนไม่ได้กลับบ้านเลยนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นนั้นจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่วิกฤตอ่ะแต่ในอะไรภาพรวมของสังคมรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่านี่เรื่องนี้มันซีเรียสอะมันวิกฤตอะนะครับ
1: ครับ
2: โอ้แต่ผมเองว่ามันวิกฤตจริงครับก็เลยต้องนำมาบอกกันแต่ก็หวังว่ารัฐบาลน่าจะมีนโยบายที่กระตุ้นไม่ใช่กระตุ้นเฉพาะเศรษฐกิจนะ
1: คร
2: ับ ต้องเป็นเรื่องของการเดินทางให้มันปลอดภัยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับจะไปหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นไปไม่ได
1: ้ยากมาก
2: มันก็เหมือนช่วยกันกู้แต่แล้วถ้าอยากได้เศรษฐกิจดีมันไม่ใช่บอกว่าปล่อยไปมันเศรษฐกิจจะดี
1: เ
2: ขาก็ต้องมีการกระตุ้นมีโครงการนู่นนี้นั่นใช่ไหมคร
1: ับ
2: น
1: ี่
2: มันก็ประกาศมันก็ต้องมีโครงการอย่างน้อยต้องมีนโยบายซึ่งยังไม่เห็นนะครับว่าจะทำยังไงให้คนในประเทศไทยเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วเดินทางออกจากบ้านไปแล้วได้กลับบ้านกันทุกคนนะไม่ใช่ความอยู่ว่าคนที่ไปแล้วไม่ได้กลับมาบอกลาเลยที่ทำไปนะ
1: คุณพัดคือคนที่บ้านก็ใจไม่ดีอะนะคุณหมอบางทีสมาชิกออกนอกบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกครับ
2: นั่นแหละครับกลับมาบ้านก็โอ้โล่งใจนะครับไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะไปเดี๋ยวก็ได้กลับนะเพราะว่าหลายคนที่ออกจากบ้านไปสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยอะ
1: ครับ
2: แต่เพราะว่าเราทำด้วยตัวเราเองได้นะสุขภาพเนี
1: ่
2: ยแต่ว่าโควิดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราทำด้วยตัวเราเองได้ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่คนอื่นซึ่งนี่แหละครับมันต้องอาศัยนโยบายที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับคิดถึงคนอื่นให้มากๆนิดนึง
1: ครับ
2: เหมือนเรียกว่าเราไปเร็วไปนิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวขอเรานิดเดียวอะไร
1: พวก
2: ก
1: ัน
2: ต
1: ้
2: องใส่ขวดไปแค่นี้เองนะเมานิดเดียวแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองนิดเดียวเอ๊ะเมื่อวานก็ยังทำอย่างนี้เป็นไรตอนนี
1: ้ไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เนาะหม
2: อไม่ได้อย่าอย่างนั้นเลยครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในสามสิบห้าเป็นระดับแต่หรือเป็นความให้คนอื่นเขาเป็นหนึ่งในสามสิบห้าเราเองมีพฤติกรรมไม่ดีแต่คนอื่นอาจจะเสียชีวิตเพราะเขามีพฤติกรรมดีก็ได้นี่นะครับเนี่ยเป็นห่วงเพราะเราทำด้วยตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิบอกไม่ขับด้วยนะครับคุณวิมลครับอยู่ทางถนนวิทยุนะครับคุณวิมลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัท
1: ครับ
3: แจ้งกันหน่อยนะฮะไปเขียวไปแดงตรงแยกสารสินกับทุกด้านเลยนะ
1: แยกสารสินนะ
3: ครับผมที่ตัดวิทยุนะฮะ
1: ครับ
3: เพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่จอดอยู่ 3-4 คันนะฮะน่าจะทำการขับไฟอะไรสักอย่าง
1: โอ้
3: นะฮะก็รถก็จะแย่งกันนิดหน่อยแต่ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ
1: ครับ
3: รถไม่เยอะเท่าไหร่มาได้เรื่อยๆมาจนถึงแยกเพลินจิตก็หางแถวไม่เยอะฮะ
1: อ๋อมีเจ้าหน้าที่เขามาให้สัญญาณให้จังหวะกันไหมครับ
3: อ๋อไม่มีฮะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลองแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่ได้ได
3: ้ตรงนั้นก็รู้สึกว่าจะมีป้อมยามนะฮะ
1: เป็นแยกวัดใจทุกด้านเลยนะตรงนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
1: ด้านไหนดูรถเยอะกว่าครับ
3: ด้านที่จากเอินจิตที่จะมาออกสาทรนั้นน่าจะเยอะกว่า
1: ครับ
3: นะฮะ
1: ก็เริ่มหนาตาขึ้นแล้วเนาะช่วงสายๆแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: ได
1: ้ครับ
3: แจ้งไว้เป็นข้อมูล
1: ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับคุณวิมล
3: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: แยกครับ
1: สวัสดีครับสัญญาณไฟนะครับที่แยกสารสินนะครับทุกด้านนะสัญญาณไฟมีนะครับดับทุกด้านเลยนะครับวิทยุนะช่วงตัดกับสารสินนะครับรถจะเยอะนะครับถนนสารสินที่จะออกมาทางด้านของวิทยุนะแล้วก็จากฝั่งทางพระรามสี่เข้ามาเนี่ยยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับทางด้านของเพลินจิตเข้ามาก็มีนิดหน่อยนะรอสัญญาณไฟก็ดูด้านอื่นให้ดีๆนะครับคือตรงเนี้ยถ้ารถที่ออกมาจากทางซอยต้นสนนี่ก็จะเยอะนะปกติอ่ะนะครับออกจากซอยต้นสนออกจากถนนหลังสวนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางสารสินออกทางแยกสารสินตัดวิทยุเนี่ยตรงเนี้ยนะครับรถจะเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นแยกวัดใจนี่โอ้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไหนจะรถที่จะมาจากเพลินจิตจะไปออกทางหน้าของพระราม4เดี๋ยวน่าจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของสสส.ก็ฝากความห่วงใยมาถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องของหวานที่ทำร้ายลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเคยแอบคิดไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันหรือเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจำม่ำอุ้ยดูน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยหลายคนรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกหลานของเราติดหวานนะครับและกลายเป็นภัยเงียบไปทำลายสุขภาพของลูกหลานเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทราบไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบน้ำตาลก็พุ่งพรวดทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลลิบแล้วนะครับและความหวานที่สะสมทุกวันนี่แหละนะครับคือตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมเข้าไปดื่มน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยเด็กๆก็จะรู้สึกอิ่มแต่อิ่มแบบปลอมๆนะครับที่เรียกว่าอิ่มทิพย์ทีนี้พอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากกินก็ทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องที่2ครับไปขัดขวางความสูงคือความหวานที่มากเกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตอันนี้สำคัญนะครับเด็กที่เขาอยู่ในวัยที่ต้องเจริญเติบโตเนี่ยพอความหวานเหล่านี้ไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตก็ทำให้กระดูกปิดเร็วลูกก็จะหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยเรื่องที่3นะครับสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็พุ่งแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกคราวนี้แหละครับเด็กก็จะรู้สึกซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดอาการอารมณ์แปรปรวนทั้งวันได้เลยนะครับส่วนเรื่องที่4นะครับฟันผุนะฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานเนี่ยไม่ใช่แค่แป๊บเดียวก็จะหลุดออกไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาสามารถช้อนชัยลงลึกไปแล้วก็ไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังขึ้นมาใหม่ได้เลยส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานนะครับน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้เลยคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราที่ต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายลูกนะอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับ ขอบคุณทางสสสด้วยนะครับมาดูกันต่อที่เรื่องของสภาพการจราจรมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาทางหลวงหมายเลข11ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางบริเวณระหว่างทางแยกต่างระดับสารพีมุ่งหน้าทางแยกต่างระดับป่าแดดเลยแยกสารพีมาประมาณ700เมตรนะครับพื้นที่ตำบลยางเนิงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีเหตุเมื่อช่วง 10:30 นาทีนะครับรถชนกัน3คันขวางช่องทางขวามีคนเจ็บ3รายนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับมีท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรเคลื่อนตัวช้าครับนี่นะฮะก็มีอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะครับเป็นรายที่12นะอากาศนะเวลานี้นะครับฝนยังไม่มานะคุณผู้ฟังกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำ33องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 63% นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่1 นะคุณผู้ฟังประเทศไทยมีฝนตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะครับอันนี้ช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่1 นะครับคุณผู้ฟังของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยณเวลานี้เนี่ยเท่าที่ดูในเรดาร์เนี่ยนะครับมีฝนกระจายอยู่ทางปราจีนบุรีนะครับศรีมหาโพธิ์ทางด้านของประจันตคามกบิลบุรีเนี่ยนะฮะที่ทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีหย่อมตกเป็นจุดๆแถวๆฉะเชิงเทรานะครับเนี่ยนะคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนทางหลวงหมายเลข11ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโอ้โหนี่ชนกันเละเทะเหมือนกันนะครับเนี่ยรถกระบะครับนะรถกระบะน่าจะเป็น1ใน3คันนะครับเพราะว่าคู่กรณีนี้บอกว่ามีชนกัน3คันนะครับเสียหายหนักเลยนะครับห้องเครื่องนี่ยับเลยนะครับโอ้บริเวณห้องผู้โดยสารนะครับประตูนี่ก็บิดเบี้ยวเลยชนกันรุนแรงมากนะครับแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าไม่ถึงกับเสียหายเยอะนะยังพอเปิดประตูลงมาได้นะสำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า3รายมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรติดนะสะสมประมาณ2กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาย้ายพ้นการกีดขวางเมื่อช่วง10นาฬิกาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะเหตุเกิดประมาณ10นาฬิกา30นาทีท่านได้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางทางหลวงหมายเลข11ขาออกนะครับยังไงเพิ่มเติมได้นะจุดเกิดเหตุคือบริเวณเลยแยกสารพีมาประมาณ700เมตรก็ย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับส่วนคุณสายชนก็แจ้งอุบัติเหตุนะครับการจนาพิเศษด้านขาออกตรงบริเวณก่อนถึงตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ100เมตร มี6ล้อกับรถกระบะชนกันขวางช่องทางด่วนเลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันการจนาพิเศษนะครับด้านขาออกก่อนถึงตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกต100เมตรมีอุบัติเหตุในช่องทางหลักเลนขวานะครับคุณฟังมีรับแจ้งเมื่อช่วง 11:20 นมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับโอ้เนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูเป็นคลิปภาพเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับทาง YouTube JS 100นะครับจุดที่เกิดเหตุคือก่อนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ฝั่ง AP มีการสนับสนุนนะครับในส่วนของการเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บางฉลงนี่นะฮะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับลักษณะเหมือนเป็นเพลิงอะนะเหมือนเป็นเพลิงขายของหรือเปล่าเท่าที่เราดูในภาพในคลิปนะเวลานี้เนี่ยก็โหมลุกไหม้นะครับโครงสร้างนี่เหมือนมีไม้มีแบบหลังคาเป็นสังกะสีนะฮะเนี่ยนะครับก็กำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุนี้นะฮะเป็นเหตุไฟไหม้นะครับบริเวณก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ฝั่ง AP นะว่าอย่างนั้นพื้นที่รับผิดชอบอบต.บางฉลงก็ต้องระมัดระวังนะครับเหตุเพลิงไหม้นี่มาทุกวันเหมือนกันโอ้โหคือไม่แน่ใจว่าลุกลามด้วยหรือเปล่าด้วยนะเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นเพลิงขายของข้างทางยังไงไม่รู้นะตรงนี้แล้วก็ข้างกันเนี่ยเหมือนมีบ้านเรือนประชาชนด้วยด้านหลังด้วยนะติดถนนเลยตรงนี้เนี่ยครับติดถนนเลยเป็นถนนเข้าซอยของเอื้ออาทรถนนเล็กๆ นะครับไม่ใช่ถนนใหญ่เนี่ยนะหลายท่านที่เข้ามาดูทาง YouTube ก็จะเห็นภาพที่เกิดเหตุนะครับบริเวณดังกล่าวเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยลมแรงด้วยนะครับดูจากลักษณะของควันฟุ้งมีลมอ่ะนะท้องฟ้าก็เมฆเยอะนะวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับแต่อากาศมันร้อนนะวันนี้อบอ้าวมากนะทักทายทางด้านของคุณอัมซ่าด้วยนะนะฮะมีคุณตู่ระยองด้วยนะครับมาทักทายกันด้วยคุณอัมซ่าบอกน่ากลัวมากเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมนะช่วงนี้ต้องระวังวันเสาร์วันอาทิตย์หลายท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเนี่ยตรวจสอบนิดนึงปลั๊กอุปกรณ์ทำความร้อนเตาไมโครเวฟเราเสียบไว้ไหมดึงออกนะครับเนาะอุ่นอาหารไว้เตาไฟฟ้าดึงปลั๊กออกหรือยังปิดวาล์วแก๊สเรียบร้อยไหมก่อนออกจากบ้านจะได้อุ่นใจไม่ต้องกังวลนะครับเหตุเพลิงไหม้นี่มากันเป็นรายวันหนึ่งหลายเหตุนะครับใครติดตามจอสร้อยนี่จะทราบดีแล้วก็ต้องระวังตัวเราอย่าให้เหตุเกิดกับบ้านเรานะครับติดตามกันการจราจรหลายจุดเริ่มเยอะขึ้นนะสำหรับปริมาณรถนะครับโดยเฉพาะรอบในทางด้านของศรีนครินทร์หน้าซีคอนสแควร์ยังเคลื่อนตัวได้นะวันนี้มีการสอบที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับรอบเช้านี่เดี๋ยวน่าจะเสร็จสิ้นตอนเที่ยงแล้วล่ะตอนนี้การจราจรยังคล่องตัวนะครับเมื่อเช้านี้รถติดนะช่วงก่อนเข้าห้องสอบ9โมงเช้าจำนวนผู้เข้าสอบเนี่ยหลักหมื่นนะครับ 12,000 กว่าคนการสอบของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะรอบเช้า9โมงเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวรอบบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะครับผู้มีสิทธิ์สอบรอบบ่ายนี่ 7,492 คนเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยออกเพราะว่าตอนนี้รถด้านในก็เริ่มติดนะครับมีการสอบนะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพรุ่งนี้ก็มีการสอบเหมือนกันแต่ว่าจำนวนผู้เข้าสอบไม่มากหลักประมาณแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับการจราจรแจ้งวัฒนะรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับ ขาออกหลักสี่ผ่านศูนย์ราชการนะครับผ่านทางด้านของเรียบคลองประปานะรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นในเมืองทองนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับเข้ามาแล้วถนนป๊อปปูล่าถนนบอนสตรีทเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2นี่เป็นภาพล่าสุดที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะครับโอ้ควันนี่คลุ้งเลยควันนี่ฟุ้งเลยนะครับเนี่ยก็มีคนมุงคนดูกันเยอะเลยนะครับเนี่ยก็ฉีดน้ำมันเสียหายเป็นเหมือนเป็นเพลิงนะตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะควบคุมไว้ได้นะครับเพราะว่าแสงเพลิงก็ลดลงนะหลังจากที่ฉีดน้ำใช้หัวฉีดเท่าที่เห็นนี่ประมาณ2หัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุกันต่อนะติดถนนเลยนะครับตรงเนี้ยพื้นที่อบต.บางฉลงนะครับก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมกันก็ติดตามกันนะครับส่วนแขวงทางหลวงสมุทรปราการครับมีการแจ้งประชาชนผู้ใช้ทางนะครับว่าจะมีการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรก่อสร้างถนนช่องทางหลักขาเข้าบนถนนทางหลวงหมายเลข34หรือว่าเทพรัตน์นะครับบางนาตราดช่วงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิบางบัวจุดที่ดำเนินการก็คือกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500ทางหลักขาเข้านะครับช่องทางด่วนขาเข้าตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกถึงสะพานข้ามคลองเสาระหงดำเนินงานตั้งแต่วันจันทร์ที่24สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่24พฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับก็มีการปิดเปลี่ยงระยะทาง800เมตรทางหลักขาเข้าให้รถวิ่งสวนทางกันในฝั่งขาออกช่องทางหลักเหมือนกันเบี่ยงให้ไปใช้ช่องทางหลักขาออก2ช่องจราจรนะครับแล้วก็ช่องทางหลักขาออกเป็น2ช่องจราจรเช่นกันอันนี้แจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ฟังได้ทราบนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะ24สิงหาคมนะครับก็คือเขาเริ่มดำเนินการเนี่ย24สิงหาคมนะครับเป็นต้นไปก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในบางช่วงเวลาขอความร่วมมือประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายแนะนำรวมทั้งคำแนะนำของนายเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยังไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 1,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปี

0: mprothai เว็บไซต์ www.mprothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
3: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลด

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยนะครับนะโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยลืมโรคได้ทั้งใบนะครับแต่การดูแลของเราเนี่ยจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวด้วยนะครับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจนะครับให้กับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเชิญชวนเลยนะครับญาติแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมพาผู้ป่วยนะครับเข้าร่วมพาตัวท่านนะครับพาตัวท่านซึ่งเป็นผู้ดูแลเนี่ยเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับซึ่งเราเปิดรับสมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยงานนี้รับจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมนะเรื่องของการดูแลพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารของผู้ป่วยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในการดูแลในการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook JS100 Radio นะครับหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137ดอกจัน1808หรือ1137นะครับไปอบรมกันนะครับรับความรู้กันในวันพุธที่2กันยายนงานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะฮะขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับคุณฟังครับมาติดตามข้อมูลนิดนึงมีคุณพันธ์แจ้งมานะบอกว่าถนนศรีอยุธยาด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างวัดเบนมุ่งหน้ามาทางแยกเสาวนีการเคลื่อนตัวตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับฝั่งกลับกันก็เหมือนกันนะเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟเสรีไทยขาออกนะครับมีอุบัติเหตุเลยซอยเสรีไทย85มาประมาณ500เมตรจักรยานยนต์ชนป้ายรถประจำทางนะครับมีบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณซอยเสรีไทย85นะครับนะฮะเลยมาประมาณสัก500เมตรมีอุบัติเหตุนะครับส่วนการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมช่องทางหลักขาเข้าทางหลวงหมายเลข34เทพรัตน์นะครับก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับระหว่างวันที่24สิงหาคมจนถึงปีหน้าเลยนะ24พฤษภาคมนะครับบริเวณกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500นะครับทางหลักขาเข้านะคุณผู้ฟังง่ายๆคือตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกถึงสะพานข้ามคลองเสาระหงนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการก็แจ้งผู้ใช้ทางนะครับให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงนะอ๋อรู้สึกว่าเขาดำเนินการอีกจุดนึงก็จะมีการก่อสร้างสะพานโบกสะพานกลับรถนะครับของถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะตอนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิบางวัวนะครับกิโลเมตรที่32ถึงกิโลเมตรที่34ทางหลักขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่นิคมอารยะถึงตลาดนำไทยอันเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนะครับเรื่อยไปจนถึงวันศุกร์ที่25ธันวาคมนะครับการจราจรน่าจะมีปัญหาการเคลื่อนตัวด้วยนะตรงนี้นะครับเพราะว่าเริ่มดำเนินการมาแล้วก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางยังไงก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกช่วงทับช้างไปร่มเกล้ารถติดนะรถชะลอตัวนะครับแล้วก็มีผลกระทบวงแหวนไหมวงแหวนออกมาไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคือรถเคลื่อนตัวช้านะครับ
ส่วนด้านกลับการฝั่งขาเข้ายังคล่องตัวดีนะครับพระรามสองเนี่ยรถติดนะขาเข้าช่วงแสมดำนะก่อนถึงชุมชนโฟโมสเนี่ยนะในช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานเอ๊เหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยก่อนถึงจุดกลับรถบริเวณซอยพระราม2 84นะรถแน่นเลยนะครับตรงช่วงขาเข้าในช่องทางหลักเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับท่านใดใช้ขาเข้าพระราม2ยังไงเพิ่มเติมได้นะครับก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนก็ชะลอตัวลงจากสะพานท่าจีนน่ะนะครับก็มีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่เล็กน้อยนะตรงหน้ายันหัวยุนตรงเนี้ยนะครับวันเสาร์นะครับสบายๆแต่ว่ารถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับพระราม4คลองเตยวิทยุนะครับสารแดงยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีเข้าไปรอสัญญาณไฟบริเวณแยกสารแดงไทยญี่ปุ่นยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะที่เริ่มแน่นๆเลยก็เนี่ยแหละครับถนนพระราม1แล้วก็ทางด้านของราชดำรินะครับเข้าแยกทางด้านของราชดำรินะครับต่อเนื่องราชประสงค์เริ่มมีท้ายนะครับมาที่ซอยมหาดเล็กหลวง2แล้วก็สัญญาณไฟที่ถนนสารสินแยกสารสินตัดวิทยุสัญญาณไฟมีปัญหานะครับที่คุณวิมลเพิ่มเติมมาให้ตอนนี้ถนนสารสินท้ายอยู่ซอยต้นสนนะครับรถเยอะนะครับใครใช้เส้นทางล่าสุดอัปเดตได้นะครับว่าสัญญาณไฟยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเห็นคุณวิมลบอกว่าทุกด้านเลยนะครับสัญญาณไฟมีปัญหาก็เดี๋ยวฝากเพิ่มเติมกันได้คุณผู้ฟังส่งท้ายกันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้าร่วมสังคมคนขับรถดีโครงการคนรักรถนะครับการทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% คุณได้เงินคืนด้วยนะครับถ้าคุณขับรถดีแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยส่วนถ้ารถไปเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็ไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางบริษัทวิริยะประกันภัย02150888โทรได้เลยนะครับ02150888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับสวัสดีคุณปาร์คด้วยนะครับบอกป่ายนี้ลุ้นอะไรฮะอ๋อสนุกเกอร์เหรอหมูปากน้ำรอบรองชนะเลิศเอ๊ะรายการไหนเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับตลาดน้ำตลิ่งชันแดดร่มลมตกอ๋อนะทางนั้นคุณละพีนะครับรายงานเข้ามาพรุ่งนี้ผมมาเย็นครับนะคุณละพีถามมาตอนกี่โมงขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยมารอส่งนะคุณ AA คุณอัมซ่านะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณวันยุมานี่บอกว่าเข้าใจความรักของคุณแม่เลยกรณีของน้องนาดาที่ตามหากระต่ายสีส้มอะเนาะนะครับคุณพัฒหายไม่สบายแล้วใช่ไหมครับยังไม่ 100% ครับขอบคุณในความห่วงใยนะครับขอบคุณคุณ TWC Pro Service ด้วยนะครับขอบคุณคุณสุทธิสารขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เสผยสธส่งข้อมูล 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้วย้ำคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมและศาลจังหวัดนราธิวาสสั่งจำคุก5ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถชำแหละรถกรมนที่ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ที่มีคะแนน5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปช.และ DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยการส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือ5หน่วยงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่ไปกับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายซึ่งการส่งข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนการทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปและหลังจากที่ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วการตรวจสอบและการดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรมภักดีจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับการกับเหตุรอบยิงนายกมลศักดิ์ลีลาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับการสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาทั้งนี้นายสุนทรได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน 233,580 บาทติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
9: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียมีผู้เสียชีวิตกว่า280คนบาดเจ็บกว่า 3,800 คนบ้านเรือนนับหมื่นหลังได้รับความเสียหาย ฝนตกหนักทำสถิติในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นคร่าชีวิตประชาชนแล้ว8คนหลายพื้นที่จมอยู่ใต้น้ำขณะที่สนามบินนาริตะมีผู้โดยสารตกค้างราว 7,000 คนและไฟฟ้าดับกว่า 20,000 ครัวเรือนอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของผู้นำสหรัฐย้ำทหารอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงศาลซีเรียตัดสินประหารชีวิตบาชาอัลอัสซาดอดีตประธานาธิบดีซีเรียข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียยาวนาน14ปีจูหรงจีอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนผู้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจได้นำพาจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกถึงแก่อสัญกรรมแล้วขณะมีอายุได้98ปีและชาวยุโรปนับล้านคนได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษสมลักษณ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
6: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมไปถึงครับ
0: แจ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้านครับ

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีคุณศัสยมนด้วยนะครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฉบับที่1 นะครับเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับมีแจ้งจากคุณวิมลนะบอกว่าสัญญาณไฟบริเวณแยกสารสินตัดกับวิทยุดับทุกด้านนะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันถ้าใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรแต่ว่ารถเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันนะวิทยุตัดกับทางด้านของสารสินนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตุนะครับสะพานพระราม4ด้านฝั่งขาเข้ารถชนกัน3คันมีรถบรรทุกรถกระบะแล้วก็รถเก๋งไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้านี่เสียหายหนักเลยผู้บาดเจ็บนะครับก็มากับรถเก๋งไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแต่บาดเจ็บไม่ได้สาหัสแต่สภาพรถนี่คือเสียหายยับเยินเหลือแต่ซากเลยกว่าจะเคลื่อนย้ายใช้เวลานานหลายชั่วโมงเมื่อเช้ารถติดมากชัยพฤกษ์ต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม4แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยสักช่วงสายๆเนี่ยมีเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็ล้มนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเหมือนกันซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยทำให้รถติดนะครับแต่ฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนย้ายเร็วนะครับเมื่อเช้าก็มีตกค้างฝั่งขาเข้ากันเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสาลินีอันนี้แจ้งตามหาตุ๊กตากระต่ายสีส้ม
2: ตุ๊กตาอีกแล้วเหรอ
1: คุณเคยมีไหมตุ๊กตาเน่าอ่ะ
2: ก่อนหน้านี้เพิ่งมีเคสของน้องไป
1: น้อง
2: ตุ๊กตาช้าง
1: กูดดี้
2: ใช
1: ่ได้คืนไป
2: ได้คืนแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนี้เป็นตุ๊กตาอะไรนะคะ
1: อันนี้เป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้ม
2: โอเค
1: ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึง30เซน
2: ค่ะ
1: คือน้องนาดาเนี่ยเขากอดนอนทุกวันเมื่อวานเนี้ยนั่งรถแท็กซี่จากสุวรรณภู
2: ม
1: ินะครับมาที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแกรนด์บิทเนียที่กิ่งแก้ว 25/1 คือทางคุณแม่เนี่ยเมื่อเช้าได้คุยกับคุณสาลินีบอกว่าคุณพ่อเนี่ยตอนลงคือเขามากัน3คนนะพ่อแม่ลูกตอนลงเนี่ยคุณพ่อก็ตรวจสอบแล้วนะบอกว่าไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะล่วงหล่นไม่น่าจะสำรวจแล้วว่าไม่มีอะไรตกค้างอยู่บนรถทีเนี้ยถ้าไม่ได้ลืมไว้บนรถแท็กซี่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะจังหวะที่ลงเครื่องมาเนี่ยตุ๊กตายังอยู่น
2: ะ
1: แล้วน้องนาดาก็อุ้มมาตลอดเข้าห้องน้ำปั๊บออกมาตุ๊กตายังอยู่ทีเนี้ยไปที่จุดตรวจสอบกระเป๋าจังหวะนั้นน่ะตอนนั้นน่ะน้องอ่ะขอบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวหนูช่วยเข็นรถช่วยถือกระเป๋าให้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือแบบอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระจังหวะนั้นเองเนี่ยเหมือนคุณสาลีเนี่ยเอาตุ๊กตาไปผูกกับกระเป๋าเป้
2: ค่ะ
1: แล้วน่าจะร่วงหรือเปล่าไปสอบถามพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่ของสุวรรณภูมิรปภ.ตรวจสอบหมดแล้วบอกว่าไม่มีใครแจ้งเจอตุ๊กตากระต่ายตัวนี้เลยวันนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความแล้วจะไปขอดูกล้องวงจรปิดภายในสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านด้วยเพราะว่าทะเบียนรถแท็กซี่ที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาเพียงแค่ตัวเลขแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่รปภ.ก็ไม่ได้จดไว้เหมือนกันเหมือนกับสังเกตเห็นแล้วน่าจะเป็นทะเบียน4554แต่หมวดอักษรเนี่ยจำไม่ได้นั่งรถมาช่วงประมาณสัก5โมงกว่ามาลงที่บ้านเนี่ยช่วงประมาณ 18:30 ก็ไม่ไกลกันจากสนามบินสุวรรณภูมิกับที่บ้านนะครับคือมีผลกับสภาพจิตใจน้องมากเพราะว่าน้องต้องกอดนอนทุกคืนเมื่อคืนนี
2: ้
1: ร้องไห้เลยอ่ะนอนไม่ได้ตั้งแต่3ทุ่มเขาเรียกหาแล้วไง
2: ค่ะ
1: เขาเรียกหาน้อง6ขวบเอง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่าจะหลับเมื่อเช้านี้ไปเรียนก็ถามหาอยู่นะครับเห็นใจมากแล้วคุณแม่ก็บอกเนี่ยไปทำงานก็ไม่ค่อยสบายใจเป็นห่วงลูก
2: เราแบบนี้มันซื้อให้ใหม่ก็ไม่ได้ด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนมันติดไปแล้วแล้วมีคุณค่าทางจิตใจ
1: ม
2: ัน
1: มีกลิ่นติดกลิ่นไปแล้วเนี่ย
2: ถึงเรียกว่าตุ๊กตาเน่ากันอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นะครับ
2: ตอนเด็กๆฝนก็มีพี่พันเคยมีไหมคะ
1: ผมมีหมอนข้าง
2: เป็นมามี่ปกโกะคือมันสีขาวแล้วแต่เราใช้จนมันเป็นสีเทาไปแล้ว
1: คือใครเจอนี่คือแบบบางคนเขาคิดว่าทิ้งไง
2: อ๋อเป็นไปได้นะ
1: กังวลว่าแบบมันร่วงในสนามบินแล้วแบบ
2: แล้วก็หนูก็เป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ไปทิ้งขยะนี่ยากเลยนะตามยากเลยนะถ้าแบบเนี้ยก็เดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับยังไงขอให้ได้เจอนะยังไงฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถ้าจำกันได้นะครับเป็นคุณลุงนะที่ไปส่งพ่อแม่ลูกนะครับที่หมู่บ้านบริเตเนียกิ่งแก้ว 25/1 เมื่อช่วง 18:30 ช่วงเย็นนะฮะ ยังไงลองโทรมาบอกหน่อยว่าเจอหรือเปล่าเจอไม่เจอยังไงลองแจ้งเข้ามาดอกจัน1808หรือ1137ขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยให้กำลังใจผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับส่วนโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค
2: ์เอ๊ะเขาไปกัน
1: แล้วเมื่อเช้าเดินทางแล้วก็มีแบบว่าเขาทานอาหารเช้ากันที่การทางนะมีเห็นคุณฐานุตรารายงานบอกมีกุ้งโอ้แล้วเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าไง
2: บอกกุ้งเ
1: ขาบอกมีกุ้งนะโอ้โหแบบแต่ละคนมีความสุขมากๆออกเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เพิ่มเติมกันเพราะว่าบนรถเนี่ยก็มีกิจกรรมการรวมสุดเล่นเกมของรางวัลนี่เพียบเลยนะเขาขนไปแบบเยอะมากและเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการกิจกรรมสันทนาการด้วยนะครับก็ไปทำนายโยนไปชมสวนผลไม้ไปพิพิธภัณฑ์ของร.5ด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะได้รายงานเพิ่มเติมว่าไปถึงที่ไหนแล้วอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของคุณศักดิ์สยามนด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ส่วน
2: จะมีรายงานกันมาอีกทีอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวติดตามเลยนะวันนี้น่าจะทั้งวันแหละนะครับส่วนใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งหน้าทำอย่างไรก็คือคุณต้องเป็นสมาชิก Easy Pass ก่อน
2: ค่ะ
1: สมัครกันได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามนะกิจกรรมของเราที่จสร้อยด้วยส่วนแขวงทางหลวงสมุทรปราการแจ้งฝากประชาสัมพันธ์นะครับมีการดำเนินการเบี่ยงการจราจรนะครับการก่อสร้างสะพานบกสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข34หรือว่าเทพรัตน์บางนาตราดตอนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางบัวนะครับจุดที่ทำงานเนี่ยคือกิโลเมตรที่32ถึงกิโลเมตรที่34ทางหลักก็คือช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพนะครับตั้งแต่นิคมอารยะถึงตลาดนำไทยนะเขาดำเนินงานมาตั้งแต่วันจันทร์ที่10สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่25ธันวาคมอาจจะมีปัญหาผลกระทบกับการจราจรด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะฮะเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณศักดิ์สยามนเลยนะครับผมกลับมาใหม่พรุ่งนี้เย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะ

0: ค่ะ 12:30 นาทีนะคะเดินทางกันต่อกับสถานีวิทยุจ.ช.ร้อยค่ะช่วงนี้นะคะดำเนินรายการโดยดีเจศักดิ์สยามมนเทพกุญชรนะคะเรามาเริ่มการเดินทางกันตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงนะคะจนถึง 18:00 นหรือว่า 18:00 นได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมในช่องทาง YouTube Live ด้วยนะคะคุณพักคีอินสวัสดีค่ะแวะมาทักทายเห็นหน้าเนาะถูกต้องนะคะใครที่อยากจะมาดูภาพดูวิดีโอไปพร้อมๆกับฝนนะคะเข้ามาดูได้ที่ไลฟ์ใน YouTube ได้เลยก็จะมีขึ้นภาพเปิดหน้าเห็นหน้าเห็นตากันได้เลยนะคะคุณยูเซอร์สวัสดีนะคะอ๋อเมื่อกี้มาคุยถึงเรื่องตุ๊กตาเน่าใช่ไหมบอกว่าตอนเด็กก็ต้องมีนอนกอดกระต่ายเหมือนกันใช่ไหมคะก็ขอให้น้องเจอไวๆเดี๋ยวไงฝนกลับไปอ่านเคสนั้นย้อนให้อีกทีนึงเนาะเผื่อว่าพี่แท็กซี่คันไหนเนี่ยเก็บเอาไว้ได้นะคะคุณระพีสวัสดีด้วยนะคะแวะมาเช็คชื่อรายงานตัวใช่ไหมคะตอนนี้มีรายงานมาจากแถวตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็คือชิลมากนะฟังรายการแล้วก็ไปเที่ยวไปด้วยก็คือจะฟังผ่านทาง YouTube หรือไม่บางคนก็คือฟังผ่านแอปเพราะว่ามันปิดหน้าแอปอะเราก็ยังได้ยินเสียงได้อยู่นะคะก็สะดวกดีเหมือนกันเนาะเวลาที่เราอยากจะออกจากแอปไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะมาแบบเสื้อน่ารักน่ารักขอบพระคุณค่ะท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณปลั๊กนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนหน้านี้คุณพัดฝากกระซิบฝนมาบอกว่าฝากเตือนอันนี้ให้หน่อยเมื่อกี้ลืมต่อเวรไปแป๊บหนึ่งนะคะคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการจัดสอบกันเกิดขึ้นค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดสอบของทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแหละค่ะที่วันนี้เลยนะคะวันที่15สิงหาคมรายละเอียดก็คือเป็นของทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขาจะจัดสอบกันเนี่ยเลิกกันพอดีเลยในช่วงนี้เลยนะคะก็คือตอนเที่ยงนี้เลยแล้วคนมาสอบเยอะมากๆนะคะมีจำนวนกว่า 12,668 คนด้วยกันเลิกสอบตอน 12:00 นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ออกมาจากห้องสอบนะคะ process อะไรเล็กน้อยว่าทำไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีต่ออีกนะคะไม่ได้มีแค่ช่วงเช้าเท่านั้นจะมีการสอบภาคบ่ายด้วยเดี๋ยวจะเริ่มกันเนี่ยตอน 14:00 ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการจราจรที่เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่เข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเขาจะสอบกัน14:00 ถึง17:00 นั่นเองผู้มีสิทธิ์สอบอยู่ที่ 7,492 คนนะคะการจัดสอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาแจ้งกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะหลากหลายที่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียกันสักนิดนึงค่ะท้าความให้นะคะเมื่อตอนเวลา 5:58 นาทีตอนช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าถ้าตรงกับประเทศไทยก็จะอยู่ที่ 4:58 นาทีนั่นเองค่ะเขาจะตามหลังเราเนี่ย1ชั่วโมงเนาะตามเวลาในไทยเนี่ยนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียได้เกิดเหตุเป็นแผ่นดินไหวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะเพราะว่าขนาดจะอยู่ที่ 7.7 ริกเตอร์เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในระดับตื้นนะคะระดับตื้นก็หมายความว่ามีความลึกเพียงแค่10กิโลเมตรนะคะ10กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเท่านั้นซึ่งทางการอินโดนีเซียเนี่ยก็มีประกาศออกมาเตือนภัยเรื่องของแผ่นดินไหวและเตือนภัยเรื่องของสึนามิด้วยมีการสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่จะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆเนี่ยนะคะในหลายพื้นที่เลยก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกเตือนภัยสึนามิในเวลาต่อมาค่ะตอนนี้นะคะยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นก็จะมีในเรื่องของบ้านเรือนอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายเกิดการพังถล่มนั่นเอง 7.7 ริกเตอร์ที่อินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ 12:34 นาทีเราได้สายแรกของวันของเรามาแล้วนะคะคุยกันกับทางคุณยมพยาอย่างนิดนึงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนลุงแจ้งบอกเหตุถนนโหนโยธินขาเข้านะครับ
0: ได้เลยค่ะเป็นยังไงคะ
1: จากสะพานไฟมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยนะจุดเกิดเหตุอยู่ทางที่จะเลี้ยวเข้าคอร์บอช่อง5สนามเป้านะฮะเป็นรถเก๋งมิตซูมิชินะ เลนขวานะเลนขวา
0: ค่ะ
1: เลนกับรถขายไอติมไผ่ทองนะ
0: โอ้ค่ะ
1: มีเจ้าหน้าที่สหของช่อง5นะมาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้การจราจรชะลอตัวตรงนั้นนะฮะพ้นจากจุดเกิดเหตุมาการจราจรติดขัดนะฮะตั้งแต่ก่อนเข้าอนุสาวรีย์ชัยจนขณะนี้ผมยังไม่ถึงแยกศรีอยุธยาเลยครับเนื่องจากการจราจรลดมากฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คิดว่าคงจะติดไปถึงศรีแยกปทุมวันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยการจราจรคล่องตัวครับ
0: อ๋อก็คือจะติดแค่ฝั่งนี้เลยใช่ไหมคะเป็นฝั่งพหลขาเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะโอเครับทราบค่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหนี้ต่อให้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับส
0: วัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณยมพยายังด้วยนะคะเพิ่มเติมมาให้เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านั่นเองเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทางคุณยมแหงกด SOS กันเข้ามาอันนี้เนี่ยเป็นรถเก๋งนะรถส่วนบุคคลแล้วก็ชนกันกับเป็นรถขายไอติมนะคะไผ่ทองนะคะยังไม่เห็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอาจจะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็คือกีดขวางอยู่ที่เลนขวาให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนิดนึงจะอยู่ตรงช่วงของทางเลี้ยวเข้าพ.ร.บ.5เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอยู่แต่ว่าก็อาจจะติดเป็นช่วงๆกันไปแล้วก็เลยจากนั้นก็ตามที่ทางคุณยมแพรยังแจ้งเลยจะมีเรื่องของปัญหาปริมาณรถเยอะนิดหนึ่งนะคะวันนี้ตอนช่วงสายๆเนี่ยก็รถมากในหลายพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามต่อเรื่องของการเดินทางเนาะแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปพักกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูประกันรถยนต์กันนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมีการป้องกันนะคะกับการทำประกันรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเป็นประกันจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกันกับสถานีวิทยุจสร้อยเลยเราทำร่วมกันมาเนี่ยแล้วก็หลายปีแล้วมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ละคนก็ฟีดแบคดีมากนะอันนี้ผมมีเคยได้คุยกันกับสมาชิกที่อยู่ในโครงการด้วยนะคะซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทที่สามารถที่จะทำประกันได้ก็คือมีประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่3โดยความแตกต่างเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างอยู่อย่างเช่นว่าประเภทที่1เนี่ยคนที่สามารถทำได้ก็ต้องเป็นเจ้าของรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษในเรื่องของได้รับเงินกองทุนคืนแล้วก็ถ้ามีประวัติเราดีเนี่ยนะคะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยปีถัดไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยนะคะในขณะที่ประเภทที่3ก็จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรถเก๋งส่วนบุคคลไม่จำกัดอายุแล้วก็ปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดเรื่องของเบี้ยต่างๆนะคะเบี้ยประกันภัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-150-0888ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสายถัดไปกันนิดนึงคุณบัวลอยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจชัยมุ
0: นครับค่ะคุณบัวลอยวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
2: จอสร้อยที่กำลังจะใช้ทั้งขาออกและขาเข้าของถนนโพนโยธินนะครับ
0: ค่ะ
2: แจ้งงานก่อสร้างของการจราจรถนนโพนโยธินช่วงกม74-75นะครับ
0: ค่ะ
2: ผมได้ผมเอาขาเข้าก่อน
0: ได้ค่ะ
2: ขาเข้านะครับช่วงระหว่างก2กมเนี่ยจะมีการสร้างสะพานเกือกม้าน่าจะชนกับสะพานของเกือกม้าของเดิมที่จะก่อสร้างอยู่นะครับจึงทำให้ช่องการจราจร2ช่องทางคู่ขนานซ้ายเนี่ยปิดตายนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
0: ค่ะ
2: ใครก็ตรงช่วงกมนั้นอ่ะเขาจะมีทำทางเบี่ยงออกมาเข้ากับผู้ทางด่วนแล้วในช่องทางด่วนเนี่ยจะปิดตายช่องทางด่วนเลนซ้ายจึงทำให้ทางเข้าเนี่ย5เลนมาเหลือ2เลนในช่วงนี้
0: อืมค่ะ
2: ตอนนี้ท้ายแถวครับอยู่ตุ้งหัวชม
0: ค่ะ
2: ครับวิธีการแนะนำให้เลี่ยงนะครับผมแนะนำให้เลี่ยงถ้าใครเข้าช่องทางกรุงเทพนะครับท่านที่ใช้ขาเข้าถ้ายังอยู่ในช่องทางคู่ขนานให้ขึ้นเกือกม้าตรงให้ขึ้นเกือกม้าอยู่เชิญตรงปั๊มปตท.ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นมันเข้าไปหลังทางผิดก่อนไม่ได้ผมต้องวิ่งออกซ้ายถึงคลองนิพัทต้องวิ่งล้อซ้ายวิ่งล้อคลองนิพัทวิ่งล้อคลองนิพัทเพื่อที่จะไปใช้วัดผงครับออกคลองหลวงออกคลองสิบมีทางนึงก็คือว่าระหว่างที่วิ่งออกคลองหลวงสิบเนี่ยจะมีทางเลี้ยววัดตุงบาข้าวไปหาปทุมเวได้ที่มีทางลัดเยอะแยะเปิดปุ๊บต้องแบบเลยนะครับอัปเดตด้วยนะครับถ้าคุณจะใช้ออกตรงนี้ดีกว่าครับผมว่าติดนานแน่แล้ว5เลนเหลือ2เลนท่าน ท่านผู้ใช้ทางก็รู้แล้วครับว่ามีรถใหญ่ด้วยมีรถเล็กด้วยมีรถเด็กแก่ตัวด้วยมีอะไรด้วย
0: ค่ะ
2: นะส่วนอันนี้หลุดไปแล้วเนี่ยใช้งานได้ดี
0: ค่ะ
2: นะครับถ้าจะรีบใช้ทางเลี่ยงเลยสำหรับขาออก
0: เป็นไงคะ
2: ขาออกนะครับตรงตำแหน่งเดียวกันตอนนี้เลยจุดบริการทางหลวงวังน้อยตรงข้างๆวัดนะครับนั่นแหละทางผู้ขนานจะปิดทายเริ่มปิดทายไม่แน่ใจวันนี้หรือเมื่อวานหรือหลายวันมาแล้วนะครับเพราะว่าปิดทายให้มาใช้ทางด่วนเช่นเดียวกันครับเขาปิดเหมือนกันเพราะนั้น5ออก2เหมือนกันแต่ว่าขาออกจะคล่องตัวกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วช่วงวันหยุดด้วยผู้ที่ใช้ผู้ที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับว่าให้เข้าทางคู่ขนานมาจากวังน้อยเลยนะครับคู่ขนานมาจากวังน้อยวิ่งไปเรื่อยๆเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ถึงสะพานเกือกม้าตรงนั้นจะเป็นตึกใหญ่ๆตึกใหม่ที่มีสายแกนดิตเลี้ยวซ้ายเลยจะมีซุ้มวัดหรือเลยซุ้มวัดไปก่อนซึ่งสะพานเกือกม้าใหม่เนี่ยจะมีทางเลี้ยวซ้ายจะไปออกคลองรัฐพิพัฒน์แล้วก็เลี้ยวขวากับมหาทุ่งบัวชมจะเป็นถนน2เลนดีๆนะครับถนนคลองดีๆ2เลน
0: ค่ะ
2: นี่ครับแล้วทางรัฐแล้วท่านจะไปลพบุรีเนี่ยท่านก็เลี้ยวซ้ายท่านก็วิ่งตรงไปเลยไฟแดงวิ่งตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกคลองพัดเข้าไปหาหนองตะลุ่มหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระที่นั่นได้ไปวัดหนองตะโกไปลพบุรีว่าไปนั่นได้เลยออกลพบุรีได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: หรือถ้าจะกลับเข้าสระบุรีก็วนเข้าทางอันนี้ตอนอะไรก็แล้วแต่ท่านที่จะไปจุดหมายปลายทางแต่ละคน
0: ได้ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตอนนี้จะเป็นปัญหานะครับกลางคืนชะโลมเพราะว่ากลางคืนตำแหน่งเนี้ยสองข้างเนี้ยไฟชัดเจนมากผมขับรถส่งของออกคืนทุกวันผมรู้ถ้าเกิดว่ารถท่านใดขับชนเบรกเออร์ตรงรางก่อสร้างเนี้ยผมบอกได้เลยว่าแล้วเขาถ้าเขาอ้างว่าเขามองไม่เห็นนะผมบอกไปเลยว่าเขามอง
0: เพราะมีไฟสองสว่างชัดเจนเนาะ
2: ลูกศรชัดเจนทุกอย่างชัดเจนทำตามกฎหมายการก่อสร้าง
0: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะคุณบอล
2: ค่ะได้ครับผมขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยเที่ยวบนอยู่ให้ปลอดภัยนะครับ
0: เช่นกัน
2: ต้องเที่ยวครับผม
0: เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณบัวลอยมากๆเลยนะคะเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่เส้นพหลโยธินนะคะทั้งขาเข้าขาออกเลยอันนี้ย้ำกันอีกทีนึงจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่74ถึง75นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่าง

0: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนทราบกันเนาะว่าก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายแล้วก็เริ่มลงมือทำอะไรดีๆนั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าก็คุ้นเคยกันบ้างแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนพอจะเคยทราบกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการงดดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเข้าพรรษาก็คือ3เดือนนะคะหรือว่าประมาณ90วันเนี่ยการพักการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลานี้นะคะ90วันเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะมากๆเลยเช่นว่าช่วยให้เรื่องของตับเนี่ยได้มีเวลาฟื้นฟูตัวเองนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงด้วยนะคะใครที่ความดันเลือดสูงๆเนาะระบบภูมิคุ้มกันก็สามารถทำงานได้ดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆว่าก็แทบจะทุกอย่างเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของด้านสุขภาพการคิดการอ่านมันก็จะสมองแล่นขึ้นนะคะคิดอะไรก็ลื่นขึ้นนั่นเองแต่นอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลดลงนะคะความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้นความบวมน้ำบวมอะไรต่างๆเนี่ยก็น้อยลงใช่ไหมคะแล้วจริงๆมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเงินด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยงดดื่มแอลกอฮอล์งดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเก็บก็ได้แล้วแต่คนนะคะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเงินมากยิ่งขึ้นให้เราไปจัดสรรปันส่วนกันได้ตามใจชอบได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็คือจะมีเวลาคุณภาพกลับไปกินข้าวหรือว่าพูดคุยกับคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่แบบก่อนหน้านี้ติดเที่ยวติดดื่มแอลกอฮอล์กลับมาทีดึกๆดื่นๆแทบจะไม่เห็นหน้าคนที่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะ3เดือนนะคะลองเริ่มจากขั้นตอนสเต็ปเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ยืดไปนานกว่านี้ก็ได้เข้าพรรษานี้นะคะมาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันค่ะไม่ว่าจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ถือว่ามีค่าเท่ากันนะคะความตั้งใจทุกอย่างเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเสมอนั่นเองงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายค่ะใครที่อยากจะโทรไปปรึกษาสายด่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกเหล้านะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์1413ได้เลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.นะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของการเดินทางกันนะคะงดแอลกอฮอล์ไปแล้วเนาะดื่มไม่ขับนั่นเองก็มาเรื่องของการขับรถนะคะการจราจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมีอีก2จุดที่ยังไม่ได้รายงานเดี๋ยวเราไปไล่ตามกันดูนะคะก่อนอื่นเลยทางคุณไก่ล้ำลูกกามีการแจ้งมาบอกว่าที่บริเวณวิภาวดีรังสิตขาออกช่วงแยกหลักสี่มุ่งหน้าดอนเมืองนะคะก่อนที่จะถึงคลังน้ำมันดอนเมือง500เมตรเนี่ยมีอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะและก็รถ SUV ค่ะซึ่งทั้ง2คันมีการกีดขวางการจราจรนะคะอยู่ที่ทางเลนขวาของช่องทางคู่ขนานนั่นเองสภาพการจราจรนะคะในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งกลับกันสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณทางคุณไก่ลำลูกกาด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้และก็อีกท่านหนึ่งคุณเวทินนะคะรายงานมาเป็นแถวบางกรวยไซน้อยค่ะแยกไซน้อยมุ่งหน้าสะพานพระราม7จะเป็นช่วงโรงพยาบาลไซน้อยไปจนถึงแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกนะคะประมาณจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรที่17ก่อนที่จะถึงการไฟฟ้าบางบัวทองประมาณ200เมตรจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถ SUV แล้วก็รถกระบะนะคะซึ่งในเรื่องของการจราจรเนี่ยอันนี้มีการขีดขวางด้วย1ช่องทางทางด้านขวาค่ะสภาพการจราจรก็ชะลอตัวนะคะเลยจุดนี้ไปได้ก็จะสามารถใช้การได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสายสุดท้ายในช่วงนี้นะคะคุณตู่ระยองกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะคุณตุลยองรายงานจากที่ไหนคะนี
1: ้ครับวันนี้ผมใช้มอเตอร์เวย์ขาเข้าเรียกอยู่ตรงนี้อยู่ปักบึงแล้วคร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะการจราจรค่ะ
1: คนขาออกมันจะมีปัญหาตรงช่วงเนินแม่กิมโบยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตรงนั้นก็ที่เห็นปิดเลนขวาอยู่นะตรง93ขึ้นไปทาง94แล้วก็มีท้ายแถวอยู่ประมาณ8,300ปริมาณรถแค่วันเสาร์คนเดินทางไปท่องเที่ยวทางสัญญาทางระยองกันเยอะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นการทำงานใช่ไหมคะ
1: อะไรนะครับ
0: เขามีการทำงานกันใช่ไหมคะก็เลยมีการปิดจราจร
1: เป็นป่าเขาตัวยางมาตั้งอยู่ในป่าครับ
0: อืมค่ะโอเคได้ค่ะ
1: กันไม่มีปัญหาทำใช้การได้ดีไม่ติด
0: ขั
1: ดค่ะสภาพอากาศประจำ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวผมจะแจ้งมาทางไลน์นะคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้จุดที่จะมีการปิดจราจรที่ว่านี่ก็จะเป็นช่วงเนินแม่กิมบวยนะคะประมาณกิโลเมตรที่93นั่นเองให้พยายามเลี่ยงช่องทางทางด้านขวานะคะเพราะว่าเลนนั้นก็จะมีการปิดการจราจรของทางเจ้าหน้าที่อยู่น่าจะทำงานกันนะคะการจราจรในช่วงวันนี้มอเตอร์เวย์สาย7เนาะฝั่งขาออกค่อนข้างที่จะติดขัดเลยนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ไปจนถึงกิโลเมตรที่88+300เลยก็คือค่อนข้างไกลอยู่นะคะคนใช้เดินทางค่อนข้างเยอะเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามต่อกันเรื่อยๆเลยนะในเรื่องของเส้นทางขาออกนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7หรือว่าเส้นทางสายอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วก็ฝนจะพยายามย้ำด้วยถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีการทำงานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พหลโยธินไปแล้วที่กิโลเมตรที่74เนาะเป็นฝั่งขาเข้านะคะทั้งขาเข้าขาออกเลยก็มีการทำงานทั้งคู่รถก็ปริมาณเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะย้ำๆกันให้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปล่อยตัวเล่าตาแสงลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษและอัยการสั่งฟ้องแล้ว6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันดับ8ศพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: หวฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ฝ่ายควบคุมแดน14สำหรับ1ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสงรี่อายุ86ปีผู้ต้องขังเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนนายเล่าตาเป็นอดีตกำนันท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำคดีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่11ตุลาคม2559เจ้าหน้าที่นำโดยพันตำรวจโทเรวัตกิ่นเกสรวางแผนล่อซื้อก่อนนำกำลังเข้าจับกุมนายเล่าตาพร้อมเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบของกลางยาไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมและมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569อัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: พันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับสน.มักกะสันเปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถยนต์แยกตัดทางมักกะสันเป็นเหตุให้เสียชีวิต8ศพหลังคณะพนักงานสอบสวนมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายและส่งสำนวนให้อัยการด้านอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลแล้วโดยผู้ต้องหา3รายเป็นพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ต้องหารายที่4ถึง6เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รถกระบะถูกกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทและจอดรถค่อมเครื่องหมายห้ามค่อมบริเวณทางรถไฟมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางโดยหนึ่งในผู้ต้องหาคือพนักงานขับรถไฟยังถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาเสพเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีรถไฟ1คันรถโดยสารประจำทาง1คันรถยนต์7คันและรถ3ล้ออีก1คันรวมถึงรถจักรยานยนต์10คันเสียหายรวม20คันขณะที่ผู้ขับขี่รายอื่นเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกพ.ร.บ.ขนส่งทางรางตำรวจจะเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ส่วนคดี7เยาวชนทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นบริเวณที่รกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงก์มักกะสันล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้นำตัว7เยาวชนทั้งหมดยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในฐานะความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพกลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครอบครัวสามารถยื่นขอประกันตัวได้ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
3: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 13:16 นะคะเดินทางกันต่อต้นชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์กันนิดนึงนะคะรายงานสดเลยจากบรรยากาศโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะคะจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศศิยมน
0: ค่ะตอนนี้คือรายงานบนรถรางเลยไหมคะเนี่ยอันนี้ทำอะไรกันอยู่คะ
1: มาตอนนี้ดิฉันยังอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มค่ะตอนนี้นั่งอยู่กับทางท่านรองผู้ว่าการวิศวกรรมและบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะรองชาตรีตันสิรินะคะสวัสดีค่ะท่านรอง
2: สวัสดีครับคุณศศิยมครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการพานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราเนี่ยมาเที่ยวทริปทัวร์ครั้งนี้เรียกว่าการทางพิเศษเนี่ยได้จัดทำโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมา48ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
2: ครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับเป็นโครงการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543
1: ค่ะ
2: จุดประสงค์ก็คือเราอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการนะครับโดยเฉพาะสมาชิก Easy Passที่ให้ความไว้วางใจให้การใช้บริการของทางพิเศษมาโดยตลอดนะครับเราอยากให้โครงการนี้เป็นมากกว่าการพาสมาชิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่เพื่อเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆของการทางพิเศษนะครับทั้ง Easy Pass Exact Portal และ Exact Reward นะครับให้สมาชิกได้รู้จักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นที่สำคัญนะครับในปีนี้ครับเรายังได้เชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับเรื่องของสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ
1: ื
2: ่อให้การเดินทางไม่เพียงสร้างความสะดวกนะครับแต่ยังสร้างประโยชน์และคุณค่ากับคืนสู่สังคมด้วยครับ
1: ค่ะแล้วในปีนี้เนี่ยค่ะเราพาสมาชิกมาทำกิจกรรม CSR ที่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วจะไปทำกิจกรรมต่อที่นครสวรรค์เพราะอะไรคะท่านรองคะถึงได้เลือกมาทำกิจกรรมใน2จังหวัดนี้ค่ะ
2: ครับครั้งนี้ที่เราเลือกเป็นจังหวัดชัยนาทนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจนะครับทั้งเรื่องวิถีชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติและการท่องเที่ยวครับซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดกิจกรรมในครั้งนี้คือ Easy Park Easy Earth นะครับเราอยากพาสมาชิกออกจากเส้นทางการเดินทางในชีวิตประจำวันมาสัมผัสวิถีชุมชนจริงๆนะครับที่ได้ลงมือทำกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้ช่วยสนับสนุนสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ยังเป็นการเชื่อมโยงทั้งเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ด้วยกันครับทำให้สมาชิกเห็นว่านะครับการเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์ดีๆและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เราเดินทางไปได้ด้วยครับ
1: ค่ะท่านรองคะวันนี้จากที่เห็นสมาชิกมาร่วมทำกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: โอ้รู้สึกดีใจมากเลยครับที่เห็นสมาชิกทุกคนให้ความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้ลงมือทำร่วมกับชุมชนครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเป็นกันเองทุกคนให้การเรียนรู้และได้พูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับตรงกับวัตถุประสงค์โครงการครับเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นไม่ใช่แค่สมาชิกร่วมทริปแต่เราอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการทางพิเศษกับผู้ใช้บริการรวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเมื่อเห็นทุกคนสนุกมีรอยยิ้มและเปิดใจเรียนรู้วิถีชุมชนก็ถือเป็นภาพที่สะท้อนความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้เป็นได้ด้วยดีครับ
1: ค่ะอย่างที่เห็นวันนี้กิจกรรมเพาะกล้าแล้วก็นายโยนนะคะที่ทำนายโยนกอดสารเคมีอย่างวันนี้สมกิจกรรมผ่านไปแล้วแล้วยังจะมีกิจกรรมอะไรที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมกันอีกคะ
2: โอ้ยกิจกรรมวันนี้นะครับเราเตรียมไว้อย่างค่อนข้างหลากหลายเลยครับเราอยากเห็นแม่สมาชิกได้รับความสนุกได
1: ้
2: รับประสบการณ์ใหม่และได้รับการเรียนรู้ไปพร้อมกันนอกจากการทำนายโยนปลอดสารพิษแล้วหรือสารเคมีแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนการเพาะกล้าข้าวการสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์เลือกสินค้าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนรายได้ให้กับคนในพื้นที่จากจังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำกิจกรรมต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตลอดการเดินทางทั้ง2วัน1คืนนะครับเราพยายามออกแบบกิจกรรมให้สมาชิกได้ทั้งมีความรู้ความสนุกมีความประทับใจกลับไปพร้อมได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองอยากฝากอะไรถึงผู้ที่ใช้ทางพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินงานของการทางแล้วก็การชำระค่าผ่านทางด้วย Easy Pass ค่ะ
2: ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเดินทางบนทางพิเศษมีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ให้บริผู้ใช้บริการมากที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำผมอยากเชิญชวนให้มาใช้ Easy Pass เพ ็ช่วยให้ผ่านทางสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นขั้นตอนในการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดปัจจุบันเรามีบริการต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกมากขึ้นนะครับทั้ง Exact Portal Exact Rewardแล้วผมต้องขอขอบคุณผู้ใช้ทางพิเศษกับสมาชิก Easy Pass ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจการทางพิเศษมาโดยตลอดเราจะนำความเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการมาพัฒนาให้บริการดียิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี Innovation for Better Drive and Better Life ที่เรามุ่งมั่นดำเนินงานมาโดยตลอดครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าการวิศวกรรมและบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะท่านรองชาติตันสิริค่ะที่เป็นผู้นำทัพพาเรามาในโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงทั้งที่48นะคะซึ่งในบ่ายวันนี้คุณศัสยมนกิจกรรมดีๆยังไม่จบนะยังมีอีกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ท่านรองท่านพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวจะนำทัพพาเราไปชุมชนไปชิมผลไม้ไปเยี่ยมสวนไปดูสวนของชาวบ้านกันต่อแล้วก็ไปอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วย
0: ค่ะส่งภาพมาอวดกันได้นะคะคุณฐานุตรา
1: ได้เลยคุณดูจากภาพนะดิฉันชิมแทน
0: อ๋อได้ค่ะ
1: นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นยังมีกิจกรรมที่โรงแรมด้วยนะเดี๋ยวเราเสร็จจากที่ชัยนาทนะคะเราจะไปต่อกันที่นครสวรรค์และเดี๋ยวตอนเย็นดิฉันจะรายงานเข้าไปอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์ด้วยนะคะอันนี้รายงานสดเลยนะคะจากบรรยากาศของทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนั่นเองค่ะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าแจ้งเลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่48แล้วนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยปี2543เลยแล้วก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยที่มีผู้เข้าร่วมก็คือฮอตฮิตสุดๆนะคะกิจกรรมที่เขาเตรียมมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้อะไรกลับไปเยอะมากๆเลยได้ร่วมทำจิตอาสาทำความดีด้วยไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวด้วยเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงฝนดูแอบแวะมาดูในเรื่องของตารางกิจกรรมของวันนี้ที่จะเกิดขึ้นกันเนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆที่ผ่านมาเขามีการทำเวิร์กช็อปเพาะกล้าแล้วก็ปลูกข้าวนายงที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังผู้ชมเห็นในรูปภาพที่เราขึ้นไว้ให้แล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะมีไปนั่งรถรางชมชิมช็อปกันนะคะเดี๋ยวรอดูภาพเลยเพราะว่านี้คือมีทั้งไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีไปสวนผลไม้ด้วยเนี่ยกิจกรรมนั่งรถแล้วก็แวะเข้าไปที่สวนผลไม้ที่เราสามารถที่จะชิมได้เลยในสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมตอนช่วงเย็นอีกก็รอทางคุณธนตรารายงานกันมาอีกที่นึงนะคะใครที่ได้ไปครั้งนี้ก็โชคดีมากๆเนาะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเดินทางของเรากันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังชมด้วยที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายๆนี้นะคะคุณพีสวัสดีค่ะดีเจอะไรดีเจฝนเองนะคะคุณพักอินมาแซวบอกว่าคุณหานุตราไปเที่ยวอีกแล้วนะคะสนุกสนานอีกแล้วฝนเติมเองไม่มีอีกแล้วบอกว่าไปเที่ยวสนุกสนานเฉยๆนะคะคุณอภิชาติยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะมาถึงช่วงบ่ายโมงกันแล้วคุณยูเซอร์ SH7 นะคะสวัสดีสดใสคู่ใจผู้ใช้ทางนี่นะคะมาเป็นคำขวัญเล็กๆน้อยๆคุณตู่ระยองสวัสดีด้วยนะคะส่งรายงานกันเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเดินทางกันนะคะเรื่องของการเดินทางแล้วก็อุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงนี้กันหน่อยคุณพิเชษค่ะมีการรายงานมาจากแถวบรมราชชนนีนะคะจะเป็นที่ทางฝั่งขาเข้าเนาะช่วงสาย4พุทธมณฑลสาย4นะคะไปจนถึงพุทธมณฑลสาย3ที่บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาค่ะมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถชนกันถึง3คันด้วยกันแบ่งเป็นรถกระบะตู้ทึบ2คันแล้วก็รถเก๋งอีก1คันค่ะจุดนี้นะคะมีการกีดขวางช่องทางเนาะเป็นช่องทาง1ช่องทางเดียวนะคะช่องทางเดียวที่บริเวณช่องทางขวาของทางหลักนั่นเองค่ะตัวทั้ง3คันเนี่ยอยู่ที่เลนเดียวกันเลยนะคะสภาพการจราจรในช่วงบ่ายๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวนิดนึงนะคะชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุบริเวณเชิงทางลงสะพาน พอเลยไปแล้วถึงจะใช้การได้นะคะแถวๆเนี้ยสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าจะมีการขับผ่านไปในเส้นทางดังกล่าวก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยค่ะประมาณ 13:10 นะคะรายงานย้อนหลังให้เล็กน้อยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพิเชษฐ์ด้วยนะคะต่อไปมากันที่ทางคุณสิทธิชัยกันบ้างคุณสิทธิชัยเนี่ยแจ้งมาเป็นเส้นจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าค่ะพอดีว่าช่วงสะพานพระราม7นะคะมุ่งหน้าไปแยกบางพลัดเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้ตามๆกันเรื่อยๆไม่ถึงขั้นรถติดนะคะแต่ทีนี้ในฝั่งเนี้ยค่ะมีเหตุก็คือว่าสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวขวาบริเวณแยกบางพลัดเนี่ยขึ้นค้างพร้อมกันกับด้านอื่นที่ได้สัญญาณด้วยหมายความว่ามันมีไฟเขียวขึ้นพร้อมๆกันหลายๆด้านทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาสิคะว่าอ้าวจะไปยังไงแล้วใครเขียวจริงใครเขียวไม่จริงอะไรอย่างนี้เนาะทำให้ทุกๆคันในพื้นที่เนี้ยก็เลยเกิดความสับสนกันเกิดขึ้นแล้วก็รถก็เลยชะลอตัวนะคะทางคุณสิทธิชัยก็เลยแจ้งมาที่ทางรายการให้เราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นิดนึงแต่ยังไงดูเคสนี้ต่อให้นะคะอันนี้ได้รับแจ้งมาตอน2 อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานี้เลยค่ะก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะคะที่สัญญาณไฟเขียวเลี้ยวขวาเข้าแยกบางพลัดขึ้นค้างพร้อมกันกับด้านอื่นที่ได้สัญญาณไฟเขียวด้วยแต่ว่าสัญญาณไฟตรงที่เป็นไฟเขียวเนี่ยสัญญาณไฟเขียวเลี้ยวขวากับกลายเป็นไฟแดงอันนี้ก็คือมีความงงๆของเขานะคะตรงบริเวณสัญญาณไฟนะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเนาะอันนี้คืออาจจะขึ้นสีผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณทางคุณสิทธิชัยด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในช่วงนี้นั่นเองค่ะคุณคาซ่าสวัสดีนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะทักทายกันได้นะคะใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเช็คชื่อนะคะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงค่ะพอดีฝนเห็นในเรื่องของกลุ่มฝนเริ่มมีมาแล้วเหมือนกันเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยพาทุกคนมาดูเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองในระหว่างวันที่18-21สิงหาคม2569นี้นะคะเขาบอกว่าในช่วงวันที่18-21สิงหาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องมาจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะดังนั้นแล้วนะคะขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่อาจจะมาพร้อมกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นช่วงของลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มด้วยควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจุดไหนที่เคยมีปัญหามาก่อนเวลาที่ฝนตกหนักมากๆก็เลี่ยงกันไปก่อนได้เราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้แล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นั่นเองค่ะสำหรับทางการเดินเรือต่างๆนะคะเรื่องของทะเลเนี่ยก็จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวในช่วงวันที่19-21สิงหาคมที่จะถึงนี้คลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะคะค่อนข้างสูงนะบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองอาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ด้วยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็ที่อ่าวไทยนะคะน้อยลงมาหน่อยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้นั่นเองขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยก็คือประมาณวันที่19-21สิงหาคมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1 นะคะเพิ่งประกาศออกมา วันนี้เลย15สิงหาคมนะคะตอนช่วงเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามความคืบหน้าเนาะอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แจ้งไปเดี๋ยวเขาจะมีประกาศออกมาอีกหนึ่งฉบับวันพรุ่งนี้นะคะเวลาตีห้าเช่นเดียวกันโอเคขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเจอในกลุ่มเรดาร์เนี่ยคือเจอตอนช่วงบ่ายนี้เลยเรียกว่าพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเจอเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตพญาไทเขตราชเทวีปทุมวันคลองสานนะคะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนถ้าดูในเรดาร์แล้วแล้วก็จะกระจุกกันอยู่ที่กลุ่มเขตตามนี้เลยจะมีการเคลื่อนตัวไปในทิศตะวันออกนะคะมาทางขวาแล้วก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่ก็เดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าวันนี้จะตกหนักไหมอะไรยังไงอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ดูครึมๆเนาะแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรกันขนาดนั้นใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่วันกันไปนั่นเองส่วนในเรื่องของการประกาศต่างๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์อันนี้นิดนึงนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างปิดเปี่ยงการจราจรที่บริเวณมาจากทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะเขาบอกว่าขอแจ้งประชาชนผู้ใช้ทางว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการการก่อสร้างสะพานบกหรือสะพานกับรถบนทางหลวงหมายเลข34ถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะจะเป็นช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางวัวนะคะบริเวณที่ดำเนินการจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่32ถึง34ทางหลักขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่นิคมอารยะมุ่งหน้าไปจนถึงตลาดน้ำไทยนะคะตลาดน้ำไทยค่ะระยะเวลานะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานี้วันที่10สิงหาคมจนถึงวันศุกร์ที่25ธันวาคม2569นั่นเองค่ะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่มาจากทางกระทรวงคมนาคมด้วยเช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงสะพานกรุงธนไปจนถึงสะพานพระปกเกล้านะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะมีการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะเป็นการฝึกซ้อมย่อยจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมารคนั่นเองนะคะในวันที่17สิงหาคมจะมีการปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าจะเป็นการจราจรทางน้ำนะคะทุกคนอันนี้ทางบกเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะแต่ในเรื่องของบางทีเราจะนั่งเรือข้ามฟงข้ามฟากอันนี้ก็จะกระทบด้วยตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 นจนถึงกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จแล้วก็พวกเรือลำเลียงต่างๆนะคะบรรทุกสินค้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่กำหนดไว้ด้วยเรือโดยสารที่ฝนพูดไปในการนั่งเรือข้ามฟากหรือว่านั่งเรือไปลงท่าต่างๆเพื่อท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึงภารกิจจะแล้วเสร็จเนี่ยอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้านั่นเองค่ะพวกเรือเดือนเจ้าพระยานะคะเรือไฟฟ้าก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ อันนี้เนี่ยจากที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนนั้นฝนก็เคยจะนั่งเรือข้ามฟากไปโรงแรมที่อยู่ฝั่งทนนะคะอันนี้เนี่ยไปชนกันกับตอนที่เขามีการจัดซ้อมพอดีเหมือนกันระยะเวลาในการซ้อมค่ะซึ่งช่วงนี้จะเป็นการฝึกซ้อมย่อยนะคะมันจะไม่ที่นานมากจริงๆแล้วนะคะไม่ได้นานมากก็สามารถที่จะเผื่อเวลาได้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็น่าจะเอาอยู่ได้นั่นเองนะคะแจ้งมาเป็นข้อมูลกันด้วยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปชมความสวยงามเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นบรรยากาศของจริงได้ด้วยนะคะลองหาข้อมูลดูได้ช่วงนี้เขาจะมีหลายๆที่เลยที่เป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดที่จะเห็นนะคะอาจจะจัดเป็นเซตอัฟเตอร์นูนทีให้มาจิบชาแล้วก็เห็นวิวการซ้อมขบวนการจัดขบวนนี้ไปได้ด้วยกันได้เลยนะคะก็สวยงามมากๆลองดูกันนะคะมาชี้พิกัดเอาไว้ให้ละเรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณพิชาสวัสดีนะคะรายงานมาว่าพระนกพุทธมณฑลรถติดใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงเช็คเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณเวทินิดนึงรายงานตรงมาจากที่เมืองทองธานีสวัสดีค่ะคุณเวทินสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับคุณปอครับ
0: ค่ะคุณเวทินอยู่แถวเมืองทองธานีเหรอคะนี
3: ้ไม่ใช่อยู่แถวเลยอยู่ในเลย
0: อยู่ข้างในเลยใช่ไหมคะ เป็นไงอะคะ
3: โอ้โหแน่นอัดเป็นหมดเลยคุณฝนเลยตอนนี้
0: เขามีงานอะไรเหรอคะหรือว่าอะไร
3: เขามีงานวิทยาศาสตร์นะครับ
0: อ๋อค่ะ
3: มีงานวิทยาศาสตร์แล้วก็งานศิลปาชีพโอท็อปศิลปาชีพนะครับ
0: ค่ะ
3: สองงานใหญ่ๆเลยนะ
0: แ
3: ล้วก็มีชั้นเดอะโดมนี่รู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตอีก
0: ค่ะ
3: ก็เลยตอนนี้อยู่ในเมืองทองนี่ไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะถ้าใครไม่มีธุระจำเป็นที่อยากเข้ามาเด็ดขาด
0: มันติดยังไงคะอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
3: โอ้รถตอนนี้รถแน่นมากเลยครับคุณผู้ชม
0: ค่ะ
3: อยู่ในบริเวณฮออยู่รอบๆฮอเนี่ยนะ
0: ค่ะไปรถส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วก
3: ็ทั้งรถส่วนบุคคลแล้วก็รถบัสที่รับส่งนักเรียนนะครับรถบัสสองชั้นรถทัวร์สองชั้นนะครับ
0: โอ้น่าจะมาดูงานอะไรอย่างงี้เนาะมาจากโรงเรียนมากันเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่
3: รถทัวร์สองชั้นนี่ที่อยู่บนถนนที่อยู่ข้างๆฮออยู่ในบริเวณฮอนี่ก็หลายสิบคันอยู่เกือบหลายสิบคันแล้วก็ไอ้ส่วนที่ยังไม่เข้ามาที่จอดอยู่ข้างๆบึงอยู่ข้างๆทะเลสาบได้ประมาณสัก 300-400 คันได้มั้ง
0: ค่ะโอ้เยอะมาก
3: แล้วก็ทั้งรถท่านผู้ชมทั้งรถท่านผู้ประชาชนทั้งหลายก็แน่นกันไปหมดเลยครับคุณฝน
0: ค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะถ้าเกิดจะไม่ได้มางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะผมก็พยายามที่จะเลี่ยงหนีออกตั้งนานแล้วนะผมออกไม่ได้สักที
0: ติดมากี่นาทีแล้วคะ
3: โอ้จะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ย
0: ใช่
3: นิ่งๆเลยอะครับตอนเนี้ย
0: ค
3: ือใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อน
0: ได้เลยอะค่ะ
3: เนี่ยผมเพิ่งกระโดดออกมาเนี่ยตอนนี้ผมจะออกไปทางนู้นแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะออกไปทางคลองประปาจะดีกว่า
0: ค่ะ
3: คลองประปาน่าจะโอเคกว่า
0: โอเค
3: แต่เมื่อกี้ผมผ่านมาย้อนหลังนิดนึงอะครับติวานนท์ก็รถไม่เยอะนะคุณฝน
0: เท่าไหร่นะคะติวานนท์เหรอคะ
3: ติวานนท์ทั้งเข้าทั้งออกรถก็ไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ว่าคือจะมาแน่นๆกันไปอยู่ในเมืองทองนี่แหละกระจุกตัวอยู่ในเมืองทองเนี่ย
0: ได้โอเคค่ะตลอดได้แล้วเนาะตอนนี
3: ้ครับ
0: ได้
3: ตลอดออกมาแล้วแต่ว่ามองขึ้นบนฟ้าตอนนี้ก็อากาศก็ขมุกขมัวเหมือนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะโอเค
3: แต่ร้อนอบอ้าวนะดูอุณหภูมิตอนนี้หน้าปัดรถได้38องศาเนี่ย
0: ค่ะโอ้โห
3: ในเมืองทองเนี่ย
0: ค่ะเขาก็เลยบางคนถ้าเกิดรถติดมากก็หาที่จอดรถแล้วก็ลงไปเดินเล่นเลยนะคะไม่ต้องกลับแหละ ร้อนๆด้วยเนาะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเวทินค่ะ
3: ครับผมโอเคครับเป็นข้อมูลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณเวทินด้วยนะคะเพิ่มเติมให้เป็นการจราจรในเมืองทองธานีเลยนะคะวันนี้มีหลายอีเวนต์เลยก็ว่าอยู่ฝนขึ้นในมาทีแล้วเห็นมีแบบน้องๆนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนะทุกคนก็เลยงงว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอเขาไปไหนกันก็อาจจะไปในเรื่องของดูงานทัศนศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางเจ้าที่ตำรวจนิดนึงค่ะอยู่กันกับทางพันตำรวจโทถาปนะพงษ์พึ่งมีนะคะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ครับสภาพการจราจรนะครับช่วงนี้ในพื้นที่รอบนอกนะครับของถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีนะครับจะมีที่จะหนาแน่นก็จะเป็นภายในเมืองทองธานีเนื่องจากวันนี้นะครับมีเป็นวันแรกของงานมหากรรมวิทยาศาสตร์นะครับที่อาคารฮ9ฮ10ถึงฮ9ถึงฮ12นะครับก็ทำให้ตอนนี้จะมีรถบัสจำนวนมากนะครับที่พานักเรียนนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานนะครับวันนี้มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมงานประมาณ 15,000 คนนะครับที่จะเข้ามาในเมืองทองธานีช่วงนี้ก็ยังมีรถบัสทยอยรับมาส่งนักเรียนนะครับที่บริเวณอาคารข้อ9ข้อ12ในภายในเมืองทองธานีนะครับทำให้สภาพการจราจรนะครับโดยเฉพาะบริเวณนะครับแยกดาวใจนะครับบริเวณถนนป๊อปปูล่า1นะครับบริเวณหน้าอาคาร9ถึง12หนาแน่นนะครับแล้วอีกงานที่ประกอบกับอีกงานนึงที่มีในเมืองทองธานีก็เป็นงานโอท็อปนะครับที่อาคารชาเลนเจอร์นะครับ1ถึง3นะครับก็เช่นกันนะครับก็ทำให้มีปริมาณรถที่มากทั้ง2งานนะครับก็ทำให้สภาพการจราจรจะหนาแน่นนิดนึงนะภายในเมืองทองธานีนะครับ
0: ค่ะวันนี้จะมีเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรร่วมด้วยไหมคะช่วงเย็น
4: งานคอนเสิร์ตจะเป็นในช่วงเย็นนะครับที่อาคารอารีนาแล้วก็ธนโดมในช่วงเย็นนะครับ
0: ค่ะประมาณกี่โมงอะคะ
4: งานคอนเสิร์ตจะเริ่ม5โมงแต่ มีแฟนคลับนะครับก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีแล้วนะครับของที
0: ่
4: อาคารอารีน่านะครับใช่ครับมาตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีนะครับ
0: ค่ะ
4: เป็นคนที่ใช่ครับ
0: มีจำนวนผู้เข้าชมไหมคะว่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะค่ะ
4: เบื้องต้นที่อารีน่าน่าจะ 8,000 ถึง 10,000 คนครับ
0: ค่ะโอเคได้เลยค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
4: ครับครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางสารวัตรมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทถาปนะพงเพิ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะดูแลพื้นที่ในที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคน
0: ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

เดินทางต่อนะคะมีทางคุณชัยรัตน์รายงานมาจากแถวบริเวณเส้นพระราม3นะคะจาก5แยกนระนองมุ่งหน้าไปถนนตกนั่นเองค่ะบอกว่าช่วงใต้สะพานพระราม9นะคะมุ่งหน้าแยกเจริญราษฎร์ในการจราจรรถติดนิดนึงเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มีบางช่วงที่สลับหยุดนิ่งด้วยนะคะฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยคุณชลัดก็แจ้งว่ารถติดมากๆเลยเนาะในฝั่งขาออกไม่แน่ใจว่ามีเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะทาง1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเองนะคะต่อไปค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพันธ์นะคะบอกว่าเส้นถนนสิรินธรค่ะช่วงฝั่งขาออกเนาะบริเวณแยกบางพลัดมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรเนี่ยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าที่ทางขึ้นต่างระดับสิรินธรมีรถบรรทุกของเก่าทำถุงขวดพลาสติกหล่นในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็คนบนรถเนี่ยกำลังลงมาช่วยกันเก็บอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาเตือนให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันด้วยค่อนข้างที่จะอันตรายจะอยู่ที่เชิงบริเวณทางขึ้นต่างระดับสิรินธรเลยเป็นถุงใส่ขวดพลาสติกเยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเองนะคะที่แถวบริเวณการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่กิโลเมตรที่36+100ค่ะเป็นรถชนกันถึง4คันด้วยกันเลยนะคะเป็นเก๋ง2คันแล้วก็กระบะอีก2คันมีการกีดขวางการจราจรในช่องทางขวาด้วยเช่นเดียวกันสภาพการเดินทางนะคะสภาพการจราจรในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นฝั่งกลับกันนะคะสามารถใช้การได้ดีกว่าที่เป็นการจราพิเศษนะคะฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีกว่าค่ะจะมีปัญหาก็คือในทิศทางฝั่งขาออกเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันเข้ามาล่าสุดนั่นเองในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรายงานกันเข้ามาก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ทาง LINE นะคะ @js100 หรือว่าทางคอมเมนต์ YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็โทรมาแจ้งที่หมายเลขที่ขึ้นไว้ให้เลยตอนนี้นะคะ1137หรือดอกจัน1808นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจเศษสังการยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอสนับสนุนช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวอินโดนีเซียและกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาก
3: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะโฟเลตจังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศกรมการปกครองเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้เกี่ยวข้อง13ประเด็นก่อนนำไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายมีเป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายได้ที่ทางเว็บไซต์ law.go.th โดยสาระสำคัญที่เปิดรับฟังครอบคลุมตั้งแต่การนำอาวุธปืนผิดกฎหมายมามอบให้ทางราชการหรือการนำปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาขอใบอนุญาตให้ถูกต้องรวมถึงกำหนดมาตรการหลังสิ้นสุดระยะเวลานิรโทษกรรมนอกจากนี้ยังเสนอแก้ไขนิยามเกี่ยวกับอาวุธปืนกำหนดอำนาจกรมการปกครองในการออกระเบียบควบคุมการออกใบอนุญาตและกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีการทบทวนคุณสมบัติผู้ครอบครองเป็นระยะรวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตเช่นการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพจิตในกรณีมีเหตุสงสัยและการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและการจำกัดจำนวนปืนและเครื่องกระสุนที่บุคคลสามารถครอบครองรวมถึงการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนสนามยิงปืนตลอดจนเพิ่มอำนาจนายทะเบียนในการเรียกตรวจยึดหรืออายัดอาวุธปืนในกรณีมีเหตุอันสมควรพร้อมกันนี้ยังเปิดรับฟังความเห็นเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและการปรับบทลงโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกรมการปกครองจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายให้รอบคอบและเหมาะสมเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ทหารไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสุรินทร์พบ PMD6M อีก4ทุ่นเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 76% คุณธมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4ดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องคนาบ้านแนงมุดตำบลแนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีขนาด 3,461 ตารางเมตรสามารถเคลียร์พื้นที่และทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติมได้955ตารางเมตรหรือคิดเป็น 3.14% พร้อมตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน4ทุ่นเป็นชนิด PMD-6M ทั้งหมดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเก็บกู้และทำลายอย่างปลอดภัยสำหรับผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องคนาบ้านแนงมุดสามารถดำเนินการทำให้พื้นที่ปลอดภัยแล้ว 22,254 ตารางเมตรคิดเป็น 76.19% ขณะที่ยังเหลือพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอีก 7,252 ตารางเมตรคิดเป็น 23.81% โดยตลอดการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดรวม62รายการธมลรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 14:16 นะคะเดินทางกันต่อในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวบริเวณกาญจนาภิเษกกันนิดนึงนะคะรายงานมาจากทางคุณสว่างวงนั่นเองบอกว่าเส้นกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้านะคะช่วงต่างระดับเอกชัยไปจนถึงต่างระดับพระราม2ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงนี้นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งค่ะแถวสะพานข้ามคลองบางบอนนะคะในช่องทางหลักปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยแล้วก็รถติดมากไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะคุณสว่างวงก็เลยรายงานมาให้เราทราบนั่นเองอ่ะอันนี้น่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างละเพราะว่าปกติแล้วเส้นนี้เนาะช่องทางหลักตรงช่วงนี้ไม่ได้รถติดมากขนาดนั้นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุนะคะทุกคนจะเป็นเรื่องของการจราจรเลยค่ะที่บริเวณเทพารักษ์สมุทรปราการนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าแดดค่อนข้างจัดให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีทางคุณรพีนะคะเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นเรื่องของตุ๊กตาตุ๊กตาสมัยวัยเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแจ้งไปในเรื่องของการตามหาตุ๊กตากระต่ายสีส้มขนาดประมาณ30 เซนติเมตรเป็นตุ๊กตาเน่าของลูกสาวชื่อว่าน้องนาดานะคะคุณแม่ชื่อว่าคุณสาลินีโทรมาแจ้งกับทางรายการคือตอนแรกเนี่ยคาดว่าน่าจะหล่นในแท็กซี่ป้ายทะเบียน2ตัวด้านหน้าเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเลขคือ4554กรุงเทพมหานครเรียกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่ซอยกิ่งแก้ว25/1นะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ลูกเลยลูกสาววัย6ขวบลงรถตอน 18:30 น. 6:30 น.นั่นเองนะคะแล้วก็ทางพอลูกสาวรู้ว่าตุ๊กตาหายไปเนาะก็คือร้องไห้ตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 เลยนะคะเหตุนี้น่าจะเกิดเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ก็คือตามหากันอย่างหนักหน่วงเลยขอให้เป็นอีกเคสนึงที่ตามเจอละกันนะคะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้เองนะคะเป็นน้องผู้ชายเนาะน้องผู้ชายน่าจะชื่อน้องกูดดี้ฝนจำไม่ผิดนะคะเขาทำตุ๊กตาช้างลืมมาไว้บนแท็กซี่เหมือนกันแล้วพอทางรายการเนี่ยเหมือนประชาสัมพันธ์ก็เล่าเรื่องอย่างนี้แหละดีเจก็ตามหากันทั้งหน้าไมค์ใช่ไหมคะก็ทราบมาว่ายังอยู่บนรถแท็กซี่อยู่ตัวของคนขับอะยังเก็บไว้ให้อยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าของผู้โดยสารต้องไปคืนยังไงเนาะก็คือเก็บเอาไว้ให้พอเราติดต่อได้เนี่ยก็คือนัดกันมาคืนที่สถานีเลยนะคะน้องก็น่ารักมากพอได้ก็คือดีใจได้คืนก็ดีใจเลยตอนที่ไม่มีเนี่ยก็คือโหร้องเรียกหาทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ก็คือคงคล้ายๆกันเนาะเป็นตุ๊กตาที่เด็กๆ เขาจะติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสนะคะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นตุ๊กตากระต่ายนะคะสีส้ม30 เซนติเมตรก็เพิ่มเติมกันมากับทางรายการได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรในเส้นทางอื่นๆกันนิดนึงนะคะช่วงนี้แถวบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7นะคะวันนี้เนี่ยปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนตั้งแต่กิโลเมตรที่88จนถึงกิโลเมตรที่93มุ่งหน้าบ้านฉางค่ะปริมาณรถมากเลยนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะมากเต็มพื้นที่แต่ว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ได้หยุดนิ่งขนาดนั้นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยคือมีรถชะลอตัวเป็นระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรด้วยค่ะถ้าผ่านจุดนี้แล้วจะสามารถใช้ความเร็วกันได้ตามปกติแล้วนะคะรูปจากกล้องจะเห็นได้เลยว่า2 ฝั่งเนี่ยต่างกันมากขาเข้าเนี่ยโล่งมากแล้วก็ขาออกรถค่อนข้างที่จะติดขัดเลยก็คือก่อนหน้านี้ทางคุณตุระยองให้ข้อมูลมาด้วยเป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะคะต่างฝั่งขาออกช่วงประมาณเนินร้านแม่กิมบวยเนี่ยนะคะเนินแม่กิมบวยเนี่ยจะมีการปิดจราจร1 ช่องทางด้านขวาก็เลยส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วมีท้ายแถวสะสมไปจนถึงกิโลเมตรที่88นั่นเอง ใครที่ถ้าเกิดว่าจะผ่านจุดนี้ก็เผื่อเวลากันด้วยนะคะน่าจะเป็นการทำงานที่ใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานกันเข้ามาว่าจะทำจนถึงเมื่อไหร่กี่โมงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็แจ้งไว้ก่อนละกันจะได้เป็นข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นๆกันเรามีได้รับในเรื่องของแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะก่อนที่จะเข้าบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิสองฝั่ง AP นะคะเป็นกลุ่มควันแล้วก็แถวนั้นจะเป็นพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะนี่ก็ขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรนั่นเองมีควันลอยขึ้นมาเต็มฟ้าเลยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ค่ะพอดีว่าเขาฝากแจ้งมานะคะวันที่15นี้เนี่ยก็คือวันนี้เลยเวลาตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะตลอด24ชั่วโมงทางรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มจุดที่1บนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์นะคะแล้วก็จุดที่2คือจุดถนนสุทธาวาสไปถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วก็จุดที่3คือบนถนนจรัญสนิทวงศ์ไปบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์แยกไฟฉายนั่นเองค่ะเป็นการก่อสร้างกำแพงกันดินนะคะก็เลยทำให้มีการปิดการจราจรกันเกิดขึ้นนั่นเองขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะแล้วในช่วงนี้เองนะคะขอมาเปิดตารางอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นนิดนึงพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาดูการจราจรแถวนี้แหละนะคะที่บริเวณถนนพระราม4แล้วก็ถนนรัชดาภิเษกนั่นเองเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะคะเส้นพระราม4เนี่ยรถติดมากนะคะทุกคนตรงแยกพระราม4คลองเตยปริมาณรถขาเข้าเยอะมากๆจริงๆจริงๆก็ทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะรถแน่นมากๆแล้วก็มีหลายๆคันเลยที่จะเดินทางเลี้ยวเข้าไปที่เส้นรัชดาภิเษกเพื่อไปเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะใครที่เป็นสายแบบฟิตเนสออกกำลังกายเนาะช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันนะคะเป็นโปรแกรมการแข่งขัน Hyrox Bangkok 2026แล้วก็จะแข่งกันตั้งแต่วันที่13นี้แหละแล้ววันนี้ก็มีแข่งด้วย15 16นี้ก็มีแข่งด้วยนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยนอกเหนือจากตัวของนักกีฬาคนที่ลงสมัครไปแข่งขันเองเนี่ยก็มีกองเชียร์มาดูเยอะมากๆเพราะเขาจะขายบัตรเป็นทั้งบัตรคนที่ลงแข่งเองแล้วก็บัตรผู้ชมด้วยนะคะวันที่ผ่านมาในวันศุกร์เนี่ยก็มีการแข่งขันเหมือนกันฝนเองก็ได้เข้าไปภายในงานด้วยนะคะโอ้โหบรรยากาศไฮป์มากๆคือเต็มไปด้วยพลังงานเอเนอร์จีล้นเหลือมากๆเลยสำหรับคนที่ร่วมการแข่งขันกันแต่วันนี้คือไปดูนะไม่ได้ไปแข่งเองนะคะเพราะว่าถ้าจะแข่งเนี่ยจริงๆก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายเห็นแบบหุ่นแต่ละคนแล้วฟิตเฟิร์มกันมากๆนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยในวันนี้เองนะคะวันที่15เขาก็จะมีแข่งเป็น2รอบตอนเช้ากับตอนบ่ายก็อาจจะให้เผื่อเรื่องของการเดินทางด้วยละกันเพราะว่าคนใช้รถส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนมากเลยนะคะถ้าใช้เป็นรถส่วนตัวเพราะว่าก็จะได้สะดวกสบายอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะค่ะไปขากลับก็ไม่ต้องแบกข้าวของอะไรเยอะก็ไว้ในรถกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะว่ารถเยอะจริงๆในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันกันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะคะบ่าย2จะครึ่งแล้วใช่ไหมคะก็จริงๆจะมี1การแข่งขันอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นรอบหญิงเดี่ยวทั่วไปผู้พิการหญิงนะคะและเดี๋ยวช่วงเย็นๆ 5:00 นไปแล้วจะเริ่มเป็นทีมผลัด4คนชายทีมผลัดผสมแล้วก็ผลัด4คนผู้หญิงแล้วนะคะงานจะเสร็จตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะ2ทุ่มบวกๆก็กลับบ้านกันก็ประมาณนั้นแหละนะคะ2ทุ่มกว่าๆนิดนึงได้เลยยาวๆไปจนถึง3ทุ่มอะไรเงี้ยเผื่อไว้เลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรในพื้นที่ของศูนย์ประชุมนะคะจะได้ไม่เจอกับรถติดนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะนำรถเข้าไปจอดรถเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูดีๆเลยนะคะรีบเข้าไปจับจองกันได้เพราะว่าเผลอๆก็คืออาจจะมีประมาณเยอะเต็มได้หาที่จอดรถยากนั่นเอง ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะทุกคนพระรามสี่ก็อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าตลอดทั้งเส้นเนี่ยก็มีชะลอตัวแล้วก็ติดเป็นช่วงๆกันไปนะคะอีกหนึ่งช่วงที่ก็มีเจอรถหนาแน่นจะเป็นแถวบริเวณดุสิตเซ็นทรัลพาร์คค่ะก็เป็นห้างสรรพสินค้าเนาะก็แน่นอนวันเสาร์อาทิตย์คนก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะห้างนี้ก็ของกินเยอะมากๆคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เดินทางกันช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจุดอื่นๆมีพื้นที่ไหนที่มันติดเป็นพิเศษยังไงเดี๋ยวฝนรายงานกันให้ฟังกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษกันนิดนึงก่อนจากทางธนาคารออมสินนั่นเองนะคะสามารถที่จะเริ่มออมง่ายๆตั้งแต่วันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้ฝากเงินสูงสุดนะคะฝากเงินสดคุ้มค่ะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะอย่างที่แจ้งไปว่ามีทั้งแบบพิเศษ9เดือนแล้วก็เผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนาะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยนะคะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะถ้าเกิดว่าในบัญชีมีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้น1นะคะก็จะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนั่นเองในขณะที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะก็จะได้ดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไปเลย 1.05% ต่อปีและถ้าเกิดว่าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีนั่นเองค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะสามารถที่จะศึกษารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางตามนี้ได้เลย www.gsb.or.th นะคะหรือว่า GSB Contact Center 1115ค่ะก็สามารถโทรไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้เนาะแล้วก็ทางเงื่อนไขอื่นๆนะคะเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดนั่นเองค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยนะคะใครที่มองหาตัวเลือกในการออมนะคะที่ให้ดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยก็มามุงทางนี้ได้เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข่าวที่เพิ่งได้รับรายงานกันเข้ามาเคสนี้สักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเดินทางทางน้ำค่ะทางจังหวัดกระบี่นะคะได้รับแจ้งมาว่าเกิดเหตุเรือหางยาวล่มที่บริเวณแหลมหางนาคมีการเร่งช่วยผู้ประสบภัยครบ12รายนะคะเมื่อเวลา 11:15 นาทีที่ผ่านมานี้วันนี้เลยค่ะเกิดเหตุเรือหางยาวชื่อว่ารักอนามันทัวร์นะคะเรือล่มแล้วก็พลิกคว่ำบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ค่ะมีภาพขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะโดยทางอุทยานแห่งชาตินะคะหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้รับแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติโบกขรณีค่ะก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีก่อนจะพบว่าเรือสปีดโบ๊ทนะคะได้เข้าการช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำได้ครบทั้งหมด12รายแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมด10รายไกด์1รายและกัปตันเรืออีก1รายก่อนนำทั้งหมดนะคะขึ้นฝั่งบริเวณหาดคลองม่วงค่ะ ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกันกับกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาได้เข้าการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและก็คัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเป็นการพิจารณานำส่งโรงพยาบาลตามความเหมาะสมค่ะทั้งนี้นะคะขณะนี้ทางตัวของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีๆอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไปนะคะก็สรุปแล้วว่าเกิดเหตุเรือหางยาวนะเป็นเรือหางยาวนะคะล่มแล้วก็พลิกคว่ำที่จังหวัดกระบี่นั่นเองแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย12รายด้วยกันมีนักท่องเที่ยว10รายแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทีมงานทั้งไกด์ทั้งกัปตันนั่นเองนะคะแต่ว่าสามารถให้การช่วยเหลือได้แล้วครบทุกคนตอนนี้ก็มีการประเมินอาการแล้วก็ส่งรักษาตามอาการตามโรงพยาบาลต่างๆนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็มีเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นทางน้ำหลายเรื่องราวเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอุทาหรณ์ให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะดูสภาพอากาศต่างๆดีๆเช็คกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่การเดินทางทางบกกันบ้างทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะกับเรื่องของเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 นั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพิเศษ M6 นะคะเขาตรวจพบรถกระบะบรรทุกคนจำนวน15คนซึ่งจำนวน15คนเนี้ยคือเท่ากับว่าเกินเป็นคนมาเกินจำนวนนะคะอันนี้มีขึ้นภาพไว้ให้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยรายละเอียดต่างๆไปพูดคุยกันนะคะกับทางสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะคะพันตำรวจโทปรินทร์โคตรมณีสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสารวัตรใหญ่คะรบกวนรายงานเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมคะสำหรับรถกระบะที่บรรทุกคนมาจำนวน15คนนะคะลักษณะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับครับครับก็เป็นการออกตรวจของเจ้าหน้าที่ตามปกตินะครับก็พอดีก็ไปตรวจพบนะครับตรวจพบที่บริเวณกิโลเมตรที่127นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับก็เป็นลักษณะกระบะคอกนะครับบรรทุกคนมา15คนนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ได้เรียกจอดครับเรียกจอดแล้วก็ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับก็สอบถามก็ทราบว่าจะไปทำงานที่จังหวัดปทุมธานีครับครับ
2: ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะแล้วมีการพูดคุยอะไรกับเขาบ้างอะคะ
3: พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบครับก็ตรวจสอบก็ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยได้รับใบสั่งจากเจ้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของรถเจ้าที่ที่ไปตรวจพบก็เลยได้แนะนำนะครับให้คำแนะนำตักเตือนว่าบรรทุกมาในลักษณะเนี้ยคือผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็ได้แนะนำให้เขากลับลงไปใช้ที่ถนนมิตรภาพนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้บนมอเตอร์เวย์M6ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้นะครับ
2: ค่ะ
3: การแบบนั่งมาในลักษณะเนี้ยก็คือค่อนข้างที่อันตรายครับ
2: ค่ะ
3: อันตรายมาก
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายอะค่ะจำนวนคนที่กำหนดเอาไว้จะอยู่ที่กี่คนนะคะที่นั่งท้ายกระบะได้อะค่ะ
3: ไม่เกิน6คนครับ
2: ไม่เกิน6คนอันนี้ก็คือเกินมาเยอะมาก
3: ไม่เกิน6คน
2: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีสิ่งอุปกรณ์ที่จะก็เรียกว่าเซฟนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับด้วยอย่างเช่นต้องมีทั้งทามีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือเขาก็นั่งบนรถมาเลยครับซึ่งมันดูแล้วมันอันตรายครับถ้าเกิดอุบัติเหตุมาครับ
2: 15คนที่ว่าเนี่ยคือเขานั่งกันยังไงบ้างอะคะเพราะว่าดูจากในรูปเนี่ยเหมือนมีของที่ขนมาเต็มท้ายกระบะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นพวกมีคนนั่งข้างหน้าด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ของที่บรรทุกมาในกระบะเนี่ยจะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้อะไรเงี้ยครับเขาก็ใส่พวกข้าวของเครื่องใช้มาแล้วก็เหมือนก็ว่าเอาไม้อะครับไม้อีกชั้นหนึ่งครับรองแล้วก็ให้คนขึ้นมานั่งด้านบนครับ
2: อ๋อจะอยู่ด้านบนหลายๆคนเลยตามภาพที่เห็นนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะก็คือมีการตักเตือนอะไรกันไปแล้วใช่ไหมคะได้รับใบสั่งไปแล้ว
3: เรียบร้อยแล้วครับตักเตือนแล้วเรียบร้อย
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเป็นเหมือนกับเบรกกระทันหันอะไรขึ้นมาก็คือเสียงตกจากรถอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช
3: ่ไหมใช่ครับครับเบรกกระทันหันเสียงตกรถหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุกรณีอื่นเนี่ยอย่างเช่นรถเบรกกระทันหันหรือว่าเฉี่ยวชนกันเนี่ย ครับก็อาจจะทำให้คนที่นั่งอยู่ด้านบนเนี่ยตกลงมาจากรถได้ครับ
2: ค่ะสอบถามเรื่องการจราจรไปด้วยเลยได้ไหมคะว่าในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างอะคะช่วงนี้ค่ะการเดินทาง
3: ก็คือในตอนนี้ครับการจราจรนะครับอยู่ในภาวะปกติครับครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาล่องอยู่ในสภาวะปกติเนื่องจากสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์หยุดยาวต่อเนื่องกันครับอย
2: ู่
3: ในภาวะการจราจรปกติครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะยังไงขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับครับ
2: ขอบพระคุณทางสารวัตรใหญ่มากๆเลยนะคะพันตำรวจโทปรินทร์โคตรมณีนะคะสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นั่นเองค่ะอันนี้ก็นำภาพมาให้ดูจะได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำตามนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นรถกระบะที่ก็คือคนงานต่างๆที่จะเดินทางไปทำงานกันนั่นแหละแต่ว่ามันทุกมาเกินตามกฎหมายกำหนดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอนุญาตให้นั่งโดยสารบริเวณท้ายกระบะได้ไม่เกิน6คนเท่านั้นแล้วก็ต้องมีเหมือนกับเป็นเซฟตี้ต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะหลังคาหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเนาะที่สำคัญเลยก็คือห้ามยืนด้วยนะคะเขาจะมีในเรื่องของการกำหนดเอาไว้ว่าห้ามยืนหรือว่าห้ามนั่งบริเวณขอบกระบะด้วยเพราะว่าอันตรายมากๆแล้วก็ต้องปิดฝากระบะท้ายตลอดทางด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการให้บทเรียนอะไรกันไปแล้วนะคะที่สำคัญเลยคือรถกระบะบรรทุกคนด้านท้ายเนี่ยห้ามขึ้นทางด่วนหรือว่าทางพิเศษโดยเด็ดขาดนะคะทุกคนอันนี้ก็เผื่อใครยังไม่ทราบก็ทราบกันได้เลยนะเรื่องราวนี้นั่นเองอันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอบพระคุณข้อมูลมากๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่อเรื่องราวอื่นๆกันบ้างก่อนจะไปหมดชั่วโมงกันนะคะที่แถวบริเวณกาญจนาค่ะเข้าอันนี้นะคะทุกคนย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะน่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเหตุอะไรสักอย่างรถเสียอะไรเงี้ยทำให้ติดมากกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าที่บริเวณธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้นะคะตอนนี้เลย14 นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่วงของการจัดสอบการเกิดขึ้นค่ะรอบบ่ายนะคะเป็นช่วงเวลา14 นาฬิกาถึง17 นาฬิกามีคนสอบประมาณเกือบ 8,000 คนนั่นเองให้ทุกคนเผื่อในเรื่องของการเดินทางด้วยรอบตอนช่วงบ่าย2ครั้งนึงแล้วก็หลังจาก17:00 น.เป็นเวลากลับบ้านกันอีกครั้งนึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเวลาประมาณ15 นาฬิกาเนี่ยจะมีภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจนะคะเป็นดวงที่186แล้วนะคะดังนั้นเลยก็อยากจะขอความร่วมมือทุกๆคนนะคะช่วยให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าเกิดว่าเจอได้ยินเสียงรถพยาบาลหรือว่าเห็นขบวนของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะให้ช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้กับตัวของรถพยาบาลให้ผ่านไปได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะโดยเส้นทางนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะเส้นทางเนี่ยเขาจะเริ่มตอนช่วง15 นาฬิกาเริ่มกันที่ถนนเทวริตพันลึกนะคะไปเข้าวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทเวเชื่อมด่วนดินแดงแล้วก็ลงด่วนยมราชจากนั้นเข้าถนนพระราม6เพื่อที่จะไปจบที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะอันนี้ก็เน้นย้ำกันนะคะใครที่ขับมาเนาะถ้าเกิดเราใกล้ทางซ้ายชิดซ้ายได้เลยใกล้ทางขวาก็หลบเข้าขวาได้เลยเพื่อเปิดเส้นทางให้ทางขบวนเนี่ยผ่านไปด้วยดีแล้วก็ได้ไหวด้วยนะคะอันนี้ก็คือทุกวินาทีมีความหมายมากๆจริงๆนั่นเองก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไงท้ายชั่วโมงฝนมาเน้นย้ำกันให้อีกทีนึงจะเริ่มตอนช่วง15 นาฬิกานะคะเรามาแจ้งล่วงหน้ากันก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: คมะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเรา
0: สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: การอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ขับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูการจราจรแถวพระรามหนึ่งกันนิดนึงค่ะมีใครที่วิ่งอยู่ในเส้นทางนี้ไหมคะจะเดินทางเข้าห้างกันเนาะฝั่งขาเข้านะคะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็จะ เห็นเลยนะคะว่าที่บริเวณแยกราชประสงค์

กล้องจราจรนะคะจะเห็นได้เลยว่าแยกราชประสงค์มุ่งหน้าแยกปทุมวันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถในพื้นที่ค่อนข้างมากค่ะกระทบไปในเส้นทางถนนเพลินจิตแล้วก็ซอยชิดลมด้วยมีท้ายแถวสะสมที่บริเวณชิดลมเพชรบุรีแล้วนะคะอันนี้ก็รถที่จะไปอังรีดูนังท้ายก็คืออยู่แถวฝั่งปทุมวันเหมือนกันปริมาณรถในพื้นที่ค่อนข้างมากนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่อื่นนะคะที่บริเวณถนนพญาไทขาเข้ามุ่งหน้าแยกพญาไทแยกราชเทวีก็ติดยาวไปจนถึงสะสมไปจนถึงนี่เลยอนุสาวรีย์ชัยนะคะส่วนถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าแยกพญาไทท้ายก็ไปสะสมที่แยกมักกะสันในขณะที่ถนนเพชรบุรีขาออกมุ่งหน้าแยกราชเทวีประตูน้ำมีท้ายแถวสะสมจนถึงแยกอรุพงค่ะแล้วก็ถนนพระราม1ขาออกมุ่งหน้าแยกปทุมวันสยามพารากอนท้ายแถวสะสมที่แยกกษัตริย์ศึกเส้นบรรทัดทองนะคะมุ่งหน้าแยกเจริญผลมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่แยกเพชรพระรามแล้วก็ถนนบำรุงเมืองมุ่งหน้าแยกกษัตริย์ศึกมีท้ายแถวอยู่ที่ปากซอยแมนสี2ถนนกรุงเกษมมุ่งหน้าแยกกษัตริย์ศึกนะคะท้ายสะสมที่แยกสะพานขาวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการรถติดแบบแยกชนแยกได้เลยนะคะถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกขาเข้ามุ่งหน้าต่างระดับบางขุนเทียนช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของรถติดที่บริเวณแนวก่อสร้างหน้าหมู่บ้าน DK นะคะทำให้มีท้ายแถวอยู่ที่ทางเข้าสำนักงานเขตบางแคค่ะกลับกันขาออกไปต่างระดับบางแคอันนี้ไม่มีปัญหานะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยแล้วก็เราเห็นคลิปวิดีโอนะคะจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะพบได้เลยว่าที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7เส้นทางกรุงเทพบ้านฉางนะคะกิโลเมตรที่87ถึงกิโลเมตรที่93มุ่งหน้าบ้านฉางค่ะปริมาณรถมากเต็มพื้นที่เลยนะคะเคลื่อนตัวตามๆกันมีรถที่ชะลอตัวท้ายแถวสะสมอยู่ที่6กิโลเมตรนั่นเองสาเหตุเนื่องมาจากว่าเส้นทางตรงนี้นะคะซ้ายสุดเนี่ยเขาจะมีการนำแบริเออร์มากั้นเพื่อเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในงานก่อสร้างอาคารยกระดับค่ะส่งผลให้การจราจรสัญจรที่เหลือเนี่ยมีช่องทางที่ลดน้อยลงแล้วก็ต้องมีการเบี่ยงเข้ามานะคะทำให้การจราจรเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวตามๆกันเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันบ้างท้ายแถวสะสมอยู่ที่6กิโลเมตรค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะนำรูปมาให้ใกล้ๆกับจุดพักรถศรีราชานั่นเองค่ะต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการแจ้งไปว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมินะคะเมื่อตอน1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยล่าสุดนะคะเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วว่าเวลา 11:00 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านพักค่ะสรุปบริเวณปากทางเข้าโครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2หมู่7ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการลงพื้นที่ไประงับเหตุโดยการฉีดน้ำสกัดเพลิงจนเพลิงเนี่ยสามารถสงบลงได้ตัวบ้านดังกล่าวอะค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะคะทั้งนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงก็มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับทั้งผู้ประสบภัยด้วยอันนี้เคสนี้โชคดีมากนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะในจุดอื่นๆเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมกันตอนนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไว้เลยยังไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการจราจรซะมากกว่ามีเคสเรื่องของรถบัสนะคะรถบัสที่ตกข้างทางด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมี
บรรทุกผู้โดยสารมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีคนนั่งมาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนยูเทิร์นหนองเมฆถนนสาย331มุ่งหน้าเกาะโพตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะคือมีคนนั่งมาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บแค่1รายก็คือเป็นคนขับรถขณะที่ผู้โดยสารประมาณ13รายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็นำไปพักคอยในจุดปลอดภัยแล้วเรียบร้อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงกลางคืนที่ผ่านมานี่ค่ะก็มีทางหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็เป็นรถบัสโดยสารประสบอุบัติเหตุตกข้างทางนะคะมีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลพนัสนิคมแล้วเรียบร้อยค่ะในเรื่องของคนขับที่ได้รับบาดเจ็บกันไปตรงนี้ยังไม่แน่ใจในเรื่องของสาเหตุนะคะแต่เบื้องต้นก็คืออาจจะเป็นการเสียหลักแล้วก็พลัดตกข้างทางนั่นเองก็โชคดีที่มีผู้รับบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลและเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้14:57 นะคะเดี๋ยวไปดูสักครู่หนึ่งมีใครส่งเข้ามาทาง YouTube ไหมคุณพักคินสวัสดีคุณเปียโนตสวัสดีนะคะคุณเปียโนตมีการแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลมมีการทำความสะอาดบริเวณสถานี BRT สะพานพระราม3ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางขวาก็เลยทำให้มีรถติดสะสมประมาณ2กิโลเมตรค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนแรกผ่านไปเจอเนาะว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อัปเดตรายงานกันมาให้ทางรายการอีกทีหนึ่งด้วยสรุปแล้วนะคะตรงเส้นพระราม3ขาออกรถค่อนข้างติดเลยในช่วงไป2ไป3นี้นะคะเนื่องจากว่ามีการทำความสะอาดกันเกิดขึ้นแถวๆ BRT สะพานพระราม3แล้วก็ปิดการจราจรช่องทางขวาสุดทำให้รถติดสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรนั่นเองขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพลพีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่บุกทลายนอมินีต่างชาติเกาะสมุยเปิด60บริษัทผิดกฎหมายนอมินีโยงที่ดิน 1,200 ล้านบาทและกรมการปกครองแจ้งกรณีตัวเลขเข้าข่ายพ่อทิพย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังทุกหน่วยกำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีเกาะสมุยตรวจสอบเชื่อมโยงถือครองที่ดินและทรัพย์สินกว่า 1,200 ล้านคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลวีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลุยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุย 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีการลักษณะเข้าขายโนมินีอีก875บริษัทภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง37แปลงเนื้อที่กว่า31ไร่มูลค่าประมาณรวมกว่า 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนโดยแบ่งเป็นคนไทย26คนและต่างชาติ62คนโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายค้นละ37หมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนประกอบไปด้วยจีนอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสำหรับปฏิบัติการสำคัญที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทอาทิเครือข่ายชาวเยอรมัน4บริษัทอาศัยคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้น 100% ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันอาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบขายวิลล่าโดยใช้วิธีเปลี่ยนแปลงหุ้นบริษัทในส่วนของนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการคือจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆให้มีการลงทุนท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถประกอบอาชีพมีรายได้อย่างเป็นธรรมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมการปกครองชี้แจงกรณีพ่อทิพย์ตัวเลขผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบยังไม่ใช่จำนวนผู้ทุจริตเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: กรณีนายปิยครัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมานานเป็นขบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศอาจจะสูงถึง 10,000 รายเรื่องนี้กรมการปกครองชี้แจงว่าในส่วนของข้อมูลที่ปรากฏว่าพบประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพนั้นเป็นข้อมูลกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมิได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตแล้วส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวถึงว่าอาจจะมีถึง 10,000 รายทั่วประเทศนั้นก็ไม่ใช่ตัวเลขผลการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากกรมการปกครองได้สั่งการให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทำการตรวจสอบย้อนหลังและคัดแยกรายการต้องสงสัยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างครอบคอบก่อนสรุปจำนวนที่แท้จริงทั้งนี้กรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันรวมทั้งมีการตรวจเวชระเบียนเอกสารการแจ้งเกิดเก็บสารพันธุกรรมหรือ DNA ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆซึ่งจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15นาฬิกา17นาทีนะคะเดินทางกันต่อในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะกรุงเทพมหานครเจอฝนตกเล็กน้อยที่บริเวณเขตจตุจักรบางเขนนะคะสายไหมแล้วก็จะมีทิศทางเคลื่อนตัวไปที่ทิศตะวันออกค่ะแนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่นะคะพื้นที่ไหนเริ่มเห็นความขมุกขมัวแล้วก็คลึ้มๆมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายๆแก่ๆแล้วก็เย็นๆที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะทักทายคุณมาเคอินคุณปรมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณระพีคุณกู๊ดมิลค์ด้วยค่ะรายงานมาจากแถวปทุมธานีใช่ไหมคะมีหลายท่านเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ในช่วงนี้นะคะครึ่งชั่วโมงละครึ่งทางละขออภัยครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข่าวแล้วก็การจราจรด้วยพอดีว่าเคสนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพบศพลอยน้ำค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยดีกว่าเมื่อเวลาตอน 12:09 นะคะเราได้รับแจ้งเหตุจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำเหตุพบศพลอยน้ำบริเวณท่าเรือกรมเจ้าท่าถนนโยธาแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ค่ะเวลา 12:56 นาทีนะคะได้มีการนำขึ้นท่าเรือสะพานกรุงเทพฝั่งพระนครแล้วก็ส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับดำเนินการต่อนั่นเองค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราได้มีการสอบถามกันไปกับทางรองสารวัตรสอบสวนของทางสน.ปักคลองสานค่ะร้อยตำรวจเอกนราธิปสมเย็นนะคะกรณีดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบพบแล้วนะคะว่าเป็นชายชาวเอเชียไม่ทราบสัญชาตินะคะตอนนี้ยังไม่ทราบสัญชาติแล้วก็ไม่มีหลักฐานในตัวการแต่งกายที่สวมใส่เนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อสีแดงแล้วก็ไม่ได้สวมกางเกงค่ะรูปร่างสมส่วนผิวสีเหลืองอายุประมาณ30ถึง40ปีนะคะที่บริเวณหน้าอกด้านขวาจะมีรอยสักเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยและที่บริเวณไหล่ด้านขวาก็มีรอยสักเช่นเดียวกันเป็นรอยสักแฟชั่นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอทางแพทย์เนี่ยมาที่เกิดเหตุบริเวณตามตัวต่างๆไม่มีร่องรอยของบาดแผลค่ะเดี๋ยวจะมีการนำส่งไปที่ทางนิติเวชอีกทีนึงนะคะณเบื้องต้นใครที่สงสัยว่าอาจจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นญาติสามารถติดต่อกลับไปได้ที่ทางสน.ปากคลองสานได้นะคะย้ำอีกทีนึงใครสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อกลับไปที่ทางสน.ปากคลองสานได้นั่นเองค่ะจะเจอที่บริเวณท่าเรือกรมเจ้าท่าถนนโยธาแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์นะคะเมื่อตอน 12:09 นาทีที่ผ่านมาของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะมีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุที่ทางหลวง9ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางปะอินค่ะจะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรที่39บวก600นะคะจริงๆแล้วภาพรวมของเส้นทางดังกล่าวในช่วงบ่าย3เนี้ยรถไม่ได้ติดมากถ้าเป็นฝั่งนี้นะเป็นทางหลวงหมายเลข9ขาออกนะคะมุ่งหน้าบางปะอินมันจะเป็นช่วงรามอินทราจตุโชติค่ะถ้าเป็นกิโลเมตรที่39บวก600เกิดอุบัติเหตุที่เลนขวาสุดเลยนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันก็คันนึงเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับทรง SUV แล้วก็อีกคันก็เป็นรถเก๋งธรรมดาเนี่ยนะคะชนท้ายกันไม่แรงมากน่าจะเป็นการรอเคลียร์รอเจ้าหน้าที่ประกันมาถึงที่เกิดเหตุนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเลนขวาสุดตอนนี้ก็คือทั้งสองคันเนี่ยจะอยู่ขวาแบบกึ่งจะไปที่บริเวณไหลทางชิดกับขอบทางแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานประมาณ20นาทีที่ผ่านมาน่าจะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะ ส่วนในชั่วโมงนี้หลังจาก15นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเป็นต้นมาเนี่ยก็มีหลายที่เหมือนกันที่เริ่มรถติดมากยิ่งขึ้นแล้วเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในเมืองค่ะเส้นราชดำริฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้าแยกราชประสงค์ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนาะแยกประตูน้ำก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่สถานี BTS ราชดำริแล้วนะคะเรียบร้อยในพื้นที่ดังกล่าวรถค่อนข้างที่จะค่อนข้างมากเลยนะคะถนนงามวงวานเองฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถติดเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันจุดแรกตรงเดอะมอลไปมุ่งหน้าแครายจะมีท้ายแถวอยู่ที่ทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนค่ะในขณะที่ฝั่งขาเข้านะคะจากใต้ทางด่วนงามวงวานก็จะมีท้ายแถวไปจนถึงแยกพงเพชรเลยเส้นรัตนาธิเบศรขาเข้ามุ่งหน้าสะพานข้ามแยกแครายจะมีท้ายแถวอยู่ที่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ค่ะแล้วก็ถนนติวานนท์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายมีท้ายแถวอยู่ที่สถาบันโรคทรงอกในขณะที่ฝั่งกลับกันขาออกท้ายแถวอยู่บนถนนเรวดีนะคะก็จะติดเป็นช่วงๆกันไปอันนี้ก็จะเป็นแถวๆใกล้ๆกับ The Mall Lifestyle งามวงวานนั่นเองค่ะเผื่อว่าใครจะเข้าห้างกันเนาะจะได้เผื่อเวลาด้วยนิดๆหน่อยๆมีรถติดเล็กน้อยนะคะไม่ได้ไกลมากในจุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการจราจรแถวบริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดกันสักนิดนึงค่ะฝั่งขาเข้านะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะจะเป็นช่วงสะพานเทพหัสดินสะพานบางปะกงกิโลเมตรที่50มุ่งหน้าไปถึงด่านเก็บเงินบางวัวกิโลเมตรที่42จุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรที่49นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนท้ายกับรถบรรทุก6ล้อซึ่งตามภาพเนี่ยคือน่าจะชนค่อนข้างรุนแรงเลยเพราะว่าตัวของท้ายรถบรรทุก6ล้อคันดังกล่าวอะค่ะที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยมีการเกยขึ้นไปบนด้านหน้าของตัวรถเก๋งนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางด้านหน้ารถทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บริเวณกระจกหน้ารถไปจนถึงกระโปรงหน้ารถนะคะช่วงล่างของรถเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะตรงกระจังหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า2จุดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเยินเลยสภาพความเสียหายค่อนข้างมากนะคะอันนี้น่าใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันนะคะจะอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายนะคะกิโลเมตรที่49ถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะเขากีดขวางอยู่เลนซ้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่ลงมาให้การช่วยเหลือกันมีผู้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน1รายด้วยกันค่ะน่าจะเป็นคนขับของทางตัวรถเก๋งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำส่งโรงพยาบาลอะไรกันต่อไปนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้15นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้จะมีภารกิจนะคะนำส่งอวัยวะหัวใจเกิดขึ้นเป็นดวงที่186แล้วนะคะซึ่งเขาจะเริ่มออกเดินทางการเนี่ยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานี้ค่ะขอความร่วมมือนะคะใครก็ตามที่อยู่ในเส้นทางที่จะมีการเดินทางนำส่งอวัยวะหัวใจกันเกิดขึ้นให้ความร่วมมือถ้าพบเห็นรถพยาบาลและก็จักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะร่วมด้วยช่วยกันเปิดเส้นทางหลบเข้าทางซ้ายเข้าทางขวานะคะอำนวยความสะดวกให้ทางรถพยาบาลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและก็รวดเร็วที่สุดด้วยโดยทิศทางของตัวรถขบวนนี้นะคะทั้งรถพยาบาลแล้วก็ทั้งจักรยานยนต์เนี่ยจะมีการเดินทางในเส้นทางถนนเทวฤทธิ์พันลึกค่ะแล้วจากนั้นจะไปเข้าวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะเชื่อมด่วนดินแดงแล้วก็ลงด่วนยมราชจากนั้นจะใช้เส้นพระราม6เพื่อที่จะตรงมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของภารกิจนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็อยากจะให้ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะอันนี้ขอบพระคุณข้อมูลมากๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริด้วยที่เหมือนกับเป็นการนำรถนะคะแล้วก็คอยที่จะเคลียร์ถนนให้แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงมาแต่ไกลเนี่ยก็ทำให้เป็นนิสัยเนาะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ภารกิจนำส่งไว้ว่าหัวใจเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงไซเรนต่างๆนะคะก็ขอให้จำได้เนาะจำให้ได้ว่าเขาทำงานกันอยู่บนหลักวินาทีกันจริงๆนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวขอมาดูเคสนี้กันนิดนึงค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะจากที่ทุกคนทราบว่าประเทศอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ผลรายงานไปแล้วรอบหนึ่งว่ามันจะมีเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์นะคะที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วก็ตอนแรกแจ้งไปว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะคะสรุปแล้วเนี่ยเจ้าที่ทางสำนักงานค้นหาแล้วก็กู้ภัยของทางอินโดนีเซียเขามีการรายงานแล้วว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ตามมาตราแมกนิจูดแล้วก็ after shock รุนแรงหลายระลอกด้วยนะคะนอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวน20รายประกอบไปด้วยบาดเจ็บ6รายแล้วก็ยังมีผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากอีก2รายค่ะทางผู้ว่าการจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกนะคะได้มีการแถลงข่าวว่ามีอาคารและก็บ้านเรือนเสียหายหลายหลังขณะที่ถนนบางสายเนี่ยถูกตัดขาดหรือถูกดินถล่มปิดกั้นทำให้ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินขอบเขตความเสียหายทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าล่าสุดของทางเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางเองเนี่ยตอนนี้มีหลายไฟล์แล้วที่ถูกแคนเซิลยกเลิกเที่ยวบินที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกแล้วเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าวันนี้เองทางสถานกงสุลใหญ่จีนได้มีการออกประกาศเตือนพลเมืองจีนในเขตกงสุลด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในเมืองลาบวนบาโจค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมกับติดตามประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ระมัดระวัง after shock แล้วก็สึนามิที่อาจจะเกิดเหตุได้นั่นเองนะคะรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณชายฝั่งกันไปก่อนในช่วงนี้นั่นเองค่ะโอเคก็จะเหลือแต่เรื่องของ after shock นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นตามมากันได้แต่ว่าสึนามิเนี่ยมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยกันไปแล้วนี่อัปเดตล่าสุดสรุปแล้วได้รับตัวเลขมาแล้วนะคะว่ายอดรายงานอยู่ที่20รายที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองโอเคค่ะอัปเดตนิดนึงนะคะภารกิจนำส่งไอ้ว่าหัวใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วเพราะว่าก็มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเรียบร้อยนะคะเคสขอทางนำส่งหัวใจไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อยู่บนโทเวฝั่งขาเข้าช่วงเจเล้งนะคะขึ้นโทเวมาแล้วเรียบร้อยก็ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางเดียวกันลองสังเกตแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังด้วยถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงไซเรนต่างๆเนี่ยเปิดทางให้ด้วยนะคะเป็นการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186ปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันเรื่อยๆเลยแถวบริเวณรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตนะคะทางเข้าออกวิชพาร์ครังสิตมีท้ายแถวสะสมบนสะพานข้ามทางรถไฟนะคะทุกคนตั้งแต่ตอนบ่ายสามเลยก็รถเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นฝั่งเดียวด้วยนะฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยปริมาณรถกลางๆวิ่งตามกันแบบชิวๆนะคะไม่ได้ถึงคันโล่งหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากจะมีจุดนี้แหละช่วงหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีที่ปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะเขาจะมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตกันเดี๋ยวที่นี้นะคะมาเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกันค่ะก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเหตุ เป็นแก๊สรั่วที่โรงงานไก่คลองเจ็ดลำลูกกานะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะคะไปติดตามกันกับทางพันตำรวจโทปรากฏนาคใหญ่ค่ะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.ลำลูกกาอยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: ค่ะจะสอบถามสำหรับเหตุการณ์แก๊สรั่วที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ได้ข้อสรุปยังไงแล้วบ้างนะคะ
4: ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะ
3: ค่ะ
4: เป็นงานไก่นะครับซึ่งเขาก็เปิดทำการทุกวันนะครับแล้วทีนี้วันนี้แก๊สที่ว่าสูตรแท้เนี่ยเป็นบริษัทจ้างช่างมาซ่อมหลังคานะครับเป็นหลังคาเป็นต้นชีสในบางส่วนนะครับ
3: ทีนี
4: ้มันก็มีกลิ่นซิลิโคนมีกลิ่นซิลิโคนเนี่ยซึมรั่วมาส่งกลิ่นไปที่ห้องที่คนงานก็ทำงานกันอยู่แหละครับที่ยืนเชือกไก่ยืนทำสำแหลกกันอยู่อ่ะท
3: ี
4: นี้พอมีพัดลมมันดูดเข้าไปก็เป็นก็ทำให้ซึ่งท่านบางคนที่เขาแพ้นะฮะเขามีอาการเวียนหัวเจียนอะไรพวกนี้นะฮ
3: ะ
4: หลายคนเป็นไปพร้อมกันเขาถ้าลูกงานเขาก็เขาก็ให้หยุดทำงานแล้วก็อพยพคนออกแล้วก็คนเจ็บปวดเจ็บที่ว่ามีอาการที่พวกกระเจียนพวกอะไรเงี้ยก็ทำทำการประถมพยาบาลแต่ตอนนี้คนในบ้านเราออกมาหมดแล้ว
3: ไม่มีติดค้างใช่ไหมคะ
4: อะไรนะฮะ
3: ไม่มีติดค้างเลยใช่ไหมคะในเรื่องของ
4: ไม่มีนะครับคุณยกของฟ้าละหมดเลยครับแล้วก็ให้หยุดทำงานก่อนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เกิดยังจะผู้ถมพยาบาลในคนที่อีนั่นเขาแยกสีแล้วครับแยกสีเป็นปลอดภัยมากตอนนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลครับ
3: ค่ะ
4: บาดเจ็บอยู่ประมาณ10คนครับที่มีอาการแตกแบบหยุดประมาณว่าเปลี่ยนหัวเจียนอะไรพวกนี้ฮะ
3: ค่ะ
4: ก็ดีขึ้นแล้วนะครับประสงค์พยาบาลครับไม่ใช่แก๊สของโรงงานที่ล้วนไหลออกจากไอ้นั่นครับเป็นกลิ่นของซิลิโคนจากการซ่อมหลังคาครับเบื้องต้น
3: สรุปแล้วเนี่ยคือเป็นกลิ่นซิลิโคนที่มาจากการซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีทด้านบนอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ใช่ครับใช่ครับคุยกับทางโรงงานปิดกันแล้วครับแล้วก็ทางหลังคาก็หยุดหนึ่งการแล้ว
3: ค่ะ
4: ซ่อมหลังคาอยู
3: ่ค่ะก็คือ
4: รับเลี้ยง
3: ค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยววันนี้พวกต้องดูแลคนบาดเจ็บให้ถึงก่อนครับ
3: ค
4: นเจ็บเนี่ยคือส่วนที่ไม่บาดเจ็บเราก็ออกมาตรวจเช็คสภาพร่างกายครับกำลังให้โรงพยาบาลไอ้นั่นเงินอยู่ต้นครับผม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ประมาณนี้ครับยืนยันว่าไม่ใช่แก้จากรั่วไหลจากซึ่งจากไปลงงานอะไรครับ
3: อ๋อก็คือเป็นกลิ่นซิลิโคนไม่ใช่แก๊สอะโมเนียที่มันมีการรั่วไหลออกมานะคะ
4: แต่โรงงานยืนยัน
3: แล้วนะคะทางผู้ได้รับผลกระทบทั้ง10รายเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คืออาการคล้ายๆกันหมดเลยไหมคะที่ว่ามีการวิงเวียนศีรษะแล้วก็เล็กน้อยอะค่ะ
4: ใช่ครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เหมือนปุ่นเมาครับอาเจียนจากอะไรก็เหมือนจะเป็นลมอะครับ
3: อืม
4: ครับ
3: ค่ะอันนี้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ามีการส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยไหมคะที่ไหนอะคะ
4: โรงพยาบาลนี่กำลังคนเจ็บ10คนไม่กำลังเช็คว่าออกไปแล้วส่วนหนึ่งครับ2สำคัญน่าจะเป็นโรงพยาบาลธัญบุรีที่ใกล้ที่สุดครับแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลใกล้เคียงครับเดี๋ยวจะเช็คเรื่องวิธีระหว่างดำเนินการครับ
3: ค่ะค่ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดเหตุอะค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ปิดเหรอคะถึงมีในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็มีกลิ่นที่มาที่ทำให้เกิดผลกระทบ
4: ติดตามมาก็เปิดโล่งเลยฮะโรงงานอยู่ก็มีบริเวณกว้างก
3: ็
4: มีทางเข้าทางออกก็อยู่ที่โล่งฮะที่เราคงไม่ได้ปิดครับ
3: ไม่ได้ปิดแปลว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมีการซ่อมแซมจะต้องมีการดำเนินการอะไรยังไงอะคะ
4: ก็คงต้องเนี่ยต้องคำนึงถึงพนักงานคำนึงถึงนี่ก่อนครับว่าหรือวันที่พนักงานเขาหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ค่อยไม่ได้ซ่อมทุกปีครับที่ส่วนไหนที่มันช่วงฝนตกเลยน่าจะพบอาการรั่วซึมของหลังคาของแผ่นหลังคาก็เลยมีการมา ซ่อมแซมในวันนี้ครับ
3: อืมค่ะก็อาจจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการระบายอากาศของทางโรงงานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: ค่ะค่ะได้ค่ะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไหมคะเบื้องต้นตอนนี
4: ้ตอนนี้ยังไม่มีครับผมกำลังทยอยนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ประมาณอยู่10คนครับไม่มีใครบาดเจ็บหรืออะไรมากบาดสาหัสเลยครับ
3: ค่ะในชุมชนรอบๆข้างก็ไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะมีไหมคะนี
4: ้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าโรงงานนี้ค่อนข้างกว้างใหญ
3: ่
4: คร
3: ับ
4: ก็มีทางเข้ามาจากทางสติถนนแล้วก็มาที่โรงครับ
3: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ขอบพระคุณทางรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.ลำลูกกาด้วยนะคะพันตำรวจโทปรากฏนาคใหญ่ค่ะเพิ่มเติมสำหรับเคสที่เกิดขึ้นในโรงงานไก่นะคะสรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเคสของแก๊สรั่วนะคะแต่จะเป็นกลิ่นที่มาจากทางซิลิโคนจากการซ่อมแซมหลังคาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเป็นคนงานที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำงานกันอยู่เพราะว่าวันนี้ก็ตัวโรงงานก็เปิดตามปกติทำการตามปกติอยู่ทั้งหมด10รายมีการวิงเวียนศีรษะนะคะปฐมพยาบาลแล้วก็มีจำนวนหนึ่งส่งไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ในเรื่องระบบการระบายอากาศต่างๆเนาะก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะของทางเป็นหน้าที่ของทางโรงงานแหละที่ก็จะต้องมีการควบคุมที่กำชับแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปคุยกับทางคุณชนะนิดนึงมาในเรื่องของการแจ้งเหตุของหายค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องน้ำฝน
3: ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: เป็นแฟนแต่ไม่เคยโทรนี่ตื่นเต้น
3: มาก
5: อ๋อ
3: เหรอคะสวัสดีค่ะฝนเองอันนี้แจ้งเหตุเรื่องอะไรอะคะคุณชนะ
5: พี่สาวกระเป๋าตังค์น่าจะหล่นหายในแท็กซี่อ
3: ๋อค่ะวันไหนอะคะ
5: วันนี้เลยแฟนนั่งจากเซ็นทรัลลาดพร้าว
3: ค่ะ
5: จะมาจะกลับบ้านมาที่น้อมจิตตรงข้ามตัวหมอบางกะปิอะมาถึงน้อมจิตก็ประมาณเที่ยงครึ่งอะน้ำฝน
3: ค่ะถึงบ้านตอนเที่ยงครึ่งนะคะ
5: ยุบไม่ถึงห้างน้อมจิตแกจะมานวด
3: อ๋อค่ะโอเคแล้วอันนี้คือลืมมาไว้เนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ลักษณะยังไงอะคะ
5: เป็นกระเป๋าสตางค์สีม่วงอ่ะแกจ่ายตังค์ให้กับแท็กซี่อ่ะแกบอกว่ามันน่าจะเวลาจ่ายตังค์แล้วคงไม่ได้หยิบคงตั้งไว้ในแท็กซี่อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมา มารู้จริงก็ตอนจะจ่ายจังค่านวดนะฮะ
3: ค่ะว่ากระเป๋าสตางค์หาย
5: ครับผม
3: เป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงเนาะสีม่วงนะคะ
5: สีม่วง
3: แล้วพี่สาวคุณชนะพอจะจำรายละเอียดเกี่ยวกับรถแท็กซี่ได้ไหมคะ
5: แกจำได้ว่าแกคนแก่80กว่า
3: อ๋อค่ะ
5: สีเขียวสีเหลืองเขียวอะ
3: ค่ะ
5: เขียวเหลืองอะไรเงี้ย
3: ค่ะเขียวเหลือง
5: คนขับก็ประมาณอายุ50
3: ค่ะ
5: อะไรเงี้ย
3: ผู้ชายเหรอคะ
5: ผู้ชายครับผู้ชาย
3: โอเคแล้วก็ไม่ทราบป้ายทะเบียนเน
5: า
3: ะ
5: ไม่ทราบป้ายทะเบียนเนี่ยแกคนแก่เวลาเดินลงก็
3: ไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: ดูละเอียด
3: ค่ะอ๋อค่ะค่ะได้แต่ว่าอันนี้คือตัวของพี่สาวเป็นอายุ80ปีผู้หญิงเนาะใส่ชุดอะไรเห็นชัดๆมั้ยคะเผื่อว่าพี่แท็กซี่ฟังอยู่แล้วเขาแบบจำได้อย่างเง
5: ี้
3: ย
5: อ๋อใส่ชุดงั้นนะเดี๋ยวก่อนนะผมไปส่งแกกางเกงสีดำเสื้อออกลายออกโทนดำดำอ่ะ
3: ก็คือดำดำทั้งตัวเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
5: คร
3: ับ
5: ผมครับผม
3: ค่ะกระเป๋าสตางค์นี่มีบัตรมีอะไรที่พอจะเห็นชื่อไหมคะ
5: มีบ
3: ั
5: ตรประชาชนนะมีบัตรประชาชน
3: ชื่ออะไรอะคะ
5: ทวีพรลิมประการนะ
3: คุณทวีพรลิมประการนะคะไม่มีรอเรือเนาะโอเค
5: ไม่แน่ใจผมไ
3: ม่โอเคได้ไม่เป็นไร
5: ไม่
3: แ
5: น่ใจ
3: ชื่อคุณทวีพรได้มีของมีค่าอื่นๆอะไรไหมคะเนี่ย
5: มีบัตรเครดิตมีเงินสด 9,000 ประมาณ 9,000
3: อ๋อมีบัตรเครดิตด้วยตอนนี้อายัดยังอะคะ
5: แกเดินไปอายัดที่ตม.แล้ว
3: โอเคดีมากเพราะว่าต้องรีบทำเนาะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะได้เมื่อคืน
5: มีประสบการณ์กลัวโดนเอ็ด
3: อ๋อเหรอคะโอเคค่ะได้ๆ
5: มีแล้วก็มีบัตร SCB มีกสิกรไทยมีบัตร ATM อะไรพวกเนี้ยฮะ
3: ค่ะก็น่าจะต้องทำเรื่องของบัตรต่างๆธนาคารอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะช่วงนี้ตอนที่เรายังไม่ได้คืน
5: แกอายัด
3: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคได้
5: ต้องเอาเบอร์โทรแกไหมฮะ
3: อ๋อได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบอกทางหลังใหม่อีกทีนึงก็ได้ค่ะ
5: อ๋อเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว
3: ได้งั้นเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่แท็กซี่ฟังอยู่อ่ะเดี๋ยวให้เขาโทรมาทางรายการโทรมาทางรายการแล้วเดี๋ยวประสานงานต่อให้ไม่ต้องโทรไปหาคุณทวีพรโดยตรงเดี๋ยวเราคุยให
5: ้ครับผม คร
3: ับ ค่ะเดี๋ยวฝนย้ำให้ฟังให้เรื่อยๆนะคะเผื่อมีพี่แท็กซี่ที่จำได้
5: เป็นแฟนแท้นะครับน้องน้ำฝน
3: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดี
5: ค
3: ่ะขอบคุณทางคุณชนะด้วยนะคะวันหลังก็โทรมาคุยพูดคุยได้อีกนะมารายงานจราจรก็ได้นะคะรายงานเรื่องเหตุต่างๆก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตามหาของหายนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวหลังสปอตฝนมาย้ำรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้พักกันก่อนค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิต

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวย้ำเรื่องของเคสตามหาของหายกันให้ค่ะหลายเคสเลยเนาะก่อนหน้านี้นะคะมีทางคุณชนะแจ้งแทนพี่สาวนะคะคุณทวีพรลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงนะคะสีม่วงเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะคะนั่งจากเซ็นทรัลลาดพร้าวมาลงที่น้อมจิตบางกะปิค่ะถึงที่น้อมจิตประมาณช่วงเวลา 12:30 น.เที่ยงครึ่งนะคะทำหายวันนี้เลยแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ภายในเนี่ยจะมีบัตรประชาชนที่เขียนชื่อคุณทวีพรเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่แท็กซี่คันเจ้าของรถคันนี้เก็บเอาไว้ได้สามารถติดต่อทางรายการมาได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808 2เบอร์นี้เบอร์ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้มีการติดต่อประสานงานกันให้คืนเจ้าของกันไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าผู้โดยสารท่านไหนนั่งต่อแล้วเห็นเนี่ยก็สะกิดเรียกคนขับได้เลยว่ามีผู้โดยสารคนก่อนหน้าลืมมาไว้เนาะนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นทางคุณภัทรลืมหูฟังเป็น AirPods นะคะข้างขวาลืมแค่ข้างเดียวน่าจะตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อคืนนี้ตอนช่วง1 ทุ่มไปลงที่ข้างๆมท.รังสิตนะคะข้างๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเวลา19:00 น.วันที่14ค่ะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนแต่ว่ารู้ว่าคนขับในชื่อว่าคุณพานุวงศ์คงประติถ้าเกิดว่าใครที่พอจะรู้จักคุณพานุวงศ์ก็ติดต่อกันมาทางรายการได้นะคะน่าจะเป็นการโอนเงินก็เลยมีสลิปขึ้นชื่อไว้อยู่นะคะคุณกิตติพงศ์นะคะลืมของวันนี้เหมือนกันตอน15:00 น.ที่ผ่านมานี้เลยค่ะขึ้นรถแท็กซี่สีแดงไม่ทราบทะเบียนนั่งจากกระทรวงเกษตรถนนราชดำเนินนอกไปลงที่ซอยจรัญสนิทวงศ์89

ลืมซองเอกสารเอาไว้นะคะเป็นซองเอกสารทั่วไปก็น่าจะสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเรื่องของทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในซองพลาสติกใสสีแดงนะคะสรุปแล้วเป็นซองพลาสติกใสสีแดงแล้วก็มีเอกสารทะเบียนบ้านบัตรต่างๆที่อยู่ข้างในโดยชื่อเนี่ยนะคะจะเป็นชื่อของทางคุณกิตติพงษ์ทั้งหมดเลยลืมเอาไว้บนแท็กซี่สีแดงไม่ทราบทะเบียนนะคะแล้วก็ไปส่งที่ซอยจรัญสนิทวง89ส่งเสร็จเมื่อตอนบ่าย3ที่ผ่านมานี่เองเก็บเอาไว้ได้สามารถติดต่อกับทางรายการเข้ามาได้นะคะคุณอัศดายุทธนะคะทำเดี๋ยวนะเขียนว่าป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โอ้หายเหรอนะคะแล้วก็น่าจะเป็นรถของทางคุณอัศดายุทธเองนี่แหละแต่ว่ามันตกหล่นหายไปนะคะป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ทะเบียน2คละคังทสันฐาน85840กรุงเทพวิ่งตั้งแต่เส้นสุขุมวิทไปหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์แล้วก็หน้าห้างวันแบงคอกนะคะสาทรวงเวียนใหญ่ถนนมุทากาศก็ไปไกลเหมือนกันเนาะจากในเมืองไปแถวมุทากาศเลยก็ถ้าเกิดใครพบเห็นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะติดต่อกลับมาให้หน่อยเพราะว่าเจ้าของก็ตามหาอยู่นั่นเองมีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันที่ทำของตกตามเส้นทางที่ขับรถเหมือนกันเลยท่านนี้นะคะคุณเจษดาทำถุงพลาสติกสีใสขับรถจักรยานยนต์ Honda 125สีฟ้าขาวเส้นทางถนนหนามแดงบางพลีค่ะเข้าจากซอยหนามแดงบางพลี46ไปถึงช่วงวัดหนามแดงแล้วก็คุณเจษดาเนี่ยบอกว่ามีจักรยานยนต์พลเมืองดีบีบแตรบอกว่าทำของตกมีคนเก็บได้แต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเก็บได้อะไรเงี้ยค่ะกำลังขับรถตามหาแต่ว่าลองวนรถแล้วก็ไม่เจอก็เลยอยากจะให้ติดต่อกลับมาหน่อยนะคะเป็นถุงพลาสติกสีใสนั่นเองต่อไปนะคะประมาณนี้เลยเคสของหายเนาะถ้ามีอีกก็สามารถแจ้งกับทางรายการมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ย้ำๆประชาสัมพันธ์กันให้กลับมาเรื่องของการเดินทางกันบ้างนิดนึงคุณไกรสอนเนี่ยบอกว่ารถติดมากเลยนะตรงพหลโยธินขาเข้าช่วงอำเภอหนองแคมุ่งหน้าแยกวังน้อยนะคะจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็รถติดมากอยู่ที่กิโลเมตรที่80อาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าทำให้รถติดขนาดนี้คุณวิจารณ์บอกว่าเยาวราชนะคะตั้งแต่แยกวงเวียนโอเดียนไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีเนี่ยอันนี้ก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเช่นเดียวกันต่อไปคุณธีรวัฒน์นะคะแจ้งว่าบรมราชชนนีฝั่งขาออกพุทธมณฑลสาย5มุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะบนสะพานกลับรถก่อนถึงเซ็นทรัลสารยาเล็กน้อยรถติดมากๆไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรฝากติดต่อแล้วก็ตรวจสอบให้หน่อยนะคะโอเคต่อไปนะคะมีอีกเคสหนึ่งเคสสุดท้ายละขอความช่วยเหลือเป็นคุณดวงฤทัยค่ะบอกว่ารถของเธอเนี่ยยางแตกอยู่ที่ถนนรัชดาขาออกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชโยธินนะคะจุดที่ตอนนี้จอดเสียอยู่จะเป็นเลยสารแพ่งไปเล็กน้อยคุณดวงฤทัยเองเนี่ยในรถมียางอะไหล่นะคะแต่ว่าคุณดวงฤทัยเปลี่ยนเองไม่เป็นก็เลยอยากจะติดต่อขอความช่วยเหลือนิดนึงสำหรับใครที่พอจะเข้าไปให้การช่วยเหลือได้เส้นรัชดาขาออกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชโยธินเลยสารแพ่งไปเล็กน้อยโดยรถของคุณดวงฤทัยนะคะจะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองป้ายทะเบียนททหารสเสือ6388กรุงเทพมหานครค่ะมียางอะไหล่แต่ว่าไม่ทราบว่าเปลี่ยนยังไงนะคะก็เลยติดต่อขอความช่วยเหลือกันมาอันนี้ใครที่วิ่งเส้นทางเดียวกันแล้วพอจะให้การช่วยเหลือได้ทางรายการก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเคสนี้ค่ะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงด่านเก็บเงินลาดกระบังกิโลเมตรที่26ถึงด่านเก็บเงินบางบ่อกิโลเมตรที่40
บริเวณกิโลเมตรที่36บวก100มีรถชนกันแล้วก็ขีดขวางช่องทางขวาตอนแรกเนี่ยมีรถยกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะอัปเดตนิดนึงตอน 15:56 นาทีนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วเรียบร้อยการจราจรเปิดให้ใช้ตามปกติแล้วสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่36บวก100ค่ะอาจจะมีชะลอตัวอยู่บ้างเคลียร์ปริมาณรถในพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากๆแล้วนั่นเองฝั่งกลับกันขาเข้าใช้การได้ดีไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่หวั่นศึกซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเครื่องจักรกลต่อเนื่องดับไฟป่าพลุควนเคร่งนครศรีธรรมราชสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกไม่หวั่นฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามพร้อมยืนยันรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดเรื่องงูเห่าขณะที่ประเด็นหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณเสพข้อมูลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายได้ปีละหนึ่งครั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านส่วนกรณีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลในการรับมือกับการอภิปรายนายอนุทินระบุว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยและมีการพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้วโดยการเปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระสำคัญทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570และพระราชกำหนดกู้เงินรวมถึงการตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะทำงานทุกวันใครถามอะไรก็ตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอถึงการซักฟอกพร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนประเด็นเรื่องของคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านอาจนำมาอธิบายนั้นนายอนุทินระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะพรรคการเมืองไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสวตามรัฐธรรมนูญพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดต้องพินิจพิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะที่กระแสข่าวอาจมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาสนับสนุนรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวเพราะรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนก่อนแจ้งกับสื่อมวลชนถึงอาการเจ็บคอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แปลงครับ
7: ปภ.ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบูรณาการ7จังหวัดลุ่มน้ำโขงตั้งบอรูมระดมเครื่องจักรกลรับมือน้ำท่วมภัยแล้งย้ำเตือนภัยไวถูกต้องเข้าถึงยันน้ำลดงานต้องจบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ปภ.เขตเข้าสนับสนุนทันทีพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ตามหลักไวถูกต้องเข้าถึงโดยเฉพาะการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยให้นำระบบเซลล์บรอดคาสต์มาใช้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แม่นยำและในกรณีที่มีการซ่อมแซมท่อประปาหรือหยุดจ่ายน้ำให้ใช้รถขยายเสียงแจ้งเตือนเข้าถึงชุมชนนอกเหนือจากการประกาศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสับสนกับข่าวลือพร้อมกันนี้เน้นย้ำน้ำลดก็ไม่ได้หมายความว่างานจะจบโดยสั่งการไปยังปภ.ในการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อร่วมกับกำลังทหารและจังหวัดเข้าช่วยประชาชนจัดเก็บกระสอบทรายออกจากพื้นที่ทันทีและเร่งขุดลอกทรายหรือโคลนที่ไหลลงท่อระบายน้ำตลอดจนเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ส่งยานพาหนะเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานขณะเดียวกันได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้โดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพพร้อมติดตามทิศทางการลุกลามเพื่อประเมินความจำเป็นในการสนับสนุนกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
10: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อและก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:17 นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงนี้กันค่ะเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการปิดเปลี่ยนการจราจรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามจากทางรฟม.กันนิดนึงเพิ่มเติมนะคะปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้านะคะบริเวณปิโยแก๊สจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน 33/1 จนถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์และงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับนะคะเป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของดีเทลรายละเอียดกันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะมาจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะมีการแจ้งว่าบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดนะคะผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณปิโยแก๊สไปจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ค่ะก็จะเป็นฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 นะคะไปจนถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์แล้วก็เป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายนเวลา22:00 น.เป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะสามารถที่จะสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการปิดเบี่ยงดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รวมถึงมีเสียงดังรบกวนนะคะเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยแล้วก็ทางรฟม.เองก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือเข้าไปที่ Facebook ค่ะใช้ชื่อว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINE นะคะมี @mrtpurpleline นั่นเองอันนี้ก็เป็นคืบหน้าล่าสุดนะคะของเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นข่าวดีเนาะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยนะคะการนำส่งอวัยวะหัวใจนะคะดวงที่186ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเรียบร้อยเมื่อตอน 15:41 นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันเปิดเส้นทางให้สัญจรได้โดยสะดวกแล้วก็ถึงทำเวลาได้ดีมากๆด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางคุณมินตราสักเล็กน้อยค่ะคุณมินตราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณมินตราติดต่อเข้ามาทางรายการคือขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะรถเจอปัญหาอะไรอะคะคุณมินตรา
2: ค่ะก็คือตอนแรกขับมาจากเส้นที่จะไปออกตรงรังสิตอะค่ะแล้วขับมาตรงแยกเชียงรากใหญ่อะค่ะแล้วอยู่ดีอ่ะเรารู้สึกพวงมาลัยมันแข็งเราก็เลยจอดริมทาง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพอจอดเสร็จเราก็ดับเครื่องรถสตาร์ทไม่ติดอีกเลย
1: อ๋อค่ะก็คือรถเสียสตาร์ทไม่ติดนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะถนนปทุมธานีบางปะหันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตรงแยกเชียงรากใหญ่มุ่งเข้ากรุงเทพค่ะ
1: แยกเชียงรากใหญ่ ฝั่งค่ะเข้ากรุงเทพอันนี้จะอยู่แถวแถวตัววัดตะพังด้วยไหมอะคะก่อนถึงไหมคะ
2: ก่อนถึงวัดใช่ค่ะ
1: โอเคจะได้เป็นจุดที่เห็นได้ง่ายเนาะได้ค่ะเป็นรถประเภทไหนอะคะ
2: โตโยต้ายาริสค่ะ
1: ค่ะ
2: สีขาว
1: สีขาวป้ายทะเบียนอะไรคะ
2: 9ไก่พาน8908ค่ะ
1: 9กไก่พพาน8908กทมนะคะโอเคตอนนี้เปิดไฟกระพริบไว้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
2: ใช่
1: ดับเลย
2: เปิดไฟกระพริบอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราย้ำกันให้นะคะเผื่อมีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณมินตาตอนนี้ก็คืออยู่ในรถอยู่เลยเนาะไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ออก
1: โอเคค่ะได้ค่ะคุณมินตาค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงเคสนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ให้การช่วยเหลือได้นะคะเพิ่มเติมกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เคสนี้ให้นะคะเป็นรถเก๋งนะคะ Toyota Yaris สีขาวป้ายทะเบียน9กไก่พพาน8908กทมนั่นเองจะอยู่ช่วงแยกเชียงรากใหญ่ก่อนถึงวัดตะพังเล็กน้อยนะคะเส้นถนนปทุมธานีบางปะหันนั่นเองรถเสียสตาร์ทไม่ติดนะคะขอความช่วยเหลือกันเข้ามาก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะก่อนหน้านี้จะมีของทางคุณดวงฤทัยที่เป็นรถยางแตกอยู่บนถนนรัชดาขาออกนะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองทศ6388กรุงเทพมหานครรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะมีทางเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเรื่องของเคสรถเสียกันให้นะคะเดี๋ยวยังไงสำหรับอันนี้เราประสานงานกันต่อให้ค่ะมาดูเรื่องการเดินทางกันต่อเนื่องนะคะเข้าสู่ช่วง4โมงเย็นแล้วเรียบร้อยก็มีหลายๆที่ที่เริ่มมีปัญหารถติดกันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะบรมราชชนนีขาออกช่วงพุทธมณฑลสาย5มุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีบนสะพานกลับรถก่อนถึงสถานศาลายาเล็กน้อยนะคะรถค่อนข้างติดมากๆแทบจะขึ้นสะพานไม่ได้เลยกันมาตั้งแต่ช่วงท้ายชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็มาจนถึงตอนนี้เลยต่อมานะคะในบริเวณเส้นกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะช่วงซอยจันทองเอี่ยมมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่เซ็นทรัลเวสเกตคนเด็กวัดป่าบอกว่าสภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกค่ะขาเข้าเนาะขาเข้าฝนตกแล้วก็ขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันเป็นฝนตกระดับ2นะคะไหนเช็คสิเรื่องของฝนเรดาร์ฝนนะคะเพราะว่าตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่ามีกลุ่มฝนเล็กๆน้อยๆเนาะแต่พอเข้ามาสู่ช่วง4โมงเย็นปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกลุ่มฝนนะคะเคลื่อนตัวอยู่แถวโซนพุทธมณฑลบางบัวทองลาดหลุมแก้วไซน้อยแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปทางฝั่งขวาที่ต้นออกนั่นเองแนวโน้มเนี่ยจะไปทางฝั่งจังหวัดปทุมธานีนะคะอันนี้รับอัปเดตล่าสุด4โมงเย็นใครที่อยู่ในพื้นที่กาญจนาขาเข้าช่วงนี้นะคะก็แถวๆเซ็นทรัลเวสเกตมาระวังด้วยเพราะว่าฝนตกระดับ2คุณพันธ์นะคะบอกว่าราชดำเนินกลางขาเข้าตั้งแต่บริเวณแยกคอกวัวมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการจราจรเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้เหมือนกันช่วงเย็นนี้ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้การได้นั่นเองไปดูอุบัติเหตุกันนิดนึงค่ะล่าสุดที่บริเวณถนนมิตรภาพขาออกช่วงกลางดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปจนถึงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากิโลเมตรที่47จะเป็นช่วงปางอโศกนะคะตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประมาณ 16:10 นาทีเกิดเหตุรถชนกันทั้งหมด3คันด้วยกันแล้วก็มีการกีดขวางการจราจร1ช่องทางทำให้รถติดสะสม3กิโลเมตรนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่กิโลเมตรที่47ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนั่นเองค่ะอันนี้การจราจรเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะคะกับการฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองค่ะ หัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนิดนึงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงเย็นเนี้ยค่ะ
3: ช่วงที่ผ่านมาที่ว่ามีปัญหาด้านการจราจรที่ผู้เชี่ยวชาญสอบถามมานะครับก
1: ็คือ
3: ว่าทำไมรถช่วงตรงประมง74ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเนี่ยทำไมรถมันชะลอหรือติดมีท้ายแถววิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าเนี่ยก็คือจุดบริเวณดังกล่าวนะคุณมังกรมนเขามีงานก่อสร้างสะพานเสียบม้ากับรถ2ตัวนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับก็คือทางขนานเนี่ยเขาจะปิดทั้งสองฝั่งเลยท
1: ั้
3: งฝ
1: ั่
3: งขาออกและฝั่งขาเข้า
1: ค่ะ
3: ประกอบกับวันนี้เนี่ยแขวงทางหลวงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ให้ช่างมาเดินสายไฟไฮแมสจำนวน4ต้นตั้งแต่74500ถึง74800นะฮะเดินสายไฮแมสที่เดินสายไฟเนี่ยบนยอดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะใช้เดินท่อรอดใต้พื้นดินนะฮะประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีขโมยสายไฟไปซึ่งก็ดำเนินการจับได้เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เลยได้งบมาซ่อมแซมให้และกิจการเนี่ยจะสร้างยูเทิร์นจับรถเนี่ยก็เลยเป็นเร่งด่วนต้องรีบต่อสายไฟเพื่อที่จะได้มีไฟสองสว่างในช่วงที่ก่อสร้าง
1: คร
3: ับมันก็เลยทำให้รถเนี่ยยิ่งชะลอตัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าเจ้าที่เนี่ยเขาเลิกตั้งแต่บ่ายสามแล้ววางกลวยยางช่องทางหลักเลนขวานะฮะ
1: มัน
3: ก็เลยทำให้รถช่องจราจรเนี่ยบีบลงเหลือสองช่องประกอบกับเนี่ยทางขนานเนี่ยปิดอยู่แล้วปิดตั้งแต่กม75500เนี่ยเขาปิดทางขนานมา
1: ครับ
3: รถที่วิ่งเข้าหรือวิ่งออกเนี่ย
1: ก็จะเหลือ
3: ทางขนานก็จะมาเบี่ยงเข้าทางหลัก
1: แค่2ช่องจราจรที่วิ่งได้ใช่ไหมคะจาก5เหลือ2
3: ครับนั่นแหละนะฮะก็คือจะเป็นปัญหาก็คือช่วงนี้ที่อยู่ระหว่างติดต่อต้านช่วงกม7475
1: ค่ะ
3: นะครับถ้าหลุดจากบริเวณดังกล่าวไปเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้ปกตินะครับ
1: มีสะสมท้ายแถวอะไรงี้ไหมอะคะหรือว่าจะอยู่ที่สอง
3: มีครับมี
1: ถึงไหนอะคะ
3: ครับก็ท้ายแถวตอนนี้ก็อยู่ประมาณทุ่งบัวชมนะครับอาจจะเลยไปนิดนึง
1: ค่ะ
3: ครับ
1: เขาจะทำค่ะฝนจะถามว่าเขาจะทำงานกันจนถึงเมื่อไหร่อะคะอันนี
3: ้โครงการก่อสร้างยูเทิร์นติดกับรถประมง74ตัวเนี้ย
1: ค่ะ
3: ระยะเวลา2ปีจะเสร็จประมาณปี71ต้นปี71
1: อือค่ะ
3: แต่จะทำทางขนานก่อนช่องทางหลักยังไม่ทำก็คือเร่งทำทางขนานเพื่อที่จะขยายแนวท่อประปาเสาไฟฟ้าแรงสูง114เคนะ115เ
1: คค่ะ
3: ย้ายสายไฟแรงสูงเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะทำทางขนานเมื่อทำทางขนานเนี่ยเพื่อให้รถวิ่งได้เนี่ยก็จะเริ่มไปขุดต่อหม้อในช่องทางหลักเพราะฉะนั้นก็เป็นผลดีก็คือว่าถ้าเราทำทางขนานเสร็จก่อนเนี่ยรถนี่สามารถเนี่ยไปใช้ทางขนานได้ตรงโซนข้างหลักเนี่ยยังไงเขาปิดอยู่แล้วเลนขวาสุดทั้งสองฝั่งเข้าและออกเพื่อวางต่อหม้อต่างๆเสาเข็มลงนะฮะคือก็เลยต้องเร่งก่อนทางขนานก่อน
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมีการแนะนำเรื่องของเส้นทางเลี่ยงไหมอะคะในช่วงนี้ค่ะ
3: ก็คือทางฝั่งขาออกนะครับอย่างหลักๆเมื่อครั้งก่อนเนี่ยยูเทิร์นกม72เนี่ยเราก็จะมีทางเลี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดมาทางออกขาออกเนี่ยคือจะให้เบี่ยงซ้ายออกทางขนานแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปใช้เส้นทางเรียบคลองนะครับเรียบคลองไปออกกาแฟเมซอนแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นถนนบนถนนที่ทีนึงหรือไม่ก็วิ่งตรงไปออกคลองที่พัดหนองแคได้อันนี้คือฝั่งขาออกนะครับ
1: ค่ะ
3: ส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยคือเข้าทางขนานตั้งแต่กม78อ่ะอำเภอทอเล็กบ้านสวน3แล้วเนี่ยจะเจอป้ายซุ้มวัดธรรมนาวานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงวัดธรรมได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามคลองไปแล้วก็วิ่งเลาะคลองมาเรื่อยก็จะมาออกที่วัดไผ่ทูลตรงโรงไฟฟ้าบางน้อยเลี้ยวขวา
1: ค่ะ
3: วัดไผ่ทูลก็จะขึ้นถนนบนโยธินก็สามารถหลบเส้นทางหลีกเลี่ยงในตรงที่จุดบริเวณก่อสร้างกม7475ได้
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ได้ครับยินดีครับยินดีคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะทางร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองนะคะหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนั่นเองอันนี้ก็ อย่างที่ทุกคนทราบกันเรามีรายงานเข้ามาเรื่องของรถติดขัดในพื้นที่นี้นะคะมาตั้งแต่ช่วงน่าจะบ่ายสามประมาณนั้นที่มีคนผู้ฟังของเราส่งเข้ามาแจ้งเหมือนกันว่ามีการทำงานก่อสร้างสะพานเกือกม้านะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยเหลือวิ่งได้แค่2เลนในช่องทางหลักส่งผลให้มีรถติดตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแก่ๆจนมาถึงตอนนี้เลยแล้วก็สอบถามแล้วสรุปแล้วโครงการนี้มีกำหนดการทำยาวๆค่ะเสร็จสิ้นตอนนู่นเลยต้นปี2571นะคะก็เต็มตัวได้เลยว่าเราจะต้องมีการวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงยังไงบ้างตามคำแนะนำของทางนั้นหัวหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่จะสามารถเลี่ยงจุดที่มีการทำงานการก่อสร้างกันขึ้นได้เนี่ยช่วงกิโลเมตรที่74ถึง75นะคะพหลโยธินนั่นเองทางหลวงวังน้อยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของรถติดท้ายแถวสะสมตอนนี้เนี่ยจะอยู่แถวทุ่งบัวชมนั่นเองก็ติดทั้งขาเข้าขาออกเลยล่ะจริงๆแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูอันนี้กันหน่อยนะคะประกาศจากทาง PEA นะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันเยอะเนาะโซล่ารูฟท็อปติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ทาง PEA เขาก็เลยเหมือนกับว่าออกคำแนะนำมาว่าควรจะตรวจเช็คอะไรบ้างเพื่อให้โซล่ารูฟท็อปของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานได้มาตรฐานแล้วก็ไม่เกิดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะอย่างแรกเลยแผงโซล่าเซลล์นะคะคนที่จะมีรับประกันสินค้าอยู่ที่ประมาณ 10-15 ปีแล้วก็รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 25-30 ปีรับประกันอินเวอร์เตอร์ 5-10 ปีแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ 5-10 ปีนะคะนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมกับมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานแล้วก็บริการหลังการติดตั้งค่ะเพราะว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยนี่ก็สำคัญมากๆ PA ก็เลยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือว่า IEC ค่ะแล้วก็ติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้เรามีระบบโซล่ารูฟท็อปที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณข้อมูลจากทาง PA ด้วยค่ะเราไปสายถัดไปกันนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณฝน
1: ค่ะคุณชาตรีอันนี้คือฝนตกใช่ไหมคะในพื้นที่ตอนนี
4: ้ตอนนี้เจอคุณฝนทั้งในรายการ
1: แล้วก็นอกด้วย
4: ตอนนี้ผมอยู่ประมาณดอนเมืองครับ
1: ค่ะ
4: ตอนฝนยังตกอยู่แต่ผมมาจากทางระดับคลองหลวง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ช่วงนั้นตกหนักมาก
1: โอ้ค่ะ
4: มาจนกระทั่งผมขึ้นโทเวมาลงตรงดอนเมืองอันนี้ช่วงดอนเมืองฝนตกก็ไม่เรียกว่าปานกลางแหละครับ
1: ค่ะ
4: รถก็ไม่ถึงกับมากก็ไปได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
4: แต่ตอนนี้ก็คือผมมาอยู่ในร่มนะฮะก็คืออยู่ใต้โทเวก็จะไม่รู้สึกว่าฝนตก
1: อ๋อไปจอดรอฝนซา
4: แล้ว
1: ค่ะ
4: แล้วก็มาวิ่งขวาสุด
1: อ๋อค่ะ
4: ขวาสุดมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนฝนไม่ตก
1: แต่
4: ก็นอกร่มของโทเวก็ยังตกอยู่
1: ค่ะ
4: ฝากเตือนเพื่อนผู้ใช้บนโทเวนิดหนึ่งครับโทเวขาเข้านะครับเวลามีฝนตกหนักเนี่ยเลนขวาช่วงประมาณอนุสรณ์สถานเนี่ยจะมีน้ำขังอยู่เลนขวาสุด
1: ค่ะ
4: ถ้าไม่คุ้นทางไม่คุ้นกับเส้นนี้เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยมาด้วยความเร็วแล้วมาถึงตรงช่วงประมาณอนุสรณ์สถานจะรถจะเหินน้ำนะฮะหมายถึงว่าน้ำมันจะเยอะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ถ้าไม่คุ้นทางแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุครับยังไงก็ชะลอนิดนึง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ตอนนี้ก็คือผมมาอยู่ตรงเกือบประมาณเกือบหลักสี่ละตอนนี้รถเริ่มชะลอตัวนะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ปกติจะเป็นอย่างนี้แหละครับประมาณหลักสี่ชะลอตัวทุกครั้งไป
1: Okay.
4: ไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุด
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: ได้เลยเห็นเหมือนกันเห็นคลิปอะไรออกมาเหมือนกันว่าแถวโซน ตอนเมืองฝนตกค่อนข้างมากเลย
4: คืออย่างนี้ก็ช่วงวิภาวดีตั้งแต่ดอนเมืองไปจนถึงบางเขนเนี่ยมันจะมีน้ำขังไหลเลนซ้ายสุดตรงประมาณแถวโรงเรียนปัตไทอุดมศึกษาเก่าอ่ะมันจะเสียไปเลนหนึ่งถ้าหลังจากฝนตกหนักแล้วเนี่ยเลนซ้ายสุดก็จะมีน้ำขังไปเลนหนึ่งแต่ถ้าใช้เส้นทางประจำก็จะรู้อยู่ว่าถึงประมาณนั้นก็จะลงไปอยู่เลนกลางข้าหรือขวาป่
1: ะ
4: โดยทั่วไปช่วงฝนตกอยู่จะมาวิ่งกลางขวาอยู่แล้วครับไม่ต้องโดนฝน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ครับผม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: กับพันก็ยังเคลื่อนตัวดีนะครับขาออกก็ยังเคลื่อนตัวดี
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ภาพรวมๆฝนยังตกทั่วเลยนะครับ
1: ฝั่งโน้นโซนโน้นฝนตกหนักจริงได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
4: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณชาตรีด้วยนะคะมารายงานฝนนะคะเรื่องของสภาพอากาศก็คือจะเป็นโซนนี้เลยที่เจอฝนตกค่อนข้างหนักเจอก่อนใครเพื่อนเลยนะคะตั้งแต่นี้เลยหลักสี่แถวหลักสี่ก็ฝนตกนะแจ้งวัฒนะฝนแรงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวต่อไปยังทางบางเขนสะพานใหม่นะคะแล้วก็ดอนเมืองก็มีฝนตกปานกลางนะคะเขตดอนเมืองหลักสี่สายไหมเคลื่อนตัวที่ตะวันออกแนวโน้มคงที่ตอนนี้ที่เจอเยอะสุดจะเป็นหลักสี่อยู่ที่12มิลลิเมตรนะคะใครที่ขับขี่กันอยู่บนท้องถนนตอนนี้ก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็พยายามที่จะดูเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังด้วยขับไปจะได้ไม่ตกอกตกใจกันนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปพักมีสายสุดท้ายเข้ามาพอดีคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณสัตยะบุญสวัสดีพี่น้องผู้แฟนจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: ค่ะคุณชัยรัตน์รายงานจากที่ไหนคะ
5: ผู้มาจากยาวๆเลยผมมาจากนู่นเลยขึ้นด่วนมาจากแถวสะพานพระราม9
1: ค่ะ
5: เบี่ยงซ้ายออกไปทางท่าเรือวันนี้ท่าเรือรถไม่ติดนะครับผม
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ตรงต่างระดับท่าเรือที่ทางโค้งๆวันนี้ไม่ติดแต่ว่าจะไปชะลอตัวช่วงจะไปอาจจะลงนิดเดียวแค่นั้นเองครับผม
1: อ๋อค่ะ
5: ไปยาวๆมาถึงรามอินทราลงมากม5กม5กม6 7 8 9 10ไม่มีปัญหาการจราจรวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับผม
1: ค่ะ
5: รอตัวนิดเดียวแต่ไม่ติดขัดก็ตรงกบ7จุดยูเทิร์นแค่นั้นเองตอนนี้เข้ามาในถนนปัญญามุ่งหน้ามาแยกลำกะโหลกเลยนะครับผมหรือว่าแยกกีบหมูตอนนี้คนงานยังไม่เลิกรถไม่ติดนะครับคุณสัตยามน
1: ค่ะ
5: ทำได้ดีเจ้าหน้าที่ก็เปิดช่องพิเศษตามปกตินะครับผม
1: ค่ะ
5: ช่องพิเศษก็คือวิ่งมาเลยสนามกอล์ฟมานิดนึงก็จะมีทางเบี่ยงแล้วก็ออกขวานี่เลี้ยวขวาเข้าพญาสุเรนที่จะออกมินได้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะ
5: ซ้ายก็ซ้ายอย่างเดียวซ้ายก็เข้าพญาสุเรนออกเรียบคลอง2เลนกลางนี้ให้ตรงอย่างเดียวครับผม
1: ค่ะ
5: ครับตอนนี้ผมยูเทิร์นส่งผู้โดยสารเรียบร้อยเสร็จก็สุเหร่าคลอง3ตอนนี้ออกมาทางปัญญาก็จะกลับไปรามอินทราก็ใช้การได้ดีแต่บรรยากาศเหมือนประมาณเกือบๆทุ่มแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะมืดใช่ไหม
5: ครับมืด
1: ค่ะ
5: มืดมากเลยแทบจะเปิดไฟวิ่งเลยตอนนี้แต่ฝนยังไม่ตกนะครับคุณสัตยาบุญ
1: โอเคค่ะ
5: ก็ขอจบรายงานใกล้ๆสนามก็ปัญญาขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทางคุณชัยรัตน์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: อยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: อนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามเพราะทำงานทุกวันพร้อมยันรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดเรื่องงูเห่าขณะที่ประเด็นหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณเสพข้อมูลจากโซเชียลกระทรวงการต่างประเทศเผยศาลประจำอนุญาโตตุลาการตั้งแคทรีน่าคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคลอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายนนี้วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาพลลภีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพังงานทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินนอมินีพบพฤติการคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นข้ามชาติ104บริษัทที่ดินรวม124แปลงพลลภีผนึกกำลังตำรวจปกครองหน่วยที่เกี่ยวข้อง300นายบุกสมุยทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทผิดกฎหมายเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดิน 1,200 ล้านจับกุมได้14รายเรือนจำกลางบางขวางปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำบางขวางเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัย86ปีอัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมล์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพหลังตำรวจสรุปสำนวนพบพนักงานรถไฟเสพยาพนักงานกั้นถนนคนขับรถเมล์พร้อมดำเนินคดีกลุ่มจอดขวางทางรถไฟตามพรบขนส่งทางรางสธ.ส่งรายชื่อผู้ที่มีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป. DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ด้านมท.4ย้ำคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตส่วนคนทุจริตต้องถูกตรวจสอบศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ซ่อมรถคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ที่ใช้ก่อเหตุยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าพลุควนเครงนครศรีธรรมราชพบจุดเกิดไฟรวม4จุดคาดพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 200-300 ไร่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าระวังการปะทุซ้ำตลอด24ชั่วโมงด้านรมว.สุชาติสั่งส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟป่าพลุควนเครงเร่งสกัดไฟปะทุใต้ดินหวั่นลุกลามระทึกเรือหางยาวนำเที่ยวถูกคลื่นลมแรงซัดอับปางบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่โชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะพีพีและเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่เข้าช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวไว้ได้ทันปลอดภัยทั้ง12รายชาวภูเก็ตปลื้มบี้ถ่ายบักเมนูขนมพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์อาหารถิ่นประเทศไทยประจำปี2569สหรัฐขึ้นบัญชีไทยเทียร์2ร่วมกับเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียบราซิลตุรกีเสี่ยงเป็นทางผ่านสินค้าจีนหนีภาษีประเมินทรานชิปเมนต์ทำสหรัฐสูญรายได้ภาษีปีละ 1.9 ถึง 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ แผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียขนาด 7.7 อาคารบ้านเรือนพังเสียหายล่าสุดรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย20คนและยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือขณะที่ทางอินโดนีเซียยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้ว
6: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
14: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
15: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
16: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
17: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17นาฬิกา17นาทีนะคะเดินทางกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมอยู่นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแต่คุณอัมซ่าสวัสดีค่ะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะคุณ AA ด้วยนะคะคุณพักคีอินด้วย5โมงแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณอัมซ่าอยู่แถว Cloud 11ปุณวิถีใช่ไหมคะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตคนเยอะมากๆเลยอ๋อเป็น AF รอบไฟนอลเหรอเนี่ยจัดที่ Cloud 11เลยใช่ไหมคะเพิ่งรู้ว่าเขามาจัดกันให้เห็นแบบเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเลยเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่เดินทางกันเส้นสุขุมวิทนะคะปลายๆโซน Cloud 11 to Digital Park ช่วงนี้ก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันในพื้นที่คุณเกศสวัสดีค่ะแล้วก็คุณประมินด้วยนะคะรายงานตัวแอบฟังอยู่นะครับไม่ต้องแอบนะคะออกมาไล่เลยนะคะออกมาพูดคุยกันได้เลยคุณกูดมิลสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนสมาชิกด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นชั่วโมงนี้กันนะคะคุณนิรุธเนี่ยบอกว่าแถวดินแดงฟ้ามืดมาต้อนรับดีเจฝนกันแล้วเรียบร้อยก็คือในช่วงเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะเจอได้ว่ามีหลากหลายพื้นที่เลยที่เจอกลุ่มฝนแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตจตุจักรลักซีลาดพร้าวบางเขนดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกก็ฝนลงเม็ดแล้วเหมือนกันมีการเคลื่อนตัวไปทิศทางตะวันออกนะคะแนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่ใครที่อยากจะเห็นตามๆกันในเรื่องของกลุ่มฝนนะคะโหลดแอปได้นะมันจะมีฟีเจอร์เรดาร์ฝนที่สมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกอะแต่เราอยากรู้ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเจอฝนหรือเปล่าจะได้ตัดสินใจกับชีวิตถูกนะคะดูเรดาร์ได้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้เห็นเรื่องของสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะคะบางใหญ่นนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีก็เจอฝนเหมือนกันนะคะปากเกร็ดโซนนี้จะเจอหนักหน่อยหนักกว่าเพื่อนนิดนึงเป็นสีเหลืองสีส้มเลยแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีแถวคลองสามวานะคะที่เจอกลุ่มฝนเช่นเดียวกันสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะบางเขลักซีดอนเมืองที่เจอกลุ่มฝนมีทิศทางทิศตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแล้วก็คงที่เรื่อยๆตามๆกันเลยคุณพี่สวัสดีค่ะรุ่นเดียวกับคุณหมอฟังหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณหมอฟังน่าจะเป็นรุ่นพี่ฝนหลายปีเหมือนกันนะคะคุณมาร์คีอินสวัสดีค่ะคุณ AA ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูสภาพอากาศแล้วเนาะมาที่เรื่องของการจราจรกันบ้างดีกว่าแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยที่แถวบริเวณวงแหวนธัญบุรีนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกถนนก็เลยค่อนข้างที่จะลื่นนิดนึงให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะตอนนี้กล้องเกลื้งเนี่ยก็คือเปียกปอนไปด้วยเม็ดฝนแล้วเรียบร้อยนะคะถนนงามวงวานฝั่งขาออกจากแยกเกษตรมุ่งหน้าแครายนะคะมีท้องฟ้าครึ้มๆมาแล้วแล้วก็ท้ายแถวเราด้วยรถติดนิดนึงนะคะจะอยู่ที่บริเวณหน้าท็อปสาขาเกษตรค่ะในฝั่งขาออกส่วนกับการขาเข้าช่วงเย็นนี้เนาะจากแยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะขาเข้าจะใช้การได้ดีกว่าจุดอื่นนะคะถนนเอกมัยฝั่งขาเข้าช่วงมุ่งหน้าสุขุมวิทถนนเนี่ยค่อนข้างแน่นนิดนึงค่ะเข้าแยกเอกมัย5มีท้ายสะสมบนสะพานข้ามแยกเอกมัยเหนือนะคะเข้าซอยทองหล่อหรือสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์จะใช้การได้ดีกว่าแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันให้วงแหวนจตุโชติฝนค่อนข้างแรงเลยในช่วงนี้นะคะการจราจรรถโล่งค่ะวิ่งได้แบบคล่องตัวเลยแต่ว่าฝนตกก็อาจจะทำความเร็วได้ไม่มากให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยเช่นเดียวกันอีกที่หนึ่งพหลโยธิน67เขตบางเขนก็ตกแบบปอแปะปอแปะนะคะแล้วก็จะมีที่บริเวณแยกเกษตรงามวงวานพหลโยธินที่ตกหนักค่ะ ถนนงามวงศ์วานฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกเกษตรจะมีท้ายแถวสะสมที่บริเวณทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะไปแยกแครายเนี่ยท้ายจะอยู่ที่หน้าท็อปส์สาขาเกษตรค่ะถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกเกษตรจะมีท้ายแถวอยู่ที่ BTS สถานีเสนานิคมนั่นเองอันนี้อัปเดตล่าสุดตอน 17 นาฬิกากว่าที่ผ่านมานี้เลยนะคะเอามาดูเรื่องของการเดินทางกันบ้างคุณธรรมมีแจ้งมาเป็นบริเวณทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์ถนนพระราม9มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนะคะจะเป็นช่วงทางขึ้นอโศกมุ่งหน้าต่างระดับอักขสันเชื่อมต่อกับทางด่วนขั้นที่1ที่พูดหยุดจะเป็นขาเข้าจริงๆแล้วการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเลยด่านอโศกไปประมาณ200เมตรนะคะเห็นเป็นเชือกสำหรับใช้ในงานก่อสร้างมันหล่นอยู่หนึ่งม้วนนะคะที่ช่องทางกลางก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันนิดนึงอันนี้คุณทำแจ้งมาแล้วก็มีทางคุณชาตรีที่รายงานมาจากพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้าไปตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะบอกว่าการจราจรขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักมากๆนะคะในพื้นที่คุณชัยรัตน์นะคะรายงานมาจากแถวรามินทราฝั่งขาเข้าช่วงแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้าแยกรามินทรากิโลเมตรที่8ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกในขณะที่เรื่องของอุบัติเหตุก็มีได้รับรายงานกันเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนิดนึงแถวบริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนกัน3คันเลยดีเทลนะคะรายละเอียดคือจะอยู่ที่มิตรภาพฝั่งขาออกช่วงกลางดงจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยที่จุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ทิศทางฝั่งขาออกกิโลเมตรที่47ช่วงปางอโศกนะคะเกิดเหตุรถชนกันทั้งหมด3คันมีการกีดขวางการจราจร1ช่องทางนะคะทำให้รถติดสะสม3กิโลเมตรแล้วก็มีการกีดขวางนะคะช่องทาง2ช่องทางด้านขวามือด้วยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนั่นเองค่ะทีนี้เบรกเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการช่วยเหลือขอความช่วยเหลือที่มีปัญหาเกี่ยวกับยางนะคะกับทางคุณดวงฤทัยนิดนึงคุณดวงฤทัยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะคุณดวงฤทัยอันนี้คือที่ตอนแรกขอความช่วยเหลือกับทางรายการมาใช่ไหมคะว่ารถยางแตกเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วว่าคะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้ว
2: รอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะน่ารักมาก
1: โอ้
2: ตำรวจมาเข้าการให้การช่วยเหลือ
1: ค่ะเป็นตำรวจของที่ไหนอะคะสอนออะไรอะคะ
2: สอนอพหลโยธินค่ะ
1: สอนอพหลโยธินได้ถามชื่อไว้ไหมคะนี
2: ้ไม่ได้ถามชื่อไว้ค่ะ
1: แต่เป็นทางตำรวจของทางสอนอพหลโยธินเข้ามาช่วยเหลือให้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงเลยเหรอคะ
2: เพราะว่าเปลี่ยนแค่อะไรแล้วหนูมีอะไรอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตัวเองมีอะไรอยู่แล้ว
2: เดียวเองค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะใช้เวลาเท่าไหร่อะคะ
2: ประมาณ20นาทีได้ค่ะ
1: 20นาทีเนาะโอ้น่ารักมากๆไปถึงไวเหมือนกันนะคะจากตอนแรกที่รถยังแตกแล้วตอนนี้ขับขี่ไปได้ไกลหรือยังคะจากจุดเกิดเหตุตอนแรก
2: ค่ะคอนโดเมืองทองอันนี้กำลังเข้าเมืองทองแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะ
2: ก็ฝนตกหนักมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: แถวตอนนี้อยู่แถวไหนนะคะ
2: อยู่เมืองทองธานีค่ะรถพัฒนาค่ะ
1: รถยังติดอยู่ไหมอะคะ
2: มากค่ะแล้วก็ฝนตกแรงมากแบบไม่เห็นถนนเลยอะค่ะ
1: โ
2: อ้ลมด้วยใช
1: ่ค่ะค่ะค่ะโอเคได้เลยคุณดวงฤทัยยินดีที่ได้ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะ
2: ใจมากค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะในยามที่เกิดร้อนคือแบบช่วยได้เยอะเลยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคุณดวงฤทัยคือรู้จักจสร.อยู่แล้วใช่ไหมคะที่แจ้งขอความช่วยเหลือกันเข้ามา
2: คือแรกอะเคยได้ยินแต่ไม่เคยใช้บริการ
1: อ๋อนี่ครั้งแรกเหรอคะ
2: ครั้งแรกเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรอแล้วทราบเบอร์ได้ยังไงอะคะ
2: แฟนบอกมาแล้วก็เสิร์ชหาใน Google ค่ะ
1: ก็เลยโทรมาแจ้งเรา ค่ะค่ะดีใจมากเลยครั้งแรกแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าบอกอะไรได้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะ
2: ก็คืออยากขอบคุณมากมากค่ะคือนี่แหละคือตำรวจของประชาชนคือเราเดือดร้อนจะเป็นจริงคือแบบเหมือนให้ไอ้ขี่ม้าขาวมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะประทับใจจริงๆค่ะ
1: จังหวะมาถึงเหมือนเห็นคนขี่ม้าขาวมาช่วยเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนั้นเรากำลังแบบแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คะที่แบบว่ารถเสียยางแตกแล้วก็อยู่บนถนนรัชดาเนี่ยคิดไหมว่าจะมีคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นอ๋อตอนนั้นที่รถรู้ตัวว่ายางแตกเนี่ยแล้วเราต้องแบบมียางอะไรอยู่แล้วแต่ทำไม่เป็นตอนนั้นเรากังวลใจอะไรมากไหมคะ
2: กังวลมากเลยค่ะบอกได้เลยกังวลมาก
1: เนาะแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้พี่ตำรวจมานะคะโอเคก็เรียบร้อยดีครับรับผู้โดยสารได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ถามคำเดียวตอนนี้รู้วิธีเปลี่ยนหรือยังคะได้ดูพี่ตำรวจเขาทำไหมคะ
2: ดูค่ะได้ดูแล้วก็ถ่ายคล
1: ิ
2: ปไปด้วยค่ะ
1: ก็
2: จะเอาไปโพสต์ชมได้ค่ะ
1: แ
2: ล้วติ๊กต็อกครับ
1: อ๋อเหรอคะโอเคได้เลยเดี๋ยวรอนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงอ๋อคุณพี่คะพอดีว่าทางรายการอ่ะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ได้เดี๋ยวคุยกันหน้าไมค์ทั้ง3-2 คนได้เลยนะเดี๋ยวฝนเชื่อมสายให้ยังไม่ต้องวางสายนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้การช่วยเหลือเคสนี้นะคะ10ตำรวจโทปิยวิทย์ทองงามนะคะบอกว่าผู้หมู่งานจราจรสน.พหลโยธินนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีคอนเฟอเรนซ์สายกับทางคุณดวงฤทัยด้วยก่อนหน้านี้ที่ไปช่วยเหลือค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเหตุการณ์นะคะตั้งแต่ตอนรับแจ้งเลย
3: ก็ถ้าผมรับแจ้งมาจากสน.ครับว่ามีผู้ประชาชนเดือดร้อนนะครับยางแตกบนอยู่บริเวณรัชดาขาออกเลยฝั่งศาลประมาณนี้ครับผมก็เลยออกไปดูแล้วก็ได้เข้าการช่วยเหลือครับอันนี้คือไม่ได้มีอะไร
1: ค่ะอันนี้คือออกตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ทางสน.ก่อนไหมคะหรือว่าก็อยู่แถวๆบริเวณนั้นอยู่แล้วด้วย
3: ก็โดยปกติแล้วตำรวจเราก็สแตนบายอยู่บริเวณพื้นที่อยู่แล้วคร
1: ับ ค่ะใช้เวลานานไหมคะไปถึงจุดเกิดเหตุ
3: ไม่นานครับไม่นานครับแป๊บเดียวครับ
1: คุณพี่บอกว่าชื่นชมเพราะว่ามาถึงไวมากเลยอ่ะเอาคุณดวงฤทัยมีอะไรอยากจะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเหมือนอะไรนะพระเอกเหรอขี่ม้าขาวมาเลย
2: ขี่ม้าขาวใช่ค่ะคือขอบคุณพวกน้องๆตำรวจคือขอบคุณแล้วขอบคุณอีกคือประทับใจจริงๆค่ะแล้วคือมีความรู้สึกดีกับตำรวจมากๆเลยค่ะคืออยากขอบคุณอยากขอบคุณจริงๆจากใจจริงเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีกทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ให้ชื่นชมกันไปนะคะยังไงต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณดวงฤทัยบอกว่าถ่ายคลิปอะไรไว้ด้วยต่อไปนี้จะได้เหมือนกับเปลี่ยนเองได้ด้วยนะคะเปลี่ยนยางเองได้ด้วย
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ยิน
3: ดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ10ตำรวจโทปิยวิทย์ทองงามนะคะจากทางสน.พหลโยธินที่เป็นคนได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือนะคะคุณดวงฤทัยที่ขอความช่วยเหลือกันมาเป็นรถยางแตกอยู่บนถนนรัชดาขาออกแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็คือถึงจุดที่มีรถจอดเสียแหละแล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยนเปิดอะไรเนี่ยประมาณ20นาทีก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อได้เลยนะคะตอนนี้ก็คุณดวงฤทัยก็ไปอยู่แถวเมืองทองธานีแล้วที่ฝนแอบถามว่ารถยังติดอยู่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างมากเลยนะคะภายในเมืองทองธานีเลยนะเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยมันจะมีเป็นวันแรกที่มีงานเกี่ยวกับเรื่องของงานวิทยาศาสตร์ ก็วันนี้ถ้าเกิดใครออกนอกบ้านแล้วเห็นเป็นเด็กๆน้องๆนักเรียนแต่งชุดนักเรียนอาจจะสงสัยว่าวันเสาร์เรียนอะไรใช่ไหมคะคือเขาจะมีเป็นเหมือนกับไปดูงานศึกษาดูงานก็จะนั่งเป็นรถบัสไปเลยทำให้ภายในนะคะเมืองทองเนี่ยมีเขาเรียกว่ารถบัสเยอะมากๆหลายคันสุดๆแล้วก็มีคนที่จะไปดูงานเนี่ย 15,000 คนเลยงานวิทยาศาสตร์งานเดียวแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอีกนะคะคืองานวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะตอนนี้น่าจะกลับบ้านอะไรกันแล้วแหละเพราะมัน 5:30 นแล้วเนาะแต่ว่าที่ภายในยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็ยังมีคนที่เดินทางไปอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าตั้งแต่ 17:00 นเป็นต้นไปจะมีงานคอนเสิร์ตด้วยที่ตึกอารีนานะคะอารีนาก็จะมีเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตกันเกิดขึ้นซึ่งตามที่ข้อมูลที่ระบุแล้วก็คุยกันกับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่ามีประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คนที่จะร่วมคอนเสิร์ตในช่วงเย็นนี้กลางคืนค่ำนี้นะคะแต่ว่าก็ทยอยเดินทางกันมาหมู่แฟนคลับเนี่ยก็ทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่เที่ยงบ่ายๆกันแล้วนะคะมาตื่นเต้นนะมารอมาเช็คอินกันก่อนนั่นเองนะคะก็ไว้เป็นข้อมูลละกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ว่าที่รถติดเนี่ยเมืองทองธานีนอกจากมีอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตแล้วด้วยก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักมากๆนะคะที่ตอนนี้คุณดวงฤดีบอกว่าแทบมองไม่เห็นทางเลยนะคะดวงฤทัยขออภัยมองไม่เห็นทางเลยนะคะก็ให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในจุดอื่นที่ช่วงเย็นนี้นะคะตามกำหนดการที่อยากจะฝากทุกคนนิดนึงก็คือจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนื่องจากว่าช่วงนี้จะเป็นการสอบของทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งจัดสอบกันไปแล้วก็เสร็จสิ้นกันตอน 17:00 นค่ะผู้ที่มีสิทธิสอบจะอยู่ที่ 7,492 คนนะคะเขาสอบกันวันนี้วันเดียว15สิงหาคมก็เลยจะทำให้การจราจรเนี่ยในพื้นที่นะคะถนนโดยรอบอาจจะเจอผลกระทบที่มาจากการจัดสอบอันนี้ได้เพิ่งสอบเสร็จกันตอน 5:00 นที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้มีบางท่านนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่นั่นเองแล้วก็แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินรถบนถนนกันในช่วงเย็นนี้นั่นเองนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูจราจรในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะขอรีเฟรชสักครู่หนึ่งมาแถวนี้หน่อยแยกวุฒิยุนะคะถนนสาทรเหนือโซนเนี้ยรถติดมากนะทุกคนสาทรเหนือจากแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าแยกวุฒิยุมีท้ายแถวสะสมที่ BTS สถานีเซนหลุยนะคะแล้วก็ถนนสาทรใต้มุ่งหน้าแยกสาทรสุรศักดิ์มีท้ายแถวสะสมที่แยกสาทรนราธิวาสค่ะถนนพระราม4ฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกวุฒิยุวันแบงคอกมีท้ายแถวสะสมสะพานเหลืองแล้วก็กลับกันนะคะขาเข้าไปที่แยกสามย่านเนี่ยก็มีท้ายแถวอยู่ที่ทางลงสะพานไทยเบลเจียมนั่นเองดูจากคลิปวิดีโอที่ได้รับมาเนี่ยคือรถแน่นมากทุกคนคือจริงไม่ขยับเลยอันนี้ไม่ขยับเลยนะคะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเส้นพระรามสี่อ่ะจะเป็นเส้นแยกวุฒิยุสาทรเหนือนะคะที่รถติดมากไม่ขยับเลยก็เผื่อเวลากันมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ารถติดมากๆจริงๆในช่วงเย็นที่ผ่านมาพอเข้าช่วงเย็นปุ๊บฝนบอกแล้วว่ารถติดเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะจุดอื่นเรื่องราวอื่นๆนะเดี๋ยวไปดูอันนี้นิดนึงมาจากทางเขตดอนเมืองนะคะสำนักงานเขตดอนเมืองฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะเขามีการลงพื้นที่กันดำเนินการรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะคะที่บริเวณซอยเทิดราชัน1แล้วก็มีการไปจัดเก็บสิ่งของทำความสะอาดแล้วก็พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยคือก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นจุดทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเศษนู่นเศษนี่เต็มไปหมดแล้วจริงๆแล้วอ่ะด้วยสภาพพื้นที่มันอยู่ติดน้ำด้วยนะเป็นคลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามแต่ว่ามันสกปรกเนาะอันนี้พอเขาหลังจากทำกันก็น่าจะเรียบร้อยขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะคืนให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก่อนที่จะไปพักกันนะคะ ล่าสุดเนี่ยแถวดอนเมืองโทเวบางเขนดอนเมืองฝนตกหนักมากดอนเมืองโทเวขาออกจากเหนือเกษตรบางเขนไปดอนเมืองรังสิตฝนตกหนักแต่การจราจรค่อนข้างโล่งใช้การได้ปกตินะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าไม่ชัวร์มือใหม่ขับหัดขับอะไรเงี้ยก็ชิดซ้ายเข้าหลายทางแล้วก็หลบฝนหลบอะไรกันก่อนก็ได้รอมันเบาลงซาลงแล้วค่อยขับต่อนะคะเดี๋ยวเราไปคุยสายนิดนึงกับคุณโจคุณโจรายงานอุบัติเหตุแถวอ่อนนุชสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะคุณโจอันนี้อุบัติเหตุแถวอ่อนนุชโซนไหนอะคะ
4: อ่อนนุช47ครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดค่ะ
4: เป็นจักรยานยนต์ชนท้ายเก๋งนะฮะช่องทางขวา
1: ค่ะ
4: โอเคตอนนี้ก็ตกลงกันได้ละเริ่มแยกย้ายละ
1: อ๋อกำลังจะเคลื่อนย้ายเลยใช่ไหมคะ
4: กำลังจะเคลื่อนย้ายเลย
1: แล้ว
4: กำลังเคลื่อนย้าย
1: รถติดไหมคะ
4: ตะกี้ติดครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่คลายละเราก็ขยับแล้วฮะขยับออกกันละ
1: โอเคได้เลยค่ะ
4: โอเคปกติละตอนนี้แต่จะติดหน่อยนะสะสมหน่อย
1: ได้ค่ะในพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างอะคะแถวอนุช
4: แย่ตอนนี้เป็นปัตตินครินทร์นะอนุชปัตตินครินทร
1: ์ค่ะ
4: ก็รถก็เยอะเหมือนกันฮะพอเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได
1: ้โอเคฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
4: ตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ร้อนมาก
1: ๆโอ้หรอไม่เหมือนคนอื่นแล้วเนอะคนอื่นเขาแบบชุ่มฉ่ำกันเลยได้ค่ะ
4: ร้อนมากๆเหมือนฝนจะตกอ
1: ่
4: ะ
1: มันอ้าวๆเนาะ
4: อ้าวครับผม
1: ได้ค่ะคุณโจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณคุณโจมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่ส่งกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้17:38ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ลับมาเดินทางต่อนะคะช่วงนี้ย้ำกันให้นะคะว่าเดี๋ยววันที่2กันยายนเนาะปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานนะคะร่วมกันกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะในการร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยเฉพาะอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั่นเองก็เป็นการช่วยดูแลผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนะคะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็มาเจอกันได้ที่วันพุธที่2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 4:30 นค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเราเนี่ยจะจัดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็ให้สิทธิพิเศษเป็นโควต้าของทางสถานีวิทยุของเรานะคะอยู่ที่50ท่านเท่านั้นถ้าเกิดลงชื่อได้แล้วนะคะก็ไปเจอกันได้ที่งานนี้ได้เลยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ JS100 Radio หรือว่าหน้าแชทของ LINE @JS100 แล้วก็หน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio ค่ะอันนี้นะคะภายในงานเนี่ยก็นอกเหนือจากจะได้เข้าไปอบรมเนาะก็ยังเป็นการสร้างคอนเนคชันกับกลุ่มผู้ดูแลอื่นๆด้วยนะคะแชร์กันได้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์อะไรยังไงอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันกันเป็นทริคต่างๆก็สามารถพูดคุยกันได้ภายในงานได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ทันในปีนี้ปีหน้าก็ติดตามกันได้มา follow เพจ JS100 Radio ไว้ได้เลยว่าเราจะมีการจัดงานจัดอบรมหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรในช่วงวันเกิดครบรอบของทางสถานีวิทยุจส100นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดินทางกันอีกเล็กน้อยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงคุณมีทางคุณชัยรัตน์นะคะบอกมาว่ารามินทาขาเข้าช่วงแฟชั่นไอแลนด์ไปจนถึงแยกรามินทากิโลเมตรที่8เนี่ยใช้การได้ดีคุณศิวิชัยบอกว่าเส้นมหานครขาออกตัดกับถนนพระราม4แยกมหานครการจราจรรถติดนิดนึงนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยคุณเคนะ

คะบอกว่าขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เส้นพระราม2มุ่งหน้าบางนาทีเนี้ยตรงช่วงของทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมไปจนถึงด่านปากน้ำช้างสามเสียนนะคะจราจรเนี่ยจริงๆแล้วเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามันจะมีรถบรรทุกค่ะที่เชือกรัดที่เชือกที่มันรัดมาเนี่ยมันหลุดแล้วก็ลากมาตลอดทางนะคะตอนนั้นที่เจอเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรที่16+600ก็เตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังด้วยละกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเองแถวราชพฤกษ์ขาออกมีปิกอัพเกิดเหตุนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเสียหลักด้วยตนเองก็หมุนแล้วก็ไปกีดขวางช่องทางขวาทำให้การจราจรได้รับผลกระทบค่ะจะอยู่ที่บริเวณหน้า Power by สาขาราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ที่บริเวณก่อนถึงซอยสุขุมวิท48/2ประมาณ100เมตรเกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันได้รับรายงานถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นผู้หญิงจำนวน1คนตอนนี้ทั้ง2คันเนี่ยจะอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายค่ะการจราจรอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าผ่านไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรละนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณโจรายงานมาจากแถวอ่อนนุชปากซอยอ่อนนุช47ที่ตอนแรกเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ล่าสุดสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ได้ชนกันแรงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเพิ่มเติมนะคะกรณีของคุณบินตราที่ก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือรถสตาร์ทไม่ติดอยู่แถวๆก่อนถึงวัดตะพังแยกเชียงรักใหญ่นะคะเรามีการประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจให้แล้วก็ทางตำรวจของทางสภ.สามโคกเนี่ยน่ารักมากๆให้การช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยนะคะพามาที่อู่เพื่อซ่อมแซมเพราะว่าเหมือนกับมันสตาร์ทไม่ติดเลยแล้วก็ดูแลช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่ไดชาร์จเนี่ยเสียตอนนี้ก็กำลังซ่อมอยู่ที่อู่นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งวันนี้2เคสเนาะที่ช่วงฝนละกันมี2เคสละที่มีการขอความช่วยเหลือในเรื่องของรถเสียต่างๆนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือกันไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดีนั่นเองค่ะคนต้นรักบอกว่าที่วันแบงคอกวันนี้มีงานนะคะรถก็เลยน่าจะเยอะอาก็ว่าอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นการจราจรแถวๆโซนนั้นนะคะรถติดแล้วก็รถเยอะมากๆนะคะติดไฟแดงด้วยแล้วก็ปริมาณรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันคุณเอเอบอกว่าแถวมีนบุรีลมมาเยอะมากแล้วก็ฝนมาแบบแรงมากๆด้วยนะคะคุณพักเคอินนะคะสวัสดีนะคะบอกว่า2กันยายนก็จะครบรอบ35ปีแล้วใช่นะคะจำได้ด้วยนะคะน่ารักมากๆคุณอภิชาติบอกว่าเหลือเวลาไม่นานแล้วอาจจะครบคงชาติใช่แล้วนะคะเดี๋ยวดูสิคุณวิรัตสวัสดีค่ะเสาร์หน้ากลับมาพบกันตามเดิมได้เลยนะคะคุณกุมิวบอกว่าขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะอ่ะที่มีการให้การช่วยเหลือเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาเดินทางตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจุดไหนมีปัญหาเรื่องการจราจรหรือการเดินทางก็ยังสามารถรายงานกันเข้ามาได้อยู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจท่านถัดไปนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้17:56 นเราเตรียมไปพักแล้วก็เคารพธงชาติกันด้วยค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา16นาทีนะคะเดินทางต่ออีกนี้ต้อนรับคุณณัฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยมีเคสตามหาของหายที่ก็ยังฝากอยู่นะเป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะคะ
2: ตอนแรกมี
1: ช้างไปละอันนี้ก็มากระต่ายเดี๋ยวสักพักเป็นตัวอะไรดีสิงโตไหมเป็นตุ๊กตาน้องเน่าตุ๊กตาเน่าของเด็กนะคะทำหายเอาไว้บนรถแท็กซี่ป้ายทะเบียนไม่ทราบแผ่นจราสองตัวแรกแต่ว่าลงท้ายด้วย4554กรุงเทพนะคะนั่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่บริเวณซอยกิ่งแก้ว 25/1 ก็มากัน3คนพ่อแม่ลูกลูกก็อายุ6ขวบติดตุ๊กตาแล้วก็หลังจากที่รู้ว่าหายก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เลยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอันนี้เกิดเมื่อวานนะคะไปลงรถตอน 6:30
2: อันนี้เรียกรถมาจากคิวรถที่สุวรรณภูม
1: ิสนามบินสุวรรณภูม
2: ิอันนี้น่าจะตรวจสอบได้ง่ายๆนะเพราะว่าน่าจะมีใบที่เขาติดต่อคนขับรถ
1: เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังตามหาอยู่ยังไม่เจอนะคะเพราะว่าเหมือนก็ทางครอบครัวก็กลัวว่าพอมันเป็นตุ๊กตาเน่าอะไรเงี้ย
2: จะไปทิ้ง
1: คนจะนึกว่าเป็นขยะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในวันนี้เองนะคะก็อย่างที่รู้กันจะมีการออกเดินทางของทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงก็ไปเที่ยววันที่ชัยนาทนครสวรรค์นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากที่จะสลอยร่วมกันกับการทางพิเศษนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็มีทั้งไปทำนาโยนเพาะกล้าแล้วก็นั่งรถเข้าไปชมสวนผลไม้แล้วก็ชิมชมช็อปกันในสวนเลย
2: ชอบสุดเลยคือตอนเข้าสวน
1: เนี่ยใช่ไหมมันดูแบบได้สัมผัสจริงๆแล้วได้กินด้วย
2: ช่ำๆสดๆจากต้นใช่
1: ไหมฝนแอบเห็นรูปเห็นน้องส่งมาให้นะคะก็โอ้เขาก็จัดเป็นโต๊ะยาวๆอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ย
2: กินให้แบบว่า
1: ใช่เป็นบุฟเฟ่เลยอย่างนั้นเลยคุ้มมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเช็คอินห้องแรมแล้วก็ไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองไปกัน40คู่นะคะรถบัส3คันเดี๋ยวน่าจะมีคุณฐานุตรารายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะตลอดระยะเวลา2วันนี้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการจราจรต่างๆนะคะจะมีเรื่องของงานคอนเสิร์ตที่เมืองทองธานีแล้วก็งานวิทยาศาสตร์กับงานโอท็อปด้วยก็เลยทำให้รถในเมืองทองวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนิดนึงนะคะมีรถเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมาจนถึงตอนเย็นเลยตัวคอนเสิร์ตก็เริ่มตอน17นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะส่วนการจราจรอื่นๆนะคะมีเรื่องของการทำงานทำทางนิดหนึ่งที่ทำให้รถติดก็คือจะเป็นเส้นพหลโยธินจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่74-75นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยเขามีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นกันช่วงนี้แล้วก็จะไปยิงยาวจนถึงต้นปี2571ก็จะส่งผลให้ทางคู่ขนานเนี่ยปิดไปเลยแล้วก็ทางด่วนทางหลักเนี่ยจะวิ่งได้เหลือ2เลนทั้งเข้าและออกจึงทำให้ในจุดนี้นะคะส่งผลต่อเรื่องการจราจรมีรถติดขัดสะสมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเพราะว่าอันนี้ทำยาวนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการทำงานแล้วด้วยเนี่ยทำทางอันเนี้ยวันนี้เองเนี่ยมีเรื่องของเกี่ยวกับสายไฟด้วยเพราะว่าก่อนอันนี้เขามีโดนลักลอบตัดสายไฟกันไปก็เลยต้องมาต่อสายไฟกันในวันนี้อีกเลยทำให้อาจจะติดมากเป็นพิเศษนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะว่ายาวไปจนถึงต้นปี71เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูเรื่องของเส้นทางเลี่ยงจะดีกว่าไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าเขาทำกันเป็นโครงการแบบยาวๆนั่นเองต่อไปเราได้รับแจ้งเหตุเรื่องของตอนแรกเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเกิดเหตุแก๊สรั่วในโรงงานไก่นะคะแถวคลอง7ลำลูกกาแต่ทีเนี้ยมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจละบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นแก๊สรั่วนะเป็นกลิ่นที่มาจากการซ่อมแซมหลังคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ตัวกลิ่นตรงเนี้ยสารเคมีต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของคนงานที่ทำงานอยู่เขาวิ่งเวียนศีรษะอะไรอย่างงี้ด้วยก็มีคนได้รับบาดเจ็บ10รายนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้างปฐมพยาบาลเบื้องต้นบ้างไม่ได้กระทบเรื่องของชุมชนโดยรอบนะคะเพราะว่าตัวโรงงานเนี่ยเขาเหมือน stand alone นิดนึงแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ก็มีการสอบถามไปว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการระบายอากาศไหมถ้าอย่างนั้นจริงๆเราแค่ซ่อมเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเหมือนกับมีกลิ่นอบอวลแล้วทำให้ป่วยอะไรขนาดนี้ก็ต้องเป็นมาตรการที่ทางโรงงานต้องรับผิดชอบแล้วก็เข้มงวดให้มากขึ้นประมาณนั้นนะคะวันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือจะมีเคสที่ขอความช่วยเหลือกันมา เป็นขอความช่วยเหลือเรื่องรถเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสแรกเนี่ยคือเขารถยางเสียยางแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมียางอะไหล่นะตัวเองอะแต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนไม่เป็นก็เลยไม่เคยใช้บริการจอดสลอยมาก่อนเลยคุณอนุทัยนะตอนแรกก็รู้จักเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่เคยโทรมาอะไรเงี้ยค่ะพอเกิดเหตุเนี่ยแฟนก็แนะนำมาว่าอ่ะโทรมาที่ทางเราสีมาขอความช่วยเหลือเราก็เลยมีการส่งข่าวกระจายข่าวให้เนาะทางทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของทางสน.พหลโยธินเขาก็ได้รับแจ้งเหตุปุ๊บเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงที่เกิดเหตุแหละที่เขาจอดเสียกันอยู่แล้วก็ไปช่วยเปลี่ยนยางเป็นอะไรให้ทางคุณดวงฤทัยก็ประทับใจมากบอกว่าโอ้โหชื่นชมเจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ขอบคุณเราด้วยที่ให้การช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีถ่ายคลิปถ่ายอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปลง TikTok ลง Facebook ชมตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
1: อันนี้เคสนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงที่ก็ขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ซ่อมณตรงนั้นแต่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจของทางสภ.สามโคกเนี่ยพารถแล้วก็ไปที่อู่ไปซ่อมกันให้เพราะรถคือดับเลยนะคะสตาร์ทไม่ติดเลยแถวปทุมธานีนะนี่ก็เป็นของอีกกรณีนึงที่รถเสียสตาร์ทไม่ติดนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะวันนี้ก็มีประปรายเหมือนกันมิตรภาพอะไรเงี้ยค่ะก็มีรถชนกัน3คันก่อนหน้านี้ที่บริเวณกิโลเมตรที่47นะคะจะมีการกีดขวางไปเลย2ช่องจราจรแล้วก็ท้ายแถวสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรด้วยตั้งแต่ช่วงประมาณก่อน5โมงเย็นตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้เลยเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้ไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็จะมีเรื่องของการนำส่งภารกิจเอาไว้ว่าหัวใจดวงที่186ค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะประมาณ40นาทีไม่เกินนี้เนาะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะก็สามารถถึงที่หมายก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะอีก1เคสอันสุดท้ายละอันนี้เนี่ยสองเคสอีก1เคสก็คือเคสแรกจะเป็นเรื่องของการทำงานก่อนการทำงานที่บริเวณทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพบ้านฉางเขาจะมีการเหมือนก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะตรงกิโลเมตรที่87ถึง93มุ่งหน้าบ้านฉางก็เลยทำให้รถติดนะคะตรงนี้ก็น่าจะทำไปอีกสักระยะนึงก็ให้หลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวไปละกันถ้าวันนี้เนี่ยมีติดประมาณ6กิโลเมตรนะคะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เจอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพบศพลอยน้ำมานะคะที่บริเวณท่าเรือกรมท่าก็มีการนำไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับดำเนินการต่อแล้วก็ส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกันต่อไปเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าใครสงสัยว่าเป็นญาติให้ติดต่อมาที่ทางสน.ปากคลองสานได้ลักษณะของศพเนี่ยนะคะจะเป็นเพศชายวัยเนี่ยประมาณ 30-40 ปียังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคะชาวเอเชียเขาไม่ได้บอกด้วยว่าคนไทยนะเป็นชาวเอเชียไม่ทราบสัญชาติแล้วก็จุดที่น่าจะสังเกตได้ง่ายสุดแล้วเนี่ยคือจะมีรอยสักค่ะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่หน้าอกขวาแล้วก็ที่ไหล่ขวาอีกที่นึงเป็นรูปแฟชั่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่ารู้จักหรือเป็นญาติกันก็ติดต่อไปได้ที่ทางสน.ปากคลองสานได้เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะ

0: 18:29 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอนิงคณเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งสภาพการจราจรหรือว่าอยู่ที่ตรงบริเวณไหนมองดูข้างนอกนี่เหมือนมีฝนตกลงมาหลายที่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เส้นทางไหนแล้วก็มีฝนตกลงมาก็สามารถรายงานเข้ามาได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง YouTube Live นะคะก็สามารถส่งข้อความรายงานสภาพการจราจรได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงทาง X ด้วยนะตอนนี้ทาง X ที่ JS100 Radio นะคะมีสภาพการจราจรคุณวสินแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าใช้เส้นทางบรรทัดทองมาจากสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางเพชรรามช่วงที่มาจากซอยจุฬา12ค่ะมุ่งหน้ามาทางเจริญผลในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้บอกว่าตรงช่วงบริเวณปากซอยลองเมือง5มีรถจอดทับทางม้าลายแล้วก็ล้ำออกมาปิดปากซอยด้วยทำให้รถที่ออกมาจากซอยนั้นเลี้ยวลำบากมากอ๋อก็คือไม่สามารถที่คือมันจะไปบังในช่วงที่จังหวะเลี้ยวพอดีนะคะก็เลยทำให้รถที่ออกจากซอยมานี่เลี้ยวออกมายากนิดหนึ่งนะก็คิดว่าตอนนี้สำหรับในเส้นทางทางด้านของบรรทัดทองณขณะนี้นะคะดูแล้วนี่รถที่ไปจากทางด้านของถนนเลี้ยวเข้าไปจากทางพระราม4จะไปออกทางด้านแยกเจริญผลในช่วงนี้เนี่ยรถก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟนะจริงๆเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ตอนนี้รถที่มาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางเจริญผลช่วงนี้จะไปได้นะคะแต่ว่าจากตรงช่วงของบริเวณเจริญผลค่ะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันต่อเนื่องมาจนถึงเฉลิมเผ่ามาแยกประสงค์นี่รถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะที่เส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ในช่วงเวลานี้ส่วนทางด้านกลับกันช่วงรับประสงค์มาเฉลิมเผ่ามาแยกปทุมวันก็รถเยอะนะคะผ่านจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเจริญผลนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์นี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนเพชรบุรีตอนนี้เพชรบุรีก็รถเยอะนะตั้งแต่ตรงเพชรพระรามไปเลยนะคะมาทางด้านของราชเทวีมาทางประตูน้ำนะคะรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะงั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตรงบริเวณจุดไหนของพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยที่มีฝนตกลงมาในขณะนี้เนี่ยยังตกลงมาอีกหรือไม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นมีคุณเพื่อนสมาชิกทาง YouTube นะคุณ AA บอกว่าฝนตกไปแล้วหยุดแล้วแต่ฟ้าแรงที่ตรงไหนคะคุณ AA มีนบุรีเหรอคะมีนบุรีมีลมน้องฝนมาแบบแรงมากตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะแถบทางด้านของมีนบุรีพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนมาดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะล่าสุดเลย 18:30 พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตหลัก4บางเขนดอนเมืองสายไหมคลอง3วานะคะมีนบุรีหนองจอกแล้วก็ฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางด้านของตะวันออกนะคะแนวโน้มก็คงที่แล้วก็มีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่พื้นที่เขตคลองสามวา 41.5 นะโหค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกลุ่มฝนนะคะที่กำลังเคลื่อนไปทางด้านของทางตะวันออกนะก็จะไปปกคลุมอยู่ทางแถบทางด้านของทางคลองสามวาหนองจอกแล้วก็ออกไปทางด้านของมีนบุรีและแถบนั้นนะคะก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของฉะเชิงเทราไปปราจีนบุรีต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะตกหนักๆอยู่แถบทางด้านของมีนบุรีแถบนั้นนะคะมีนบุรีหนองจอกก็ที่เมื่อสักครู่นี้คุณ AA บอกว่าทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ฝนไปแล้วนะไปแล้วก็เป็นสภาพอากาศในช่วงนี้จริงๆก่อนหน้านี้นะคะเห็นว่ามีทางด้านของทางน้ำตกแม่สาหรือไงเนี่ยนะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ย เห็นว่ามีเรื่องของน้ำป่าหลากมาแล้วเป็นจังหวะที่มีคนที่เขาไปเที่ยวน้ำตกพอดีอ่ะแล้วกำลังจะไปถ่ายภาพอยู่ตรงบริเวณที่น้ำตกตรงนั้นน่ะปรากฏว่าก็ถูกกระแสน้ำพัดลงมาแต่ละชั้นเลยนะที่น้ำตกแม่สาที่อำเภอแม่ริมหลังจากที่มีฝนตกลงมาเมื่อตอนช่วงบ่ายปรากฏว่ามีกระแสน้ำแบบน้ำป่าหลากลงมาก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็คือต้องช่วยกันพากันออกมาจากตรงบริเวณที่เป็นโขดหินไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะคะที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ติดอยู่ตรงบริเวณโขดหินของน้ำตกกระแสน้ำค่อนข้างแรงเห็นบอกว่ามี เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเองเสี้ยวนาทีอ่ะคือน้ำมาค่อนข้างเร็วนะคะตอนนี้เองก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในส่วนของระดับน้ำในทางด้านของทางภาคเหนือนะคะตอนนี้คือนอกจากที่แม่สาที่แม่ริมแล้วเนี่ยทางด้านของในตัวเมืองเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือเรื่องของน้ำท่วมมีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณประตูระบายน้ำที่พื้นที่ตำบลช้างเผือกที่ตำบลหนองหอยที่ตำบลหายยานะที่บริเวณชุมชนกาดก้อมอันนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตรงบริเวณกาดก้อมนี่พอฝนตกหนักๆ ก็จะมีน้ำท่วมตลอดเลยนะแล้วก็จะมีที่ชุมชนสีปิ้งเมืองที่บริเวณสีแยกถนนเจริญราษฎร์ที่ถนนที่ตำบลช้างคลานนะเขาก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะเพราะว่าที่บริเวณแม่น้ำยวมเนี่ยเขามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะถ้าทางด้านของเชียงใหม่เองเนี่ยเขาก็จะมีที่แม่ริมนั่นแหละค่ะที่มีน้ำป่าหลากลงมานะก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องแจ้งเตือนกับประชาชนนะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รายงานกันให้ทราบนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของแผ่นดินไหวคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วเนี่ยที่เราได้รับทราบมาว่ามีเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อสักพักนี้เองนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณก่อน18 นาฬิกาที่อินโดนีเซียก็มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.9 แมกนิจูดเลยทีเดียวนะคะที่เมืองนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่เขาบอกว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียห่างไป6กิโลเมตรจากเปมาดังเซียนดาที่อินโดนีเซียนะเหตุเมื่อตอนช่วง 17:54 ก่อน 18:00 นนะช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยทีเดียวนะทางด้านของทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีการออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะเมื่อเวลาประมาณ 17:54 เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ทางด้านทางเหนือนอร์ทสุมาตราอินโดนีเซียขนาด 6.4 แล้วก็มีความลึกอยู่ที่168กิโลเมตรนะคะก็จะมีผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ระดับ8นะคะตามมาตราเมอร์คารีแล้วก็อาคารก็ได้รับความเสียหายรุนแรงแล้วก็อาจจะเกิดการพังถล่มในบางส่วนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านแจ้งเหตุแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยนะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าขนาดแล้วก็จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งผ่านระบบเซลบัสแคสอันนี้ของประเทศไทยนะที่เขามีการติดตามแล้วว่าไม่ได้ส่งผลกระทบให้ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะก็ไม่มีการแจ้งผ่านเซลบอสแคทจริงๆเมื่อตอนช่วงสายๆที่มีเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียไปแล้วรอบหนึ่งนี่ก็มี ภาพออกมาแล้วว่าก็จะมีอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้นี่ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะพอตกเย็นมาก็มีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่คืบหน้ายังไงก็จะได้รายงานให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มาดูเส้นทางถนนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะสำหรับศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกลำสาลีนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการมาแยกศรีนุชต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมช่วงนี้โดยภาพรวมถือว่าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์เล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากว่ารถหนาแน่นนะคะพอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมต่อเนื่องไปทางด้านฝั่งขาเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์เล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากว่ารถหนาแน่นนะคะพอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นมา

0: แล้วก็จะเริ่มมีชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตไปเล็กน้อยก็จะชะลอตัวมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีนะคะผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ลำสาลีมุ่งหน้าไปทางถนนลาดพร้าวไปแยกบางกะปิในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะลาดพร้าวฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตลาดบางกะปิแยกบางกะปิมุ่งหน้าเข้ามาทางลาดพร้าว71ตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงซอยลาดพร้าว112นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องเข้าไปทางโชคชัย4ไปแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็ลดน้อยนะช่วงที่ผ่านมาจากตรงช่วงของบริเวณลาดพร้าว71นะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคือโดยภาพรวมถือว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่แยกลาดพร้าวไปเลยนะแยกลาดพร้าวไปที่รัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องไปที่ลาดพร้าว71ไปที่ทางด้านของแยกบางกะปิในช่วงนี้นะจะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ลาดพร้าว101เท่านั้นนะคะส่วนบนถนนงามวงวานในช่วงนี้นะคะมาจากทางด้านของแยกเกษตรต่อเนื่องไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนออกไปทางด้านพงเพชรนะในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรท้ายก็จะชะลอกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเลยนะคะขึ้นไปทางสะพานข้ามแยกพงเพชรลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนงามวงวานไปที่บริเวณแยกแครายในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามไปตามกันไปได้นะแต่ว่ายังรถเยอะอยู่นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยมาจากรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกแครายในช่องทางหลักนี่จะมีรถเยอะกว่าในช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็ลงมาทางด้านของถนนงามวงวานมาที่บริเวณแยกพงเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีรถเยอะกว่าทางฝั่งขาออกนะสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะมาจนถึงที่บริเวณทางด้านของแยกเกษตรนะออกไปที่ถนนประเสริฐมนุกิจต่อเนื่องไปที่ทางด้านของแยกเลียบด่วนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาไปกันที่คุณชนะนะคะบอกว่าแจ้งพี่สาวลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่คุณชนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะพี่สาวนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ไหนอะคะ
1: จากเซ็นทรัลลาดพร้าวครับมาที่ห้างน้อมจิตฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิอะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วคือมานั่งมาคนเดียวหรือว่าไงคะ
1: นั่งมาคนเดียวฮะแล้วก็เวลาจะลงก็ฟักเงินจ่ายตังค์แล้วก็นักแกบอกว่าแกน่าจะลืมกระเป๋าไว้ที่เบาะแล้วแกก็รีบลงมาเลยอะไร
0: เป็นกระเป๋าลักษณะยังไงคะ
1: เป็นกระเป๋าสตางค์อะสีม่วงอะครับ
0: เป็นแบบพับหรือเป็นแบบยาวทราบไหมคะ
1: เป็นแบบพับนะเป็นโอ้ไม่แน่ใจลืมถาม
0: ป่ะแต่เป็นสีม่วงใช่ไหมคะ
1: เป็นสีม่วงอะฮะ
0: ค่ะค่ะข้างในก็จะมีเอกสารหลายอย่างเลยมีบัตรเครดิต
1: มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ค่ะตอนแรกลืมแจ้งแกโทรมาบอกว่ามีใบขับขี่ครับมีใบขับขี่แล้วมีเงินสดประมาณแปด
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกจำนวนเงินก็ได้ค่ะคือตอนที่ลงตรงบริเวณหน้าห้างน้อมจิตพอดีเลยแหละคะตรงป้ายรถเมล
1: ์ใช่ครับแค่ตรงหน้าห้างน้อมจิตนะฮะจะมานวดที่หน้าห้างน้อมจิต
0: ค่ะแต่คือจำได้แต่ว่าเป็นสีเขียวเหลืองเท่านั้น
1: ใช่ครับเนี่ยแกไม่ทันมองนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นสีเขียวเหลือง
0: ค่ะทราบว่าคือพี่สาวท่านสูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
1: แปดสิบกว่าแล้วฮะ
0: ค่ะตอน
1: แต่ก็ยังเดินเหินได้แกก็เวลารู้ตัวแกก็เดินมาแจ้งยกเลิกอายัดบัตรนะฮะ
0: ค่ะแล้วตอนที่นั่งมาเนี่ยพี่สาวของคุณชนะได้บอกไหมว่าแบบคนขับรถเนี่ยเราได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมล่ะคะเป็น
1: ไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่
0: ได้คุยนั่งมาเฉย
1: ๆแต่ก็รู้ประมาณคร่าวๆว่าประมาณร่วม50
0: อ๋อก็ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะแต่ว่ามาตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งแล้วเน
1: า
0: ะตอน
1: ที่ออกจากแกบอกว่าออกจากเรียกประมาณ11โมงกว่ามาถึงตรงห้างน้อมจิตก็ประมาณเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: ลงจากรถแล้วก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้
1: ไม่รู้มันนวดแล้วตอนจะจ่ายตังค์นะ
0: อ๋อก็คือหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาเพื่อ

0: จ่ายก็คือจ่ายตังค่ารถอะแล้วก็วางไว้ข้างๆตัว
1: ครับผมครับผมแกเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ฮะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอ้ยแล้วเราไปแจ้งความหรือยังคะตอนนี
1: ้ยังไม่ได้แจ้งความฮะยังไม่ได้แจ้งความเพราะ
0: เพื่อ
1: ผมต้องขับรถผมอยู่โชคดีต้องไปรับแกไปแจ้ง
0: อ๋อเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดว่าแจ้งความแล้วตรงบริเวณหน้าห้างตรงป้ายรถเมล์เผื่อมีวงจรปิดอะไรจะได้รู้ดูตรวจสอบเผื่อเห็นทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ค่ะเผื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยเช็คได้
1: ตำรวจนะ
0: ค่ะนะ
1: เออลืม
0: น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้เบาะแสเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่เห็นเพราะอยู่ที่เบาะหลังแล้วเกิดมีคนอื่นขึ้นมีผู้โดยสารท่านอื่นไปข
1: ึ้
0: น
1: ไป
0: อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นคนขับรถแท็กซี่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
1: เข้าใจมาก็แกก็คงไม่ถึงขนาดที่จะไปตำหนิอะไรไปคาดหวัง
0: ไม่อย่างน้อยก็คือว่าให้รู้ว่าทะเบียนรถอะไรแล้วเผื่อว่าสมมติถ้าเกิดว่าอยู่บนรถคันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวตอนไปแจ้งความจะได้บอกเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน
0: นะคะค่ะได้ค่ะคุณชนะเดี๋ยวยังไงประชาสัมพันธ์เป็นระยะค่ะได้ค่ะ
1: เป็นผมเป็นคนเงียบๆที่ฟังจอสอร้อยมาจนอายุ68นะ
0: ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
1: รู้จักครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีพี่สาวของคุณชนะชื่อคุณทวีพรค่ะท่านอายุประมาณ80กว่าปีแล้วอะค่ะวันนี้นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอนประมาณสัก11โมงกว่าๆไปลงที่ห้างน้อมจิตที่ตรงบางกะปิตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิอะค่ะตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปินะคะแล้วก็ลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าสตางค์คือหยิบกระเป๋าสตางค์ใบนี้ออกมาจากกระเป๋าที่สะพายแล้วก็จ่ายสตางค์แล้วก็วางไว้ที่ข้างตัวน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นกระเป๋าสีม่วงนะข้างในกระเป๋าอ่ะก็จะมีบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรประชาชนแล้วก็มีใบขับขี่ระบุชื่อคุณทวีพรลิมประการนะคะแล้วก็มีเงินสดด้วยซึ่งถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่นะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นผู้สูงอายุมาจากที่เซ็นทรัลพร้าวนะคะมาลงที่น้อมจิตตรงบางกะปิแล้วก็เจอกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารเป็นกระเป๋าสีม่วงถ้าเกิดว่าเจอนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเราจะได้เอาส่งคืนเขานะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเนี่ยคนขับรถเราไม่เห็นหรอกเพราะว่ากระเป๋าจะอยู่ที่เบาะหลังจะเห็นอีกทีนึงก็คืออาจจะเป็นผู้โดยสารคนต่อไปขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าจำได้ว่าเป็นของผู้โดยสารท่านไหนรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ทาง MEA ค่ะเขาเตือนภัยเรื่องของไลน์ปลอมนะคะระวังมิจฉาชีพค่ะจะแชทอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็หลอกเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของไลน์ปลอมมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความอ้างว่าจะเข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับพยายามสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนนั้นยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือว่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วก็ไม่ใช่การติดต่อจากทาง MEA MEA ก็ยืนยันนะคะว่าการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชทโทรศัพท์หรือว่าเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่มีเอกสารแล้วก็กระบวนการของ MEA รองรับหากมีความจำเป็นจะต้องเข้าพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตรวจสอบได้ MEA ก็ขอให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใดๆทั้งสิ้น MEA ขอแนะนำนะคะประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะอย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนอย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชทหรือว่าโทรศัพท์ ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานนะคะและหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ให้หยุดการสนทนาแล้วก็ติดต่อกับ MEA เพื่อตรวจสอบทันทีเลยประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ทางไลน์ก็คือ MEA Connect นะคะก็คือ @MEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ระวังนะคะตอนนี้มิจฉาชีพ Call Center อะไรต่างๆอาจจะกลับมาอารวาสอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีข้อความอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะดูการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนวงสว่างนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม7นะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลราชวิภาตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะแต่พอเลยจากราชวิภาไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นเลยนะคะไปกันที่คุณเอกสิทธิ์นะคะก่อนหน้านี้แจ้งเข้ามาบอกว่ารถติดลมคุณเอกสิทธิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเอกสิทธิ์รถไปติดลมอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: อยู่ถนนลำลูกกาเรียบคลอง3ครับผม
0: ลำลูกกาคลอง3ขับรถอะไรมาคะเนี่ย
2: อะไรนะครับ
0: ขับรถอะไรอะคะที่ไปติดลม
2: รถกระบะครับผมเป็นรีโวแคปครับ
0: ค่ะแล้วไปยังไงทำไมถึงไปติดลมตรงนั้นได้
2: ตอนจอดมันไม่ได้ติดครับผมแต่ว่าตอนจอดมันเป็นหินกรวดปนทรายซึ่งล้อหลังขวามันจะไปอยู่ตรงดินโคลนนิดหนึ่งพอฝนมันตกหนักในระหว่างที่เราอยู่ในชายหลังคาพอทำธุระอะไรเสร็จเนี่ย
0: ก็เลยอ่อนตัวเลยในดินตรงนั้น
2: ใช่พอล้อหลังขวามันไม่สามารถที่จะสปริงตัวออกมาได้ครับ
0: รถบรรทุกของมาด้วยไหมฮะ
2: ไม่ได้มาทุกอะไรเลยครับผม
0: ดีนะเพราะมันรถมันหนักจะยิ่งยากขึ้นเลยนะคะ
2: ดึงง่ายมากเลยครับเป็นทางเจ้าหน้าที่ทางสภ.คูคตและสภ.คูคตมาช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วครับผม
0: อ๋อสภ.คูคตเดินทางไปช่วยดึงรถขึ้นมาลากขึ้นมาได้แล้วนะคะ
2: รถลากมาช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วผม
0: ต้องเดินทางต่ออีกไกลไหมคะตอนนี้
2: เดินทางกำลังกลับบ้านเหรอครับผม
0: ค่ะไปอีกไกลไหมเป็นห่วง
2: เดินทางอีกประมาณ5-10 กิโลนะครับก็จะถึงบ้านแล้วครับผม
0: อ๋อโอเคดีเลยนะก็กลับถึงบ้าน
2: ขอบพระคุณทีมงานมากเลยนะครับผมที่ส่งคนแล้วก็แนวทางการช่วยเหลือทำมานะครับ
0: รถไม่มีอะไรเสียหายนะติดลมเฉยๆนะคะ
2: ไม่มีอะไรเสียหายเลยครับผมขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเอกสิทธิ์นะแจ้งเข้ามาบอกว่าก่อนหน้านี้รถติดลมอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3นะคะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เลยประสานไปที่ทางด้านของสภ.คูคตนะทางสภ.คูคตก็เลยมาช่วยลากขึ้นมาแล้วนะก็คือตอนแรกที่จอดอยู่มันไม่ได้แบบว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบอ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอฝนตกลงมาเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะไปที่คุณศิลป์นะคุณศิลป์แจ้งอุบัติเหตุที่ถนนพลานนกกาญจนานะคะคุณศิลป์อู่ทองสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณน่าจะยาเป็นอุบัติเหตุเกิดต่อหน้าผมเลย
0: อุ้ยค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของกาญจนาคะ
3: เนี่ยตรงพอมาจากแยกไฟฉายมาข้ามสะพานข้ามคลอง
0: ค่ะ
3: ประมาณสัก200 เมตร
0: ค่ะ
3: มันจะเป็นป้ายรถเมล
0: ์ค่ะ
3: แล้วก็มีร้านขายยาสิริร้านใหญ่
0: สะพานข้ามคลองบางขุนศรีเหรอคะสะพานแรกหรือ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ข้ามคลองบางขุนศรีม
0: า
3: ประมาณสัก200-300 เมตรอ่ะ
0: ค่ะ
3: มันอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์พอดีเลย
0: ค่ะ
3: เป็นคนสูงอายุแกปั่นจักรยานนะผู้หญิง
0: ค่ะ
3: แล้วรถ SUV คันนี้เขาอยู่หน้าผมแล้วเขาชน
0: อุ้ยค
3: ่
0: ะ
3: แล้วพอดีผมเบรกคันไงลูกเนี่ยตอนนี้เขาเงียบไปเลยอ่ะน่าจะเสียชีวิตอ่ะ
0: อุ้ยแล้วผู้หญิงคนที่ผู้สูงอายุที่ถูกชนนี่คือเขาปั่นจักรยานอยู่ทางซ้ายหรือว่าตรงกลางคะ
3: อยู่ตรงเขาอยู่ตรงเส้นกลางอะครับเส้นกลาง
0: อยู่กลางถนน
3: ระหว่างเลนซ้ายกับเลนที่สอง
0: เลนซ้ายกับเลนที่สองก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบหลบอยู่ทางซ้ายสุดชิดขอบทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ไม่ได้อยู่ซ้ายสุดครับไม่ได้อยู่ซ้ายสุด
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วคือจักรยานเนี่ยไม่มีสัญญาณไม่มีแสงไม่มีไฟอะไร
0: มันมืดเหรอคะ
3: มืดครับตรงนี้มันจะมืดแล้วรถยนต์นี่เขาไม่ได้ตั้งใจคนหรอก
0: ค่ะ
3: ค่ะตามเข้ามานั่นแหละ
0: เข้าใจ
3: แล้วตอนนี้รถท้ายแถวติดขึ้นไปบนสะพานบางขุนศรีแล้ว
0: โอ้ค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่มีอะไรก็ไปถึงตรงนั้นหรือยัง
3: ยังไม่มีเลยเพิ่งเกิด
0: เลยนะค่ะเดี๋ยวนะพอเลยจากตรงบริเวณทางแยกแยกที่มาจากไฟฉายตรงเข้ามาตรงข้ามสะพานข้ามคลองบางขุนศรี
3: มา
0: ค่ะ
3: ประมาณ300เมตรอ่ะ
0: ประมาณ300เมตรนะคะตรงนี
3: ้
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดูก่อนว่าคุณ
3: น่าจะเสียชีวิตอ่ะ 100% เลยผมดูแล้วไม่สะดิกไม่สะเหยียบอะไรเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูก่อนคือ
3: แล้วรถที่ชนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
0: ค่ะคนขับรถเขาลงมาไหมคะ
3: ลงมาดูครับเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาไม่คิดว่าจะชน
0: กระจกหน้ากระจกหน้ารถเลยฮะ
3: เขาชนตัวเขาเองเขาก็ลงมาอยู่หน้ารถนี่แหละเขาไม่ได้ไปไหน
0: หมายถึงว่ากระจกหน้ารถแตกอะที่บอกกระจกหน้า
3: ไม่แตกครับ
0: อ๋อคือเป็นผู้หญิงผู้ชายคะที่ขับรถ
3: ผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายนะเขาก็ตกใจคงตกใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาจจะตรงนี้ตอนที่มาเนี่ยมันถนนโล่งไหมฮาร์ดหรือว่ายังไง
3: ตอนผมมาโล่งครับ
0: โล่งเลยก็ใช้ความเร็วกันได้อย่างนั้นแต่พอดีมาเจอจักรยานคันนี้ปั่นอยู่พอดี
3: เดี๋ยวผมจะบอกทะเบียนไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: 9ทอทหารรอจุฬา
0: ค่ะ
3: 3008
0: 3008นะคะ
3: เป็นเปอร์โยครับ
0: เปอร์โยนะฮะ
3: เปอร์โยเสียงน้ำตาล
0: ค่ะนะค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เรารีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงแล้วก็คือตัวคนที่ปั่นจักรยานก็ยังนอนอยู่ที่บนถนนนะคะ
3: ครับบนถนนครับ
0: ค่ะได้
3: ไม่ไม่ใช่ผู้หญิงครับเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายนะตกลงเป็นผู้ชายนะคะ
3: ผู้ชายสูงอายุครับ
0: อ๋อ
3: ยังไม่เสียชีวิตครับยังก
0: ็ค่ะยังคือเริ่มแบบมีขยับมือขยับขาอะไรอย่างงี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่ขยับแกหายใจอย
0: ู่อ๋อโอเคได้
3: แต่ว่าเลือดข้างหน้าแกออกเต็มเลยก็นอนคว่ำหน้า
0: อ๋อค่ะค่ะคือตอนที่ชนเสร็จแล้วก็คือนอนนิ่งอย่างนั้นเลยนะตอนแรก
3: นิ่งเลยครับนิ่งเลย
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณศิลป์ตอนนี้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเบื้องต้นก่อนเลย
3: เดี๋ยวผมขยับรถออกนอกที่เกิดเหตุก่อน
0: ค่ะค่ะ
3: ติดแล้ว
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณศิลป์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะบนถนนพรานนกกาญจนาภิเษกนะคะคือเลยจากทางด้านของสะพานข้ามคลองบางขุนศรีมาเล็กน้อยค่ะเป็นรถเก๋งลักษณะเหมือนเป็นรถ SUV ชนกับจักรยานเป็นจักรยานนะแล้วก็ทำให้คนขี่จักรยานได้รับบาดเจ็บนอนนิ่งอยู่บนถนนนะเป็นผู้ชายนะน่าจะเป็นลักษณะของผู้ชายเป็นสูงอายุหน่อยรถก้นตรงบริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะถนนโล่งๆอะค่ะแล้วก็พอดีบอกว่าขับมาแล้วก็มาเจอจักรยานคันนี้ปั่นอยู่ฟังจากที่คุณศิลป์เล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะกลางอยู่เลนกลางอะรถถ้าเกิดวิ่งมาในช่องทางที่เป็นช่องทางซ้ายก็จะมาเจอจักรยานคันนี้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปให้การช่วยเหลือในส่วนของคนเจ็บก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงจะได้รายงานกันให้ทราบกันนะคะก็เป็น อุบัติเหตุนะเนี่ยคือเวลาที่จัดรายการตรงนี้เนี่ยเส้นทางไหนที่มีปัญหามีเรื่องของไม่ใช่ปัญหาขออภัยมีเรื่องของสภาพการจราจรที่ถนนโล่งๆเนี่ยก็คือจะย้ำเตือนกันตลอดเวลาเลยนะคะว่าอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะแบบรุนแรงได้นะคะไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณภคอินทร์บอกว่ารังสิตฝนตกแรงเหรอคะตอนนี้ยังตกอยู่ไหมเดี๋ยวขอไปแอบดูนิดนึงแถวๆรังสิตนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องของกลุ่มฝนที่พัดออกไปจากทางด้านของจากแถบทางด้านลักสี่บางเขนดอนเมืองสายไหมนะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของคลองสามวามีนบุรีหนองจอกตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้น่าจะออกไปทางด้านของแถบฉะเชิงเซาไปบางน้ำเปรี้ยวอะไรแถบนั้นแล้วนะแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังอยู่แถวๆทางด้านของลำลูกกาแถวปทุมธานีอยู่นะก็เลยจะทำให้มีฝนตกลงมาในส่วนของพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะก็ไม่ได้มีฝนนะแต่ว่าสภาพอากาศตอนช่วงเย็นก่อน18นาฬิกาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะค่อนข้างที่จะมืดครึ้มเหมือนกันนะก็หลายเส้นทางที่มีฝนตกมาเบาๆนะบอกว่าเป็นละอองอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้แถวๆทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะแถวหลักสี่แจ้งวัฒนะแถวนี้นี่ก็มีฝนลงมาเหมือนกันนะคะตรงช่วงแจ้งวัฒนะตั้งแต่ตรงบริเวณเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าช่วงแยกคลองประปาออกไปนี่ก็ยังมีฝนอยู่นะคะสำหรับสภาพอากาศตรงในขณะนี้นะคะเดี๋ยวขอดูแถวๆทางด้านของสีสมานก็มีฝนอยู่ตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะก็หลายๆจุดนะที่กลุ่มฝนเคลื่อนผ่านไปก็มีฝนตกลงมาต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยถนนโล่งๆนะก็จะทำให้หลายคนก็จะใช้ความเร็วกันต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของสภาพการจราจรที่มีถนนเปียกลื่นเดี๋ยวเกิดใช้ความเร็วกันแล้วเดี๋ยวจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณต่างระดับรังสิตในช่วงนี้นะคะรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะช่วงตรงก่อนที่จะขึ้นต่างระดับตรงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยแหละค่ะรถหนาแน่นกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนถึงตรงช่วงของทางรถไฟเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตลงไปทางด้านของรังสิตนครนายกโอ้ฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกในทางด้านของฝั่งขาออกตอนนี้ต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณตรงคลอง2ไปเนี้ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงต้นๆ นี้ยังรถเยอะอยู่นะคะพอเลยจากทางคลอง2ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากคลอง5มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับรังสิตตอนนี้เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะขึ้นบนทางต่างระดับไปใช้เส้นทางรังสิตปทุมช่วงนี้ก็ยังคงไปได้หรือว่าจะลงมาทางด้านของถนนพหลโยธินใช้ทางพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาทางนั้นของวิภาวดีหรือว่าจะเข้ามาทางพหลโยธินมุ่งหน้ามาทางคอปอช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้หรือว่าจะเป็นเส้นทางพหลโยธินฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองหลวงตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะคุณณภาพัฒน์ค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนสายเอเชียคุณณภาพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของสายเอเชียคะ
1: อยู่กิโลเมตรที่23 24 25เนี่ยค่ะ
0: ค่ะเป็นฝั่งขามุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะ
1: ที่จะขึ้นไปทางเชียงใหม่ทางเหนือค่ะขาออก
0: ขาออกนะคะค่ะค่ะเป็นรถอะไรคะ
1: น่าจะเป็นรถยาวค่ะที่เขียนว่าวัตถุ Wi-Fi นะคะขวางประมาณ2เลนเลยค่ะ
0: รถบรรทุกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: รถก็เลยติดยาวเลยนะคะเดี๋ยวแจ้งไว้ก็จะต้องออกทางเลนซ้ายอะค
0: ่
1: ะ
0: อืมค่ะก็คือเขาขวางอยู่เลนไหนอะคะขวาง
1: เลนขวาสุดค่ะ
0: ขวาสุดนะคะ
1: ขวาสุด2เลนถึง3เลนนะคะ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่ตรงแทงตะแคงอะ
0: ตรงกลางไปจนถึงเลนขวาสุดตรงนี้ก็คือขวางอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วดูแล้วนี่น่าจะเคลื่อนย้ายน่าจะเกิดดาหรือยังคะอันนี้
1: น่าจะเกิดได้สักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เราขับออกมาพ้นแล้วเนี่ยก็ยังติดอยู่ค่ะเพราะว่ายังไ มีเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนรถออกนะเพราะรถมันคันใหญ่มาก
0: อืมอืมอ๋อตอนนี้ก็ตรงนี้ก็รถก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะตรงนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะตรงเส้นทางตรงนี้เขามีช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะจราจรก็จะให้วิ่งทางเลนซ้ายนะคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วนี่เป็นไงบ้างอะคะ
1: ก็โล่งค่ะถนนโล่งเลยไม่มีรถติดเลยค่ะก็คือจะติดตรงนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ตรงนั้นแล้วก็ลงไปยาวเลยอะค่ะ
0: อืมตอนนี้ก็ท้ายแถวก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณนภาพัฒน์ผ่านมานานหรือยังอะคะ
1: อะไรนะคะ
0: ผ่านมานานหรือยังคะ
1: แค่แป๊บเดียวค่ะไม่เกิน
0: อ๋อเพิ่งผ่านแต่ว่าก็ติดอยู่ท้ายแถวก็ค่อยๆค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อืมค่ะฝั่งกลับกันขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ไม่มีปัญหาค
0: ่ะ
1: โล่งถนนโล่ง
0: อ่ะได้เดี๋ยวเราตรวจสอบคืบหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นถนนสายเอเชียนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะตรงนี้ก็คือถ้าไปจากตรงบริเวณถนนสายเอเชียฝั่งขาออกไปน่าจะเป็นจุดคือเยื้องๆกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะในช่วงนี้ที่คุณนภาพัฒน์บอกเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงขวางสองช่องทางขวานะสองช่องทางขวาประมาณกม26นะคะก็ตอนนี้รถก็จะชะลอตัวแล้วในจุดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามคืบหน้ามาให้ทราบกันนะคะไปที่คุณพันธ์อยู่ที่ถนนพระราม2คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะ
2: อาจารย์ชนะครับแล้วก็วนซ้ายขึ้นต่างระดับพระราม2
0: ค่ะ
2: แถวบางไอ้เสมอดำครับเสมอดำก็
0: สมัยดำ
2: ที่นะครับถนน
0: ค่ะ
2: ครับว่างเขายังไม่เก็บครับผม
0: อะไรนะคะ
2: เพื่อนเพื่อนครับผมก็ยังไม่เก็บเป็นเบรียร์ครับผม
0: ตรงไหนเอ่ย
2: ยังไม่เรียบร้อยแถวนั้นยังไม่เรียบร้อยแถวต่างระดับพระราม2นะคร
0: ับ
2: บางเสมอดำ
0: ค่ะ
2: ผมวิ่งยาวมาครับเลยวิ่งมาเลยนั่นน่ะซอยวัดบันไดมุ่งหน้ามาใจเมืองใหม่ไฟ2ทางนี่ติดนะครับผม
0: ไม่ติดไฟดับเหรอคะค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ไฟดับระดับเอกชัยมาไม่มีไฟครับผม
0: มืดเลยตรงนี
2: ้มืดเลยแล้วก็วิ่งมาถึงเซนต์ดันมีไฟครับผม
0: ค่ะ
2: พอวิ่งอีกหน่อยมามืดขึ้นมาถึงรถดัดมีไฟครับผม
0: อ๋อก็คือว่าก็สลับกันไปแบบนี้ตลอดทาง
2: ใช่ครับแล้วก็ทางด่วนเขาเปิดไฟสว่างโล่เลยนะครับทางบนนะครับ
0: อืม
2: ก็จะลองไฟมั้งครับทางบนน่าจะเปิดในใจเลยไวนี่มั้ง
0: ตัว M82เนาะใช่ไหมฮะ
2: ตอน
0: น
2: ี้ปัญหาครับผม
0: ค่ะค่ะมีฝนไหมแถวนั้
2: นทางด่วนที่เขาทำใหม่อ่ะครับก็เปิดทดลองไฟสว่างโล่เลยครับผม
0: M82นะตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับได้รับได้ครับ M82 คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่มาถึงตรงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมหาชัยครับจะวนขวาขึ้นสะพานไปทางกระทุ่มแบน
0: ไปทางกระทุ่มแบน
2: ครับผม
0: ค่ะเจอฝนบ้างไหมคะตอนที่ผ่านมาเจอฝน
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีฝนเนาะ
2: ไม่มีเลยคร
0: ับ ค่ะก็แล้วการจราจรก็ใช้การได้เลยใช่ไหมคะ
2: การจราจรใช้การไม่ดีครับแล้วก็รถมันวิ่งไวนะครับมันมืดด้วยนะ
0: ตอนนี้ค่ะ
2: เลนด่วนนั่งเลนคู่ขนานเลยครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะ
2: อย
0: ู่
2: กรมทางหลวงเลยครับเป็นช่วงนะคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะ
2: มันสายแค่นั้นแหละครับสายจะร้อนโอนรถดีแหละผมแจ้งตลอดเลยนะผมสายบ้านนะคร
0: ับ ค่ะ
2: ไปส่งลูกน้องแถวสระบุรีวังน้อยหินกองอะไรนี่ครับมันติดเป็นช่วงๆครับผมบอกโดนขโมยสายไฟ
0: นะอันนี้จริงจริงอ่ะ
2: เป็นเสาไอ้เสาใหญ่ๆครับ
0: ถ้าเกิดว่าเห็นนะต้องรีบเห็นนะต้องรีบแจ้งเลยนะคนที่แบบว่าไปรับล่อยืนอยู่ตรงแถวแถวสายไฟเนี่ยเสาไฟเนี่ยฮะ
2: พอดีผมไปเวลาผมกลับบ้านก็จะขับตอนนี้คร
0: ับ
2: เย็นๆนี
0: ่
2: คร
0: ับ
2: ก็อ่านไม่ไหวครับมันไฟก็บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะผมโทรไปบ่อยครับผมรักหลวงอ่ะคร
0: ับ ค่ะค่ะ
2: แล้วก็บอกว่ามัน3หน่วยงานไม่รู้ของชนบทของอบต.อะไรไม่รู้ครับ
0: ค่ะ
2: กรมทางหลวงทำไมมันหลายหลายที่เลย
0: ครับก็แบ่งกันรับผิดชอบค่ะ
2: ไฟข้างบนสวยนะครับคุณนัทยาติดๆดับๆเขาทดลองไฟอยู่บ้างครับบนทางหลวงเนี่ย M82 เนี่ยครับผม
0: ค่ะได้เดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้ใช้ละ
2: ไม่นานเกินรอ
0: ใช่
2: รอมานานแล้ว
0: ค่ะได้อะคุณพันธ์ขอบคุณมากค่ะ
2: ไม่มันก็ต้องใช้นี้ก่อนแหละคุณนัทยาต้องใช้แถวเอ็มขาออกก่อนแต่ว่าตรง ตรงแถวสุขสวัสดิ์ยังนะครับผม
0: ใช่ค่ะ
2: ตรงสะพานเดชสหบดีไม่ใช่สะพานรถสมาราชันนะครับ
0: ค่ะก็คือตรงไหนเสร็จก่อนก็ค่อยๆทยอยเปิดไป
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
2: เป็นสองชั้นเนี่ยครับผม
0: ม
2: ันทำได้แต่กลางคืนเนาะกลางวันไม่ได้ครับผม
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ข้างล่างเป็นทางด่วนไงครับข้างบนก็ต้องปิดซ่อมข้างบน
0: อือฮ
2: ึไม่เกินรอครับผม
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมีเฟสสองอีกไม่ใช่เหรอ
0: เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆค่อยทยอยเปิดไปทีละช่วง
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวบรมอ่ะครับบรมขาออกเนี่ยเขาบอกปีหน้าหรือว่าสิ้นปีนี้มั้งครับที่จะทำต่อจากสาย3ไปถึงข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเลยคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องตามกันอีกทีนึงค่ะ
2: ใช่ครับเขาเรียกคู่ขนานลอยฟ้าเนาะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมก็เลี้ยวก็มาทางมหาชัยเนี่ยนะกระทรวงเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
2: การจราจรไม่มีปัญหาครับดูซบเซานะครับผม
0: เงียบ
2: มาตลาดซีฟู้ดก็เปิดใหม่เมื่อกี้ชื่อตลาดนาดีครับตลาดนาดี
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เส้นทางที่ผ่านมานี่ใช้การได้ดีอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะคะไปกันที่คุณกาญจนาก่อนหน้านี้แจ้งบอกว่ารถหายไปนะคุณกาญจนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณกาญจนาแจ้งรถหายเมื่อตอนช่วงเช้าเข้ามาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีข่าวดีแล้วตอนนี
3: ้ใช่ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วไปเจอได้ยังไงอะคะ
3: พ่อก็ดีที่ในเฟซเขาช่วยตามให้อะค่ะเขาไปเจอแล้วเขาจำรถได้อะค่ะที่โพสต์ลงในเฟซนะคะ
0: ค่ะค่ะไปเจอที่ไหนคะ
3: แถวบ้านอำเภอละเขาเรียกสายตะกูตำบลสายตะกูค่ะ
0: สายตะกู
3: เขากำลังเอาเศษยางที่ขโมยไปขายอีกที่นึงพอดีอะค่ะ
0: ช่วยคุณกัญจนาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าคือมันไปยังไงรถคันนี้อะค่ะ
3: คือก่อนหน้านี้ลูกน้องของพ่อค่ะที่รับจ้างกรีดยางนะคะ
0: จ
3: ะให้เอายางไปขายให้อ่ะค่ะทีนี้เอาไปขายเขาก็ไม่เอารถกลับมาคืนเงินที่ขายเขาก็เอาไปด้วยอะค่ะ
0: เป็นลูกน้องเก่าหรือว่าเพิ่งรับมาทำงานฮะ
3: เพิ่งรับมาทำงานพอดีเขาเพิ่งมีคดีก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะจากปุ๊กเราก็กลับไปอยู่บ้านเป็นบ้านตรงข้ามเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะแต่ทีนี้พ่อก็ให้โอกาสเขาว่าเขามีงานเขาจะได้มีเงินจะได้ไม่ไปทำแบบนั้นอีก
0: แต่ก็ยังกลับมาทำเหมือนเดิม
3: ใช่ค่ะเขาก็ทำกลับมาทำเหมือนเดิม
0: อืมค่ะแล้วตอนที่เราไปเจอรถนี่ก็คือเราเจอตัวเขาด้วยไหมคะ
3: เจอตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะเขาให้เขาบอกว่าไงทำไมเขาถึงเอายางเราไปขายที่อื่น
3: เขาไม่พูดอะไรเลยค่ะแต่พี่ที่ไปเจอบอกว่าได้แต่รถนะเงินที่เอาไปไม่ได้คืนแล้วเพราะว่าเขาไปปัดสล็อตหมดแล้ว
0: โอ้โหจำนวนเยอะไหมคะ
3: เกือบ20,000นะคะ
0: อ๋อตั้งแต่วันไหนที่คือเอาไปขายแล้วก็คือเขาก็คนที่เขารับซื้อคือเขาก็จ่ายตังมาเลยใช่ไหมคะอันนั้น
3: ใช่ค่ะเมื่อวานตอนบ่ายค่ะ
0: จากเมื่อวานตอนบ่ายก็คือเอายางไปขายได้ประมาณเกือบ20,000แล้วก็เอาจะเอารถเราไปด้วยอย่างนั้น
3: ใช่ค่ะพ่อให้เอาไปขายให้ก็ปกติก็ให้เอาไปขายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: แต่จะมีน้องอีกคนไปด้วยเขากลับมาส่งน้องอีกคนแต่ว่าไม่ได้เอารถกลับมาคืนที่บ้าน
0: โอ้แสดงว่าคือเหมือนกับเอาจริงก็คือเหมือนเขารู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าไปอย่างนี้จะได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นไง
3: ใช่ใช่ค่ะเหมือนเขาวางแผนไปแล้วค
0: ่ะโอ้โหนี่ขนาดว่าคุณพ่อคุณกาญจนาให้โอกาสเขาทำงานแล้วเนาะยังมาทำแบบน
3: ี้
0: แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: ไปแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเราไม่ได้แบบว่าคือเจอตัวเขาแล้วก็ส่งตัวเข้าไปให้ตำรวจเลยคะ
3: ไม่ได้ส่งตัวไปค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านคือพ่อตอนแรกพ่อบอกแล้วว่าจะไม่เอาเรื่องใช่ค่ะภายใน3 เดือนถ้าได้รถคืนเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าหลังจาก3 เดือนถ้าไม่ได้ก็คือจะเอาเรื่อง
0: ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะแล้วแต่ตอนนี้เราเจอรถเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะรถมีอะไรเสียหายไหม
3: ไม่มีค่ะเขายังไม่ได้ทำอะไร
0: โอ้เขาเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนคะ
3: จะเป็นลานขายยางอีกที่หนึ่งอะค่ะเพราะว่าเขาไปขโมยของคนอื่นไปขายด้วยวันนี้ที่ไปเจอค่ะ
0: โอ้โห
3: ไปเจออยู่ลานขายยางอีกที่หนึ่งแต่ว่าคนส่วนที่เขาไปขโมยมาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่า
0: คือขับรถของเราเอายางของเราไปขายแล้วก็ลักเงินเราแล้วแถมขับรถของเราไปลักของคนอื่นอีก
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนะคะ ถ้ามางานเนี่ย
3: ก็เพราะว่าเขาจะไปทำแบบนี้กับคนอื่น
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือแล้วอีกอย่างนะครึ่งพึ่งพ้นโทษมาด้วยไม่นานใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะน่าจะปี67ที่เขาก่อเรื่องเหมือนกันเนี่ยค่ะลักทรัพย์เหมือนกันค่ะเป็นข่าวใหญ่อยู่ค่ะตอนนั้น
0: แล้วบ้านอยู่ใกล้เคียงกันด้วยบ้านอยู่ใกล้กันด้วย
3: ตรงข้ามกันเลยค่ะ
0: ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: บ้านอยู่ตรงข้ามกันแล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหมหรือว่ายังไง
3: เขาพูดอะไรไม่ได้ค่ะแม่เขาพูดอะไรลูกบอกลูกเขาไม่ได้เหมือนกัน
0: เนี่ยคือเราเองแล้วเขาก็ตอนที่เขาพ้นโทษมาตอนแรกคือเขากลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
3: ค่ะช่วงแรกไม่แน่ใจเลยแต่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานเองค่ะประมาณ 3-4 เดือนได้ค่ะ
0: แล้วก็ให้โอกาสเขามาทำงานเนาะอย่างนั้นก็ยังมาทำมีทำแบบนี้ก็คือเอาจริงอ่ะเราก็ไม่ได้ใจร้ายแต่เขาก็ต้องเขากระทำความผิดจริงเขาต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายนะคะอันนี
3: ้หรือว่าจะโทรกลับไปแจ้งพ่อกับแม่อีกทีนึงอยู่ค่ะ
0: อันนี้คุณกาญจนาไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย
3: ์ค่ะอยู่ที่กรุงเทพค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อค่ะอ๋อค่ะก็ลองปรึกษากับทางคุณพ่อคุณแม่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ไปลักษณะแบบนี้ทำกับคนอื่นอีกเหมือนกันนะนี่
3: ใช่เพราะว่าหนูแชร์ไปในเฟซแล้วคนแชร์เยอะเขาน่าจะกลัวว่าเขาทักน้องสาวกลับมาตอนแรกบอกว่าจะเอามาคืนตอนเย็นแต่ว่าไปตามเจอก่อน
0: ดีที่ว่าเขาเอารถของเราไปแล้วไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรรุนแรงมากกว่านี้นะอย่างนั้นน่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจ้าของรถอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรไปด้วยแบบนี้
3: ใช่ดีที่ว่าไปแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าเขาเอารถของเราไปขโมยของคนอื่นอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะแต่ยังไงตอนนี้ได้ครบได้คืนหมดแล้วเหลือแต่สตางค์ที่เอายางไปขายเท่านั้นที่ไม่ได้คืนนะ
3: ใช่ค่ะแต่แม่เขาบอกว่าจะรับผิดชอบผ่อนจ่ายให้
0: เนี่ยเห็นไหมส่วนลูกไปก่อเหตุมาคนที่รับผิดชอบก็ต้องกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่อีกเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกัญจนาที่แจ้งเข้ามานะคะ
3: ค่ะขอบคุณเรื่องแรกค่ะที่ช่วยกระจายข่าวอะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคุณกาญจนาคือคุณกาญจนาอยู่ที่กรุงเทพคุณพ่ออยู่ที่บุรีรัมย์ก็รับลูกน้องมาให้เอายางไปขายตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแต่ปรากฏว่าพอขายเสร็จก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ก็เอารถไปด้วยก็เลยมีการแจ้งแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่มอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็คือมีคนเห็นเยอะเพราะว่ามีการแชร์ออกไปเยอะเขาก็เลยติดต่อเข้ามาบอกว่าจะเอารถมาส่งคืนให้แต่น้ำซ้ำแทนที่จะส่งคืนแบบดีๆกลับขับรถคันนี้เนี่ยไปก่อเหตุไปลักทรัพย์ไปลักของคนอื่นอีกนะซึ่งตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เพิ่งพ้นโทษมาได้ปีกว่าๆ2ปีประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีงานทำอะไรตัวคุณพ่อของคุณกาญจนาก็ให้โอกาสอุตส่าห์ให้งานทำเพื่อจะได้มีเงินใช้นะกลับมาก่อเหตุแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวของคนที่เคยกระทำผิดแล้วกระทำผิดซ้ำเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้องคือเห็นใจก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ากระทำความผิดก็อีกส่วนหนึ่งนะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวย้ำกันนะคะเส้นทางทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาออกนะที่เมื่อสักครู่นี้คุณณภาพัฒน์แจ้งบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่26ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักเล็กน้อยมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกลักษณะรถแคปซูลเกิดเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็รถเนี่ยขวางในช่องทางขวา2ช่องขวานะคะตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าคือตอนนี้ท้ายแถวนะคะก็จะมาอยู่ตรงช่วงบริเวณประมาณแถวๆหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะพอผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหารถในช่องทางหลักเนี่ยรถชะลอตัวนะคะตั้งแต่จุดที่เกิดอุบัติเหตุมาจนถึงท้ายแถวเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าติดขัดยาวประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะคะ สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุอยู่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักในพื้นที่เขตพระนครศรีอยุธยาในอำเภอนครหลวงนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันมาที่ของหายนะคะเดี๋ยวขอย้ำที่คุณชนะนะคะที่แจ้งเข้ามาพี่เมื่อสักครู่นี้แจ้งแทนพี่สาวพี่สาวคือคุณทวีพรบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีม่วงข้างในกระเป๋าจะมีบัตรเครดิตมีบัตร ATM ใบขับขี่บัตรประชาชนนะคะใบขับขี่บัตรประชาชนของคุณทวีพรลิมปการแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยคุณทวีพรเนี่ยเป็นผู้สูงอายุประมาณ80กว่าแล้วนะคะวันนี้เนี่ยท่านนั่งแท็กซี่เขียวเหลืองจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจะไปลงที่ห้างคือไปลงที่ห้างน้อมจิตตรงบางกะปิแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้จำได้แต่เป็นแค่รถแท็กซี่เขียวเหลืองพอลงจากรถมาแล้วก็เข้าไปนวดหน้าจนกระทั่งทำนวดหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะจ่ายตังค์ถึงรู้ว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเที่ยงครึ่งได้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มาลงที่ห้างน้อมจิตตรงบางกะปินะคะแล้วก็เจอกระเป๋าสตางค์สีม่วงเปิดกระเป๋าดูแล้วมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณทวีพรนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะจะได้ส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็มีเอกสารหลายอย่างเลยอยู่ในกระเป๋ารวมถึงมีเงินสดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรียนได้รายงานให้คุณผู้ฟังทราบไปนะคะที่บริเวณอุทยานที่น้ำตกแม่สานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่ามีน้ำป่าหลากมาล่าสุดนะคะก็มีการประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเขาแจ้งขอปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะเนื่องจากว่าตามคลิปที่เห็นทาง YouTube ตอนนี้เลยนะคะเป็นคลิปจากนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 16:20 นค่ะเกิดฝนตกหนักที่บริเวณพื้นที่ด้านบนดอยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาที่บริเวณน้ำตกแม่สาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวค่ะทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยก็ขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเปิดให้บริการได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางอุทยานก็ขอให้นักท่องเที่ยวนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณน้ำตกแล้วก็ลำน้ำในช่วงนี้ด้วยนะคะคือดูจากกระแสน้ำแล้วนี่เห็นเลยนะว่าน้ำค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยทีเดียวนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุอันนี้เนี่ยเหตุเกิดตอนช่วง 16:20 ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นน้ำป่าหลากมาแบบลักษณะของการหลากแบบเฉียบพลันที่ตรงบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าคนถูกกระแสน้ำพัดมาแล้วก็ตามตัวเนี่ยจะกระแทกกับตามโขดหินต่างๆมาตลอดเลยนะเนี่ยบางช่วงน้ำแรงก็คือเรียกว่าคือแบบน้ำอ่ะมันพอซัดมาแล้วเนี่ยบางช่วงก็จะแบบว่าผลุบหายลงไปในน้ำด้วยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ตรงบริเวณน้ำตกทุกชั้นได้มีการสังเกตพบเห็นสัญญาณเตือนตามธรรมชาตินะคะก็เลยได้มีการแจ้งเตือนกับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำอยู่เนี่ยบอกให้ขึ้นจากน้ำโดยทันทีแต่กระแสน้ำป่าเนี่ยมันมาด้วยความรวดเร็วค่ะก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนออกจากพื้นที่ไม่ทันแล้วก็มีบางส่วนที่ถูกน้ำพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีคนที่ติดค้างอยู่ตรงบริเวณน้ำตกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยต้องเข้าให้การช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็สามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งหมด ลับออกมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีใครเป็นอะไรยังไงบ้างนะส่วนใหญ่ก็คือนักท่องเที่ยวที่เห็นตามภาพเลยที่เขาถูกน้ำซัดมาเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะมีบาดแผลถลอกนะคะก็ให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้ทุกท่านแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยว1คนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีอาการปวดแล้วก็เวียนศีรษะก็เลยมีการนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปด้วยนะตามภาพนี้เลยนะคือเรื่องของน้ำป่าคนไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตนะถ้าน้ำเห็นมาลักษณะเป็นสีขุ่นๆนี้ขึ้นเลยนะไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนเราต้องรู้ถึงธรรมชาติที่เขาจะส่งสัญญาณมาก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ตรงนี้นะคะโอ้ยนี่คือแบบแต่ละคนคือตั้งตัวไม่ทันก็เลยถูกน้ำซัดมานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวน้ำตกตอนช่วงนี้ก็ต้องสังเกตดูน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามคณะของที่เดินทางไปกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะคะไปติดตามกับคุณธานุตราหลีวิทยานนท์นะคุณธานุตราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณธานุตราค่ะวันนี้เปิดมานี่เห็นคุณธานุตราอยู่บนเวทีเลย
1: อ๋อค่ะตอนนี้คืออยู่ที่โรงแรม 4-2-C The Chic Hotel ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นกิจกรรมยามค่ำคืนค่ะหลังจากที่กลางวันเนี่ยเราไปทำกิจกรรมกลางแดดเอาท์ดอร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอถึงตอนเย็นปุ๊บเราก็มาเข้าสู่ช่วงจัดเลี้ยง
0: ค่ะ
1: นะคะมีพิธีการอย่างเป็นทางการค่ะก็คือในช่วงหัวค่ำเนี้ยค่ะทางท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณชินนาถคุณเจริญค่ะก็ได้มากล่าวต้อนรับนะคะสมาชิกอิทิพัสผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ในค่ำคืนนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นรวมไปถึงทางทีมผู้บริหารของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะที่มาร่วมในกิจกรรมในคืนนี้ด้วยนะ
0: คะ
1: ต้องบอกคุณนัตยาเลยว่าโอ้โหสนุกสนานมากนี่ดิฉันต้องหนีออกมาจากในห้องนะออกมาไกลๆนิดนึงเพราะว่าเสียงแบบดังกระหึ่มมากนะคะ
0: เขาทำอะไรกัน
1: ทำกิจกรรมพอเข้าจัดเลี้ยงใช่ไหมคะก็รับประทานอาหารเมื่อสักครู่ถ่ายภาพไปอวดคุณนัตยาด้วยนะน่าจะอยู่ใน
0: นี่แหละเลี้ยงเราเห็นอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เห็นค่ะ
1: ระหว่างนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของดนตรีจากคุณนิกโอโรโน่มาบรรเลงขับกล่อมให้เพื่อนๆสมาชิกอีซี่พาร์ทของเราเนี่ยได้ฟังไประหว่างรับประทานอาหารค่ำ
0: ค่ะ
1: แล้วที่สนุกไปกว่านั้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีกิจกรรมเราจะแบ่งกลุ่มตามสีนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนกับละลายพฤติกรรมเพราะว่าต่างคนต่างมาเป็นสมาชิกอีซี่พาสแต่ว่ามากันคนละที
0: ่
1: แล้วมาเจอกันที่นี่
0: ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่พูดแค่นี้เลยแต่ว่าใครพูดได้ยาวที่สุด
0: ยังไงออกเสียงเอิร์ธยาวๆเหรอคะหรือว่าไง
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ต้องปอดแข็งแรงต้องปอด
1: เลยอ่ะ
0: ต้องปอดแข็งข้ามจังหวัดเลยหรอ
1: เหมือนแหล่เลยอะค่ะคำว่าเอิร์ธ
0: เ
1: นี่ยแบบว่าเหมือนตั้งแหล่อะ
0: เอาเรื่องมีแบบเอออย่างเงี้ยไปเนี่ยนะ
1: ประมาณอย่างน
0: ั้
1: นประมาณอย่างนั้นสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็สองรางวัลเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นน้ำจิ้มเบื้องต้นขนาดนั้นยังมีแจกอีกเยอะทั้งคืน
0: แต่ตอนนี้ดิฉันเห็นอาหารบนโต๊ะ
1: ค่ะ
0: มีทั้งข้าวผัดป
1: ูไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าทุกอย่างจะค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆ
0: กำลังหิวเลยเนี่ยตอนนี
1: ้มีกำลังหิวอร่อยมากนะคะ
0: ค่ะ
1: อาหารค่ำที่นี่อร่อยมากแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเรายังจะมีไปอีกสักครู่หนึ่งน
0: ะ
1: คะกิจกรรมสันทนาการที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดให้กับสมาชิกอีซีพาสของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นช่วงดึกๆทีนี้ก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยแหละเรายังจะมีไปอีกสักครู่หนึ่งนะคะกิจกรรมสันทนาการที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดให้กับสมาชิกอีซีพาสของเรานะคะแล้ว

0: างค่ะสมาชิกอิทธิพันธ์ของเราก็จะได้ไปรับฟังข้อมูลนะคะที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการใช้ถนนใช้ทางพิเศษนะคะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะค่ะแล้วช่วงกลางวันที่ทำกิจกรรมอะไรตรงนี้เนี่ยทางเพื่อนสมาชิกเป็นไงบ้างอะคะ
0: วันนี้ใช่ไหมคะตอนช่วงกลางวันสนุกมากเลยคุณนัตยาไปทำนาโยนกันนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยทำนาเครื่องผมไม่ได้นะคะเครื่องไม่ได้โยนค่ะนาโยนนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนนะคือมาใหม่เขาอาจจะแบบว่าลักษณะของเขาเรียกอะไรนะท่าทางอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขามีท่านะไม่ใช่ว่าจะเครื่องอย่างเดียวนะมันจะต้องแบบสะบัดข้อมือนิดนึงต้นดินมันจะได้ลงไปปักในนานะคะต้นตั้งตรงสวยแล้วทางริเช่ฟาร์บอกว่าวันนี้เราทำนาโยนการในเดือนสิงหาคมก็เหมือนกับว่าเราเริ่มปลูกข้าวในวันแม่นะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่
1: เราไปเกี่ยววันพ่อใช่ไหม
0: จะได้ไปใช่มันจะไปเกี่ยวได้ประมาณธันวาพอดี
1: แล้วคนที่ทำนาโยนนาเครื่องไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องย้อนกลับไปดูที่เขาปลูกด้วยนะ
0: ก็อันนี้ก็คือเชิญชวนค่ะสมาชิกอีซี่พาสนะคะของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยโยนไปแล้วนะคะว่างๆก็กลับไปที่เชฟฟาร์มที่จังหวัดชัยนาทนะ
1: คะ
0: ไปดูผลงานของตัวเองได้
1: ใช่ก็จะรู้สึกภูมิใจนะจะได้รู้สึกว่าโอ้การทำนานะก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรในการรอกว่าจะเป็นกว่าจะโตเป็นเมล็ดข้าวจนสีจนเริ่มกระถุงกินเนี่ยนะเราต้องกินข้าวให้หมดนะ
0: แต่ว่าวิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำนาแบบลดการใช้สารเคมีค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนค่ะเรามากันในทีมรักโลก
1: รักโลกนะเห็นบนเวทีก็มีทีม
0: นายโยแล้วใช่ไหมคุณนัตยาดิฉันขี้โมนิดนึงน
1: ะ
0: ยังมีไปที่สวนของแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยนะคะไปชิมผลไม้
1: สวนผลไม้มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้าง
0: ใช่
1: ได้กินผลไม้อะไรไปบ้างส้มโอ
0: จริงๆอ่ะหลักๆวันนี้ที่เราพาไปให้สมาชิกอีซี่พาสของเราไปลองสัมผัสคือที่สวนของคุณก้อยสวนแฮปปี้อ
1: ่ะ
0: เราได้มีการไปทำน้ำอ้อยคั้นอ้อยอ่ะคุณในชีวิตนึงอ่ะ
1: ขีดอ้อยเขาเรียกขีดอ้อย
0: ขีดอ้อยคุณจะมีโอกาสไหมล่ะไม่มีใช่ไหม
1: เราไปยืนดูตามหน้าร้านที่เขาขายเคยแต่ไปยืนดูเขา
0: สนุกมากเพราะว่าเป็นอ้อยสดๆที่ทางคุณก้อยเจ้าของสวนแฮปปี้ไปตัดมาไปตัดมาสดๆเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาให้หีบแล้วพอได้น้ำปุ๊บให้ชิมซ
1: ึ่ง
0: อ้อยแต่ละสายพันธุ์อ่ะรสชาติมันไม่เหมือนกันนะคะคุณและบางสายพันธุ์เนี่ยราคาขายของมันเนี่ยแพงมากไม่เหมาะกับการนำมาทำน้ำอ้อย
1: ต้องมาทำ
0: ใน
1: น้ำตาล
0: ที่หมักต้องบอกว่าบางสายพันธุ์เนี่ยแพงเป็นราคาเป็นพันนะฉะนั้นถ้าจะเอามาหีบเป็นน้ำอ้อยทำให้รับประทานแก้วละ20 บาทอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มทุนแต่เรามีโอกาสได้ชิมและอร่อยมาก
1: แล้วผลไม้ยังอื่นนอกจากน้ำอ้อย
0: ผลไม้เหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้จะมี
1: ขนุน
0: นะคะแล้วก็ใช่เป็นขนุนที่กลิ่นไม่แรงหวานกรอบกำลังดี
1: นั่นไง
0: นี่ชวนคุยกันเรื่องของกินนะ
1: ค่ะผลไม้ก็กินอาหารกินอาหารแล้วก็มีผลไม้ด้วย
0: ก็คือเป็นการไปสัมผัสเสน่ห์แหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็ทำให้สมาชิกอีซี่พาสของเราได้มีโอกาสอุดหนุนสินค้าของชุมชนด้วยนะคะในช่วงเย็นก่อนที่จะเดินทางมาพักที่โรงแรมโอทูซีชิคโฮเทลในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ข้างในกำลังสนุกเลยนะเนี่ย
1: กำลังสนุกใช่ไหมอ่ะ
0: กิจกรรมกำลังเมามันมากเลย
1: ให้คุณถ่ายรูปตากลับไปสนุกต่อ
0: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะสำหรับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48นะคะประจำปี2569ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราเนี่ยจัดขึ้นนะคะภายใต้ชื่อ Easy Pass Easy Earthรักษาไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน2 วัน 1 คืนที่ชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์ค่ะคุณนัตยา
1: ค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงเนาะตอนขากลับก็หลังจากที่ทำกิจกรรมอบรมอะไรอีกทีมีกิจกรรมความรู้กันขากลับก็ต้องมีแวะช้อปปิ้งกันด้วยนะอันนี
0: ้ใช่ใช่
1: รอขนมอยู่นะ
0: พูดหน้าไมค์แบบนี้ไม่เอาไปฝากนี่แย่เลยนะคะ

0: ่ค่ะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะสนุกสนานแล้วก็ประทับใจในส่วนของการเดินทางกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ในครั้งนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณฐานุตรานะคะก็เดินทางไปกับเพื่อนสมาชิก Easy Path นะกับทางด้านของกิจกรรม Easy Path Easy Earth ค่ะลัดฟ้าไปเพาะกล้าไปสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์นะอย่างที่บอกเลยว่าไปทำนาโยงนาโยนนะนาโยนแล้วก็ยังได้เข้าไปที่ทางด้านของสวนผลไม้ด้วยนะก็ได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆนานาตรงนี้ก็คิดว่าหลายคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้นะคะก็จะได้ไปสัมผัสกันปลูกในเดือนของวันแม่เดือนวันแม่แล้วก็จะไปเกี่ยวอีกทีนึงก็คือเดือนธันวาเป็นช่วงของวันพ่อพอดีเลยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดมีโอกาสน่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดชัยนาทแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเดินทางมาพักผ่อนกันที่นครสวรรค์แล้วก็พอพักผ่านเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้ความรู้กันกับทางด้านของทางด่วนนะคะจากนั้นก็จะเดินทางกลับก่อนกลับก็ต้องแน่นอนก็ต้องไปแวะช้อปปิ้งกันนะมีของติดไม้ติดมือกันก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็ช่วยให้เรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไปสวนเนี่ยก็ไปซื้อผลไม้อะไรกลับมากันด้วยนะคะก็เดี๋ยวพวกนี้คงจะต้องมีรายงานกันอีกช่วงหนึ่งเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะกิโลเมตรที่26ก่อนถึงสะพานแคบแม่น้ำป่าสักเล็กน้อยรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงขวาง2ช่องทางขวาตอนนี้ทางสภ.นครหลวงเพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นรถบรรทุกน้ำมันดิบเสียหลักพลิกคว่ำมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเหตุเกิดตอนช่วงเวลา 18:40 นาทีบนถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่26นะรถบรรทุกหัวลากจอดอยู่บริเวณในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ลูกพ่วงที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยหลุดพลิกตะแคงอยู่บริเวณในช่องทางขวากีดขวางการจราจร3ช่องทางนะคะตอนนี้น้ำมันรั่วไหลออกมาจากที่ในถังที่บรรทุกมาด้วยกันเป็นจำนวนมากเลยนะเท่าที่ดูภาพนะคะโอ้ส่วนที่เป็นบรรทุกน้ำมันมาเนี่ยมันกระแทกกับพื้นแล้วก็น่าจะตอนช่วงที่เสียหลักพลิกตะแคงเนี่ยเลยทำให้ส่วนของที่เป็นแคปซูลบรรทุกมานี้ได้รับความเสียหายแล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลออกมาส่วนหัวเขาหลุดออกมาส่วนหัวหลุดออกมาจากตรงที่เป็นส่วนพ่วงที่เป็นแคปซูลบรรทุกน้ำมันนะคะตอนนี้คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายล่ะค่ะตรงนี้เนื่องจากว่ามีน้ำมันรั่วไหลออกมาด้วยนะคะใครผ่านตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของถนนทางหลวงสายเอเชียฝั่งขาออกนะก่อนขึ้นข้ามแม่น้ำป่าสักตรงประมาณกม.ที่26ถ้าหากว่าอันนี้น่าจะต้องวิ่งในช่องทางคู่ขนานนะคะเพื่อที่จะข้ามไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำตอนนี้ท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรถที่กำลังจะผ่านสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา7 นาฬิกาทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา11 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวานรพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามในเวลา6 นาฬิกา9 นาฬิกา12 นาฬิกา15 นาฬิกา18 นาฬิกาและ21 นาฬิกามีกำหนด100 วันในช่วงเวลา17 นาฬิกาในอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดด้วยทำนองเลื่อนและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดด้วยทำนองลากซุงพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นจะทำหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ในการดังกล่าวทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้ใน3 ช่องทางได้แก่ส่งด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอลิสาริมดุสิตพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครและวัดราชาธิวาสที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุ่นอนุสรณ์มูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. 10เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดนายปัญญวัฒน์โคชศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.วัดป่าไสงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธเทพพวรารามกรุงเทพมหานครวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่สังคมอาจมองข้ามพระราชทานโอกาสให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจนนำไปสู่การจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริที่มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบรมีวันนี้เสนอตอนจากภูเขาสู่ความมั่นคงของชีวิตติดตามกับคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ

ชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งผืนป่า

0: พื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้แล้วก็บอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พืชเมือง
2: จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งประเทศของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรเลยมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างๆไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: จากยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดาอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไปชื่อดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ทุกแน
2: ่มาปอกินกัน
3: น
2: ้
3: ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟแค่นั้นแหละต้องมาหากินเลี้ยงตัว
3: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
3: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
2: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเรายังติดตามอยู่นะคะสมกรณีอุบัติเหตุบนทางด้านของถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะที่อยู่ตรงช่วงที่ไปจากต่างระดับอยุธยามุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักประมาณกม.ที่26นะเป็นรถบรรทุกน้ำมันเกิดเสียหลักส่วนของลูกพ่วงที่เป็นส่วนที่เป็นบรรทุกน้ำมันมาเนี่ยมันหลุดออกมาจากตัวส่วนของหัวพ่วงทำให้ตรงที่เป็นบรรทุกน้ำมันแท้งน้ำมันเนี่ยนะคะเกิดพลิกตะแคงแล้วก็มีน้ำมันบางส่วนเนี่ยรั่วไหลออกมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็รถเนี่ยกีดขวางอยู่ใน2ช่องทางขวาตอนนี้นะคะท้ายแถวเนี่ยพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงอยุธยาไปทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้เลยไปประมาณสัก2กม.ก็เริ่มจะเจอท้ายแถวแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียฝั่งขาออกคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงทางแยกต่างระดับอยุธยาแล้วก็เลี่ยงมาในเส้นทางสาย309อาจจะไกลหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากติดตรงช่วงของบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะก็เลี่ยงมาเส้นทางนี้ได้มาทางด้านของทุ่งมะขามหย่อมตรงแยกทุ่งมะขามหย่อมแล้วก็กลับเข้าไปทางด้านของสายเอเชียอีกทีหนึ่งนะเข้าไปที่จากสาย309เข้าไปที่สาย347แล้วก็วนกลับเข้ามาทางด้านของสายเอเชียอีกช่วงหนึ่งนะตรงสำหรับรถที่จะไปทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้ตอนนี้มีท้ายแถวมาอยู่ที่ตรงช่วงแถวๆประมาณคือพอเลยจากทางด้านของบริเวณทางต่างระดับอยุธยาไปไม่ไกลนะก็เริ่มที่จะมีการชะลอตัวและจุดที่เป็นท้ายแถวก็อยู่ตรงข้ามกับทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆหรือว่าอีกเส้นหนึ่งที่สามารถที่จะเลี่ยงได้ก็คือจะเป็นทางด้านของเป็นเส้นทางสาย3061ก็คือพอเลยจากตรงต่างระดับสายเอเชียมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีทางเลี่ยงเข้ามานะเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านของนครหลวง416กู้ภัยอยุธยานะคะจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงนี้ให้ทราบนะคะนครหลวง416ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการกู้รถนะครับตอนนี้รถก็ติดสะสมเป็นจำนวนมากครับ
0: ค่ะน้ำมันที่มันหกมาจากรถคันนี้เป็นน้ำมันอะไรอะคะ
1: เป็นน้ำมันดิบครับเป็นน้ำมันดิบ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่มีการอะไรนะทำให้น้ำมันเนี่ยมันหยุดการรั่วไหลออกมาหรือยัง
1: ตอนนี้มันยังทำการหยุดน้ำมันที่ไหลออกจากถังไม่ได้แต่ก็คือน้ำมันที่อยู่ระหว่างไหลบนถนนน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตอนเนี้ยทางเทศบาล นะครับแล้วก็พวกกู้ภัยแล้วก็คืออยู่ระหว่างเอาทรายมาเรื่อย
0: ๆค่ะตรงแทงที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันน้ำมันทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ได้อะคะ
1: เห็นเขาบอกว่าประมาณ40,000ลิตรอะครับ
0: 40,000ลิตรตรงส่วนที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยเป็นอยู่ส่วนทางด้านท้ายหรือว่าตรงส่วนตรงไหน
1: ของหัวครับช่วงไอ้นี่เลยครับมันออกทุกทางไอ้ช่วงที่ข้างบนนะครับที่มันเป็นฝาลูเติมครับใช่ๆมันเติมออกหมดเลย
0: อ๋อฝาเปิดออกมาเหรอคะ
1: ใช่ๆมันเป็นลักษณะเหมือนตึมอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่าพลักออกมาแรงนะครับ
0: คือปกติแท้งพวกอย่างเงี้ยมันจะมีฝาเป็นช่วงๆใช่ไหมเขา
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วมันเปิดมาหมดทุกอันเลยหรือว่า
1: ไม่ไม่ครับช่วงหัว
0: แค่หัวที่เดียว
1: แต่ช่วงหัวที่มีที่ว่าไหลเยอะหน่อย
0: ค่ะอ๋อแต่ทั้งมันมีทั้งหมดกี่ฝาคะตรงบนนั้นเห็นไหม
1: มันตอนนี้มันมองไม่เห็นนะครับมันพลิกความแบบหงายเลยครับ
0: แต่ว่าก็คือมีน้ำมันค่อยๆแบบคือมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ไหลเรื่อย
0: ๆคนขับรถเขาให้ข้อมูลไหมว่าทำไมมันเกิดแบบหลุดออกมาได้อะคะจากส่วนหัว
1: เดือยขาดครับ
0: เดือยขาด
1: วิ่งมาอยู่ดีๆแล้วเหมือนเดือยช่วงลูกช่วงที่มันต่อกันต
0: ั
1: วพ่วงอะครับขาด
0: โอ้ค่ะเขาจะเดินทางไปที่ไหนคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: กำลังจะไปส่งน้ำมันใช่ไหมอันนี้
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ทราบว่าไปที่ไหนอ่ะ
0: แล้วจุดที่รถมันเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้เนี่ยรถสามารถผ่านไปได้ไหมอะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้กี่หนึ่งได้กี่เลนฮะได้เลนเดียว
1: ตั้งแต่สะพานก่อนถึงจุดเกิดเหตุอะมันจะมีสะพานข้ามทางรถไฟอีกที่หนึ่งครับตรงหน้าราชมงคลหันตาพอลงก็คือข้ามสะพานรถไฟมาพอลงสะพานปุ๊บให้เบี่ยงซ้ายเข้าคู่ขนานเลยครับ
0: เบี่ยง
1: ยาวๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มันจะมาออกตรงที่กระเทศเลยครับก
0: ็
1: คือมันจะบีบเหลือเล่นเดียวเพื่อที่จะให้ออกแล้วก็ข้ามไปทางบางมหันต์ได้ต่อ
0: ค่ะจากตรงบริเวณทางแยกต่างระดับมาจนถึงตรงบริเวณสะพานที่ข้ามทางรถไฟตรงนี้มันระยะทางประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: จากต่างระดับอยุธยาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณสัก3กิโลได้ครับ
0: ประมาณ3กิโลคืออย่างนี
1: ้
0: คือถ้าหากว่าเราสามารถเลี่ยงหรือว่าเบี่ยงออกมาได้ทันเนี่ยจะมาเส้นทางคู่ขนานที่ผ่านตรงหน้าเรือนจำตรงนั้นได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับวิ่งเส้นคู่ขนานมายาวๆเลยครับก
0: ็
1: คือมาตรงคือวิ่งมายาวๆจนถึงที่กระเทศเลยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบวกปัดขวาออกเลนเดียวเพื่อที่จะวิ่งสู่บางมหันต์นครสวรรค์ต่อได้เลย
0: อันนี้น่าจะดีกว่าที่เราจะวิ่งตรงเข้าไปใช่ไหมอันนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะคือตอนนี้เส้นทางหลักตำรวจทางหลวงเขาปิดแล้วครับ
0: อ๋อปิดแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับคือปิดตายเลยครับ
0: ค่ะก็คือเอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันอธิบายให้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกถ้าลงมาจากตรงต่างระดับอยุธยาถูกต้องไหมคะแล้วก
1: ็
0: พอตรงมาก็คือวิ่งทางคู่ขนานมาก่อนเข้าคู่ขนานเพราะมันจะมีทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปตรงเขาเรียกว่าถนนวัดพญาตเหรอคะเส้นนั้น
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: ก็คือว่าจากต่างระดับอยุธยามาเนี่ยครับคือจากต่างระดับอยุธยามาเนี่ยคือยังสามารถวิ่งได้ทางด่วนแต่พอวิ่งมาสักประมาณ2กิโลถึง3กิโลเนี่ยจะมีสะพานข้ามทางรถไฟ
0: อ๋ออันนั้นเลยจากจุดทางที่จะไปเข้าทางด้านของเส้น306ไปแล้วใช่ไหมฮะอันนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับจะอยู่ช่วงหน้ามอเตอร์หน้าราชมงคลหันตาพอดีช่วงสะพานข้ามทางรถไฟครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คือพอลงพอข้ามทางรถไฟมาเสร็จพอลงสะพานเสร็จก
0: ็
1: คือใช้เส้นทางให้พอลงสะพานเสร็จให้เบี่ยงซ้ายเข้าคู่ขนานได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ทางหลวงเขาปิดทางหลักตั้งแต่ลงสะพานมาเลยครับ
0: ค่ะก็คือปิดมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปัดไปทางเส้นอะไร309ไหมหรือว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งตรงนั้น
1: ไม่ครับเขาก็ให้ปัดเข้าคู่ขนานมา
0: ค่ะ
1: ครับหรือว่าถ้าใครที่จะใช้เส้นทางไปบางประหันน่
0: ะ
1: ผมแนะนำว่าพอถึงต่างระดับอยุธยาให้เบี่ยงซ้ายเข้าเมืองเลยเข้าเมืองคือเข้าเมืองไปเลยครับแล้วไปออกทางแถวสี่แยกกำนันดิเลกช่วงนั้นก็ได้ครับ
0: ก็คือก่อนขึ้นสะพานใช่ไหมอันนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะจริงจริงจริงมีทางเลี่ยงแต่ต้องเลี่ยงก่อนที่จะถึงตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดแล้วตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดจะไปเส้นเหนือถ้าแบบจะตั้งแต่บางมหันต์ไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้เลี่ยงเข้าเมืองดีที่สุดก
0: ็
1: คือเข้าเมืองตรงช่วงรพ.ราชธานีครับตรงช่วงโลตัสอยุธยา
0: ค่ะ
1: ก็คือให้เบี่ยงเข้าเมืองไปเลย
0: แล้วเขามีการวางแผนจะเคลื่อนย้ายกันยังไงอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ก็ตอนนี้วางแผนแล้วก็คือตอนนี้รอรถยกคันใหญ่อย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงแล้ว
0: อ๋อค่ะต้องมายกตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้อง
1: ใช่ครับ
0: ต้อง
1: กู้ตัวแทงน้ำมันออกมาก่อนแต่ว่าส่วนน้ำมันเนี่ยที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยก
0: ็
1: คือตอนนี้เขายังไม่รู้จะเอาอย่างไรต
0: ่
1: อเพราะว่ามันไหลเป็นกระจายวงกว้าง
0: ไหลมาเต็มช่องทางถนนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะตอนนี้มันใช้น้ำฉีดไม่ได้แต่ซึ่งตอนนี้ก็มีรถดับเพลิงของมาสแตนบายรอแล้ว2,000แต่ว่าน้ำมันมันใช้น้ำฉีดไม่ได้ครับถ้าฉีดแล้วมันจะยิ่งกระจายแล้วพอดีตรงข้างๆอ่ะมันเป็นบ่อบึงซึ่งมีแบบเขาปลูกบัวและปลาเยอะอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นบึงน้ำเหรอคะเป็นบึงน้ำตรงนั้น
1: เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่อ่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าระยะทางไกลเหมือนกันนะฮะเส้นที่รถติดตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวประมาณ 2-3 กม.ได้ไหมตอนนี้
1: ได้เกินผมว่าน่าจะเกิน
0: น่าจะเกินนะถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวเผลอๆจะถึงตรงต่างระดับแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนมันติดสะสมมาตั้งแต่เย็นแล้วครับแล้วก็คือตอนแรก ตรงทางด่วนเนี่ยมันยังใช้เลนซ้ายได้เลนหนึ่งก
0: ็
1: คือมันยังมาได้เรื่อย
0: ๆ
1: แต่ตอนนี้คือเขาปิดตั้งแต่ตรงสะพานข้ามทางรถไฟมาแล้วตอนนี้ก็คือจะเหลือวิ่งได้ตู้ขนานสองเลนแค่นั้น
0: ค่ะค่ะอ๋อค่ะได้แต่คือไม่ได้มีแบบว่าจะเปิดช่องทางสวนทางไปอย่างนี้ไม่มีเนาะอย่างนี
1: ้ได้ครับตอนนี้ยัง
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่าดำเนินการยังไงถึงไหนแล้วเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ตอนนี้ก็ทางอบต.ให้ทางเทศบาลก็อยู่ระหว่างประสานเอาทรายมาเรื่อย
0: ๆทำได้แค่นี้ตอนนี้ก็คือว่าต้องเอาทรายมาก บในเรื่องของน้ำมันก่อน
1: มันไหลเริ่มตาสมขึ้นเรื่อยๆครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะย้ำค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุเส้นทางสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่26ค่ะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะคะตรงจุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาก็มีการปัดรถนะคือไม่สามารถที่จะเดินทางตรงไปได้นะคะต้องมาใช้เส้นทางเลี่ยงค่ะจากตรงด้านทางด้านของบริเวณต่างระดับตรงอยุธยานะที่เมื่อสักครู่นี้ทางนครหลวง416แนะนำก็คือเข้าไปทางด้านของตัวเมืองเลยนะตัวเมืองอยุธยานะหรือจะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะอย่างที่บอกมันจะเป็นเส้นทางที่เข้ามาถ้าเกิดว่าลงมาจากตรงต่างระดับอยุธยานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาตรงทางแยกมันจะมีแยกอยู่แยกหนึ่งนะที่ตัดกับเส้นทางถนนวัดพญาตินะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงมาตรงช่วงของที่จะมาเข้าถนนสาย3061ผ่านที่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็วิ่งตามมาข้ามทางด้านของทางรถไฟนะแล้วก็จะมาตรงเข้ามาออกมาตรงน่าจะเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมานิดนึงพอดีเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำค่ะตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ทันนะหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางด้านหน้าเจ้าหน้าที่ปิดไม่ให้ขับตรงไปแล้วนะคะต้องไปใช้เส้นทางอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: จะอยา

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะตอนนี้มีคุณภัทราค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือรถเสียนะคะเป็นรถเก๋งToyota Vios สีดำค่ะทะเบียนสเสือนอนเอ1586แบตเตอรี่หมดนะแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเอเชียที่ถนนพญาไทนะตรงบริเวณทางด้านหน้าเลยตรงโรงแรมเอเชียนะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียนสเสือนอนเอ1586นะรถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังอยู่แถวๆทางด้านของสายถนนพญาไทแถวนั้นนะจะผ่านตรงหน้าโรงแรมเอเชียแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณภัทราด้วยนะคะรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรายังติดตามกันอยู่นะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้สำหรับใครที่วิ่งสายเอเชียฝั่งขาออกมานะคะแล้วก็ต้องการที่จะเลี่ยงต้องเลี่ยงนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ปัดให้ไปใช้ในจุดอื่นนะจากตรงทางด้านของทางแยกต่างระดับอยุธยานะคือถ้าเกิดว่าวิ่งลงมาจากทางต่างระดับอยุธยามาถึงตรงช่วงของบริเวณเป็นถนนสายที่จะเลียบทางรถไฟไปนะคะเลียบทางรถไฟที่ผ่านตรงช่วงบริเวณทางรถไฟอยุธยาแล้วก็ตรงออกมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงออกมาเข้ามาพอถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของถนนสาย3061แล้วก็จะไปออกทางด้านก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักตรงจุดนี้นะคะก็น่าจะเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วอะค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเร่งดำเนินการในการเคลื่อนย้ายเป็นแคปซูลที่บรรทุกน้ำมันมานะคะที่มันหลุดแล้วก็ไปกระแทกแล้วก็ท่าแม่น้ำป่าสักตรงจุดนี้นะคะก็น่าจะเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วอะค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเร่งดำเนินการในการเคลื่อนย้ายเป็นแคปซูล

0: ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าที่ในตัวเมืองอยุธยาเองเนี่ยแถวๆตรงวงเวียนแถวๆบึงพระรามเขามีงานอยู่ด้วยนะเป็นงานเขาบอกว่าเป็นงานมวยไทยรากหญ้านายขนมต้มซึ่งงานอ่ะเขาจะจัดอยู่ที่ตรงบริเวณวงเวียนกินรีใกล้กับใกล้ๆกับอยุธยาวิทยาลัยแล้วก็บึงพระรามนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณนี้ก็รถมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเส้นทางทางด้านของถนนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงวงเวียนตรงจุดนี้นะคะที่เขามีการจัดงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านจะเลี่ยงตรงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะก็ให้มาเส้นนี้แหละค่ะที่บอกว่าเข้ามาถึงตรงช่วงของพอถึงวงเวียนตรงวงเวียนวัดสามปลื้มนะคะตรงจุดนี้พอถึงวงเวียนปุ๊บนี่คือจริงๆอ่ะเขามีเส้นทางเลี่ยงออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องเปิดแมปหน่อยแหละสำหรับใครที่ไม่ชินเส้นทางนะคะไม่รู้เส้นทางเลี่ยงจุดอื่นนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าลงมาจากต่างระดับอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่ไปทางเส้นทางทางด้านของสาย309ก็จะมาอีกจุดหนึ่งที่จะวิ่งผ่านทางด้านของหน้าเรือนจำพระนครศรีอยุธยาเป็นเส้น3061เส้นนี้นะคะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆเลยผ่านทางด้านของข้ามทางรถไฟบ้านม้ามานะคะแล้วก็ตรงออกไปเรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะไปออกตรงในช่องทางขนานที่จะเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปนะคะตรงจุดนี้ก็จะขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังรีบดำเนินการกันอยู่นะเพราะว่าเป็นรถบรรทุกน้ำมันดิบแล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากในรถบรรทุกคันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้จะมีรถเครนที่จะมาดำเนินการยกแทงน้ำมันตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วเดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวก็อีกสักครู่นะน่าจะสามารถที่จะดำเนินการได้นะเพราะว่ามันมีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากในแทงที่เขาบรรทุกน้ำมันด้วยนะคะส่วนจุดอื่นๆนะคะนอกเหนือจากอุบัติเหตุที่เส้นทางสายเอเชียตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะแจ้งสภาพการจราจรกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะกลับมาเข้ามาดูการจราจรในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพชั้นในด้วยตอนนี้เนี่ยคือการจราจรหลายๆเส้นทางก็เริ่มคลี่คลายกันไปแล้วนะคะจะมีบางจุดเท่านั้นที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนเส้นทางถนนพระราม1รถที่มาจากตรงแยกปทุมวันนะที่จะมุ่งหน้าจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์การจราจรในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแต่ก็ถือว่าจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจะมีรถชะลอตัวจากตรงปทุมวันที่มาแยกราชประสงค์เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าจากเฉลิมเผ่าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเอเชียก่อนนะคะดาบตำรวจวุฒิศักดิ์ศรีบุญเรืองค่ะเป็นผบ.หมู่ตำรวจทางหลวงอยุธยานะคะดาบวุฒิศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมดาบตำรวจวุฒิศักดิ์ศรีบุญเรืองครับตำรวจทางหลวงอยุธยา
0: ค่ะดาบคะตอนนี้ทราบว่ารถเครนที่จะยกรถที่เกิดอุบัติเหตุเดินทางมาถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: เดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจะเคลื่อนย้ายครับเคสสองตัวครับเครน2คันครับ
0: เป็นเครนใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเครนใหญ่ครับเพราะรถบรรทุกน้ำมันเป็นรถพ่วงครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วพอยกขึ้นมาแล้วนี่ไอ้แทงน้ำมันตรงนี้เนี่ยมันหลุดมาจากหัวพ่วงแล้วต้องทำยังไงต่ออะคะ
1: ตอนนี้มีเจ้าที่นะครับมีกรมทางมีเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ในส่วนของกู้ภัยได้ดำเนินการแก้ไขที่เบื้องต้นก็คือว่ารถมีน้ำมันรั่วซึมทั้ง4เลนได้ใช้ทรายแล้วก็ดินอะไรป่าแล้วก็น้ำได้ดำเนินการพรมไว้แล้วครับแต่ว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะรอยกและเคลื่อนย้ายออกเพื่อให้พ้นขีดขวางการจราจรครับ
0: ค่ะค่ะทราบว่าตอนนี้เนี่ยปิดการจราจรด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ปิดครับไม่ปิดแต่ว่าจะใช้คู่ขนานแทนครับจะปิดตั้งแต่กม.21 มาถึงกม.26

0: กม26นั้นเป็นจุดเกิดเหตุจำเป็นต้องปิดการจราจรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและให้เบี่ยงออกซ้ายคู่ขนานแต่รถยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: กม21นี้อยู่ตรงประมาณไหนเลยทางรถไฟไปแล้วหรือยังคะ
0: พอดีก่อนข้ามทางรถไฟนิดนึงครับ
1: ก่อนข้ามทางรถไฟ
0: พอดีครับ
1: อ๋อค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือจะปิดตรงช่วงนั้นตรงนี้เนี่ยมีทางเบี่ยงออกก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเส้นทางไหนที่แนะนำให้ทางผู้ใช้ทางผ่านไปเลี่ยงไปใช้ได้อะค่ะ
0: ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้เร่งระบายรถไปบางส่วนแล้วครับแต่ช่วงแรกอาจจะติดขัดนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นเหตุช่วงครั้งแรกแต่ว่าตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็ท้ายแถวก็ไม่มากครับตอนนี้ครับในเวลานี้นะครับ
1: ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้มีเส้นทางอื่นเลี่ยงไหมคะ
0: ถ้าจะเลี่ยงนะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เลี่ยงแต่ว่าต้องเข้าเมืองครับ
1: เข้าเมือง
0: พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปออกแยกบริเชษฐ
1: ์
0: ตรงเส้น347แล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อขึ้นไปร่วมกับบางประหันนะครับแต่ว
1: ่
0: าส่วนมากแล้วประชาชนอาจจะไม่เข้าหรอกครับเพราะว่าเป็นเขตในเมืองแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะสั้นๆครับ
1: ค่ะ
0: ณเวลานี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เลี่ยงมาตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะ
0: เริ่มครับเริ่มเคลื่อนตัวครับไม่มีหยุดนิ่งครับ
1: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการยกอยู่นะคะตอนนี
0: ้ใช่ครับยกอยู่แต่ว่าไม่สามารถให้ประชาชนสัญจรได้เนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันที่เกลื่อนทั้งสี่เลนครับ
1: โอ้โหค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือพอหลังจากยกเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดำเนินการในการกำจัดคราบน้ำมันตรงนี้ก่อนด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: จะมีการจับจากค่าน้ำมันมีเอาทรายมาลงแล้วก็มีรถน้ำรถดับเพลิงก็มารอทุกคนพร้อมปฏิบัติแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารอแค่การเคลื่อนย้ายรถน้ำมันอย่างเดียวครับ
1: ดาบค่าน้ำมันที่มันไหลออกมามันหยุดไหลหรือยังเราปิดเราสามารถปิดฝาปิดอะไรได้หรือยัง
0: ตอนนี้ก็นิ่งแล้วครับนิ่งแล้วครับเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำมันกึ่งดิบน้ำมันดิบครับ
1: คล้
0: ายน้ำมันดิบครับ
1: ค่ะค่ะก็คือสามารถทำให้มันหยุดไหลออกมาในแทนได้
0: ครับ
1: อืมค่ะค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้รถเครน2คันก็กำลังดำเนินการในส่วนของการยกอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นแทงของมันใช่ไหมลูกแทงที่เขาบรรจุน้ำมันมาที่มันหลุดมาจากส่วนหัว
0: เป็นลูกครับเป็นลูกครับต
1: ั
0: วครึ่งพ่วงครับ
1: อืมค่ะ
0: ตอนนี้กำลังใช้เครน2ตัวในการเคลื่อนย้ายครับอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะ
0: การจราจรนั้นขออนุญาตแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับผู้ใช้ทางตอนนี้คือวิ่งมาได้เลยแล้วก็ให้ออกคู่ขนานระยะทางจากคู่ขนานมาถึงจุดเกิดเหตุก็ราวๆ3-4 กิโลแต่ว่ายัง4กิโลแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับยังเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ก็มีการจราจรที่เร่งระบายอยู่เหมือนกันครับ
1: อืมค่ะก็คือต้องไปเร่งทางส่วนหัวเนาะให้รีบไปอย่าชะลอดูนะตรงส่วนนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วครับผมครับเดี๋ยวให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นรถน้ำมันที
1: ่
0: คว่ำแล้วก็กลัวเกิดอันตรายก็ประมาณนั้นแหละครับเขาอาจจะเห็นกองทรายเขาอาจจะมองว่าเป็นรถทรายก็ได
1: ้อ๋อไม่ก็คือว่าคือไม่ต้องไปชะลอดูแหละเพราะว่าท้ายแถวก็ติดกันยาวอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้กำลังเร่งระบายครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะดาบค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับคร
1: ับ ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะก็สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางหลวงสายเอเชียนะฝั่งขาออกถ้าเกิดว่าไม่เลี่ยงในเส้นทางจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ทางดาบอุทิศักดิ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเป็นผบ.หมู่ตำรวจทางหลวงอยุธยาบอกว่าก็จะปิดในช่วงประมาณกม21นะก็คือพอลงมาจากตรงข้ามทางรถไฟไปเล็กน้อยเนี่ยก็คือปัดให้ไปทางด้านของทางเบี่ยงทางคู่ขนานนะคะใช้ทางคู่ขนานเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการมีรถเครน2คันมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังดำเนินการยกแท้งน้ำมันตรงนี้ขึ้นมานะลูกพ่วงตรงจุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคืบหน้าให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอินโดนีเซียแผ่นดินไหวซ้ำอีกขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้ของไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนและอธิบดีกรมอุทยานสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดูแลนักท่องเที่ยวหลังมีน้ำป่าหลากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลล่าสุดว่าเมื่อเวลา 17:54 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุมาตราเหนืออินโดนีเซียขนาด 6.8 ความลึก175กิโลเมตรผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนโดยได้รับรายงานรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลซึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้ขนาดและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสของไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งการทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัดส่วนเหตุน้ำป่าหลากน้ำตกแม่สาทุกคนปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ล่าสุดนายอรรถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเด็ดขาดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการสั่งการดังกล่าวสืบจากล่าสุดเมื่อเวลา 16:20 นาทีที่ผ่านมานายธงชัยนาราหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รายงานเหตุด่วนกรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณน้ำตกแม่สาส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้เข้าให้ความช่วยเหลือและประสานงานร่วมกับรถกู้ภัยของเทศบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนให้ทุกหน่วยในสังกัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังไม่คลี่คลายช่วงค่ำวันนี้ทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ไทยเข้มดูแลความปลอดภัยพื้นที่คุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: ช่วงค่ำวันนี้การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมายังคงมีการสู้รบต่อเนื่องโดยทหารเมียนมาได้มีการส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดจำนวนหลายลูกโจมตีที่ตั้งของกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านผาลู่อำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนเกิดเสียงดังสนั่นถึงฝั่งไทยทำให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบุรีกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1รถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกที่จะได้รับเหมือนกันเลยนะคะทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นั่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้นะคะ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะแจ้งอุบัติเหตุมาที่ถนนอนามัยงามเจริญ25เข้าซอยมาประมาณ100เมตรนะคะเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย2คนจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ภายในซอยอนามัยงามเจริญ25นะบอกว่าเข้าซอยมาประมาณสักประมาณ100เมตรนะคะเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะจากตรงบริเวณต่างระดับตรงอยุธยาตรงช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถบรรทุกน้ำมันแล้วปรากฏว่าส่วนพ่วงเนี่ยหลุดออกมานะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่คุณณรงค์ฤทธิ์นะคะคุณณรงค์ฤทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณณรงค์ฤทธิ์ตอนนี้ผ่านอุบัติเหตุมานานหรือยังอะคะ
1: ผ่านมาได้ประมาณสัก10นาที15นาทีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเป็นซอยอนามัยงามเจริญท่าข้ามนะคะใช่ไหมอันนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับซอย25ครับ
0: ซอย25เข้าซอยไปประมาณนิดเดียว
1: 100เมตรอยู่ขวามือครับ
0: ก็คือเลี้ยวเข้าไปก็อีกนิดนึงก็เจอแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเข้ามากันยังไงจักรยานยนต์กับรถเก๋งอะค่ะ
1: เขาวิ่งสวนเลนกันนะครับรถกระบะเนี่ยเขาออกจากบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาสวนเลนกันแต่ผมไม่ทราบว่าเกิดเหตุไปชนกันได้ยังไง
0: กระบะนี้ออกจากบ้านกำลังจะออกไปข้างนอกเลี้ยวออกจากบ้านมาอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะจะออกมาทางปากซอยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วจักรยานยนต์ก็สวนทางไปพอดีชน
1: สวนเลนใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเขาเกิดชนกันท่าไหนหรือมีรถชนอะไรเงี้ยผมไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทำให้คนที่มากับจักรยานยนต์2คนได้รับบาดเจ็บนะคะดูแล้วเขาเจ็บเยอะไหมคะ
1: ผมเห็นขาถลอกนะครับแล้วคนก็เดินเป๋ๆทั้งสองคนนะคร
0: ับ แต่ก็คือยังมีสติยังรู้สึกตัวนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับยังมีสติครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนี้น่าจะสน.ท่าข้ามไหมตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: เมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่มารับแล้วครับ
0: มีแล้วนะคะ
1: แจ้งไปประมาณ5นาทีก็มีเจ้าหน้าที่มาเลย
0: อ๋อค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณณรงค์ฤทธิ์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่ภายในซอยท่าอนามัยงามเจริญ25นะคะก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะเป็นพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรา ดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงดีกว่านะว่า เรื่องของอุบัติเหตุนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนื่องจากว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะที่จะทำการเคลื่อนย้าย เรื่องของรถที่เขาเกิดคือเขาเป็นรถบรรทุกพ่วงน้ำมันนะคะแล้วปรากฏว่ามาเกิดเสียคือเมื่อกี้ทางด้านของทางนครหลวง416บอกว่าเดือยที่เขาล็อกอ่ะมันหลุดออกมาก็เลยทำให้ส่วนพ่วงที่เป็นแทงน้ำมันอ่ะมันเกิดหลุดมาแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่ที่บนถนนนะคะขวางไป2ช่องทางเลยตอนนี้ก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการนะจริงๆคือเหตุเกิดตั้งแต่ตอนประมาณ18นาฬิกาเศษแล้วนะคะคือตอนนี้ก็เลยต้องปิดการจราจรคือไม่ได้ปิดยาวนะปิดเฉพาะในจุดที่พอเลยจากทางด้านของทางต่างระดับอยุธยาออกไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะปิดในช่วงที่ก่อนถึงจุดเกิดอุบัติเหตุให้ไปใช้ช่องทางคู่ขนานพอเลยจากตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะต้องเบี่ยงกลับเข้ามาในช่องทางหลักเพื่อขึ้นสะพานที่ข้ามแม่น้ำป่าสักอีกทีนึงนะคะตรงจุดนี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังพยายามที่จะทำการยกในส่วนของรถคันนี้นะคะคือต้องยกอันนี้ก่อนก็คือต้องยกส่วนที่เขาบรรทุกน้ำมันที่มีบรรทุกน้ำมันน่ะตั้งขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าไอ้เจ้าพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาเนี่ยมันหลุดมาจากตนส่วนตัวหัวพ่วงตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทางดาบบุธิศักดิ์เป็นตำรวจทางหลวงอยุธยาก็บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรเจ้าหน้าที่พยายามเร่งระบายให้รถเนี่ยผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุไปโดยเร็วนะไม่ต้องชะลอดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็คือรถที่ออกมาจากทางขนานเพื่อที่จะเข้าทางหลักแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตอนนี้เนี่ยยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆอาจจะมีรถที่ตามมาทางด้านหลังที่จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ทางด้านหน้าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะแบบว่าขยับได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งระบายอยู่นะดูจากตรงบริเวณที่เจ้าหน้าที่ปัดให้ไปใช้ในช่องทางคู่ขนานพอออกจากทางหลักไปทางคู่ขนานนะแล้วก็จะตรงออกไปทางด้านของที่จะขึ้นไปทางหลักอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะเนื่องจากว่ารถยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครลงมาจากตรงบริเวณต่างระดับอยุธยาจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆนิดนึงเพราะว่าข้างหน้าเขามีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังทำการแก้ไขอยู่นะด้วยการให้ทางด้านของรถเครน2คันซึ่งต้องมายกในส่วนที่เป็นส่วนพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็มันมีน้ำมันไหลรั่วไหลออกมาจากในแทงน้ำมันตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินการนะในส่วนของการที่จะกำจัดน้ำมันตรงนี้เป็นน้ำมันดิบนะน้ำมันดิบที่เขามันบรรทุกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะว่าจะเดินทางไปถึงที่ไหนตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะระบายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรนะสำหรับในเส้นทางอื่นนะตอนนี้เข้ามาดูทางด้านของผลโยธินตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะผลโยธินทางด้านของฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกนะคะที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะไปทางด้านของเส้นนครรังสิตนครนายกตรงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณพอเลยจากตรงโรงพยาบาลเปาโลรังสิตคือตรงฝั่งที่จะเข้าไปทางฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยก็จะมีรถปริมาณรถมากอยู่นะคะแต่ว่าพอ เลยจากตรงช่วงของคลอง1ไปก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะจากนั้นก็จะรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะไม่เป็นปัญหาแล้วก็เข้ามารอบในของถนนพหลโยธินเข้ามาที่บริเวณคปอมาหลัก4บางเขนช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจะมีตรงบริเวณช่วงทางด้านของจากทางเกษตรนะที่จะเข้ามาที่รัชโยธินตอนนี้เนี่ยจะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงช่วงของซอยเสนาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินค่ะก็จะมองดูแล้วเนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะรถจะมีปริมาณเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของรัชโยธินไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้เลยนะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินกับทางด้านของแยกเกษตรเท่านั้นนะคะเป็นแค่ช่วงจังหวะสัญญาณไฟนะไม่ได้ติดขัดแบบว่าหยุดนิ่งนานอะไรมากนักนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนรัชดาตอนนี้รัชดาที่มาจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม7ใช้การได้ดีทีเดียวนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากสะพานพระราม7มาก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแยกรัชโยธินเท่านั้นนะคะขึ้นมาจากทางด้านของแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าวช่วงนี้ก็ใช้การได้จากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางสุทธิสารห้วยขวางเข้ามาที่บริเวณแยกพระราม9ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับถนนรัชดาในช่วงนี้ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยสำหรับถนนรัชดาจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วไปทางห้วยขวางสุทธิสารลาดพร้าวช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะคุณผู้ฟังคะจากที่เมื่อสักครู่นี้นะที่รายงานให้คุณผู้ฟังทราบไปว่าที่อินโดนีเซียเขามีเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะคะล่าสุดก็มีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการติดตามข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะก็แจ้งว่าเมื่อตอนช่วง 17:54 นาทีได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.4ความลึก158กิโลเมตรนะคะที่บริเวณประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือที่อินโดนีเซียนะห่างจากประเทศไทยประมาณ 1,200 กิโลเมตรต่อมาก็มีการอัปเดตข้อมูลนะคะเป็น 6.8 จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่ามีรายงานเรื่องของความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลนะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคืบหน้ากับทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตหรือว่าปภ.จังหวัดภูเก็ตนะคุณวรัตสุรวดีนะคะท่านหัวหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าวรัตค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านหัวหน้าคะตอนที่หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่อินโดนีเซียครั้งที่2ของวันนี้เนี่ยที่บอกว่าที่ภูเก็ตก็ได้รับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยเหรอคะ
2: ครับก็จะมีในประชาชนที่ได้รับรู้สึกนะครับก็จะอาจจะลงโซเชียลอะไรต่างๆนะครับที่ว่ารู้สึกได้ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ลองดูจากในการที่ประชาชนแสดงความรู้สึกออกมาก็คือว่าในทุกในทั้งสามอำเภอเนาะในทั้งทลางกระทู้แล้วก็อำเภอเมืองก็จะมีประชาชนโพสต์โดยเฉพาะโดยประชาชนที่อยู่ในบนที่พื้นที่ตึกสูงนะครับผมก็อาจจะรู้สึกได้แต่ว่าก็จริงๆแล้วก็เมื่อตรวจสอบทางสำนักงานปภ.ก็ได้มีการประสานในส่วนของทางอำเภอกับท้องถิ่นนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ว่ามีได้รับความรู้สึกสั่นไหวอะไรมากน้อยเพียงใดครับก็จะมีก็เป็นลักษณะของมีความรู้สึกต่างกันเนา
0: ะ
2: บางในพื้นที่ตึกสูงก็อาจจะรู้สึกบางท่านรู้สึกแต่บางท่านก็บอกไม่รู้สึกอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีความรู้สึกที่อาจจะระดับความรู้สึกของแต่ละคนจะต่างกัน อย่างผมก็ตอนที่เกิดเหตุก็อยู่บนพื้นที่เป็นอาคารอยู่7ชั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับผมก็ไม่รู้สึกอะไรใช่แต่ว่าก็จะมีหลายท่านที่อาจจะโพสต์ลงในโซเชียลว่าตอนนี้เรารู้สึกได้อย่างเง
0: ี้
2: ยรู้สึกสั่นไหวหรือต่างๆครับผม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะอันนี้ที่บอกว่าเขารู้สึกได้นี่เขารวมถึงเมื่อตอนช่วงเช้าด้วยไหมคะช่วงสายๆที่เกิดไปขึ้นก่อนหน้านี้
2: ช่วงเช้า
0: ครับ
2: ผมไม่มีเหตุการณ์ที่รู้สึกรับแสงสั่นไหวได้ครับผมไม่มี
0: มีแต่ช่วงรอบหลังนี่นะคะ
2: ใช่มีช่วงอย่าง6โมงเนี่ยครับผมที่มีประชาชนเริ่
0: ม
2: โพสต์แสดงความรู้สึกแล้วก็ทางเราก็ได้ตรวจสอบลงไปครับ
0: ค่ะแล้วคนที่บอกว่าอยู่ที่สูงแล้วเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยเขาอยู่แบบอาคารสูงประมาณเท่าไหร่เขาบอกไหมคะ
2: ก็มีบางชิ้น6ชั้นบ้าง7ชั้นบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นบางที2ชั้นก็มีความรู้สึกครับผมก็แล้วแต่พื้นที่นะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวเราก็มีการเราก็เช็คซ้ำอยู่เหมือนกันว่าตรงพื้นที่นั้นน่ะรู้สึกจริงไหมอะไรต่างก็จากที่เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยอะไรสอบถามข้อมูลต่างก็ปรากฏว่าในพื้นที่เดียวกันที่บอกรู้สึกก็บางท่านก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเงี้ยครับก็มีต่างกันไปใช่ครับผมอาจจะเป็นเรื่องของระดับความรับรู้ที่อย่างที่นำเรียนไปคร
0: ับ ค่ะเขาบอกไหมคะว่าที่แบบว่ารู้สึกแบบคือเป็นช่วงเวลานานไหมคะกี่นาทีกี่วิได้ประมาณน
2: ั้นมันสั้นครับผมก็เหมือนกับว่ารู้สึกรู้สึกมันมีความสั่นไหวหน้าอะไรต่างเนี่ยอยู่บนเตียงรู้สึกสั่นหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะเป็นลักษณะความรู้สึกที่ได้รับรู้แต่ว่าอาจจะน่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากเนื่องจากว่าไม่ได้มีการแสดงออกที่ว่าสั่นแบบน่ากลัวอะไรต่างๆครับผม
0: ค่ะค่ะหัวหน้าคะอย่างนี้ถึงแม้ว่าแบบบางเราแบบมันอาจจะได้แค่แบบว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นเป็นบางจุดเป็นบางพื้นที่ของที่ในภูเก็ตแต่ว่าเราได้มีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ต้องนำเรียนว่าเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ก่อนล่วงหน้านะครับผมแต่ว่าเราก็จะเป็นลักษณะของว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรต่างเนี่ยเราก็จะรีบประสานทางพื้นที่เนี่ยเพื่อลงไปดูพื้นตรวจสอบเนาะว่ามีเหตุการณ์ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมนะครับเพื่อที่จะได้กรณีได้ช่วยดูแลประชาชนอะไรต่างเป็นลักษณะนั้นครับผมแล้วก็ในเรื่องของระบบเตือนภัยส่วนใหญ่ก็จะของอย่างภูเก็ตเนี่ยก็จะมีหอเตือนภัยซึนามิอยู่เนาะ99แห่งนะครับตัวนี้ก็มีการเช็คแล้วก็ดูคอยรับข้อมูลจากทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่เรื่อยๆนะครับผม อย่างกรณีนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะแจ้งเตือน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แบบกรณีที่จะมีเกิดสึนามิอะไรต่างนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่อนข้างมากครับผม
0: ค่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของเหตุอันนี้ที่เป็นของประเทศเพื่อนบ้านมาเราอาจจะได้รู้สึกบ้างมีเหตุอื่นแบบเช่นฝนตกมีน้ำท่วมอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะตอนนี้ในพื้นที่
2: อ๋อตอนนี้ในพื้นที่ช่วงที่2-3 วันที่ผ่านมาในฝนน้อยนะครับผมฝนน้อยมากหลังแต่ว่าจะเป็นลักษณะของคลื่นลมแรงซะมากนะครับซึ่งทางอย่างเจ้าท่าหรือทางจังหวัดก็มีการแจ้งเตือนกรณีคลื่นลมแรงนะก็จะเน้นทางประชาชนเหมือนกันไปคือเรือเล็กเรือต่างก็ออกจากฝั่งนะครับผม
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเตือนเรื่องของคลื่นลมในทะเลอย่างนั้น
2: ใช่ครับแต่จะเป็นลักษณะคลื่นลมในทะเลมากกว่า
0: ค่ะค่ะตอนนี้ในพื้นที่ประชาชนเขาไม่ได้แตกตื่นกันใช่ไหมคะไม่แบบว่ามีการแบบบอกอุ้ยตรงนั้นก็รู้สึกตรงนี้ก็รู้สึกเขาไม่ได้แบบว่าแตกตื่นอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับก็อย่างเทศบาลนครภูเก็ตก็มีการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบว่าตรงพื้นที่ที่แบบอาจจะมีการโพสต์ว่ามีความรู้สึกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปตรวจสอบสอบถามไปก็อย่างที่นำเรียนไปก็ได้ทั้งส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่คนที่ไปสอบถามก็บอกมันไม่รู้สึกบ้างอะไรต่างๆรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่มันก็ต่างกันไปครับผมครับ
0: ก็เลยแบบว่าหลายคนอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าตกลงมันมาจากเรื่องของแผ่นดินไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ก็จะเกิดในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวตอนนั้นแหละครับผม
0: ค่ะไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายอะไรนะคะ
2: ไม่มีครับผมไม่มีครับทางท้องถิ่นก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เทศบาลอบต.ก็ลงพื้นที่ดูไม่มีความเสียหายครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะคุณวรัตน์สุรวดีนะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าก็มีการรายงานว่าประชาชนเนี่ยรายงานเข้าไปว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวนะที่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอันรอบหลังเนี่ย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ประมาณได้ 6.8 นะที่ความลึก168กิโลเมตรด้วยกันนะคะคนที่อยู่ในสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็ที่สตูลเขาก็มีการรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะซึ่งของที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยทางปพ.เขาก็ได้รับรายงานอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกกันนะคะว่าก็จะมีในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่ถลางกระทู้แล้วก็ที่อำเภอเมืองนะคะอย่างที่อำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินภูเก็ตอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลนะคะแล้วก็คือที่บริเวณนาคาที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลวิชิตเช่นเดียวกันแล้วก็ที่เกาะซีเรที่อยู่ที่ตำบลรัชดาอำเภอเมืองส่วนที่อำเภอกระทู้เนี่ยก็จะรู้สึกได้จากที่เขาแจ้งมาอยู่ที่อาคารสูงที่อยู่ในตำบลอยู่ในอำเภอกระทู้นะส่วนที่ถลางก็คือที่สนามบินภูเก็ตค่ะซึ่งจะอยู่ที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางรับรู้ได้เล็กน้อยนะบางคนรู้สึกบางคนไม่รู้สึกนะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นคือเนื่องจากว่าทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยส่วนที่เขาเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะขนาด 6.8 อยู่ทางด้านของเกาะสุมาตราเนี่ยมันจะอยู่ถามว่าไกลจากทางด้านของจังหวัดภูเก็ตไปไหมนะก็คือ อย่างจังหวัดที่เขาได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใกล้ๆกันก็จะมีทั้งสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็ที่สตูลด้วยนะอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านของแถบทางฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยนะก็คือเหมือนเป็นแรงสั่นสะเทือนอ่ะที่มันส่งคลื่นออกมานะก็เลยทำให้จังหวัดที่อยู่บริเวณตามแนวที่อยู่เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยฮะทั้งภูเก็ตสตูลสงขลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับรู้ได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกถ้าอยู่ทางด้านของพื้นราบอ่ะนะคะถ้าอยู่ทางด้านของพื้นราบก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เราคงต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าที่อินโดนีเซียเองเนี่ยครั้งที่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ของวันนี้แล้วนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆก็ประมาณ7กว่าใช่มั้ยที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะที่อินโดนีเซียแต่ที่ภูเก็ตตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของคลื่นลมในทะเลนะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมที่อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่นอกเหนือจากที่ภูเก็ตแล้วก็กระบี่ก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะก็เกิดเหตุเรื่องของเรือที่นำนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เกิดเหตุเรือล่มด้วยเหมือนกันนะคะก็น่าจะมาจากเรื่องของคลื่นลมในทะเลอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งเตือนก็ให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนด้วยนะอย่าแบบว่าอย่าฝ่าฝืนบางคนบอกว่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็อยากจะออกไปทะเลนะอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะต้องคำนึงถึงความต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของตัวนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างที่อินโดนีเซียอย่างที่บอกนะว่าตอนช่วงสายตามเวลาในประเทศไทยไม่ใช่สายสิเขาบอกว่าตี 4:58 ก็คือประมาณตี 5เนี่ยแรงสั่นสะเทือนตอนเช้ามืดตอนนี้ก็คือ 7.7 เลยนะแล้วก็เราก็มีภาพด้วยนะก็คือเห็นภาพจากทางสำนักข่าวต่างประเทศเขามีการนำเสนอออกมาจะเห็นอาคารบ้านเรือนของเขาเนี่ยก็มีความเสียหายพังถล่มลงมาหลายที่เลยนะก็ได้รับความเสียหายกันไปพอสมควรเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยถึง 7.7 แล้วความลึกเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้เป็น อยู่ตรงบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฟอเรสต์นะของอินโดนีเซียนะโห2จุดเลยนะในวันเดียวกันนะน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับเหตุแผ่นดินไหวในช่วงหลังๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันไท ทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
1: ่โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
8: ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส.
11: จะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเราจะไปอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะในวันพุธที่2กันยายนตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งเลยนะคะการอบรมในครั้งนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางจสร้อยเนี่ยนะคะเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะโดยจะมีการอบรมกันวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมรวมถึงเรื่องของการดูแลบางคนนี่มีญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านแล้วเกิดมีภาวะสมองเสื่อมบางคนน่ะอาจจะไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องดูแลกันยังไงแล้วคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะการอบรมในครั้งนี้เราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราจะได้ดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะได้อย่างถูกต้องนะก็คือจะได้ไม่เครียดด้วยล่ะเพราะบางคนพอไม่รู้ว่ามันทำไมเป็นแบบนี้นะคะว่ากับของคนที่เขาเป็นสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเขาการพฤติกรรมการพูดการจาอะไรก็จะเปลี่ยนไปคนที่ดูแลเนี่ยบางทีคือยังตั้งรับไม่ทันยังไม่ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องไม่ใช่ว่าเราจะไปปรับตัวเขานะเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยไปแล้วเราเองคนที่เป็นคนดูแลเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องปรับอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นส่วนที่จะได้รับความรู้กันนะคะสำหรับในส่วนของการอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะต้องสนับสนุนผู้ที่ต้องขอบคุณทางด้านของผู้ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณทางด้านของสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุน

่วงบรรทุกน้ำมันนะคะที่ส่วนพ่วงเนี้ยมันหลุดออกจากตัวแม่นะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดไปพลิกตะแคงอยู่บนถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะประมาณกิโลเมตรที่26ซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่ตอนประมาณ18นาฬิกาเศษๆก่อน19นาฬิกาแล้วนะคะจนถึงขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังเร่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถคันนี้อยู่ล่าสุดเนี่ยก็มีการนำเอารถเครน2คันมายกตัวที่เป็นลูกพ่วงที่เป็นที่เขาบรรจุน้ำมันมานะคะที่บรรทุกน้ำมันมาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วนะคะก็กำลังทำการน่าจะเป็นกำลังอยู่ในช่วงของการที่คือต่อเข้าไปกับทางด้านของส่วนหัวคือรถเนี่ยส่วนพ่วงเนี่ยมันหลุดออกมาจากส่วนหัวก็เลยทำให้ตัวลูกพ่วงเนี่ยมันพลิกตะแคงนะคะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะตั้งขึ้นมาได้แล้วแล้วก็กำลังทำการน่าจะพ่วงเข้าไปกับส่วนหัวนะส่วนการจราจรในขณะนี้เนี่ยในช่องทางคู่ขนานนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเส้นทางทางด้านของอยุธยานะคะเขาก็กำลังมีการคือรถที่ไปจากตรงช่วงของเส้นทางทางต่างระดับอยุธยานะที่จะผ่านไปตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการจะปัดให้ลงมาใช้ในทางขนานตรงช่วงประมาณกม21คือเลยจากตรงบริเวณทางรถไฟไปเล็กน้อยนะคะก็จะมีทางเบี่ยงออกในช่องทางคู่ขนานนะคะเพื่อที่จะไปพอเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะมีช่องทางที่จะกลับเข้ามาในช่องทางหลักแล้วก็ขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำนะคะตรงจุดนี้การจราจรถือว่าก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆนะเรื่อยๆ อาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแต่ว่าตรงทางด้านหน้าที่เบี่ยงมาจากทางช่องทางคู่ขนานเบี่ยงมาจากทางคู่ขนานที่เข้ามาทางหลักกลับเข้ามาในเส้นทางหลักตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้แบบไหลตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วนะคะทางด้านหลังที่ยังติดขัดอยู่ยาวๆตอนนี้ก็จะเย็นๆนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถทางด้านหน้าอยู่แล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ก็กำลังเร่งมือกันอย่างเต็มที่เพราะว่าหลังจากที่ส่วนพ่วงเนี่ยยกรถเครนยกเอาส่วนที่เป็นที่บรรทุกน้ำมันมาเนี่ยตั้งขึ้นมาได้แล้วนะเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายตรงนี้ไปได้ก็ต้องมีการทำความสะอาดตรงบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลออกมานะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนประมาณ18นาฬิกาเศษนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมืออยู่นะจุดที่เขาปิดการจราจรก็คือตรงประมาณกม21นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำไปตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคือกม21แล้วก็ปัดเบี่ยงออกมาทางคู่ขนานวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะคะก็ตามกันมาเรื่อยๆรถเยอะน่าจะเคลื่อนตัวตามกันมาไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะอีกสักพักหนึ่งนะน่าจะเคลื่อนย้ายรถน้ำมันคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้ให้ออกจากจุดที่เกิดเหตุได้นะคะพอหลังจากที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ทำความสะอาดถนนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกตินะแต่ตอนนี้นี่ท้ายแถวดิฉันดูนิดนึงนะก็พอลงมาจากตรงบริเวณต่างระดับอยุธยานะประมาณสักกิโลเมตรเศษๆนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแต่ทางด้านหน้าก็คือยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งคือไม่ได้หยุดนิ่งอ่ะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปโดยเร็วนะเพราะว่าทางด้านหลังทางด้านท้ายนี่ก็ท้ายแถวยังชะลอตัวกันต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาที่คุณจอนอ1004Bอันนี้แจ้งผ่านเข้ามาทางไลน์นะคะเป็นไลน์แจ้งเข้ามาบอกว่าสายเอเชียขาออกตรงหันตราจะขึ้นสะพานเลยโลตัสมีรถน้ำมันคว่ำนะครับให้เลี่ยงตอนนี้เจ้าหน้าที่ตอนนี้คุณ
จน .1004 ไปติดอยู่ตรงนั้นด้วยหรอคะหรือว่ายังไงเลยแจ้งเข้ามานะคะ

ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในส่วนของการระบายรถอยู่รวมถึงดำเนินการเพื่อที่จะยกรถคนนี้คันนี้ให้พ้นกีดขวางนะคะคุณผู้ฟังคะมีแจ้งเรื่องของแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันค่ะรายงานเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.2 เมื่อตอนช่วง 20:36 ตามเวลาท้องถิ่นหรือตอนช่วง 19:36 นะตามเวลาในประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะศูนย์กลางอยู่บริเวณใต้มหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากที่ทำการอำเภออี้หลานไปทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 52.8 กิโลเมตรนะคะโดยที่ระดับความลึก 66.6 กิโลเมตรระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ระดับ3ค่ะตามมาตรารับรู้แรงสั่นสะเทือน7ระดับของไต้หวันนะคะในบางพื้นที่ของอำเภออี้หลานแล้วก็นครนิวไทเปนอกจากนี้ยังรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยังรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวนนะคะซึ่งเป็นสนามบินหลักของไต้หวันตั้งอยู่ที่แนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์และยูเรเซียจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในเอเชียโดยภาคการบินของไต้หวันมีมาตรการกำหนดให้ตรวจสอบรันเวย์ทุกครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของการบินแม้จะยังไม่พบความเสียหายก็ตามนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้โดยสารแล้วก็อากาศยานอย่างสูงสุดด้วยนะนี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะที่รับแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะก็ตามในเวลาประเทศไทยก็คือ 19:36 นะคะยังเพิ่งจะพูดหยกๆนะว่ามีเหตุแผ่นดินไหวถี่ขึ้นเรื่อยๆนะในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport ระบุเป็นเรื่องที่ต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วพร้อมชี้แจงตามกฎหมายมั่นใจโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของโครงการ AI Passport โดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้โดยได้เคลียร์ในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงมีการประชุมหารือภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้มีการนำรายละเอียดสัญญาไปปรับปรุงทำใหภาคประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมจึงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนการชี้แจงในสภาและการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายชัยชนกระบุว่าสามารถชี้แจงได้ตามกระบวนการและกฎหมายทุกอย่างพร้อมยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงอย่างไรก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่มั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยได้ทุกประเด็นส่วนกรณีมั่นใจเสียงของสมาชิกที่จะลงมติหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่ามั่นใจในสิ่งที่ถามว่าเป็นประโยชน์และมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องถึงมือพี่น้องประชาชนโดยโครงการดังกล่าวยังได้นำไปแสดงในเวทีระดับโลกที่ประเทศจีนซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมและไทยเป็นบูธเดียวที่มีรัฐมนตรีจากหลายประเทศเข้ามาศึกษาพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำส่วนการพูดคุยกับส.ส.ในพรรคว่าจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลขณะที่กรณีเรื่องของคดีหัวสว.นายชัยชนกระบุว่าไม่กังวลเช่นเดียวกันเพราะยังยืนหยัดในแนวทางเดิมและมองว่าเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าที่มีการพูดคุยและตรวจสอบกันอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวมีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: หมู่ปากน้ำฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะนักสอยคิวชาวจีนไป6ต่อ5เฟรมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026พร้อมลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกให้กับตัวเองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะโจอยู่หลงนักสอยคิวชาวจีนมือ22ของโลกไป6ต่อ5เฟรมทำให้หมูปากน้ำทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่น2026และนับเป็นการเข้าชิงครั้งที่2หลังจากเคยได้รองแชมป์รายการสกอตติชโอเพ่น2023โดยได้รับเงินรางวัลเพิ่มเป็น 100,000 ปอนด์หรือเกือบ 4,500,000 บาทและนับเป็นการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพโดยรอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างนักสอยคิวชาวอังกฤษมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกหรือสจ๊วตบิงแฮมมือ21ของโลกโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
3: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไอ้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ส่วนนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวงสายเอเชียนะคะที่เป็นฝั่งขาออกเลยจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับอยุธยาไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักอยู่ในพื้นที่ของบ่อโพงนะตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกน้ำมันนะเป็นรถพ่วงบรรทุกน้ำมันเกิดส่วนพ่วงเนี่ยหลุดออกจากตัวแม่หลุดออกจากตรงส่วนของหัวพ่วงนะคะทำให้ส่วนพ่วงเนี่ยพลิกตะแคงแล้วก็มีน้ำมันบางส่วนที่บรรทุกมานะคะเกิดรั่วไหลออกมาจากตัวที่เขาบรรทุกมาตอนนี้เนี่ยตอนที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยตัวส่วนพ่วงที่หลุดออกมาแล้วก็พลิกตะแคงขวางอยู่ในช่องทางที่ช่องทางขวากับช่องทางที่2จากขวานะก็คือรถเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะและล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนำรถเครน2คันเป็นรถเครนใหญ่เลยนะมายกในส่วนของส่วนพ่วงที่พลิกตะแคงให้ตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังรอส่วนที่เป็นส่วนหัวพ่วงมาต่อเข้าไปมาพ่วงไปแล้วก็เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุนะแล้วก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่เขามีการนำรถเครนเข้ามาในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรช่วงประมาณกม21ก็คือพอเลยจากตรงสะพานตรงข้ามทางรถไฟบ้านม้ามานะคะก็จะมีทางเบี่ยงที่จะเข้ามาในช่องทางคู่ขนานแล้วก็พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก็จะเบี่ยงกลับเข้ามานะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการยกในส่วนของพ่วงตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณปวีณาทองสกุลพันธ์ค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวัสดีค่ะคุณปวีณาคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไหมคะ
3: อยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะค่ะตอนนี้เห็นมีเรื่องของรถเครนมายกตรงส่วนที่เป็นส่วนพ่วงขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ขึ้นมาแล้วค่ะแต่นี้มันตอนแรกว่าจะเอาออกแต่นี้มันเอาออกไม่ได้พอดีว่าสลักอ่ะมันหักไปเลยค่ะมันทำไม่ได้ต้องใช้รถยกอย่างเดียว
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็รอรถมายกค่ะแล้วก็ถึงจะทำความสะอาดได้ค่ะ
2: อืมค่ะแล้วรถยกนี่เขาเดินทางมาจากที่ไหนอะคะ
3: เขาติดต่อประสานงานใกล้ๆเนี้ยค่ะ
2: อ๋อตอนแรกก็คือว่าจะเอาส่วนพ่วงของตัวรถพ่วงอันนี้มาต่อแต่มันต่อไม่ได้นะคะ
3: ต่อไม่ได้ใช่ค่ะ
2: อืมค่ะแล้ว
3: มันสลักมันหักไปเลย
2: อ๋อค่ะตอนนี้ก็เลยต้องค้างอยู่ตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะก็คือยังไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี
3: ้
2: ส่วน
3: ทางแขวงเนี่ยเขาก็เอาผงซับน้ำมันซับเป็นบางส่วนเพื่อให้สัญจรได้ก
2: ็
3: คืออีตรงคู่ขนานนะคะ
2: ค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าน้ำมันตรงบริเวณจุดของตรงรถพ่วงที่มันรั่วไหลออกมาตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะตรงบริเวณตรงน
3: ั้นใช่ค่ะยังค่ะก็คือตอนนี้เราเอาทรายมากองไว้แล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวถ้าเอาพ่วงขึ้นไปได้เนี่ย
2: ค่ะ
3: เราก็จะเอาทรายโรยก่อนแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็เอาผงซับไปกินก
2: ็
3: คือต้องล้างให้มันไม่ต้องให้มันสะอาดนะคะไม่ให้มันลื่นจะเกิดอุบัติเหตุ
2: ค่ะน้ำมันอันนี้ถ้าเกิดมันลงท่อลงน้ำไปอย่างนี้มันเป็นอันตรายอะไรไหมคะ
3: มันก็เหมือนน้ำมันที่น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้
3: ที่สอบถามนะคะว่าไม่เป็นอันตรายเนี่ยสอบถามทางเจ้าของรถนะคะ
2: ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในต่างๆนะคะตอนนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: อืมค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาปิดตั้งแต่กม21ให้เบี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
3: ก็ยังติดเหมือนเดิมคู่ขนานรถก็ยังเยอะค่ะเพราะว่ามันวิ่งได้แค
2: ่
3: 2ช่อง
2: ก็ยังต้องให้ไปวิ่งทางคู่ขนานอยู่นะคะ
3: ใช่ค่ะก็คาดว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะคะ
2: อืมค่
3: ะ
2: เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือว่าต้องรอรถที่มายกแค่นั้นเอง
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะค่ะแล้วพอถ้าเกิดว่ายกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยใช้เวลาในการทำความสะอาดนานไหมคะ
3: ก็เขาต้องซับให้มันไม่มีคราบเลยอะค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: พอต้องซับหลายๆรอบอะค่ะ
2: ค่ะ
3: เอาน้ำฉีดหลายๆรอบเพื่อไม่ให้มัน
2: อื
3: ลื่นนะคะ
2: ค่ะตอนนี้ทรายกับรถน้ำอะไรอย่างนี้ก็มาสแตนบายอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหม
3: เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็แขวงเขาก็มีผงดูดซับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเหลือแค่เคลื่อนย้ายตรงนี้แค่นั้นนะ
3: คะ
2: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหัวหน้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค
3: ่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณปวีณาทองสกุลพันธ์นะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพไลฟ์สดจากฐานะของเพจข่าวอยุธยานะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่ารถเครนนะที่เขารถเครนใหญ่2คันมาดำเนินการในส่วนของการยกลูกพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาขึ้นมาตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่ามีการถอยเอาส่วนที่เป็นส่วนหัวพ่วงมาเพื่อที่จะต่อเข้าไปกับทางด้านของส่วนพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาแต่ปรากฏว่าเดือยที่จะสลักเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันหักไปนะคะก็ตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่ละก็คือว่าให้ทางด้านของทางต้องใช้รถยกมาดำเนินการนะแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายพอรถยกมาแล้วก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายส่วนพ่วงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยทาง YouTube นะคะตอนนี้เป็นภาพไลฟ์สดจากทางด้านของเพจข่าวอโยธยานะคะที่มีการรายงานจากในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนการทำงานต่างๆก็จะเห็นไปพร้อมๆกันแบบนี้ละค่ะก็จะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยก็จะมีน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่ทำการเคลื่อนย้ายส่วนพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยทางด้านของทางป้องกันจังหวัดทางด้านของพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเอาทรายแล้วก็เอาผงซับน้ำมันมาดำเนินการนะเพื่อทำความสะอาดตรงนี้พอซับน้ำมันไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงจะมีการล้างพื้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะล้างเพื่อที่จะไม่ให้มีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่นี่ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้ารถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางหลวงฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของต่างระดับ อยุธยานะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณทางรถไฟบ้านม้าไปตรงประมาณกม.21เจ้าหน้าที่เขาก็จะปัดให้มาใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่จะเห็นภาพนี่ก็คือว่าเห็นไกลๆนั่นน่ะก็คือเป็นทางเบี่ยงที่เข้ามาในช่องทางหลักอีกทีนึงใกล้ๆกันเลยนะเป็นโชคดีเหลือเกินที่แบบว่ามันไม่ได้ไปปิดอยู่ตรงจุดทางเบี่ยงตรงนี้นะเพราะถ้าปิดจุดทางเบี่ยงตรงนี้นี่ต้องไปเส้นทางอื่นเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยล่ะค่ะปัดให้รถมาใช้ช่องทางคู่ขนานแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เบี่ยงกลับเข้ามาในช่องทางหลักเพื่อขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาถึงใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะถึงประมาณสักเที่ยงคืนได้นะกว่าที่จะเคลื่อนย้ายรถคันนี้แล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการกำจัดคราบน้ำมันทั้งหมดเลยนะคะก็เราก็จะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ทราบเป็นระยะแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยยังไปติดอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้กันพอสมควรเลยนะคะกลับจากทางด้านของสายเอเชียเข้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมกันคุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัทยา
2: ค่ะ
4: วันที่ผู้ฟังจอสร้อยครับผม
2: ที
4: ่ผมพิเศษอยู่ตรงโรงพยาบาลตากสินน่ะนั่นก็เรียกถนนสมเด็จเจ้าพระยา
2: เขาคลองสารนะคะ
4: ใช่
2: มี
4: ผมได้ลูกค้ามาจากนู่นแถวรามคำแหงขึ้นทางด่วนไงแล้วก็ไม่มีปัญหาการจราจรแต่พอส่งผู้โดยสารเสร็จมันออกมาไม่ได
2: ้
4: เพราะว่ารถที่จะมุ่งหน้าไปไอคอนเนี่ยระยะนี้มันติดนิ่งเลย
2: รถเยอะเลยเนาะตอนนี
4: ้ติดเยอะทีนี้พอไฟเขียวผมออกมาจากทางท่าน้ำไปตรงโรงพยาบาลตากสินตรงนั้น
2: น่
4: ะออกไม่ได
2: ้
4: ผมรออยู่ประมาณ5เขียว
2: ค่ะ
4: 5เขียวตอนนี้หลุดมาแล้วเข้าวงเวียนใหญ่ไม่มีปัญหาการจราจร
2: ค่ะค่ะ
4: ติดอยู่ทางเดียวฮะที่ไปไอคอนสยามติดอยู่เส้นเดียวนะครับผม
2: แล้วก็คือพอเลยจากหน้าไอคอนมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะ
4: ก็คือผมไม่ไปเลยครับจริงๆเราจะมาผมจะออกมาทางลาดย่าแต่พอไฟเขียวก็ออกไม่ได
2: ้แล้วเดี๋ยวนะพอถ้ามาจากสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาลาดย่าเลยไม่ได้เหรอคะ
4: ไม่ได้เพราะว่าผมไปส่งคนทางท่าน้ำครับ
2: ท่านเข้าไปท่าน้ำออกจากท่าน้ำตรงคลองสารมาเหรอคะ
4: ใช่จะต้องตรงมาลาดย่าเดี๋ยวทีนี้รถที่จะออกไปทางไอคอนน่ะไปบล็อกผมไว้ไงครับ
2: เพราะ
4: จากเจ้าพระยา
2: พราะว่าพอจริงๆหลุดจากตรงนี้มาก็ดีแล้วนะตรงนี
4: ้ยังไม่มีรถเลย
2: อืมค่ะ
4: รถต้องตัวเลยตอนนี้ก็มาถึงวงเวียนใหญ่ได้ผู้โดยสารแล้วกำลังจะไปจรัญ13
2: ค่ะค่ะ
4: เพราะว่ารถที่มาจากทางอะไรสมเด็จเจ้าพระยาที่มาจากทางสะพานพุทธอะครับ
2: ค่ะ
4: จริงๆมันเป็นกระจุกแค่ตรงนั้นน่ะถ้าใครติดก่อนเขาก็เลี้ยวหนีหมด
2: ค่ะ
4: ทีนี้พอไฟเขียวผมออกมาจากทางท่าน้ำเนี่ยมันออกไม่ได้มันบล็อกหมดเลยรถเมล์ทั้งรถแท็กซี่ทั้งทุกชนิดเลยบล็อกไว้ตลอดผมนับดูเมื่อกี้5ไฟเขียวติดประมาณ20นาทีอ่ะ
2: ที่ต่อท้ายยาวๆมาต่อท้ายมาจากที่หน้าไอคอนเหรอฮะ
4: ไม่รถที่จะมุ่งหน้าไปทางไอคอน
2: นั่นเองหมายความว่าคือรถที่มุ่งหน้ามาไอคอนที่บอกว่ามีท้ายแถวยาวๆมานี่คือรถแท็กซี่อะไรจอดรอยาวกันมาเลยเหรอหรือว่ายังไงฮะ
4: น่าจะติดรถเข้ารถออกอะผมดูลักษณะ
2: อืมใช่เพราะว่าติดอยู่แค่ตรงหน้าไอคอนจริงๆแค่นั้น
4: ใช่ครับใช่ติดอยู่ฝั่งเดียวอะ
2: ค่ะ
4: คิดว่าหางแถวมันก็เลยมากระทบกับเส้นทางที่มาจากทางเด็ดเจ้าพระยาแต่ว่าถ้าให้ติดก่อนจะไม่ถึงแยกก็เลี้ยวหนีได
2: ้ค่ะแต่จริงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ติดเหมือนกันนะติดไปถึงเนี่ยท้ายแถวนี้ไปถึงใกล้ๆตรงนี้ละตรงแยกที่เลี้ยวมาจากกรุงธนบุรีอะฮะ
4: อ๋อน่าจะใช่
2: ค่ะ
4: กระทบกันเลยแล้วมันขยับได้ทีละสองสามคัน
2: ค่ะค่ะ
4: พอไฟเขียวผมจะแย่ไปก็ไปไม่ได้
2: อือฮึค่ะ
4: ไปก็เดี๋ยวก็ไปขวางเขาอีกเขาก็ขวางเราตลอดเราจะหลุดไม่ได้
2: ค่ะค่ะ
4: โชคดีตอนนี้ฝนก็แบบเป็นละอองนะครับผม
2: ค่ะไปเจอฝนตรงช่วงไหนฮะ
4: ตอนนี้ก็อยู่แยกท่าพระ
2: คือเพิ่งมาตกตรงแถวแยกท่าพระใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนที่ผมเลี้ยวเข้าจรัญแล้วกำลังจะมุ่งหน้าไปจรัญ13
2: ค่ะค่ะ
4: ครับผมมันไม่เหมือนกับตกครับคือนานๆมันละอองมาทีนึงมาทีนึงแล้วพื้นผิวการจราจรก็บางจุดก็แห้งไปหมดแล้ว
2: ค่ะค่ะ
4: ก็เลยไม่รู้ว่าตกตรงไหนมาครับผม
2: ค่ะตกแบบโปรยโปรยมาตลอดทางเลยอย่างนั้น
4: เบาๆฮะเบาๆ
2: เบาๆนะค่ะ
4: เดินก็ไม่เปียกครับเย็นดีอากาศเย็นดีครับผม
2: เดินไม่เปียกเดินไม่เปียกแต่เป็นหวัดนะอย่างเงี้ยเนี่ย
4: ใช่
2: ละอองละอองอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ไม่ได้ก็กิน3ชั้นแล้วกันในดีคอนเซ็ปต์อะไร
2: ค่ะได้ค่ะ
4: 3ชั้นที่เขาโฆษณาครับผม
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: สวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์นะพอดีก็คืออย่างที่คุณชัยรัตน์บอกอะว่าพอผ่านไปตรงช่วงของบริเวณเส้นถนนเจริญนครนะฮะตรงที่จะผ่านทางตรงช่วงของบริเวณหน้าไอคอนสยามอะเขาก็จะมีรถตอนนี้ช่วงนี้สี่ทุ่มจะครึ่งรถก็น่าจะออกมาจากที่ภายในห้างนะคะแล้วก็มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้การจราจรตรงบริเวณนี้นะคือติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะรถที่มาจากคลองสานที่จะผ่านหน้าไอคอนก็ติดท้ายก็จะต่อเนื่องไปจนถึงทางแยกคลองสานส่วนทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกกรุงธนบุรีแยกถนนเจริญนครที่มาจากถนนกรุงธนบุรีนะคะตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าผ่านมาทางหน้าไอคอนสยามไปทางด้านของแยกคลองสานตรงนี้เนี่ยก็ติดไปด้วยชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะรถแน่นๆเลยนะตรงช่วงเวลานี้นะในเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามก็คือถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาถนนลัดยาถ้าเกิดว่ามาจากทางถนนสมเด็จเจ้าพระยานะก็เลี้ยวเข้ามาใช้เส้นท่าดินแดงแล้วก็ตรงออกมาทางลาดย่าเลยไม่ต้องอ๋อพอดีเมื่อสักครู่นี้คุณชัยรัตน์บอกว่าไปส่งผู้โดยสารที่ตรงท่าน้ำตรงแถวๆโรงพยาบาลตักสินแถวคลองสานตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทางด้านของเส้นลาดย่าตรงจุดนี้เนี่ยก็ตัดเข้ามาทางด้านถ้าไม่มาทางอิสรภาพก็ถ้าเกิดเข้าไปทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาตรงแยกตรงท่าดินแดงตรงมาออกทางลาดย่าได้เลยนะเส้นทางทางด้านที่ลงมาจากสะพานประชาธิปกตอนนี้นะคะมาทางด้านของวงเวียนเล็กเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่รถที่จะตรงมาทางด้านของแยกบ้านแขกตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกนะคะก็จะแน่นๆ นิดหนึ่งนะท้ายก็ยังอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณเลยจากแยกวงเวียนเล็กมาเล็กน้อยนะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของที่จะต้องมาเลี้ยวออก ทางด้านของถนนอิสรภาพเนื่องจากว่าแยกบางแขกตรงเข้ามาทางวงเวียนใหญ่ยังมาไม่ได้นะคะยังปิดการจราจรอยู่แต่ว่าการจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็การจราจรยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะเมื่อสักครู่นี้เห็นตรงช่วงของบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะมีใครใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรเท่าที่ดูเห็นว่าทางฝั่งขาออกช่วงบริเวณก่อนที่จะขึ้นตรงด้านของเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งขาออกที่ไปจากทางด้านของบางว่านะพอลงมาจากตรงต่างระดับบางว่าเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆช้าๆโดยเฉพาะในช่องทางหลักผ่านจากตรงบริเวณบางเชือกหนังออกไปตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะตรงไปทางด้านของแยกพลานนกกาญจนาพิเศษตัดกับถนนราชพฤกษ์ตรงจุดนี้ค่ะที่จะมีปริมาณรถ เยอะนะคะแต่ว่าพอผ่านจากตรงบริเวณทางแยกที่ตัดกับถนนพลานนกกาญจนาพิเศษไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะหรือว่ามีการปิดเบี่ยงช่องทางอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอผ่านจากตรงบริเวณแยกแตกกับถนนกาญจนาพิเศษพลานนกตรงจุดนี้ไปก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะแต่ว่าด้านหลังตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงลงมาจากตรงต่างระดับที่แตกกับถนนเพชรเกษมเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะสำหรับในช่วงเวลานี้บนถนนราชพฤกษ์นะคะก็ตอนนี้ในช่วงเวลากลางคืนนี่สภาพการจราจรไม่ได้แบบว่ามีรถเยอะแต่ก็ยังมีหลายๆจุดที่จะมีเรื่องของการจราจรหนาแน่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นในช่วงที่ห้างเลิกก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะมาเพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนนะแต่ว่าน่าจะเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอพ้นช่วงนี้ไปที่รถลาที่ออกมาจากห้างคลายตัวไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วนะคะบนถนนพระราม4นะช่วงนี้รถที่ใช้พระราม4ฝั่งขาออกนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตรงช่วงของพระราม4ฝั่งขาออกที่ไปจากสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมีฝั่งขาออกนี่รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงบริเวณขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะคะก็จะดีขึ้นขึ้นลงมาจากทางสะพานในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะพอขึ้นสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องมาทางช่วงของบ่อนไก่อันนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ดีทีเดียวเพราะว่าเห็นจากตรงช่วงของฝั่งขาออกเนี่ยจะรถเยอะกว่าฝั่งขาเข้านะสำหรับถนนพระราม4ฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ส่วนฝั่งกลับกันโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ส่วนบนถนนพระราม1ตอนนี้รถที่มาจากตรงแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่ารถกลับมาเยอะอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะน่าจะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะคะก็อย่างที่บอกเลยตรงนี้ห้างสรรพสินค้าติดกันเลยแล้วพอห้างเลิกอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยจะทำให้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวกันไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็จะคลี่คลายกันนะคะบนถนนราชดำริช่วงที่มาจากแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้ก็จะมีรถฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณ หน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะตอนนี้แล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์จากทางด้านของประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักนะเท่าที่ดูก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะก็เป็นจังหวะของสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกราชประสงค์นะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภราชปารภที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหลียงยังรถเต็มๆอยู่เลยรถยังเต็มทุกช่องทางอยู่เลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางกลับกันที่มาจากหมอเหลียงมุ่งหน้าประตูน้ำ1ช่องทางตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้นะคะจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์ตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะสำหรับทางฝั่งนี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีก็ยังคงมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เลยจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำตรงนี้ก็รถเยอะยังเยอะอยู่นะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกราชเทวีนะคะแล้วก็มาดูที่ตรงช่วงถนนเพชรบุรีต่อเนื่องมาจากทางด้านของประตูน้ำนะออกจากทางด้านของย่าประตูน้ำออกมาทางใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์มาที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรอาจจะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกอโศกเท่านั้นผ่านจากแยกอโศกเพชรบุรีไปนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของฝั่งขาออกตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกันที่คุณจิรพันธ์แจ้งกระเป๋าสตางค์หายนะคุณจิรพันธ์สวัสดีค่ะ
5: ครับผม
2: ค่ะคุณจิรพันธ์ทำกระเป๋าสตางค์หายที่ไหนคะ
5: บนรถแท็กซี่ครับมาลงไอ้ตรงหอพักสิรินะครับ
2: ที่อยู่ที่ไหนอะคะหอพักเนี้ยค่ะ
5: มูเจ็ดคลองมะเดื่อครับ
2: คลองมะเดื่อที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
5: เชียงกาญจนาครับ
2: อะไรนะคะอยู่เดี๋ยวก็กระทุ่มแบนสมุทรสาครเหรอคะ
5: ครับผม
2: ค่ะตอนประมาณกี่โมงอะคะ
5: สองทุ่มครึ่งครับมอสองทุ่มครึ่งอะลงรถครับ
2: อืมค่ะตอนนั่งมาจากที่ไหนคะ
5: นั่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบนครับ
2: นั่งมาจากที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปลงที่เป็นอพาร์ตเมนต์เหรอคะหรือว่ายังไง
5: ครับผม
2: ค่ะ
5: ห้องเช่าไว้สองชั้นนะครับ
2: ค่ะคลองมะเดื่อ
5: เลย
2: ค่ะแล้วตอนที่นั่งมาเนี่ยนั่งมากันกี่คนนะคะ
5: มาคนเดียวครับ
2: มาคนเดียวตอนที่ลงมามีของมาหลายอย่างหรือว่ายังไงทำให้ลืมกระเป๋าสตางค์ได้อ่ะค่ะ
5: มันคือพอดีมันวางไว้หน้าตักเอาตังค์ให้แท็กซี่แล้วก็ลืมหยิบครับ
2: อืมค่ะแล้วแท็กซี่ก็ออกไปเลย
5: หล่นนะ
2: น่าจะหล่นอยู่ในรถเขาใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: ค่ะจำได้ว่า
5: ตอนรถแท็กซี่เคลื่อนออกอ่ะไม่มีกระเป๋าตังค์หล่นครับ
2: อ๋อค่ะตอนนี้ก็คือมีในกระเป๋าสตางค์ก็มีเอกสารมีแบบประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีเงินสดด้วยจำนวนหนึ่งนะคะ
5: ครับผม
2: ค่ะมีรายละเอียดของรถแท็กซี่นะคะ
5: แท็กซี่สีเหลืองครับ
2: ค่ะ
5: 1มค6214
2: 1มมคควาย6214นะคะก
5: ็
2: รถแท็กซี่เขียวเหลืองเรียกรถมาจากที่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะไปลงที่คลองมะเดื
5: ่
2: อนั่งไกลไหมคะจากตรงโรงพยาบาลไปคลองมะเดื่อตรงที่พักเนี่ยค่ะ
5: ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า5โลน่าจะอยู่ที่ประมาณ5กิโล
2: ก็แป๊บเดียวนะถ้าจะว่าไปแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: นั่งมาใกล้ๆเอา5กิโลก็ไม่ไกลมากเท่าไหร
5: ่ก็หมดค่าแท็กซี่มิเตอร์ก็100 101ครับ
2: อ้าว5กิโลทำไมต้อง101ไกลเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะ ค่ะเอาเป็นว่าก็คือว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย6214นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
5: 2ทุ่มครึ่งมาลงรถ
2: นะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีใครแจ้งเบาะแสได้เพิ่มเติมว่าเก็บได้อะไรไงเดี๋ยวเราแจ้งกลับไปที่คุณจิรพันธ์อีกทีนึงนะคะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะคุณจิรพันธ์นะแจ้งบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์น่าจะตกอยู่บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยแหละค่ะ1มม.คควาย6214นั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมาลงที่ห้องเช่าคลองมะเดื่อจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งนั่งมาเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วในกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะมีเอกสารก็คือจะมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณจิรพันธ์นะคะคุณจิรพันธ์แล้วก็มีใบขับขี่แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บได้คืออย่างที่พูดบ่อยๆครั้งเลยก็คือว่าบางทีคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาไม่เห็นเพราะเนี่ยนั่งรถมาที่ด้านเบาะด้านหลังแล้วพอลงรถเนี่ยกระเป๋าสตางค์มันก็ตกมันก็ส่วนมากก็จะตกอยู่ที่ตรงถ้าไม่อยู่ที่เบาะก็จะอยู่ที่ตรงวางเท้าคนขับรถแท็กซี่พอยิ่งตอนนี้มันมืดด้วยมองไม่เห็นนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะเจออีกทีนึงก็น่าจะเป็นคนที่เป็นผู้โดยสารท่านถัดไปนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารขึ้นรถของคุณนะคะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย6214แล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้สารได้นะคะยังไงรบกวนส่งคืนด้วยนะคะเพราะว่าในนั้นมีนอกจากมีเอกสารแล้วก็ยังมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยที่มีความจำเป็นนะคะในส่วนของของคนที่เขาทำทรัพย์สินหายตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีแจ้งของหายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคุณกันตวิทย์บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็นยี่ห้อ Oppo สีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย7753นั่งรถแท็กซี่มาจากที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่ไทยการ์เดนรีสอร์ทที่เกษตรนวมินทร์เมื่อตอนช่วง 21:00 หรือว่า 3:00 ที่ผ่านมานี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้เป็น Oppo นะคะตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากที่กรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่ไทยการ์เดนรีสอร์ทที่ถนนเกษตรนวมินทร์เป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย7753นะคะเมื่อตอนช่วง 3:00 ที่ผ่านมาแล้วก็คุณวุฒิพัฒน์ค่ะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อหลุยส์วิตองเป็นนั่งรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถไม่ได้นะคะมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปลงที่อินทามาระ25เมื่อตอนช่วง 18:30 ตอนช่วง 18:30 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในกระเป๋าก็จะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตร ATM บัตรเครดิตมีคีย์การ์ดด้วยนะคะนั่งรถมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปลงที่อินทามาระ25เมื่อตอนช่วง 18:30 ที่ผ่านมานะคะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายนะคะยี่ห้อหลุยส์วิตตองอะค่ะแล้วก็มีคุณจิรพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าทำกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย6214นั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครมาลงที่ห้องเช่าคลองมะเดื่อนะอยู่ตรงช่วงของคลองมะเดื่อที่สมุทรสาครเหมือนกันนี่แหละค่ะนั่งรถแท็กซี่มาคนเดียวมาจากที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนแล้วตอนที่จ่ายสตางค์ก็เอากระเป๋าอันเนี้ยวางไว้ที่บนตักแล้วปรากฏว่าพอลงจากรถมาก็ลืมหยิบเข้าใจว่าน่าจะตกอยู่บนรถเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีกระเป๋าสตางค์ที่ตกลงมาจากที่ด้านนอกถนนเลยนะก็เลยเข้าใจได้ว่าน่าจะตกอยู่ที่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย6214นะนั่งมาจากที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปลงที่คลองมะเดื่อคุณสุภัตราค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมฮอลิเดย์อินแจ้งแทนแขกของโรงแรมเป็นชาวโมร็อกโกลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าล้อลากสีเทาบอกว่ากระเป๋าใบนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่มาบุญครองมาลงที่โรงแรมฮอลิเดย์อินที่สีลมเมื่อตอนช่วง 19:00 นที่ผ่านมาเป็นกระเป๋าล้อลากสีเทาเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่8539เมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานะแล้วก็น่าจะใส่ไว้ที่กระโปรงท้ายรถนะคะแล้วก็ลืมพอลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าล้อลากใบนี้สีเทาๆนะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยอะค่ะคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่8539ผู้โดยสารนั่งมาจากที่มาบุญครอง MBK นะคะมาลงที่โรงแรม Holiday Inn ที่สีลมเมื่อตอนช่วง 19:00 นะก็ถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่ไปเปิดเจ อกระเป๋าใบนี้ที่ท้ายรถแล้วจะส่งคืนเจ้าของจำได้ว่าเป็นของผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาตินะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณจุฑาทิพย์นะลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย9295นั่งรถมาจากที่ซอยศรีบูรพา12มาลงที่แฮปปี้แลนด์เมื่อตอนช่วง 11:30 นะลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะคุณจันจีลานะคะแจ้งบอกว่าลืมแผงลอตเตอรี่โอเป็นแผงลอตเตอรี่ที่มีลอตเตอรี่อยู่ใน30 นาทีนะลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะคุณจันจีลานะคะแจ้งบอกว่าลืมแผงลอตเตอรี่โอเป็นแผงลอตเตอรี่ที่

อยู่ด้วยลืมไว้บนรถรถปรับอากาศสาย514สีส้มนั่งรถมาจากที่มีนบุรีมาลงที่ฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะเราก็เลยแนะนำบอกว่าให้แจ้งไปที่1584ด้วยแล้วก็น่าจะตรวจสอบไปที่ทางต้นสายของรถปรับอากาศสาย514นี้ได้นะรถปรับอากาศ514น่าจะเป็นรถยูโรบอกว่าสีส้มนั่งมาจากที่มีนบุรีไปลงที่ฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวแล้วก็ปรากฏว่าลืมแผงลอตเตอรี่อันนี้ไว้บนรถเมย์ปรับอากาศนะคะเป็นเมื่อตอนช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เขาบอกว่าคือต้องขายทันเพราะพรุ่งนี้จะลอตเตอรี่หวยจะออกแล้วนะพรุ่งนี้ยังมีเหลืออีกจำนวนพอสมควรเลยที่อยู่ในแผงลอตเตอรี่นะคะคุณสมพรแจ้งเลื่อมพวงกุญแจสีน้ำตาลเป็นกุญแจรีโมทค่ะ เป็นกุญแจรถนะเป็นกุญแจรีโมทรถแท้ง300GWM แท้ง300นั่งรถมาจากที่หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง1รังสิตมาลงที่รถไฟฟ้าสายสีแดงรัตนโกสินทร์รังสิตคุณสมพรเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าไม่แน่ใจว่าลืมบนรถแท็กซี่หรือว่ารถไฟฟ้าเพราะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาจากที่สถานีรัตนโกสินทร์รังสิตไปลงที่สถานีกลางบางซื่อก็เลยไม่แน่ใจว่าจะลืมอยู่ที่บนรถแท็กซี่หรือว่าบนรถไฟฟ้านะคะแล้วก็คุณชนะนะคะที่แจ้งแทนพี่สาวลืมกระเป๋าสตางค์สีม่วงลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะคือจำทะเบียนรถไม่ได้จำได้แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปลงที่น้อมจิตบางกะปินะคะเมื่อตอนช่วง 12:30 นวันนี้แล้วก็ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยกระเป๋าสีม่วงๆนะคะมีบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรประชาชนมีใบขับขี่ด้วยของคุณทวีพรนะคะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะไปลงที่ห้างน้อมจิตที่บางกะปิเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่หรือว่ามีใครเก็บไว้ได้รบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนะอันนี้เขาไม่ได้เตะกันที่ในประเทศไม่ได้เตะที่ในประเทศไทยนะ เป็นรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับสิงคโปร์ปรากฏว่าไทยชนะสิงคโปร์ไป1-3นะคะโดยลูกแรกนั้นโดยธีรศักดิ์เผยพิมายเตะเข้าไปในนาทีที่14ลูกที่2ก็ธีรศักดิ์เช่นเดียวกันนะนาทีที่26ก็จริงๆก็ห่างกันแค่10ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะ12นาทีส่วนลูกที่3ค่ะก็เป็นของเสกสรรราตรีนะยิงเข้าในนาทีที่51แล้วก็สำหรับในแมตช์นี้เนี่ยเสกสรรก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมได้ด้วยนะแล้วก็นัดต่อไปค่ะก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะคะจะกลับมาเตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะตอนวันที่18สิงหาคมตอนช่วง2ทุ่มนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะวันที่18สิงหาคมวันอังคารนี้นะคะที่ไทยจะเจอในนัดที่2กับสิงคโปร์นะคะแต่นัดนี้ไทยชนะไปแล้วเก็บ3แต้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะชนะไป3-1เดี๋ยววันอังคารที่18กลับมาเชียร์กันอีกรอบหนึ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตอน2ทุ่มนะคะก็รายงานกันให้ทราบนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เขาจะมีการจัดงาน Open House ศิ

0: ลิลาดโอเพนเฮาส์นะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งเลย8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางในส่วนของศิริราชเองเขาก็แนะนำนะสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางได้เลยนะคะสำหรับงานโอเพนเฮาส์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตอนช่วงคือเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่7โมงครึ่งเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็จะเปิดงานตอนช่วง8นาฬิกา30นาทีก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตนะแล้วก็มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์นะแล้วก็มีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์แล้วก็มีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาตินะคะแล้วก็ยังมีแนะนำถ้าเกิดว่าเข้าไปเรียนแล้วชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรม Walk Rally ด้วยนะอันนี้เนี่ยสำหรับเป็นโอเพนเฮาส์นะที่ศิริราชถ้าหากว่าใครที่ไม่มีความจำเป็นนะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมโอเพนเฮาส์ตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางก็ได้เพราะว่าคาดว่าน่าจะมีคนไปงานโอเพนเฮาส์อันนี้เนี่ยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง21นาฬิกาที่ผ่านมาที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเถิงระดับน้ำเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรทีเดียวนะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดนะในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขามีการกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงถนนรวมถึงระบบระบายน้ำก็เลยทำให้น้ำเนี่ยระบายไปได้ช้านะทางอำเภอเถิงเองเขาก็ได้มีการบูรณาการกำลังกันนะทั้งอสเทศบาลตำบลเวียงเถิงหมวดทางหลวงตำรวจแล้วก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปจัดการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะล่าสุดก็คือฝนหยุดตกแล้วนะคะเจ้าที่ก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเร่งระบายน้ำที่รอการระบายอยู่นะเพื่อที่จะคืนผิวการจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะมีฝนตกลงมาบวกกับที่ตรงบริเวณดังกล่าวตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลเถิงเนี่ยเขามีการปรับปรุงถนนปรับปรุงเรื่องของระบบระบายน้ำก็เลยทำให้น้ำเนี่ยระบายไปได้ช้านะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เรายังคงติดตามกันอยู่นะคะในส่วนของกรณีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงเป็นรถบรรทุกน้ำมันพ่วงนะฮะเกิดส่วนพ่วงเนี่ยมันหลุดออกจากตัวแม่แล้วก็ทำให้เสียหลักไปพลิกตะแคงขวางอยู่ที่เส้นทางถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะเป็นฝั่งที่จะไปจากตรงบริเวณต่างระดับอยุธยามุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักหรือว่าสะพานบ่อโพงตรงจุดนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายกรถยกส่วนพ่วงที่เป็นส่วนที่บรรทุกน้ำมันมาเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วนะคือตอนที่มันพลิกเนี่ยมันขวางอยู่ในช่องทางสองช่องทางขวารถเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังให้เจ้าหน้าที่ให้รถเนี่ยผ่านไปได้1ช่องทางซ้ายนะแต่ว่าตอนที่จะมีการดำเนินการในส่วนของการยกส่วนที่บรรทุกน้ำมันมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดการจราจรตรงบริเวณช่วงประมาณกม21ก็คือเลยจากทางด้านของสะพานตรงทางรถไฟบ้านม้าแล้วก็ปัดให้มาวิ่งในช่องทางคู่ขนานพอวิ่งทั้งทางคู่ขนานมาแล้วพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาก็จะเบี่ยงกลับเข้ามาในขึ้นในทางหลักเพื่อขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักหรือตรงสะพานบ่อโพงตรงจุดนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณปวีณานะที่เป็นปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เพิ่มเติมให้นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะยกในส่วนของส่วนที่เขาเป็นบรรทุกน้ำมันมาเนี่ยที่เป็นส่วนหางยกขึ้นมาตั้งได้เรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะกำลังที่จะเอาส่วนหัวที่มันหลุดไปเนี่ยเข้ามาต่อเพื่อที่จะดำเนินการลากออกไปแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะต่อแล้วก็ดำเนินการลากออกไปได้นะตอนนี้ก็เลยต้องใช้มีการประสานกับทางด้านของรถยกเพื่อที่จะมาทำการเคลื่อนย้ายส่วนพ่วงที่มันหลุดออกมาที่เป็นส่วนที่เข้าบรรทุกน้ำมันตรงนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกไปจากจุดที่เกิดเหตุหลังจากที่เคลื่อนย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็จะทำการทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นถนนเนื่องจากว่ามีน้ำมันที่มันหกออกมาที่รั่วไหลออกมาจากส่วนพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาตรงนี้เนี่ยรั่วไหลออกมาจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะก็ต้องใช้วิธีการเอาทรายโรยแล้วก็ใช้ผงซับน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำทำการฉีดล้างอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมีน้ำมันรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายกับทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะพอทำความสะอาดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เปิดการจราจรตามปกติซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาถึงประมาณสักเที่ยงคืนได้เลยนะประมาณสักเที่ยงคืนได้ก็น่าจะต้องพอสมควรเลยใครที่จะผ่านตรงบริเวณทางสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้นะคะก็ใจเย็นนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางฝั่งขาออกซึ่งมีรถหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลานี้แต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปไหลตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะถนนราชพฤกษ์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดี
0: คุ
1: ณฟังจอสร้อยอีกรอบหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: คือเมื่อสักครู่ก็ไปส่งผู้โดยสารแถวบางว่าก็ได้จากบางว่ามาราชพฤกษ์ขาออกแต่ว่าผมมาหมู่บ้านอิ่มอำพรตรงแยกบางแวกอะครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปัญหาก็คือตอนนี้รถเริ่มติดขัดแล้วเพราะว่าคู่ในช่องทางด่วนเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอะครับตอนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาปิดถนนก็คือ1ถ้าเรามาจากสถานีบางว่าใช่ไหมครับผม
0: ค่ะ
1: พอข้ามสะพานยกระดับบางแวกนะครับผมพอลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยเขาจะปัดรถให้ออกคู่ขนานหมดเลย
0: ค่ะ
1: ปัญหาก็เลยเกิดตอนนี้ก็คือเกิดมาถึงนี่เลยตอนนี้พอไม่ให้ขึ้นปุ๊บพอเราตรงมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาออกถนนตัดใหม่ใช่ไหมครับต้องมาติดต้องยูเทิร์นกลับไปอีกรอบหนึ่งยูเทิร์นกลับไปอีกรอบหนึ่งนี
0: ่ถ้
1: าจะไปเข้าราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยไม่รู้ว่าไปทางอะไรที่จะออกไปทางบอลมเนี่ยไม่รู้ให้ช่องทางด่วนก็ให้เข้าบอกผมไม่แน่ใจนะ
0: ที่จะออกบอลมใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือว่าพอเลยจากฟู้ดวิลล่าไปแล้วก็ขึ้นไปวิ่งในช่องทางหลักได้
1: ใ ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะแต่ตรงนี้เขาปิดทำไรทำมีการซ่อมถนนเหรอคะ
1: ผมไม่แน่ใจครับคือเขาไม่ให้เข้าเลยก็มีเจ้าหน้าที่ถือกระบองอยู่เป็นบางคนแล้วก
0: ็
1: มีซ่อมผิวการจราจรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็คือในช่องทางด่วนนี
0: ้
1: พอข้ามยกระดับบางแวกมาปุ๊บเนี่ยก็คือที่จะวิ่งมาทางจรัญ35หรือถนนตัดไหนก็คือในช่องทางด่วนนี้ไม่ให้รถเข้าเลยครับผม
0: เพราะว่าดิฉันเห็นตั้งแต่ช่วงที่คุณชัยรัตน์รายงานไปก่อนหน้านี้ละตอนนั้นคุณชัยรัตน์ยังไม่ถึงตรงราชพฤกษ์ตรงนี้ไงก็เห็นว่ามีมีการชะลอตัวและไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อก็คือเขามีน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องปัดให้รถมาวิ่งในช่องทางคู่ขนานนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะ
1: รถก็เลยไปออกันตอนนี้ผมไม่ไปแล้วผมออกมาตัดไปพานนกผมก็จะออกไปสายหนึ่งเลยตอนนี
0: ้อ๋อค่ะไปเข้าทางสายหนึ่งตรงนั้นไปออกบรมดีกว่าตรงนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่น่าจะดีกว่านะครับถ้าเพื่อนสมาชิกฟ
0: ัง
1: อยู่หรือมาถึงเพชรเกษมแล้วถ้าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะผ่านแยกระดับบางแวกก็ให้เลี้ยวออกไปทางเพชรเกษมแล้วไปนัดออกสายหนึ่งทางนู้นไปเลยนะครับ
0: ตรงออกไปเลยดีกว่านะอย่าง
1: น
0: ั้น
1: รถมันจะมาติดช่วงเลยบางว่ามานะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ช่วงทางด่วนจะติดตลอด
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วคู่ขนานเลยหมู่บ้านอิมพรมานิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเหลือแค่1ช่องจราจร
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้รถจะรอดตัวติดครับเลี้ยวออกมาตัดใหม่แล้วตอนนี้จะไปสาย1น่าจะดีกว่า
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่ามาถนนตัดใหม่พานกพุทธมณฑลสาย4คือเลี้ยวขวาเข้าไปทางด้านของสาย1ได้เลยใช่มั้ยคะ
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ค่ะน่าจะดีกว่า
1: อาจจะยูเทิร์นว่าผมก็ไปเที่ยวชานแถวนี้เหมือนกัน
0: ดิฉันยังไม่รู้เลยทีนี
1: ้ถ้าเราวิ่งมาคู่ขนานน่าจะพึ่งจากบางแวกมาพอมาถึงตัดใหม่ทางลงเนี่ยถ้ายูเทิร์นกลับไปอีกผมกลัวจะติดขัดอีกครับผม
0: อ๋อดีก็เรามาเลือกมาทางนี้ดีกว่านะคะ
1: ยกเว้นแต่ว่าใครยูเทิร์นได้แล้วจะไปในถนนตัดใหม่ไปออกทางจรัญอะไรอย่างนั้น
0: ม
1: ันจะไม่มีปัญหา
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ถ้าเข้าไปเข้าราชพฤกษ์แล้วผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปิดอีกเปล่าไม่รู้
0: เท่าที่ดูไม่มีแล้วนะพอก็คือพอเลยจากตรงหน้าฟู้ดวิลล่าไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ละ
1: อ๋อเลยครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรคุณชัยรัตน์ผ่านมาทางนี้มาเลี้ยวตัดสินใจมาทางสายหนึ่งแล้วนะตอนนี้
1: ไปสายหนึ่งเลยเผลอๆได้ผมเพื่อนก็อาจจะออกไปสายสองไปนู่นเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ได้เรื่องการจราจรจริงขับรถกลางคืนนึกว่าจะหนีการจราจรรถติด
0: ค่ะ
1: ก็มาติดเขาทับทางอีกเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: กลายเป็นโชค2ชั้นเลยตอนน
0: ี้ไม่เป็นไรแต่มันแต่รถไม่ติดหนีตรงนี้ที่ผ่านไปอ่ะนะฮะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ทำมาหากินก็ต้องวัดดวงไปเลยตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ผู้โดยสารเรียกก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปติดก่อสร้างตรงไหนก็โ
0: อ
1: ้สบายจริงน่าจะโดนไปหลายคนครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ขอจบรายงานตรงช่วงสายหนึ่งตัดใหม่นี่แหละครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะไปกันที่คุณบุญเกื้อคุณบุญเกื้ออยู่พระราม2นะคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณบุญเกื้ออยู่ช่วงไหนของพระราม2คะ
2: ข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฮะ
0: ค่ะ
2: โอ้จากรถติดหนาแน่นครับจาก5เลนนะวิ่งกันมา5เลนนะครับ
0: อืมค่ะ
2: โอ้แล้วก็บีบเข้าเหลือ2เลนขึ้นแม่น้ำท่าจีนใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พอลงแม่น้ำท่าจีนมาตรงตลาดทะเลไทยอ่ะน
0: ะ
2: แล้วเขาก็บีบให้เหลือเลนเดียวฮะเลนเดียวไม่เป็นไรฮะตอนนี้ทำเป็นฟันปลา
0: ทีนี้กลายเป็น
2: รถใหญ่ก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยฮะแต่เขาก็ฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ทำอะไรฮะแต่เขาเอาควยมาวางอ่
0: ะ
2: ถ้าจะให้ดีให้เจ้าหน้าที่ไปดูนิดนึงมันเขาเอาควยมาวางไว้ทิ้งไม่เฉยไม่มีรถวิ่งนะไม่มีทำงานอะไรพอฟันวางฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บพอเราเบี่ยงขวาปุ๊บเอ้าคุณก็มาทำงานใช่ไหมฮะบางกล้วยฝั่งขวาอีกทำเป็นเชื่อมนะใช
0: ้
2: รถเคนเชื่อมอยู่ฝั่งขวาเชื่อมสะพานกลายเป็นรถใหญ่ใช่ไหมตอนนี้มีแต่รถพ่วงรถสิบล้อเข้ากันเยอะใช่ไหมฮ
0: ะ
2: กลายมันมาหลบซ้ายหลบขวากันเหลือเลนเดียวฮะจาก5เลนเหลือเลนเดียวทีเนี้ยโอ้ยาวเลยทีเนี้ยประมาณผมตั้งแมปนะจากพอมาจากบ้านแพ้วน
0: ะ
2: ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆเนี่ย
0: ค่ะ
2: ใช้เวลา45นาทีฮะเนี่ย
0: กว่าจะข้ามแม่น้ำได้ใช่ไหมฮะตรงนี้
2: ใ ช่ใช่กว่าจะข้ามแม่น้ำได้อ่
0: ะ
2: ที่จริงถ้าเขาวิ่งตรงๆมันคงไม่มีปัญหาหน้าเลนเดียวแต่เขามาทำฟันปลาใช่ไหมฮะรถก็ต้องหลบเบี่ยงซ้ายแล้วก็เบี่ยงขวาเนี่ยรถใหญ่ที่นี่มันจะรถใช่ไหมฮะมันก็ทำมาให้ช้ากว่าจะตบดอกเข้าซ้ายตบเข้าขวาถ้าวิ่งเลนรถใหญ่วิ่งซ้ายปุ๊บมันก็ตรงไปมันก็ไม่ใช่ละไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรก็วางควายทิ้งไว้เฉยๆอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะตอนนี้คนตามหลังงานก็หงุดหงิดกันทั้งนั้นยาวเลย
0: คือเรื่องของเรื่องคือมันเป็นรถใหญ่ที่เขาแบบว่ากว่าจะแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทีมัน
2: ไม่ค่อยมีฮะรถเล็กน้อยมากรถเล็กไม่ถึง 10% ส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกรถพ่วงนะ
0: คือถ้าเป็นรถเล็กก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ถ้ารถเล็กมันก็วิ่งออกตัวได้เร็วรถใหญ่อ่ะสมมติเข้ามาปุ๊บเอ้าต่างคนแย่งกันก็เบี่ยงก็หลบกันแล้วต่างคนก็ต่างเบรกอ่ะถึงว่าเอ๊ะปกติผมวิ่งมาไม่เคยเป็นแบบนี้นะถึงจะเลนเดียวก็ไม่มีปัญหาแบบนี้นะใช่ไหมฮะจากช่วงออกมาจากบ้านแพ้วมาเนี่ยนี่3 กิโลกว่านี่ใช้เวลา45 นาทีอ่ะ
0: ฮะ
2: เพราะหลุดจากตรงที่เขาวางกลวยแล้วมันก็วิ่งสบายฮะมาเป็น2 เลนจนมาถึงหน้าเซ็นทรัลมาใช่แล้วใช้การได้ดีส่วนขาออกก็คล่องตัวฮะ
0: ค่ะ
2: ขาออกก็คล่องตัวเขาก็ปิดเหมือนกันนะแต่มันคล่องตัวเพราะเขาไม่ได้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาใช่ไหมฮะ
0: ปิดแล้วปิดยาวทีเดียวไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไหมเขาปิดเพราะว่าปิดแล้วปล่อยมันจะให้วิ่งคู่ขนานทั้งหมดไม่ได้คุณทำคู่ขนานด้วยทางด่วนด้วยไอ้คู่ทางด่วนด้วยคู่ขนานด้วยยังไงก็ติดฮะปิดแค่นี
0: ้
2: ยาวเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: อย่างน้อยเหลือสองเลนหรือเลนหนึ่งได้มันก็ไม่เป็นไรแล้วคุณมาทำฟันปลาไว้อ่ะใช่ไหมฮะรถใหญ่ด้วยรถพ่วงนั้นเลยตอนนี้นะ
0: ค่ะ
2: ถ้าประสานงานได้ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปไอ้ตรงที่เขาวางกลวยไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะเลนซ้ายสุดอ่ะเขาไปวางกันแล้วให้รถวิ่งมาขวาพอตบขวามาปุ๊บก็มาเป็นมาเจอกลวยอีกกลวยแล้วเขาก็มาเชื่อมมาใช้รถเคนเล็กรถเคนนะ
0: ค่ะ
2: เชื่อมบนทางทำก่อสร้างใหม่อ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าช่วงในทางด่วนนะเขาจะทำเป็นเหมือนมาทำจอยสะพานเก่านะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาทำสะพานเก่าเริ่มซ่อมสะพานเก่าอ่ะสะพานแม่น้ำตาจีนนะฮะ
0: ค่
2: ะเห็นเขาเจาะแต่ที่จริงอ่ะข้างบนเขาเสร็จหมดแล้วฮะตรงนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เขาเสร็จกันหมดแล้วแหละแต่ว่าเขามาทำสะพานเก่า
0: ค่ะ
2: สะพานท่าจีนเก่าก็เลยทำให้ต้องมาปิดทางด่วนอ่ะที่จริงทำก็ปล่อยให้วิ่งสักเลนหนึ่งก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมทางสะพานเก่าอันนี้ก็เขาเล่นปิดหมดเลยอ่ะแล้วมาทำคู่ขนานคู่ไปด้วยแล้วไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ย
0: ค่ะได้เดี๋ยวเผื่อประสานงานไปทางได้ของพื้นในพื้นที่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมุนเกื้อค่ะ
2: ค่ะครับสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้ใช้ทางนะผ่านมาก็คือสะท้อนปัญหามาก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าปิดเลนเดียวแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวเลยรถเขาก็จะวิ่งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะก็น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าที่แบบว่าปิดลักษณะของแบบฟันปลาแล้วประเด็นก็คือว่ารถใหญ่ที่เขาใช้เส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยรถใหญ่กว่าจะเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีออกตัวมันก็เลยทำให้รถชะลอตัวตอนนี้เนี่ยท้ายแถวไปอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงช่วงแถวๆหน้าบริษัทยันวอยุนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคุณบุญเกื้อบอกว่าระยะทางแค่3กิโลใช้เวลาประมาณ45นาทีกว่าจะพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยได้นะก็เนื่องจากว่าตรงเนี้ยที่เขามีการเบี่ยงซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเขาก็ปิดการจราจรด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าปิดแบบตรงๆไม่ได้ซิกแซกแบบนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเผื่อจะได้ส่งเสียงไปถึงทางด้านของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แบบพิจารณาเรื่องของการปิดช่องทางการจราจรตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีคุณนิพนธ์ค่ะแจ้งเข้ามาทาง YouTube บอกว่าเส้นถนนพระราม4คลองเตยตอนนี้หนักเลยครับมีการก่อสร้างทั้งเส้นรัชดาและพระราม4ล็อกไปหมดเลยแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4โดยเฉพาะเส้นรัชดาที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาออกทางด้านของมาตรงช่วงบริเวณแยกคลองเตยตรงจุดนี้นะคะรถมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาไปจนถึงตรงบริเวณช่วงหน้าศูนย์ศิริกิติ์เลยนะคือเลยจากตรง ตรงช่วงประมาณส่วนเบญจกิติแถวก่อนที่จะถึงส่วนศิริกิติ์เล็กน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วก็มาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกคลองเตย ตอนนี้นะคะแล้วก็ส่วนฝั่งพระรามสี่ฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะพระรามสี่ฝั่งขาออกที่มาจากใต้ทางด่วนพระรามสี่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับถนนพระรามสี่ตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับทางด้านของถนนพระรามสี่นะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของเกษมราชช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางที่มาจากที่บริเวณแยกเกษมราชมุ่งหน้ามาทางคลองเตยตอนนี้น่าจะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4ตรงจุดนี้นะคะทำให้ท้ายแถวตอนนี้จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณประมาณพอเลยจากโค้งอัฐกวีมาเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณหน้าตลาดคลองเตยตรงจุดนี้นะคะพอพ้นจากตรงบริเวณสัญญาณไฟหน้าตลาดคลองเตยมุ่งหน้ามาทางแยกคลองเตยต่อเนื่องมาทางใต้ถนนพระราม4ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งขาออกเนี่ยรถใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันยังเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4อ๋อทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกในช่องทางขวาบนถนนพระราม4ฝั่งขาออกช่วงเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าเป็นฝั่งพระราม4ฝั่งขาออกหรือขาเข้านี่ที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการวางกลวยยางอยู่ในช่องทางซ้ายด้วยนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยก็ต้องวิ่งในช่องทางเขาจะวางกลวยยางอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณบ่อนไก่มาตรงใต้ถนนพระราม4ตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าตรงจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็รถไม่ติดนะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดจะมารถหนาแน่นจริงๆก็ตรงช่วงนี้แหละค่ะตรงเป็นฝั่งขาเข้าของถนนพระราม4รวมถึงทางด้านของถนนรัชดาที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับถนนพระราม4ตรงช่วงนี้นะคะที่จะมีรถเยอะสักหน่อยก็ไปตามจังหวะสัญญาณไฟนะแต่ว่าบนรัชดานี่ท้ายแถวก็จะเลยหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปนะคะส่วนฝั่งที่ไปจากคลองเตยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งที่ไปจากทงช่วงบริเวณพร้อมพงมุ่งหน้าเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องไปทางนานายังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ายังมีปริมาณรถเยอะทำให้จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทออกไปเลยนะรถพอพ้นจากตรงแยกนานาเข้าไปทางนั้นของเพลินจิตไปชิดลมไปแยกรับประสงค์ช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะรถน้อยคล่องตัวดีแล้วสำหรับฝั่งทางด้านของขาเข้าช่วงที่มาจากนานานะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพการจราจร เดี๋ยวฉันขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะตรงบริเวณจุดที่เขามีอุบัติเหตุอยู่ตรงทางหลวงสายเอเชียนะก็ย้ำกันบ่อยๆนะเพราะว่าหลายๆคนแบบช่วงนี้เนี่ย5 ทุ่มจะครึ่งแล้วหลายคนแบบว่าเพิ่งจะทราบว่ามาใช้เส้นทางแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการเบี่ยงการจราจรนะคะก็เลยอาจจะแบบบางคนไม่ได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไม5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วยังรถติดอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะคะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเป็นรถใหญ่รถบรรทุกพ่วงรถบรรทุกน้ำมันพ่วงนะคะแล้วก็ส่วนพ่วงมันหลุดออกมาตอนนี้เขายกรถยกส่วนพ่วงเนี่ยตั้งขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอีกตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยต้องรอหลังจากที่เคลื่อนย้ายส่วนพ่วงตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทำความสะอาดถนนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาจากรถบรรทุกน้ำมันคันนี้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะ วันพรุ่งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนร้อยละ40นะอยู่ที่ประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็นครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะที่ระนองแล้วก็พังงาส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพรุ่งนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะฝนลดลงนะพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะก็ร้อยละ40เท่านั้นนะคงต้องติดตามกันเพราะว่าก็ไม่แน่เดี๋ยวช่วงบ่ายอาจจะมีเรื่องของมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นมาอีกหรือไม่ยังไงนะก็ยังต้องติดตามกันไปนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้มีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะในพื้นที่เขตคลองสามวามีนบุรีและกระบังหนองจอกสะพานสูงประเวศนะสมุทรปราการฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเนี่ยมีแนวโน้มสลายตัวด้วยนะคะแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านของทิศตะวันออกอย่างช้าๆเข้าปกคลุมกรุงเทพมหานครในพื้นที่หนองจอกและกระบังฉะเชิงเทราแล้วก็หลังจากช่วง 5:30 นไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนไปอยู่ทางด้านของหนองจอกฉะเชิงเทราแล้วก็คาดว่าในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าก็จะไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วนะก็อาจจะสลายตัวไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มฝนที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะก็จะเป็นบริเวณที่เขายังปกคลุมอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะสลายตัวไปในช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะก็เป็นสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ทางคุณอะไรคุณพันใช่ไหมที่แจ้งเข้ามาบอกว่าที่รายงานสภาพการจราจรแล้วก็บอกว่าเห็นว่าทางด้านของบนมอเตอร์เวย์ M82 ที่เขากำลังมีการทดลองไฟส่องสว่างอีกไม่นานอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะมอเตอร์เวย์ M82 นะเขาจะมีการเปิดทดลองให้วิ่งฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรเลยโดยจะให้วิ่งกันทดลองวิ่งในวันที่28 วันที่28วันศุกร์ที่28นะเดินทางเส้นทางสายใต้จะเป็นการเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่สมุทรสาครอัมพวาแล้วก็หัวหินขึ้นลงได้4ด่านด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วโดยจะเริ่มเปิดทดลองให้ใช้วันที่28สิงหาคมเวลา 10:00 นแล้วก็ยังตอนนี้ยังให้ใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะมีการกำหนดเรื่องของความเร็วไว้จำกัดความเร็วนะรถยนต์เนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอในวันที่28นะตอนนี้เขากำลังทดสอบระบบไฟส่องสว่างอยู่นะคะตามที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามาก่อนนะนี่บอกทางด้านบนมีการทดสอบไฟอยู่นะคะก็อีกประมาณสักวันที่28ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าวันนี้วันที่16ใช่ไหมคะหมดอาทิตย์หน้าแล้วก็ไปวันที่28ถึงจะมันเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ก็จะเปิดให้ทดลองวิ่งได้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเลยเดี๋ยวคงได้มีความคืบหน้ากันมาให้ทราบกันเป็นระยะนะคะถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกสิริชัยซอยสิริชัย1 2มาถึงทางด้านของแยกวงสว่างที่ตรงบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางซ่อนใกล้ๆเกือบตรงทางแยกพอดีเลยนะคะมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกัน2คันแล้วก็คันหนึ่งก็เกิดเสียหลักพลิกหงายท้องนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนด้วยตอนนี้อุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเป็นถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบริเวณแยกวงสว่างจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่อยู่ตรงใกล้ๆกับทางแยกพอดีเลยนะตรงสถานีดับเพลิงบางซ่อนนี่อยู่ใกล้ๆกับทางแยกพอดีเลยเป็นรถเก๋ง2คันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ปรากฏว่ามี1ใน2คันเนี่ยเกิดพลิกหงายท้องนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้าวงสว่างก่อนถึงเล็กน้อยเนี่ยก็คือก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าวงสว่างเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วเนื่องจากว่าทางด้านหน้ามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะรถจะสามารถวิ่งในช่องทางขวาได้ส่วนทางด้านกลับกันไม่เป็นปัญหานะทางด้านที่ไปจากทางวงสว่างใช้กรุงเทพนนท์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกติวานนท์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมีตรงจุดนี้ที่มีอุบัติเหตุนะคะมีคนเจ็บด้วยแต่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่ารู้สึกตัวดีนะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พลิกรถคันนี้ก่อนแล้วก็เคลื่อนย้ายให้พ้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ดูถนนรัชดาที่มาจากอโศกสุขุมวิทนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตรงคลองเตยตอนนี้นี่ดีขึ้นแล้วนะแป๊บเดียวเองนะระบายรถไปได้แล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาที่มุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วจะมีฝั่งทางที่มาจากเกษมราษฎร์อาจจะท้ายแถวยาวนิดหนึ่งนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณแยกคลองเตยตรงจุดนี้แยกรัชดาตัดกับถนนพระราม4ตรงจุดนี้นะคะก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนทางฝั่งที่มาจากใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางแยกคลองเตยต่อเนื่องมาทางแยกรัชดาตัดกับพระราม4ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตรงแถวนี้เนี่ยเขามีน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการชะลอตัวกันไปบ้างมีการชะงักบ้างนะคะก็ยังไงระมัดระวังด้วยละกันสังเกตทางด้านของป้ายสังเกตป้ายสัญลักษณ์ที่เขามีการตั้งเอาไว้นะเพราะว่าจะถึงในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็ยังไงระมัดระวังด้วยละกันนะคะสังเกตป้ายสัญญาณที่เขามีการตั้งเอาไว้เพื่อทำงานในเส้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับคุณ ผู้ฟังคะทางกรมเจ้าท่านะคะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะทางกรมเจ้าท่าค่ะเขาจะมีการควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17วันที่20แล้วก็27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าจะมีการฝึกซ้อมขบวนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมาศค่ะโดยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือที่บริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีมาจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะสำหรับเรือเดินทะเลเรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าอันตรายก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่ช่วง 12:30 น.เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางพื้นที่ควบคุมจนกว่าจะฝึกซ้อมแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปส่วนด้านใต้ค่ะก็จะให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังอันนี้เป็นเรือข้ามฟากนะคะแล้วก็ท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างท่าวัดระฆังให้บริการถึง 12:30 น.ส่วนเรือข้ามฟากท่าเตียนก็ให้บริการถึง 15:00 น.ที่คลองบางกอกน้อยค่ะบริเวณปากคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามตั้งแต่ 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะฝึกซ้อมแล้วเสร็จนะคะก็ห้ามเรือทุกชนิดผ่านก็ขอความร่วมมือสำหรับใครที่จะเดินทางทางน้ำก็กรุณาวางแผนล่วงหน้าด้วยนะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะในวันที่17 20แล้วก็27เขาจะมีการควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราวนะคะก็ตามที่แจ้งให้ทราบนี้เลยนะว่าเขาจะมีการควบคุมกันช่วงไหนแล้วก็สามารถจะเดินทางทางน้ำได้ในช่วงเวลาใดยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังมีแจ้งจากทางด้านของทางด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะมีการประกาศเรื่องของแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะสุราเวสีอีกแล้วนะคะเมื่อตอนช่วงเวลา 23:25 นค่ะเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่ทางด้านของคาบสมุทรมินาฮาซาที่สุราเวสีนะคะวัดแรงสั่นสะเทือนได้นะคะก็คือขนาด6เมกนิจูดความลึกอยู่ที่77กิโลเมตรนะคะอันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยก็คาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ระดับ8ไปจนถึงระดับ9นะคะตามมาตราเมอร์คิวรีซึ่งประชาชนนั้นรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารก็ได้รับความเสียหายรุนแรงแล้วก็เกิดการพังถล่มบางส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเกิดที่ทางด้านของอินโดนีเซียอีกแล้วนะคะโห3รอบเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เป็นฟิลิปปินส์นะเป็นหมู่เกาะเป็นทางด้านของสุลาเวสีนะคะอันนี้เกิดในบริเวณที่ทางด้านของหมู่เกาะสุลาเวสีซึ่งอยู่ทางด้านของคาบสมุทรเป็นคาบสมุทรที่อยู่ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียเดี๋ยวนะอยู่เป็นอินโดนีเซียนะเป็นอันนี้เขาบอกว่าคาบสมุทรเนี้ยจะเป็นคาบสมุทรที่ทอดยาวตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ทางไปทางด้านของทางเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราเวสีเหนือแล้วก็อันนี้แต่จริงๆก็เกิดเหตุเรื่องของแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงกันเลยนะคะที่ทางด้านของคาบสมุทรมินาฮาซาตรงนี้นะคะเป็นประกาศจากทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด6แล้วก็ความลึกอยู่ที่77กิโลเมตรนะคะความลึกอยู่อันนี้ประกาศตอนแรกเป็น77แต่ว่าที่หน้าจอที่เห็นอยู่นี่ก็คือขนาด 5.8 แล้วก็ลึก72กิโลเมตรนะอันนี้เป็นที่ขึ้นหน้าจออยู่ที่หน้า YouTube แต่ว่าที่ตามประกาศที่ออกมาล่าสุดเลยนะก็เป็น6ขนาด6แล้วก็ลึกอยู่ที่77กิโลเมตรนะคะก็มารายงานกันให้ทราบนะบอกว่ามีแผ่นดินไหวติดกันในบริเวณใกล้เคียงกันนะสำหรับเส้นทางกับสำหรับทางด้านของอินโดนีเซียนะแล้วก็อันนี้หมู่เกาะอันนี้ก็จะอยู่ทางอินโดอยู่ทางด้านเหนือของอินโดติดกับทางด้านของเป็นแต่มันคนละจุดกับที่สองครั้งก่อนหน้านี้นะที่ตอนช่วงเช้ามืดกับตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกันเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรนะคะตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะบนถนนกรุงเทพนนท์เดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าเขาพอที่จะขยับเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วหรือยังนะคะเป็นเส้นทางที่กรุงเทพนนท์ฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวงสว่างจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางซ่อนเลยก็คือใกล้ๆกับทางแยกพอดีเลยนะโอ้ตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มชะลอตัวแบบว่ายาวกันแล้วนะคะล่าสุดคือสน.ประชาชื่นเพิ่มเติมให้บอกว่าเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วก็รถที่สะสมอยู่ในช่วงนี้น่าจะเป็นรถที่สะสมตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาทำการเคลื่อนย้ายรถนะคะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สน.ประชาชื่นเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็การจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างนะคะ
ย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็การจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับเส้นทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทาง

แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำความสะอาดในส่วนของพื้นถนนที่มีน้ำมันหกลงมาอยู่บนถนนด้วยนะตอนนี้เจ้าหนี้เขายังปิดตั้งแต่ตรงประมาณกม21นะให้รถเนี่ยที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับอยุธยาฝั่งขาออกไปนะคะพอมาถึงข้ามสะพานข้ามตรงบริเวณทางรถไฟบ้านม้าที่จะมาตรงกม21พอถึงตรงกม21เขาก็จะปัดให้รถมาใช้ช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปพอดีมันมีทางเบี่ยงเข้ามาพอดีก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามสะพานบ่อโพรงตรงจุดนี้นะคะที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักไปทางฝั่งขาออกตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยรถที่วิ่งคู่ขนานมาทางขนานมานะคะแล้วก็ปัดเข้าในช่องทางหลักเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไหลตามกันไปได้นะคะแต่ทางด้านหลังอาจจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะหรือทำให้ตอนนี้ท้ายแถวก็ยังยาวอยู่เหมือนกันอยู่ตรงแถวๆประมาณตรงข้ามทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยานะคะท้ายแถวก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่พอชินเส้นทางก็อาจจะมาเส้นทางเลี่ยงได้นะพอมาจากตรงบริเวณต่างระดับอยุธยาแล้วก็ไปเส้นทางที่จะเข้าเมืองแต่ไม่ต้องไปทางเข้าเมืองนะไปเส้นทางที่ผ่านตรงช่วงของบริเวณเรือนจำพระนครศรีอยุธยาทางหลวงสาย3061แล้วมันก็จะตัดเข้าไปทางด้านของทางขนานก่อนที่จะออกทางเบี่ยงเข้าไปทางหลักเล็กน้อยอ่ะนะตรงจุดนั้นพอเข้าทาง3061ตรงนี้ตรงแถวๆประมาณกม.ที่23หรือประมาณเนี้ยนะคะที่จะเป็นทางที่เข้ามาในเส้นทางคู่ขนานของทางสายเอเชียฝั่งขาออกตอนนี้แล้วก็จะขับกลับเข้าไปทางด้านของทางหลักอีกทีนึงนะคะก็จะเลี่ยงจุดที่เขารถติดยาวๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ชินเส้นทางไม่ชินเส้นทางก็วิ่งทางเนี้ยแหละค่ะเพราะว่าเอาจริงก็พอที่จะเคลื่อนตัวกันไปได้ขยับกันไปเรื่อยๆนะจนมาถึงตรงทางเบี่ยงพอถึงทางเบี่ยงนี่ก็จะน่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงแรกๆนะคะคือรถจะมีการชะลอตัวบ้างเนื่องจากว่าบางส่วนมีการชะลอตัวดูอุบัติเหตุอีกส่วนนึงก็เนื่องจากว่าตรงจุดนี้เนี่ยจากทางขนานเข้ามาทางหลักตรงนี้ก็จะมีอาจจะรถใหญ่เขาผ่านด้วยก็อาจจะช้าสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยคงต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งเลยนะกว่าที่จะเคลื่อนย้ายรถพ่วงที่ส่วนพ่วงที่มันหลุดออกมาจากทางด้านของส่วนหัวหลุดออกมาเลยนะตอนแรกก็คิดว่าจะยกขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะต่อพ่วงส่วนหัวได้นะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ก็เลยต้องรอรถยกเพื่อมาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเคลื่อนย้ายส่วนพ่วงส่วนท้ายคุณผู้ฟังสดๆร้อนๆเลยตอนนี้เขาบอกว่าเคลื่อนย้ายลูกพ่วงรถบรรทุกน้ำมันออกมาได้แล้วก็คือเอาส่วนหัวของส่วนหัวพ่วงน่าจะเป็นคันอื่นนะคะมาทำการเคลื่อนย้ายมาเชื่อมต่อกับทางด้านของลูกพ่วงตรงนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจะทำความสะอาดพื้นถนนตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่ามีน้ำมันหกอยู่บนถนนเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพอทำความสะอาดด้วยการเอาทรายมาซับน้ำมันแล้วก็เอาผงซับน้ำมันรวมถึงจากนั้นก็จะทำความสะอาดเอาน้ำฉีดล้างก็คาดว่าน่าจะเนี่ยประมาณเดี๋ยวน่าจะหลังเที่ยงคืนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายรถลูกพ่วงที่บรรทุกน้ำมันมาอันนี้เนี่ยออกจากจุดที่เกิดเหตุได้แล้วนะคะสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังพอดีเปิดมาเจอพอดีเลยนะก็เลยแบบว่าแจ้งข่าวดีก่อนสำหรับใครที่อยู่ด้านหลังจะได้แบบมีข่าวดีแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะให้เขาทำความสะอาดถนนก่อนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเคลื่อนย้ายลูกพ่วงตรงนี้ออกจากที่จุดที่เกิดเหตุก็จะทำความสะอาดพื้นถนนแล้วก็จะเปิดการจราจรให้วิ่งได้ตามปกติแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราขอไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันก่อนค่ะ

0: อัปเดต Extend 24 hours
1: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด32รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
0: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็หลังจากที่แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบกันแล้วนะคะว่าอุบัติเหตุที่ทางหลวงสายเอเชียนะตอนนี้เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายลูกพ่วงที่บรรทุกน้ำมันออกมาจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังติดอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะเพิ่งจะเปิดมาฟังนะตอนนี้เนี่ยก็โทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมถึงช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแฟนประจำแฟนคลับของรายการทาง YouTube ไลฟ์ตอนนี้มารอกันแล้วนะคะที่จะรอดูรายการต่างๆที่เราจะนำเสนอผ่านทางด้านของ YouTube JS100 Radio ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การรายงานผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์นะทุกกรณีเลยนะคะรวมถึงที่แจ้งเข้ามาผ่านทาง X ด้วยทาง YouTube ด้วยนะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

กวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนส่งเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการส่งงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2521นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียการใช้กลไกระบบคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการส่งงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2521นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียการใช้กลไกระบบคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการส่งงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2521

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนมีงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามาโฟกัสกันนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ค่ะนะคะที่นับวันก็จะหนักขึ้นนะคะแล้วยิ่งในช่วงที่ไม่มีลมเลยค่ะนะคะฝุ่นก็ยังอยู่แบบเนี้ยยังอยู่ตรงเนี้ยนะคะทำให้พวกเราที่อาศัยอยู่ค่ะโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่มีรถเยอะๆนะคะรถที่ยังเป็นแบบเครื่องสันดาปนะคะก็ปล่อยมลพิษออกมานะคะซึ่งทางภาครัฐเองค่ะนะคะก็ได้มีการบริหารจัดการปัญหานี้นะคะด้วยการส่งเสริมการใช้รถ EV นะคะรถไฟฟ้านะคะเพื่อลดมลพิษแต่ว่าจำนวนสัดส่วนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่นะคะทำให้มลพิษ PM 2.5 ก็ยังคงอยู่กับเรานะคะดังนั้นค่ะในเรื่องนี้นะคะทางภาครัฐก็บริหารจัดการไปค่ะนะคะส่วนพวกเราในฐานะที่อยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้นะคะเราจะมีวิธีไหนนะคะที่จะช่วยดูแลตัวเองนะคะเรื่องของให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะก็มาดูว่านะคะสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะที่จะเป็นตัวช่วยนะคะในการที่ป้องกันโรคอันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะนะคะวันนี้ที่ฉันคุยกับทางดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้วปัญญาภูค่ะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากให้อาจารย์ให้ภาพสักนิดหนึ่งนะคะว่าโรคที่เป็นผลนะคะซึ่งมาจากฝุ่น PM 2.5 นะคะมันมีอะไรบ้างอะคะ
1: จริงๆฝุ่น PM 2.5 เราก็ทราบกันดีแล้วนะคะว่าเป็นฝุ่นที่ละเอียดและเล็กมากฉะนั้นมันสามารถปะปนเข้าไปกับลมหายใจเราได้ซึ่งก็เมื่อเราสูดเข้าไปเยอะๆก็เข้าไปสู่กระแสเลือดและอวัยวะต่างๆซึ่งก็สามารถก่อโรคได้ทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งระบบปอดหรือแม้แต่ถึงขนาดที่ก่อเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ขั้นพื้นฐานถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สูดเยอะขนาดนั้นแต่ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะเป็นโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้ค่ะเมื่อเจอฝุ่นพิษซึ่งเป็นฝุ่นที่ขนาดเล็กแล้วปะปนด้วยสารพิษเนี่ยนะคะเขาอาจพอมาแบบเจอเผชิญเนี่ยเขาอาจจะแพ้โดยที่อาจจะมีผลต่อระบบผิวหนังเขาทำให้มีผื่นคันทำให้ตาเคืองน้ำตาไหลตาแดงหรือว่าระบบทางเดินหายใจก็อาจจะทำให้แบบมีอาการระคายเคืองเจ็บคอไอหรือน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะก่อผลได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยก็ทราบว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวที่จะป้องกันหรือว่าในการดูแลตรงนี้ได้ค่ะมันมีเป็นพวกอะไรบ้างอะคะ
1: ก็อย่างที่กล่าวมานะคะว่าในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเป็นผื่นคันหรือเป็นอาการที่เล็กๆน้อยๆเราก็สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยสมุนไพรนะคะอย่างเช่นถ้าเราเกิดมีอาการคันเป็นผื่นแพ้อะไรพวกนี้นะคะก็คาละไมพยายอหรือเสลดพังพรอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ลดอาการแบบผื่นคันได้ดีพอสมควรนะคะนอกจากนี้นะคะก็ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราได้สูดเข้าไปจนทำให้เรามีอาการในทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอาการไอพวกนี้ก็อาจจะใช้ยาที่ลดอาการระคายคอลดอาการไอซึ่งเป็นยาสมุนไพรซึ่งมันก็เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะอย่างเช่นยาแก้ไอมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายาอมแก้ไอสูตรแบบมะนาวน้ำผึ้งมะนาวอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ลดอาการระคายคอแล้วก็ลดอาการอักเสบเล็กๆน้อยๆจากฝุ่นพิษได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วพวกที่ถ้าหับเคืองตาล่ะคะอาจารย์เคืองตา
1: คือจริงๆตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างที่จะสำคัญต่อร่างกายพอสมควรเนาะกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ยาหยอดตาเนี่ยความจริงในฐานะที่เป็นเภสัชกรนะคะยาที่จะใช้กับตานี่ต้องเป็นยาที่มีความสะอาดค่อนข้างเยอะมากต้องแบบเราต้องมั่นใจว่ายานั้นต้องสะอาดฉะนั้นก็คือยังไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำที่จะเอาสมุนไพรตัวไหนที่จะไปทำให้แบบมีอาการระคายเคืองที่ตาก็อาจจะ ถ้ามีอาการอาจจะไปที่ร้านยาก็ได้หรือไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะไปให้คุณหมอดูค่ะท่านก็จะจ่ายยาประเภทยาหยอดตาลดอาการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มียาที่ลดอาการแพ้คันได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ยาที่เป็นสมุนไพรแบบนี้นะคะคืออาจารย์แนะนำว่าคือเป็นยาที่เขาผลิตมาแล้วไม่ได้ให้ไปเป็นคือจากสมุนไพรเองแล้วก็เอามากินเอามาทาเองอะไรแบบนี
1: ้ก็คือจริงๆแล้วฝุ่นพิษเนี่ยเราคนที่เผชิญก็น่าจะอยู่ในคนที่อยู่ในเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมอยู่ในเขตที่มันมีจราจรขับข้างเนาะก
0: ็
1: ถ้าคนที่อยู่ทางหัวไร่ไปนาหรือว่าทางชนบทเขาอาจจะไม่ได้เจอกับฝุ่นพิษอะไรขนาดนี้แต่อาจจะเจอฝุ่นที่แบบมีเผาป่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นก็ถ้าเป็นคนที่มีสมุนไพรพื้นบ้านอยู่อย่างเช่นอย่างที่บอกอะค่ะมีพญายออยู่ถ้ามีอาการที่แบบผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่ใช้พญายอมาคันน้ำแล้วก็ทาบริเวณที่มีอาการผื่นคันก็จะช่วยได้เช่นกันค่ะหรือว
0: ่
1: าไปอาบน้ำความสะอาดร่างกายก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ในกรณีที่เราอยู่ในเมืองหลวงนะคะแล้วเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยคิดว่ายาสมุนไพรที่เป็นยาที่เป็นยาแผนที่เป็นยาที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่บรรจุเรียบร้อยอะไรพวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะเสริมกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยคิดว่ายาสมุนไพรที่เป็นยาที่เป็นยาแผนที่เป็นยาที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่บรรจุ

0: ลางจืดเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็นสมุนไพรลางพิษเนาะในช่วงที่เราเผชิญกับฝุ่นพิษเยอะๆเนี่ยค่ะก็สมุนไพรลางจืดก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอามาใช้ได้เราอาจจะรับประทานเป็นชาชงในช่วงที่เราเผชิญกับฝุ่นพิษเยอะๆเนี่ยค่ะก็สามวันห้าวันในกรณีนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายเราสามารถทนทานหรือว่าเผชิญกับอันนี้ได้ดีขึ้นเนื่องจากว่ามันก็จะมีสรรพคุณที่ลดอาการอักเสบของร่างกายแล้วก็อาจจะช่วยขับพิษบางส่วนออกมาได้ค่ะค่ะนอกจากนั้นนอกจากลางจืดนะคะอย่างเช่นหญ้าดอกขาวก็เช่นเดียวกันค่ะหญ้าดอกขาวก็มีงานวิจัยว่าในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยนะคะก็จะมีสารพิษจากควันบุหรี่ที่เข้าไปอยู่ในปอดเมื่อเราทดลองให้คนไข้มีการทำวิจัยตรงนี้นะคะว่าลองให้คนที่สูบบุหรี่เยอะๆแล้วก็มาลองรับประทานชาลังไอชาดอกขาวเนี่ยนะคะก็หลังจากที่การทดลองเสร็จนะคะก็ผลการวิจัยก็บอกว่าก็มีหลังจากที่เขาได้รับประทานหญ้าดอกขาวไปพวกคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าควันพิษอะไรที่ตกค้างในปอดเนี่ยค่ะก็ลดลงนะคะปอดเขาปอดคนไข้ที่ทำการวิจัยนั้นก็สะอาดขึ้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะในช่วงที่ว่าในกรณีที่ฝุ่นพิษเยอะๆนะคะว่าเราก็อาจจะใช้ช่วยตรงนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
0: ค่ะก็เราก็มีอีกสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้ก็คือจริงๆเรารู้จักกันดีมากเพราะว่าเป็นสมุนไพรในครัวนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่จะพูดไปแล้วนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะก็หรือนิ่วในถุงน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรที่เราสามารถใช้ได้วันหนึ่งประมาณ9กรัมเลยนะคะซึ่งปกติเราทานไม่ถึงอยู่แล้วค่ะก็นี้ที่แล้วตัวเนี้ยขมิ้นชันเนี่ยเป็นตัวที่ลดอาการอักเสบได้ดีมากนะคะเป็นสรรพคุณของเขาคือลดอาการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากก็เลยคิดว่าตัวช่วยตัวนี้ก็อาจจะช่วยในกรณีที่หลายคนที่กังวลนะคะว่าเผชิญกับฝุ่นพิษเยอะแล้วเราจะดูแลสุขภาพยังไงตัวนี้ก็คิดว่าก็ปลอดภัยพอสมควรอาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ดีค่ะ
1: ค่ะสมุนไพรทั้ง3ตัวนี้ทั้งรางจืดทั้งชาหญ้าดอกขาวแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยคือทานพร้อมกันในช่วงเดียวกันทั้ง3ตัวหรือว่าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งไหมคะมันจะแบบมีสรรพคุณที่ไม่เข้ากันหรือเปล่าอะค่ะ
0: จริงๆแล้วก็คิดว่าเราอาจจะลองชื่อเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ทราบเนาะว่าเราแพ้สมุนไพรตัวไหนบ้างถ้าเราใช้สมุนไพรหลายๆชนิดพร้อมกันเนี่ยเวลาเกิดอาการแพ้เราก็จะแยกไม่ออกนะคะว่าเราแพ้สมุนไพรชนิดไหนซึ่งมันก็จะแบบเวลาหยุดเราก็จะต้องหยุดไปทั้ง3ชนิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสมุนไพรก็เหมือนกับยาทั่วไปบางคนก็มีโอกาสแพ้บางคนก็ทานได้ไม่มีปัญหาก็เลยคิดว่าลองใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็น่าจะได้ผลในระดับที่แบบคือจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นยารักษาโดยตรงเนาะเป็นสมุนไพรที่ช่วยอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจขึ้นว่าในช่วงที่เราต้องเผชิญกับฝุ่นพิษเยอะๆเนี่ยมันมีตัวช่วยนอกจากนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่กังวลนะคะว่าถ้าเราทานเป็นสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเราไหมนะคะก็จะมีข้อแนะนำอีกตัวนึงก็คือว่านอกจากว่าถ้าเราไม่อยากทานเป็นยานะคะก็ผักผลไม้หลากสีค่ะตัวนี้ก็คือเป็นผักผลไม้หลากสีนี่คือจะเป็นตัวที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีอะไรได้หมดเลยคือเราประทานช่วงนี้เยอะๆไปได้เลยซึ่งตรงนี้เราก็ทราบเนาะว่าผักเนี่ยก็ความปลอดภัยมันค่อนข้างสูงเพราะเป็นอาหารอยู่แล้วเนาะแล้วก็คงไม่มีใครที่แบบรับประทานผักจนเป็นพิษอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบทานไม่ไหว
1: ยกเว้นว่ามันมีกับสารพวกสารเคมีอะไรที่แบบเราล้าง
0: อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งการรับประทานพืชผักสมุนไพรนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดคือต้องล้างให้สะอาดก่อนเนาะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวค่ะ
1: ค่ะทีนี้คนที่มีอาการแพ้ค่ะอาจารย์คะคนที่มีอาการแพ้เนี่ยอาการส่วนใหญ่มันจะแสดงออกมายังไงอะค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติว่าปกติ

0: อาการแพ้เนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณที่ผิวหนังนะคะก็จะมีอาการคันยิบยิบตามผิวหนังแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสมุนไพรที่เราแบบรับประทานนะคะบางทีมันก็เนื่องจากเวลารับประทานแล้วมันก็จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดมันก็จะไปทุกส่วนฉะนั้นอาการมันก็อาจจะออกได้ทุกส่วนซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือว่าบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนนะคะก็จะมีการระคายเคืองมีคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคันเยื่อบุตาปากบวมมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอันนี้คือแบบอาการทั่วไปนะคะถ้าสมมติว่ารุนแรงกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นเหมือนกับถึงขนาดอนาฟิเล็กติกช็อคหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจลำบากอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วปกติก็ไม่ค่อยเจอนะคะนอกจากว่าคนนั้นเป็นคนที่แบบแพ้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจออะไรแล้วก็แพ้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเจอที่สมุนไพรที่ไม่ได้แบบครั้งแรกพอรับประทานแล้วก็มีอาการอย่างนั้นเลยส่วนมากจะไม่ใช่ส่วนมากก็คืออย่างฟ้าทะลายโจรในทานครั้งแรกนี่ก็จะออกแค่ผิวหนังก่อนถ้าคนไหนทานฟ้าทะลายโจรแล้วคันเราอาจจะต้องอาจจะหยุดนะเพราะว่าถ้าคุณรับประทานไปหลายๆครั้งเนี่ยการตัวที่ร่างกายเราไปสร้างแอนติเจนหรือแอนติบอดีอะไรแบบที่ผิดปกติในร่างกายแล้วพอรับประทานเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ไปจับกันจึ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยอาการก็จะรุนแรงซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าเวลาเราจะทานอะไรทุกอย่างที่เราไม่เคยทานมาก่อนนะคะก็อาจจะต้องทานทีละอย่างแล้วก็สังเกตอาการตัวเองว่าอ๋อทานแล้วมันมีอาการผิดปกติอะไรไหมถ้าไม่มีปกติก็ทานต่อไปค่ะ
1: ค่ะซึ่งจะสังเกตได้จากพวกคันมีผื่นนี่คือน่าจะเป็นอาการเบื้องต้นก็หยุดเลยหยุดก่อน
0: ใช่ค่ะถ้าสงสัยเหมือนกับเราเหมือนแพ้อาหารอะไรเงี้ยค่ะคือบางคนก็แพ้อาหารทานไปแล้วก็มีอาการอะไรเงี้ยค่ะก็อาการแพ้สมุนไพรแพ้อาหารก็คล้ายๆกันค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้สมุนไพรนี่คือสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยมีข้อจำกัดอะไรไหมคะอาจารย์
0: สมุนไพรที่เป็นยาเนี่ยนะคะจริงๆมันก็คือยาตัวหนึ่งเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นยาจากสารสกัดธรรมชาติแค่นั้นเองฉะนั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่อาจจะข้อควรระวังในคนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางคือเด็กเล็กมากๆหญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรนะคะผู้ป่วยโรคตับโรคไตที่การขับยาหรือว่าสารพิษอะไรต่างๆในร่างกายออกยากหรือผู้คนที่รับประทานยาประจำตัวที่เยอะๆมากซึ่งเพื่อเรารับประทานสมุนไพรเข้าไปด้วยอีกเราไม่แน่ใจว่ามันจะไปตีกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังซึ่งถ้าเราสงสัยว่าตรงนี้สมุนไพรเรารับประทานได้ไหมก็อย่างที่บอกค่ะปรึกษามาทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือว่าทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทุกที่ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะในโรงพยาบาลทุกที่โรงพยาบาลของรัฐประจำจังหวัดทุกที่ล่ะคะที่จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยประจำอยู่อะค่ะ
0: ประจำอำเภอทุกที่เลยค่ะตอนนี้กลุ่มแพทย์แผนไทยมีโรงพยาบาลประจำอำเภอด้วยค่ะ คือโรงพยาบาลทุกระดับของที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้นะคะมีแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วน
1: ค่ะ
0: ส่วนอะไรท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีเป็นบางส่วนนะ
1: ค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะรักษาในแผนปัจจุบันหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกแผนไทยอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: คือจริงๆแล้วเรื่องการรักษาฝุ่นพิษเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีไกด์ไลน์หรือแนวทางการรักษาที่เป็นเฉพาะเจาะจงเนาะเพราะว่าเป็นอาการที่บางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้แล้วก็ฝุ่นมันอาจจะมีช่วงนี้คือเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากฉะนั้นก็ไม่ได้มีแนวทางชัดเจนฉะนั้นก็คือถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราไปสัมผัสฝุ่นแล้วเรามีอาการผิดปกติเราสามารถไปปรึกษาได้ค่ะทางแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่เราสะดวกเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปที่แพทย์แผนไทยตอนแรกถ้าเราคิดว่าเออยาสมุนไพรเนี่ยอาจจะแบบเป็นตัวช่วยแบบบรรเทาง่ายๆหรือว่าอาจจะเข้าถึงง่ายสำหรับเราเราก็ลองไปปรึกษาดูถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยพอเข้าได้มียาอยู่ในสถานพยาบาลนั้นก็เราก็อาจจะได้รับยาสมุนไพรแต่ถ้าสมมติว่าแพทย์แผนไทยในจุดนั้นมองว่าอาการของเราเนี่ยมันคลุมเครือนะมันอาจจะเป็นอาการอื่นที่อาจจะต้องตรวจเพิ่มหรือว่ายาสมุนไพรน่าจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ส่งต่อไปทางแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเราก็ทำงานเป็นสหวิชาชีพกันอยู่แล้วทำงานร่วมกันอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ แล้วก็ในช่วงนี้หรือว่าในช่วงประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเหมือนกับมีผู้ไปรับบริการไปปรึกษาทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเรื่องของฝุ่นพิษเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
0: ข้อมูลชัดๆตอนนี้ในมือไม่มีเนาะแต่ว่าก็ทราบมาเรื่อยๆจากภูมิภาคว่าจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับอย่างภาคเหนือมาก่อนนะปีที่แล้วอะค่ะก็มีพอเจอฝุ่นพิษเยอะๆก็คนไข้ที่มาด้วยอาการทางเดินหายใจเนี่ยก็มาที่แพทย์แผนไทยเยอะมากซึ่งแพทย์แผนไทยก็จะใช้วิธีการให้แบบเอาสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยอะค่ะอย่างเช่นมะกรูดอะไรพวกนี้คล้ายที่คล้ายๆกับกลิ่นลูกประคบอะค่ะสมุนไพรในลูกประคบให้ทำให้เป็นยาสุ่มให้เขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนั้นก็จะเวลาเขาไปสุ่มไปสูดสมุนไพรพวกนี้ก็จะทำให้จมูกโล่งแล้วก็ทางเดินหายใจอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นก็เห็นมีการทำวิจัยในพื้นที่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ระดับหนึ่งพอสมควรค่ะ
1: ค่ะก็น่าสนใจดีนะคะถือว่าเป็นอีกทางเลือกนะคะสำหรับคนที
0: ่
1: เผชิญกับปัญหาเรื่องของฝุ่นที่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนักนะคะก็ลองดูนะคะเราไปปรึกษากันได้นะคะแล้วถ้าคนทั่วไปค่ะที่จะขอรายละเอียดจะขอปรึกษาที่อาจารย์บอกไปว่าปรึกษามาที่ทางกรมแพทย์แผนไทยช่องทางในการติดต่ออะค่ะ
0: อ๋อตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยนะคะมี Facebook นะคะก็สามารถเข้าไปถามใน Facebook ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะหรือที่เบอร์โทร025917007ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในเวลาราชการนะคะถ้าโทรศัพท
1: ์ค่ะส่วนใน Facebook ก็คือเข้าไปทิ้งคำถามเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะตอบมา
0: ใช่ค่ะ
1: ดีค่ะนะคะมีช่องทางที่มากมายแล้วก็เป็นทางเลือกให้นะคะวันนี้เจ้าสลอยต้องขอบพระคุณทางอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลอีกหนึ่งทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่เราจะดูแลนะคะสุขภาพแล้วก็ป้องกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ถ้าหากว่าเกิดอาการอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ลองดูค่ะในช่องทางนี้นะคะกับทางแพทย์แผนไทยนะคะกับการแพทย์ทางเลือกนะคะในช่องทางFacebook ที่ได้บอกไปนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการหมอสากับจสร้อยเช่นเคยนะคะส่วนในวันนี้ค่ะนะคะดิฉันว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะวิตกกังวลหรือว่ากำลังเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของผมค่ะนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาว่าผมเริ่มบางหรือว่าบางคนผมร่วงนะคะหวีผมโอ้โหร่วงติดหวีติดแรงหรือว่าเวลาสระผมนะคะพอเห็นผมที่ร่วงออกมาแล้วคงตกใจกันนะคะเพราะว่าการที่เรามีผมที่ดกดำนะคะก็จะทำให้เราบุคลิกภาพนั้นดูดีนะคะทั้งสวยทั้งหล่อค่ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะหลายๆคนก็คงจะเครียดกันนะคะว่าเรื่องนี้จะมีวิธีดูแลรักษานะคะเส้นผมยังไงนะคะให้มันกลับแบบเดิมได้ไหมนะคะวันนี้ค่ะนะคะดิฉันก็จะมาคุยกับทางแพทย์หญิงชิมนัสเลขวัตค่ะซึ่งคุณหมอเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนางานวิจัยและก็เป็นหัวหน้าศูนย์เส้นผมและเล็บของสถาบันโรคผิวหนังค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณมีนาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็มันน่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนคงกำลังเจออยู่นะคะคุณหมอเรื่องของผมร่วงทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อยากให้คุณหมอได้เล่าให้เราฟังกันหน่อยนะคะว่าเรื่องของเส้นผมอะค่ะว่าเส้นผมมีคุณลักษณะอย่างไรค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆเรื่องผมเนี่ยว่าไปแล้วเหมือนมันเป็นเรื่องไกลกว่าผิวหนังนะคะแต่ว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะดูดีเนี่ยก็ต้องทำให้บุคลิกหรือว่าการที่เห็นภาพลักษณ์ข้างนอกผมก็เลยจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้ภาพลักษณ์เราดูดีนะคะทีนี้การที่ว่าผมเนี่ยคือมันควรจะเป็นยังไงหมออยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าหนึ่งจะต้องสะอาดเนาะสะอาดอันที่สองคุณภาพเนี่ยจะต้องดีนะคะก็เลยจะเป็นสาเหตุที่ว่าอย่างบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปทำสีผมหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราดูแลผมไม่ดีดูสุขภาพร่างกายเราไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลถึงผมได้นะคะดังนั้นก็ต้องจากข้างในสู่ข้างนอกถึงจะทำให้ผมและผิวพรรณดูดีนะคะ
0: ค่ะทีนี้เริ่มจากตรงนี้เลยดีไหมคะว่าคือลักษณะทั่วๆไปของผมคะว่าแต่ละคนนะคะหรือว่าเชื้อชาติก็ต่างกันไปนะคะอย่างถ้าเป็นฝรั่งเขาก็ผมสีอ่อนคนไทยเอเชียผมสีเข้มค่ะลักษณะโดยทั่วไปของผมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: ค่ะคือในคนผมเอเชียเนี่ยจะเส้นใหญ่กว่าคนผิวขาวหรือฝรั่งนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่เวลาสมมติว่าพอเราผมเส้นใหญ่เนี่ยเวลาที่จำนวนเส้นผมเราจะไม่ได้เยอะเท่าเขาแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาที่ดังนั้นพอเวลาสมมติว่าเรามีการภาวะผมร่วงบางส่วนเนี่ยมันทำให้ดูเขาเรียกว่าดูปริมาณของผมเนี่ยมันดูลดลงมากกว่าเพราะว่าด้วยตัวที่เวลาพอเสียไปนิดนึงเหมือนกับว่ามีของชิ้นใหญ่ๆแล้วของชิ้นใหญ่ๆนั้นมันหายไปมันก็จะเห็นง่ายกว่าแต่ว่าในลักษณะการเกิดโรคหรือว่าการดำเนินโรคหรือวงจรผมเนี่ยไม่ได้ต่างกันต่างกันแค่สีต่างกันแค่ที่ขนาดของผมเท่านั้นเองค่ะการดูแลก็เหมือนกันค่ะว่าต้องดูคือสุขภาพแล้วก็ดูทางด้านเรื่องของอาหารดูเรื่องของการดูแลผมต่างๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะทีนี้คนทั่วไปนะคะปกติผมเราเนี่ยนะคะคือมีเท่าไหร่อ่ะคะแต่ละคนเพราะว่าบางคนแบบดูแบบผมดกมากบางคนแบบดูบางดูรีบ
1: ค่ะคือถ้าในทั้งศีรษะเลยนะคะก็จะมีต่อมผมทั้งหมดอยู่100,000เส้นเลยนะคะแต่ว่าต่อมนึงเนี่ยอาจจะมีผมเนี่ยอาจจะ1เส้น2เส้นหรือ3เส้นดังนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปคือถ้าอย่างในท่านผู้ชายที่อาจจะมีภาวะผมบางจากพันธุกรรมนะคะวินาหรือที่บางทีเราเห็นว่าง่ามหน้าผากเธอหรือข้างบนเนี่ยบางๆใช่ไหมคะคืออย่างนั้นเนี่ยคือตัวต่อมผมจำนวนเท่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวเส้นเส้นผมเนี่ยที่อยู่ในต่อมนั้นเนี่ยมันอาจจะมีจำนวนลดลงจากเดิมอาจจะมีคนทั่วไปมี2หรือ3เส้นต่อกรหนึ่งก็อาจจะเหลือประมาณสัก1เส้นหรือ2เส้นมันได้ทำให้รู้สึกผมดูบางลงค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นภาวะอื่นเช่นจะมีท่านผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะหรือว่าบางท่านเป็นโควิดแล้วรู้สึกตายแล้วทำไมผมร่วงบางจังเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แค่ผมเนี่ยมันเหมือนแทนที่มันอยู่กอของมันเฉยๆนะคะแต่ว่าแค่มัน ผลัดออกไปเร็วกว่าปกติมันเหมือนมันวงจรผมมันนึกถึงเหมือนต้นไม้อะค่ะว่ามันจะมีเจริญเติบโตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดเจริญเติบโตแล้วก็ร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเวลามันมีอะไรสักอย่างนึงมากระตุ้นเราเช่นเราป่วยนะคะหรือไม่สบายเรากินยาบางอย่างหรือบางทีบางท่านที่เป็นโควิดนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีทำให้ร่างกายมันหยุดชะงักการเจริญของผมแล้วหลังจากนั้นประมาณ2หรือ3เดือนมันก็จะหลุดร่วงค่ะ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะประมาณนี้เหมือนโตได้แล้วก็ร่วงได
0: ้ค่ะอ๋อพอ2-3 เดือนนี่คือเหมือนกับเป็นวงจรของผมแล้วคะคุณหมอว่าพอโตหลุดไปแล้วก็ค่อยๆกลับมางอกขึ้นใหม่ล่ะคะ
1: ค่ะคือมันจะแบ่งอย่างนี้ค่ะว่าคือช่วงที่ผมโตนะคะมันจะใช้เวลาสักประมาณ 2-6 ปีคือกว่าที่จะโค่นไปจนถึงยาวสุดปลายนะคะแต่โดยเฉลี่ยหมอตีว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าประมาณ3ปีใช่ค่ะอย่างในภาพเนี่ยคือเวลาช่วงที่อยู่เจริญเติบโตเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก3ปีแต่พอดีว่ามันบังเอิญมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นมาเช่นป่วยมากๆหรือว่าเครียดมากๆหรือยาบางอย่างนะคะมันจะเป็นกระตุ้นค่ะคุณวีนาว่าคือทำให้ช่วงเจริญเติบโตเนี่ยอยู่มันเปลี่ยนไปเลยคือมันแบบหยุดเจริญเติบโตแล้วมันก็หยุดแล้วพอมันหยุดปุ๊บหลังจากนั้นก็จะร่วงค่ะคือระยะผมที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโตมันสั้นลงเพราะว่ามันวงจรผมมันไปเร็วขึ้นค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคือฟังดูแล้วแบบเหมือนตกใจว่าโอ๊ยตายแล้วแล้วมันจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วมันกลับมานะคะถ้าเรายับยั้งที่สาเหตุดังนั้นต้องดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคือบางทีเครียดแล้วก็ทำให้ผมร่วงได้เลยเหรอคะ
1: ค่ะคือถ้าเครียดเยอะๆนะคะมันก็จะมีการหลั่งสัญญาณประสาทนะคะที่จะไปทำให้เรื่องของวงจรผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วคือจากระยะเจริญเติบโตไปสู่ระยะหลุดร่วงเร็วขึ้นดังนั้นก็เลยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถ้าบางท่านที่เครียดมากๆแต่ต้องหมอเน้นว่ามากๆนะคะคือบางท่านเวลาสมมติบางทีเครียดนิดหน่อยรถติดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะคือเครียดมากระดับนึงมันก็จะมีส่งผลทำให้ผมร่วงได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สาเหตุเครียดอย่างเดียวคือบางทีหมอไม่ค่อยอยากจะให้ตีไปว่าฉันร่วงเพราะเครียดนะเพราะจริงๆมันโรคของผมนะมันมีหลายแบบมากเลยค่ะคือทั้งหลุดร่วงเร็วทั้งผมบางหรือว่าผมขาดดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มหลุดร่วงเนี่ยเป็นจากเครียดได้แต่พวกผมบางเช่นบางคนง่ามหน้าผากเถิกหรือข้างบนบางอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะเป็นผมร่วงจากกรรมพันธุ์หรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาวะการขาดวิตามินโดยไม่รู้ตัวมันเลยทำให้ผมเนี่ยมันมีการหลุดร่วงเร็วอันนี้เป็นอันที่หมออยากจะค่อนข้างเน้นนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นเยอะเลยเรื่องภาวะขาดสารอาหารนะทำให้หลุดร่วงนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็อย่างผมร่วงที่แบบผู้ชายหน้าผากนะคะอันนั้นคือทำไมมันถึงเกิดกับผู้ชายทำไมถึงไม่เกิดกับผู้หญิงอะคะ
1: ค่ะจริงๆเกิดในกรณีผมบางจากพันธุกรรมนะคะเกิดได้ทั้งกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะแต่ว่าลักษณะมันต่างกันนิดนึงค่ะคุณมีนาตรงที่ว่าถ้าเห็นผู้ชายเราจะเห็นว่าก็จะมีง่ามหน้าผากเถิกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะบางเป็นมากก็คือกว่าไปศีรษะล้านอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะไม่ล้านนะคะคือถ้าล้านเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคอื่นนะคะผู้หญิงเนี่ยจะอย่างมากก็คือบางด้านบนอันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ว่าคือโรคผมบางจากพันธุกรรมก็คือจะมีผมบางส่วนใหญ่เนี่ยเฉพาะตรงกลางไม่ได้บางที่อื่นแต่ผู้ชายจะมีง่ามหน้าผากด้วยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือการรักษาเราก็ต้องทายานะคะในผู้ชายอาจจะรับประทานยาก็จะช่วยได้แต่อันนี้มันจะต่างกันกับกรณีโรคที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าร่วงจากเครียดเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเราก็ต้องหยุดความเครียดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทายาที่ปลุกผมก็ช่วยได้บางส่วนนะคะแต่อย่างที่หมอเรียนนะคะว่าเอ๊ะบางทีเครียดอย่างเดียวจริงไหมบางทีบางคนอาจจะมีภาวะขาดสารอาหารอย่างท่านที่ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินไข่กินนมบางทีอาจจะขาดวิตามินดีทำให้ผมมันร่วงแล้วเราก็นึกว่าเป็นจากเครียดแล้วเราไม่ได้แก้ไงคะพอไม่ได้แก้เนี่ยผมมันก็อาจจะยังร่วงอยู่ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจนิดนึงว่ามาพบแพทย์เพื่อให้ยืนยันการวินิจฉัยและรักษาจะดีกว่าค่ะ
0: อ๋อการขาดเนื้อสัตว์ที่เป็นมีวิตามินดีนี่ทำให้ผมร่วงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: เจอพบเยอะมากนะคะพบเยอะมากจริงๆเพราะว่าบางคนก็นึกว่าไม่เป็นอะไรเป็นอย่างนั้นมาหลายปีแล้วแล้วพอไปบางทีบางท่านไม่ได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยก็หาสาเหตุไม่เจอบางคนกว่าจะมาหาหมอ5ปีก็มีนะคะคือเป็นได้มากเลยค่ะเพราะว่าอย่างสิ่งอย่างบางท่านที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างบางท่านอาจจะทานมังสวิรัติอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์เนื้อแดงนะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเครื่องในนะคะจะอุดมไปด้วยสารที่เป็นธาตุเหล็กดังนั้นถ้าท่านที่ไม่ได้ทานพวกนี้เนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะต้องทานเหล็กเสริมเพราะว่าพอเวลาเราขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยร่วงได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: อ
1: ันนี้หมอพูดถึงกรณีถ้าไม่ทานระยะยาวนะไม่ใช่ช่วงเจหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แป๊บเดียวอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็บางทีเขาบอกว่าในสารอาหารที่มีธาตุเหล็กเนี่ยจะอยู่ในสัตว์เนื้อแดงก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวเครื่องในนะคะแล้วก็จะยังมีผักใบเขียวอีกค่ะที่จะต้องทุกท่านอาจจะต้องทานค
0: ่ะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นมังสวิรัติแบบนี้คือไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าสามารถเป็นพวกบักผักใบเขียวที่มีธาตุเหล็กทดแทนกันได้ไหมคะ
1: พอได้บ้างค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ได้ทั้งหมดดังนั้นก็ถ้าท่านใดที่ทานมังสวิรัติเป็นประจำอาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของรับประทานเหล็กเสริมในรายที่ไม่ได้มีข้อจำกัดหรือข้อที่ควรระวังในการรับประทานเหล็กนะคะเพราะว่าบางทีผักใบเขียวเราต้องทานมากแค่ไหนถึงจะชดเชยเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ทานอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับสมมติว่าท่านผู้ฟังจะไปลองหาซื้อทานให้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าท่านที่ทานมังสวิรัติก็อาจจะต้องระวังตรงจุดนี้ว่าอาจจะมีภาวะขาดธาตุเหล็กได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันบางท่านยังมีอีกนะคะคือโดยเฉพาะสาวแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะกลัวอ้วนดังนั้นก็จะไม่ค่อยอยากกินนมไม่ค่อยอยากดื่มนมไม่ค่อยอยากทานไข่อย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะเจอเยอะมากเลยนะคะที่ขาดวิตามินดีค่ะเพราะว่าแดดก็ไม่อยากเจอเราก็กลัวเป็นฝ้าใช่ไหมคะ
0: ฝ้า
1: เราก็ไม่อยากไปไหนเราก็ท้ากันแดดอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ในขณะเดียวกันแดดก็ไม่โดนใช่ไหมคะอาหารก็ไม่อยากทานเพราะว่ากลัวอ้วนดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่ไม่ทานไข่ไม่ทานนมหรือทานน้อยไปเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องภาวะขาดวิตามินดีก็จะทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันนะคะก็จะต้องระวังค่ะ
0: อย่างนมที่ดื่มเนี่ยนะคะมันต้องเป็นนมจากสัตว์ถ้าเป็นพวกจากถั่วเหลืองพวกจากธัญพืชอันนี้มันสามารถทดแทนกันได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเพราะจริงๆวิตามินดีนะคะจะไม่ได้อยู่เฉพาะกับนมสัตว์อย่างเดียวในน้ำนมถั่วเหลืองก็มีวิตามินดีค่ะสามารถทานชดเชยได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีพวกธัญพืชนะคะแล้วก็เห็ดแล้วก็ปลานี่ก็จะเป็นอาจจะไม่ได้แบบปลาทุกอย่างมีวิตามินดีเท่าเทียมกันแต่ปลาที่จะมีวิตามินดีเยอะอาจจะเป็นเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะมีวิตามินดีเยอะกว่าอย่างอื่นแต่ว่าถ้าบางท่านแหมแบบฉันต้องกินแซลมอนทุกวันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ไหวนะคะก็อาจจะทานเป็นไข่ทานนมโยเกิร์ตอย่างเงี้ยได้นะคะที่อาจจะหาซื้อได้ง่ายกว่าค่ะ
0: อ๋อเพียงแค่อาหารแค่นี้ก็ทำให้เหมือนกับว่าผมเราแข็งแรงแล้วแต่ว่ามีไหมครับบางคนที่คือทานแบบนี้แล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่แข็งแรงเกิดการหลุดร่วงได้อะค่ะ
1: มีค่ะคือบางคนนี่โอ้โหอาหารดีมากนะคะแล้วก็ทุกอย่างดีแต่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะบางทีการดูแลเขายังไม่ดีเป็นเพราะว่าคือบางทีผู้หญิงเราก็รักสวยรักงามอยากจะทำสีผมอยากจะดัดผมอยากจะยืดผมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ความร้อนแล้วก็สารเคมีบ่อยๆก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยคุณภาพมันลดลงจะเห็นได้ว่าคือผมก็จะแห้งนะคะกรอบแล้วก็ขาดง่ายดังนั้นก็คือดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นจากภายในอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นภายนอกด้วยว่าคือเราอย่าทำสีหรืออย่าใช้ความร้อนมากเกินไปปล่อยให้ผมมันได้พักบ้างหรือว่าเรามีการตัดการเล็มบ้างอย่างเงี้ยตามเหมาะสม แล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ครีมบำรุงผมเพราะว่ามันจะลดการพันกันนะคะพอลดการพันกันเนี่ยเวลาสมมติเกิดผมเราไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วยิ่งไปพันกันมันก็จะยิ่งทำให้เวลาเราหวีเนี่ยมันอาจจะขาดได้ค่ะ
0: หรือว่าเราแก้ปัญหาด้วยการแบบใช้หวีซี่ที่มันห่างหน่อยหรือว่าแปลงที่อะไรนะมันขนแปลงมันก็
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะจริงๆเชื่อไหมคะว่าเวลาผมเนี่ยเสร็จสีกันมันก็ทำให้เป็นริ้วรอยนะคะเพราะว่าเวลายิ่งสมมติบางคนบอกว่าฉันต้องหวีผม100ครั้งถึงจะทำให้ผมสุขภาพดีไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าอย่างเวลาที่เรายิ่งหวีมากมันก็จะยิ่งมีการเสร็จสีถ้าผมด้านใดที่ทำสีหรือกรอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งทำให้มีรอยที่บริเวณผิวของผมมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่ทำให้ผมมันไม่เงางามหรือขาดง่ายได้ค่ะดังนั้นหวีตะเพียนพอดีแล้วก็เลือกหวีให้เหมาะสมกับผมของแต่ละท่านก็จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะความพอดีนี่คือยังไงคะคุณหมอว่าครั้งวันหนึ่งเช้ากลางวันเย็นถึงจะทำให้สุขภาพผมเราแข็งแรงอะค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆมันแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่หลายอย่างแล้วก็แล้วแต่ผมยาวผมสั้นด้วยนะคะก็จริงๆท่านผู้ฟังอาจจะหวีได้ตามที่ต้องการนะคะเพียงแต่ว่าหมอไม่ได้อยากจะให้เน้นว่าฉันจะต้องหวี10ครั้งนะ20ครั้ง30ครั้งนะคือเมื่อไหร่ที่เราหวีแล้วผมเรียบแล้วแล้วเรารู้สึกสบายหนังศีรษะแล้วก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบบางท่านแค่ต้องระวังว่าอย่างหวีหรือว่าจำนวนครั้งถ้ามันมากไปอย่างเช่นหวีในผ้าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่คือผมเขาเรียกว่าผมปกติอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างสมมติว่าถ้าท่านใดสมมติเป็นคนที่สมมติผมแบบผมที่ถี่กว่านี้เช่นไปตัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้หวีห่างกว่านี้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลือกหวีให้เหมาะกับสภาพผมด้วยหรือท่านผู้ชายผมสั้นจะอย่างนั้นก็จะใช้หวีอะไรก็ได้ที่ชอบค่ะ
0: ค่ะหรือว่าใช้นิ้วมือก็ได้แทนหวี
1: ถ้าหวีได้เรียบก็ดีค่ะอันประหยัดสุดค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วลูกการที่ปัจจัยภายนอกที่จะทำร้ายผมนะคะเรื่องของความร้อนอย่างคนที่อย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเป่าผมกันทุกวันนะคะความร้อนจากเครื่องเป่าผมล่ะคะมันควรจะอยู่ในระดับไหนอะคะ
1: ค่ะคือในกรณีความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนใดๆเนี่ยมันไม่มีระดับนะคะว่าระดับไหนจะดีแต่ว่าถ้าเป็นความร้อนก็ไม่ได้ดีทั้งนั้นนะคะหมอแนะนำว่าให้เป่าลมเย็นจะดีกว่าอย่างเช่นเป่าพัดลมอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะดีกับผมมากกว่าแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าก็แนะนำว่าอย่าใช้บ่อยมากอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นความร้อนแนบกับผมโดยตรงอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ไปบ่อยมันก็ทำให้เส้นผมกรอบแล้วก็ขาดง่ายเพราะว่ามันอาจจะทำให้ตัวไฟเบอร์ค่ะที่เป็นไฟเบอร์ของผมเนี่ยหรือว่าตรงเปลือกผมเนี่ยมันมีการที่โดนความร้อนทำลายทำให้ผมเนี่ยมันอาจจะขาดถ้าเวลาสมมติเราใช้ไปบ่อยหรือว่าใช้นานนะคะมีบางท่านที่หมอเคยเจอก็คือสมมติจริงๆเป็นลูกหลานเฉยๆนะคะบางทีน้องๆชอบเอามาเล่นกันก็มาหาหมอด้วยว่าผมไม่เคยยาวเลยก็มีนะคะเป็นเพราะผมมันขาดก่อนที่จะมาหาหมออย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่โตแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มีเพราะว่าผมขาดเนี่ยถ้าไม่เป็นจากเรื่องของอาหารก็เป็นจากเรื่องความร้อนสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ค่ะเรื่องของผมร่วงอ่ะคุณหมอคะว่าร่วงขนาดไหนจึงถือว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าผมร่วงค่ะคนเราปกติมันจะร่วงสักกี่เส้นนะคะ
1: ค่ะดูง่ายๆนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรร่วงเกิน50-100เส้นนะคะคือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยถือว่าร่วงผิดปกติดังนั้นเวลาจะนับยังไงอย่างเช่นบางทีสมมติเขาบอกว่ามันจะต้องนับตลอดทั้งวันเช่นร่วงนิดร่วงหน่อยเวลาเราหวีผมก็นับหมดนะคะแต่ว่าถ้าบางทีแบบมันดูยุ่งยากแล้วก็ทำได้ยากนะคะอาจจะให้ทุกท่านสังเกตว่าสมมติเวลาเราเคยรวบผมได้ประมาณเท่านี้แล้วเกิดสมมติจำนวนผมมันลดลงแล้วจะเป็นยังไงนะคะหรือบางทีเดี๋ยวหมออาจจะแนะนำวิธีตรวจร่างกายด้วยตัวเองง่ายๆนะคะหมอทำในรายการนี้ได้เลยป่ะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลยนะคะคืออย่างนี้นะคะดูง่ายนะคะดูตามหมอนะคะก็คืออาจจะกล้ามผมประมาณเท่านี้ช่อหนึ่งช่อหนึ่งนะอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราดึงนะคะดึงตั้งแต่โคนจรดปลายอย่างนี้นะคะนะคะดูอีกทีนึงนะคะกล้ามผมประมาณเท่านี้นะคะเป็นช่อเล็กๆแล้วดึงตั้งแต่โคนจรดปลายดึงตึงนะคะเห็นหมอดึงเนาะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยเราทำตรงหลายๆจุดของที่ศีรษะเช่นข้างบนนะคะด้านข้างด้านหลังหรือด้านอีกข้างนึงคือถ้าทำหลายๆครั้งแล้วผมเนี่ยหลุดออกมานะคะเกิน6เส้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะถือว่ามีภาวะร่วงผิดปกติก็น่าจะต้องมาพบแพทย์รักษานะคะยังไม่เคยสาธิตวิธีการตรวจผมให้คนไข้ดูเลยเป็นรายการแรกนะคะเนี่ย
0: ค่ะ แต่ผู้ชายผมสั้นบางทีดึงไม่ได้นะคะคุณหมออ
1: ๋อดึงก็ที่ได้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายบางทีจะมีภาวะเรื่องผมบางจากพันธุกรรมมากกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องดึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราแค่ดูว่าเป็นอย่างที่หมอเล่าหรือเปล่าเช่นมีภาวะงามขึ้นไปเป็นรูปตัวเอ็มนะคะหรือว่าตรงนี้บางกว่าตรงที่บริเวณอื่นอันนี้ก็น่าจะเป็นภาวะผมบางจากพันธุกรรมควรจะรักษาก่อนที่จะไปมากเป็นมากขึ้นจนศีรษะล้านนะคะ
0: ซึ่งอันนี้คือต้องไปพบคุณหมอเพื่อรักษาถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุกรรมก็ตามใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางท่านถ้าเป็นน้อยบางทีอาจจะหาซื้อยาทาเองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเยอะเนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะควรทั้งรับประทานยาแล้วก็ทายาด้วยดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้ผมกลับมาได้ดีมากกว่าค่ะแล้วก็คืออย่างน้อยก็ทำแนะนำค่ะ
0: อืมค่ะมาพบคุณหมอก็คือมาพบคุณหมอด้านผิวหนัง
1: ได้ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมอะไรก็ได้หมดเลย
0: ค่ะเมื่อกี้คุณหมอสาธิตเรื่องของวิธีการเช็คว่าผมเนี่ยจะร่วงโดยการดึงผมทำให้นึกถึงว่าบางคนก็เป็นโรคชอบดึงผมค่ะคุณหมอ
1: ใช่เลยค่ะดีมากเลยค่ะคุณวินาขอบพระคุณที่ถามขึ้นมามีจริงๆค่ะโรคดึงผมเพราะว่าคือภาวะนี้ก็เจอพอสมควรนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนเราสมมติว่าอย่างที่คุยกันใช่ไหมคะว่าเกิดเรามีภาวะทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็จะส่งผลได้มันจะคนไข้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าคือรู้สึกคันแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องอยากจะดึงออกเหมือนแบบบางทีมันอยากจะดึงออกหรืออะไรเงี้ยถ้าอยากดึงเฉยๆไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าดึงมากๆจนแบบมีภาวะผมร่วงอะไรเงี้ยหมอคิดว่านั้นอาจจะเยอะเกินไปทีนี้เนี่ยภาวะที่ทำไมคนไข้ถึงรู้สึกอย่างนั้นเช่นเขาอาจจะมีภาวะเครียดนะคะหรือกังวลเหมือนเวลาคล้ายๆกับคนไข้ที่ชอบล้างมือบ่อยๆคือเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมรู้แต่ว่าฉันทำแล้วฉันรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองลองดูบุตรหลานด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กๆเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเด็กช่วงประถมอะไรอย่างนะคะถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนมีปัญหากับเพื่อนหรือว่าที่บ้านเนี่ยบางครั้งเด็กไม่มีทางที่จะระบายออกเขาก็จะมีอาจจะมีพฤติกรรมดึงผมได้ค่ะก็จะมีลักษณะผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าเป็นบริเวณกว้างก็ได้นะคะแต่ลักษณะมันจะมีทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวคือไม่ได้แบบเพราะว่ามันดึงเราตัดยากใช่ไหมคะที่จะดึงทีเดียวให้ได้แบบระดับเดียวกันดังนั้นลักษณะผมก็จะมีสั้นๆยาวๆแต่บางทีบอกอย่างนี้อาจจะท่านผู้ฟังอาจจะนึกตามยากหมอแนะนำว่าถ้ามีรู้สึกว่าชอบดึงผมจนผมร่วงอย่างนั้นแนะนำว่ามาพบแพทย์จะดีกว่านะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งแหมที่ฉันกำลังนึกถึงเรื่องของเนาะจากผมร่วงแล้วบางคนเนี่ยเหมือนกับผมงอกก่อนวัยอย่างนี้ค่ะคุณหมอว่าอันนี้มันเกิดจากความผิดปกติของอะไรอะคะ
1: ค่ะผมงอกก่อนวัยต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าหนึ่งอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะถ้ามีอาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีภาวะผมงอกก่อนวัยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะเป็นภาวะจากสิ่งแวดล้อมได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าบางท่านสูบบุหรี่เยอะๆ หรือว่ามีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็อย่างบางทีอย่างเช่นมีภาวะเครียดพักผ่อนน้อยนะคะหรือมีอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สบายก็จะทำให้เหมือนผมมันแก่ชราเร็วกว่าปกติก็เลยเป็นเหมือนภาวะหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆผิวหนังเราที่พอแก่ลงแล้วมันจะเขียวผมก็เหมือนกันค่ะพอเวลามันแก่ลงเนี่ยมันก็จะทำให้การสร้างเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันลดลงก็เลยทำให้เกิดภาวะผมหงอกได้ค่ะแต่เวลาเป็นหมอก็ไม่ได้อยากให้ตกใจนะคะคืออย่างถ้าสมมติบอกว่าผมหงอกก่อนวัยเนี่ยคือบางทีเขาอาจจะตัดกันที่อายุ25-30ปีถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าอาจจะหงอกก่อนวัยแต่ว่าถ้าหลัง30ปีไปแล้วถ้ามีผมหงอกก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะคะต่างนั้นเกิดได้เพียงแต่พอเป็นก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมเช่นเครียดมากไปไหมมีโรคประจำตัวหรือเปล่าทานยาอะไรดีหรือยังหรือว่าสุขภาพร่างกายทานอาหารออกกำลังดีหรือยังลดเรื่องเหล้าลดเรื่องบุหรี่ที่จะเป็นสาเหตุเสริมได้นะคะแล้วก็เรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าคืออย่างกรณีสมมติว่าเป็นช่วงนี้เรามี PM 2.5 บ่อยๆใช่ไหมคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทั้งผิวหนังและเส้นผมเนี่ยแก่ชราก่อนวัยได้นะคะแต่ว่าหมอจะไม่ได้บอกว่าตายแล้วผมขาวต้องใส่เป็นจาก PM แน่ๆเลยหมอไม่ได้บอกอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นหลายปัจจัยแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกอันนึงที่เสริมขึ้นมาทำให้เราแก่กว่าวัยได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็อีกอันนึงคำถามสุดท้ายค่ะคุณหมอเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะ คือที่เราได้ยินกันว่าการกินพวกสารปรุงรสเยอะๆที่ชูรสเนี่ยทำให้ผมร่วงด้วยไม่ทราบอันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุคือถ้าไม่ได้กินมากมากจนแบบมากเกินจริงๆก็ไม่น่าไม่ได้เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าคือแต่ว่ามันก็จะทำให้ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าการที่สมมติว่ามันต้องกินมากระดับหนึ่งที่จะทำให้มีภาวะผมร่วงบางทีหมอจะชอบมีน้องๆสาวๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาฟ้องว่าเนี่ยลูกชอบกินอาหารสำเร็จรูป
0: ค่ะ
1: มีสำเร็จรูปอย่างเดียวแล้วทำให้แบบผมชูรสเนี่ยทำให้ผมร่วงใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือหมอจะเรียนว่าจริงๆมันเป็นสาเหตุทางอ้อมเพราะการที่เขาทานอย่างนั้นนะบางทีทำให้เขาไม่ได้กินอย่างอื่นที่ควรจะทานเช่นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ทานนมไม่ได้ทานอย่างอื่นที่มีคุณค่ามันทำให้เขาไปขาดเพราะว่าสารอาหารอย่างอื่นแล้วก็เลยทำให้ผมร่วงมันเลยเหมือนเป็นแบบผลพวงกันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าทานอันนั้นแล้วทำให้เป็นอันนี้อะไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ดีเลยถ้าทานเยอะๆไปก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะมันก็เป็นคือฟังคุณหมอแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะว่าการเกิดภาวะผมบ้างผมร่วงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรารับประทานอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้แต่ถ้าเรากลับไปทานที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของไข่เรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะทำให้ผมเนี่ยกลับมาแข็งแรงดังเดิมได
1: ้ได้ค่ะเพียงแต่ถ้าขาดจริงๆบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องทานเสริมแต่ว่าทีนี้ไม่ได้อยากให้ท่านผู้ฟังรายการนี้จบแล้วก็รีบไปหาซื้อเหล็กหรือวิตามินดีทานนะคะจริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าขาดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะทานไปจนถึงเมื่อไหร่ถูกไหมคะดังนั้นถ้าบางคนขาดน้อยอาจจะทานอาหารเองก็ได้แต่ถ้าบางท่านขาดเยอะจนผมร่วงบางครั้งหมออาจจะต้องเจาะเลือดแล้วก็ให้วิตามินเสริมเพื่อที่จะทำให้ผมเนี่ยฟื้นกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าบางทีทานอาจจะใช้เวลานานกว่าวิตามินอาจจะเร็วกว่าค่ะต้องเป็นคนที่ขาดนะคะถ้าคนไม่ขาดไม่ได้จำเป็นต้องทานนะคะ
0: นะคะก็วันนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลเส้นผมนะคะแล้วก็เรื่องของสาเหตุด้วยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งการที่จะให้กลับไปดังเดิมนี่ก็ไม่ยากนะคะเรื่องของอาหารนี่สำคัญมากค่ะวันนี้ทางรายการจะสลอยต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้กันขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็พบกับรายการหมอซักกับจสร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: วแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุดสรรสิริไวทยพงศ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์และยังเป็นประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อผู้ที่ปรารถนาแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้เกี่ยวกับทางรายการอาจารย์หมอตอนนี้คนสนใจมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการโคลนนิ่งสัตว์การโคลนนิ่งคืออะไรคะเป็นพื้นฐานก่อนเลยค่ะ
2: ครับเราต้องคิดถึงเรื่องการพื้นฐานความรู้ด้านการโคลนนิ่งก่อนนิดนึงนะครับจริงการที่จะเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นตามธรรมชาตินะครับมันก็จะคือการปฏิสนธิ fertilization ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก
1: ็
2: คือไข่นะครับของตัวเมียเนี่ยกับอสุจิของตัวผู้เนี่ยเขาจะมีนิวเคลียสแล้วพอมันมาเจอกันเนี่ยนิวเคลียสทั้งของตัวผู้และตัวเมียมันผสมกันเนี่ยม
1: ัน
2: ก็จะเจริญเป็นเขาเรียกว่าไซโกตหรือเป็นตัวอ่อนนะครับแต่ทีนี้การโคลนนิ่งเนี่ยเราอยากจะได้genetic หรือว่า DNA เนี่ยที่เหมือนกับต้นแบบเลยจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาแบบตัวพ่อกับตัวแม่มาผสมกันได้ก็คือตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันได้เพราะว่ามันก็มีความหลากหลายกลายเป็นพ่อบ้างหรือแม่บ้างแล้วแต่การแรนดอมของยีนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ได้ genetic เหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาเขาเรียกว่า somatic cell นะคร
1: ับ
2: ก็คือเซลล์ร่างกายของต้นแบบที่เราต้องการที่จะโคลนนิ่งเน
1: ี่
2: ยเอามาทำให้เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเซลล์ขึ้นมาโดยที่ไม่มีการผสมของตัวผู้ตัวเมียเพราะฉะนั้นการโคลนมันก็คือใช้เซลล์ต้นแบบของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเอามาเพื่อที่ทำให้เกิดการเจริญขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาคร
1: ับ
2: แต่จริงๆแล้วการโคลนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่า reproductive cloning อย่างเดียวนะครับม
1: ัน
2: เขาเรียกว่า gene cloning หรือว่าโคลนเฉพาะ DNA บางส่วนมาก็ได้หรือแม้แต่ว่าเขาเรียกว่า therapeutic cloning เราสร้างเซลล์บางชนิดหรือเนื้อเยื่อบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังถูกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนนี้เซลล์เข้าไม่ได้กับใครเลยเขาต้องเอาเซลล์บางชนิดที่เป็นเซลล์ของตัวเองอ่ะมาทำการโคลนเพื่อเอาไปทำการรักษาตัวเองก็เราก็สามารถทำได้นะครับในเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมีการโคลนหลายรูปแบบแต่ส่วนที่เราพูดถึงกันวันนี้อย่างเช่นการโคลนสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่า reproductive cloning ก็คือสร้างสิ่งมีชีวิตออกมาเลยครับ
1: การสร้างสิ่งมีชีวิตออกมาเลยพูดง่ายๆนี่คือเขาเกิดมาในร่างกายของแม่ของเขาไหมคะหรือว่าการสร้างออกมาข้างนอกเลยคะอาจารย์หมอ
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเผื่อจะให้พูดพื้นฐานนะครับการทำโคลนนิ่งเนี่ยเราต้องเอาตัวอ่อนเนี่ยที
1: ่
2: เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปฝากอุ้มบุญเอาไว
1: ้ค่ะ
2: เอาไปอุ้มบุญเอาไว้ก็คือคล้ายๆกับเทคโนโลยีอันนึงซ
1: ึ่
2: งเราเคยพูดกันมาในอดีตก็คือ ET หรือ Embryo Transfer Embryo Transfer นี่ก็คือว่าเราจะใช้วิธีใดก็ได้ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างเช่นเอาเซลล์ตัวผู้กับตัวเมียค
1: ื
2: ออสุจิกับไข่เนี่ยมาปฏิสนธินอกร่างกายนะครับแล้วก็ย้ายตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยเอาไปไว้กับแม่ตัวอื่นเพ
1: ื
2: ่อให้เขาตั้งท้องให้อย่างเช่นแม่มีปัญหาในคนนะครับตั้งท้องไม่ได้หรือแม้แต
1: ่ที่
2: เราทำปัจจุบันอย่างเช่นในปศุสัตว์นะครับว่าปศุสัตว์ของตัวผู้ตัวนี้มีเจเนติกที่ดีมากมีความสวยงามหรือว่ามีให้เนื้อเยอะให้นมเยอ
1: ะ
2: ต
1: ั
2: วเม
1: ีย
2: ตัวนี้ก็มีให้นมเยอะแต่ว่าเขาท้องไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยในโคนะครับเราก็เอาไข่เข้ามาเก็บใช้เทคโนโลยีในการเก็บให้ได้ไข่จำนวนมากกับอสุจิที่เหมาะสมเอามาผสมกันนอกร่างกายแล้วก็ย้ายไปฝากตัวอ่
1: อ
2: นในตัวรับเพราะฉะนั้นโคลนนิ่งจะคล้ายๆกันแต่ว
1: ่
2: าแทนที่จะใช้อสุจิกับไข่ใช่ไหมครับเราจะใช้เซลล์ร่างกาย
1: จากคนคนนั้นจากตัวนั้น
2: ใช่จากตัวนั้นนะครับมาแล้วก็ทำให้กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็ไปเอาไข่จากสัตว์อีกตัวนึงที่เป็นตัวให้ไข่เนี่ยมาเอานิวเคลียสของตัวเมียออกเพื่อไม่ให้มีอะไรเลยอยู่ข้างในมีแต่เปลือกนะครับแล้วก็เอาตัวอ่อนตัวเนี้ยที่เรากระตุ้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในเปลือกไข่อันนั้นเพ
1: ื่
2: อให้เขาเจริญเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในตัวรับ ที่เป็นตัวตั้งท้องต่อไปครับ
1: คือสุดท้ายก็ต้องมีสิใช้คำว่าตัวในการตั้งท้องใช่ไหมก็เหมือนจะเป็นการอุ้มบุญให้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพียงแต่วิธีการแต่ว่าเพียงแค่วิธีการที่จะเกิดเขาขึ้นมาหมายถึงว่าสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือมาจากตัวของเขาเองเลยคือก๊อปปี้เขาทุกอย่างมาใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ก๊อปปี้มาหมายความว่าจริงๆก็คือก๊อปปี้เฉพาะ DNA
1: ค่ะ
2: ก๊อปปี้เจเนติกแต่ว่าเราไม่สามารถก๊อปปี้รูปร่างลักษณะหรือปฏิสัยหรืออะไรได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาผ่านเจเนติกนะครับเจเนติกเนี่ยมันจะนำมาเฉพาะชนิดบางเรื่องบางชนิดโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตร่างกายความมีโรคต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแฝงมาในยีนทั้งหลายนะครับแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดความทรงจำความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่สภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูหรือแม้แต่การเจริญเติบโตขึ้นมาในการตั้งท้องของสัตว์หรือว่าของคนบางคนเนี่ยที่เขาถูกอุ้มบุญเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เหมือนกับแม่คนเดิมที่เคยคลอดไอ้ตัวที่เราการโคลนนิ่งออกมาเนี่ยก็ทำให้รูปร่างหน้าตาหรือว่ามาร์กิ้งสีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ครับ
1: อ๋อก็คือจะไม่ได้เหมือนกันเต็ม 100% อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับการโคลนนิ่งไม่ใช่การหลอกก๊อปปี้นะครับเพราะว่าคือมันเราคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโคลนนิ่งเนี่ยคือเหมือนเปียบเลยหน้าตาเหมือนกันมาร์กิ้งเหมือนกันสมมติว่าสุนัขดาลเมเชียนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันเป๊ะแต่มันไม่ได้นะครับการโคลนนิ่งเนี่ยตัวยีนข้างในหรือว่าเจเนติกข้างในต่างหากที่มันจะเหมือนกันแต่ภายนอกการแสดงออก
1: เรื่อง
2: ก
1: ับหน้าตา
2: ใช่ครับอาจจะไม่เหมือนกันเอาง่ายๆแฝดฝาแฝดเหมือนเนี่ยที่เป็นแฝดidentical twin เนี่ยแบ่งมาจากไข่เดียวกันเนี่ยยังมีข้อแตกต่างกันในบางลักษณะเลย
1: แต่มันจะเหมือนกับแฝดไหมคะอาจารย์หม
2: อคล้ายครับแต่ไม่เหมือน
1: แต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะ 100%
2: แฝดเนี่ยมันเวลาสมมุติเขาเจริญพร้อมกันในท้องเนี่ยนะครับแฝดเนี่ยสมมุติว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขาฝังตัวอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเขาก็จะมีความแตกต่างกันในระหว่างเจริญเติบโตในท้องเวลาคลอดออกมาบางทีก็จะดูไม่บางคู่อาจจะเหมือนกันมากแต่ว่าบางคู่อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดเดียวกันแต่ความที่เป็น DNA หรือว่ายีนเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับคล้ายๆแบบนั้นการทำโคลนนิ่งเนี่ยเจเนติกมันจะเป๊ะมากแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ได้เหมือน
1: คือถ้าคนทั่วไปพอเราฟังค่ะว่าโคลนนิ่งปุ๊บทุกอย่างต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆแต่ถ้าฟังที่ทางอาจารย์หมอบอกมาโอเคมันอาจจะเป็นประมาณเดียวกับแฝดคือไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่อาจจะมีความใกล้เคียงแล้วก็ใช่ไหมคะประมาณนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: คล้ายๆแบบนั้น
1: แต่เขาคงไม่ได้เอาความทรงจำกลับมาด้วยใช่ไหม
2: ความทรงจำเนี่ยคือจริงๆอ่ะมัน
1: อาจจะเป็นประมาณเดียวกับแฝดคือไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่อาจจะมีความใกล้เคียงแล้วก็ใช่ไหมคะประมาณนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: คล้ายๆแบบนั้น
1: แต่เขาคงไม่ได้เอาความทรงจำกลับมาด้วยใช่ไหม

0: เพราะไม่งั้นถ้าเผื่อเราโคลนสมมุตินะครับโคลนมัมมี
1: ่
0: เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาสามารถเล่าประวัติศาสตร์เดิมให้เราฟังได้ไหม
1: คือเราคาดหวังเราคาดหวังไงเพราะว่าคำว่าคนนี้อยู่จะต้องหมื่นดูทุกอย่างต้องจำทุกอย่างได้ค่ะ
0: ใช่ครับแต่จริงๆไม่น่าจะจำได้เลยเพราะว่าความทรงจำต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่การเจริญเติบโตและสภาพแวดล้
1: อม
0: ที่เขาจะต้องเลี้ยงเขาจะต้องเรียนรู้ในระหว่างการเจริญเติบโตของเขาครับ
1: คือกำลังนั่งนึกถึงหนัง Wi-Fi ไงเพราะเขาคอนนิ่งเสร็จปุ๊บของคนปุ๊บทุกอย่างเหมือนเดิมปั๊บทุกอย่างอะไรประมาณแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับมันไม่สามารถที่จะเป็นความทรงจำที่กลับมาได้เหมือนกับที่เรามีฟิกชั่นต่างๆอะไรประมาณน
1: ั้
0: นคร
1: ับค่ะงั้นคุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการคอนนิ่งแล้วล่ะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะการเริ่มต้นขั้นตอนก็อย่างตะกี้ที่อาจารย์หมอบอกไปอ
0: ย่างที่บอกครับใช่ครับเราก็คือเอาเตรียมไข่มาแล้วก็เอานิวเคลียสที่เรากระตุ้นมาจากการเอาเซลล์ร่างกายที่ตัวต้นแบบเนี่ยใส่เข้าไปในไข
1: ่
0: แล้วก็กระตุ้นการแบ่งเซลล์ต่างๆให้มันเจริญกลายเป็นตัวอ่อนแทนที่จะเป็นกากสเปิร์มและไข่นะครับกลายเป็นตัวอ่อนที่เราเอาใส่เปลือกไข่อันนี้เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาย้ายไปฝากไว้ในตัวแม่ที่เขาจะเป็นแม่รับหรือว่าแม่อุ้มบุญตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนั่นคือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในหลายๆรูปแบบหลายๆอย่างมันเลยยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในการทำโคลนนิ่งเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องนอกจากสัตว์ตัวที่เราต้องการโคลนแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับสัตว์ตัวอื่นๆอีกมาก
1: ยังไงคะอาจารย์หมอเล่าให้ฟังหน่อย
0: เอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นปศุสัตว์ที่เราต้องการโคลนนิ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีว่าสมมติว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างเช่นเอาง่ายๆสมมติว่ามีสัตว์ตระกูลเสือชนิดนึงใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราพยายามโคลนเขาโดยที่เราไม่มีตัวรับที่เป็นแม่ตระกูลเดียวกันและสัตว์ชนิดเดียวกันแล้วแต่ว่าเป็นสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกันตระกูลแมวตระกูลเสือเหมือนกันที
1: ่ไปฝากท้อง
0: สามารถท้องกันได้ไปฝากได้เน
1: ี่
0: ยเรายังสามารถที่จะไปฝากได้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นสัตว์ที่ยังมีความจำนวนเยอะอยู่นะครับเราก็จะใช้สัตว์สปีชีส์เดียวกันอย่างเช่นเอาง่ายๆพูดตรงๆอย่างในสุนัขอย่างเงี้ยนะครับในสุนัขเนี่ยเราต้องเอาไปเราเอาเซลล์ของเขามาก็จริงในสุนัขที่เราตายแล้วเนี่ยนะครับพอมากระตุ้นให้มันเกิดการแบ่งเซลล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยซึ่งคนทั่วไปมักจะไม่ทราบก็คือเราต้องไปเก็บไข่จากแม่สุนัขตัวอื่นมาเพื่อเอาไข่อันนั้นมาเอานิวเคลียสของไข่ออกการเก็บไข่นั้นในแม่หมาอีกตัวอื่นๆเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแล้วเขาสวัสดิภาพสัตว์เขาถูกกระทบแล้วว่าเขายินยอมที่จะให้ไข่ไห
1: ม
0: แม่หมาตัวนั้นเขาต้องถูกผ่าตัดเอาไข่ออกมาเนาะเขาจะกวาดเข้าไปแบบเหมือนทำการเอาไข่
1: คือมันมีความเจ็บปวดมันมีอะไรยังไงตามมาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะเรื่องของความปลอดภัย
0: เพราะว่ามันต้องมีการวางยาสลบมีการผ่าตัดเอาไข่ออกมาแล้วได้ไข่มันฟองแล้วที่ได้ไข่มาพร้อมเอาใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตอยู่นอกร่างกายตอนนี้ยังไม่ใช่แม่ตัวเดิมนะครับอาจจะเป็นแม่ตัวอื่นที่เป็นแม่ตัวรับทีนี้แม่ตัวรับเนี่ยสิ่งที่เขาจะรับได้ก็คือวงรอบการเป็นสัตว์เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันกับไอ้ตัวอ่อนที่มันเจริญตรงนั้นก็คือวงรอบจะต้องใกล้เคียงกันมากอย่างเช่นสมมติว่าไข่อายุ3ไอ้ตัวอ่อนนี่อายุ3วันแม่ตัวเนี้ยแม่ที่จะต้องรับตรงเนี้ยเขาจะต้องคล้ายกับว่าเขาเคยตกไข่มาแล้วแล้วไข่ตัวเนี้ยคนจะต้องเขาอยู่ในระยะที่ไข่ควรจะต้
1: อ
0: ง3วันหลังจากที่ไข่ตัวนี้มันจะเจริญในร่างกายเขานะถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในระยะตรงนี้ร่างกายมันก็จะไม่ตอบสนองต่อการรับเพื่อที่จะเจริญเติบโตของตัวอ่อนตัวนี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเลิกว่าการเหนี่ยวนำให้เกิดการเป็นสัตว์และการทำการคู่ขนานวงรอบการเป็นสัตว์ในสัตว์ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์เทคนิคทางการสัตวแพทย์ก็คือ induction of estrus และ synchronization of estrus cycle เพราะฉะนั้นในสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะในโคหรือว่าสุกรหรือปศุสัตว์บางชนิดเนี่ยทำได้ไม่ยากนักเพราะว่าเราอาจจะให้ฮอร์โมนบางชนิดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแสดงอาการเข้าวงรอบการเป็นสัตว์แล้ว

0: มีความคู่ขนานก็คือซิงโครไนซ์กันก็คือสมมติว่าเราไข่ตัวนี้มันควรจะต้องเจริญเติบโตได้7วันนะก
1: ่
0: อนที่เราจะเอาไปใส่แม่ตัวเนี้ยก็จะต้องแบบเหมือนกับเคยตกไข่ไปแล้วแล้วก็ผ่านการล
1: ัก
0: ษณะที่ควรจะมีไข
1: ่
0: อ
1: ัน
0: ที่7ของเขาเองว
1: ัน
0: ที่7ของเขาเองในวงรอบเดียวกันท
1: ี
0: นี้ในสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทำยากมากทำตรงนี้ยากมากเพราะฉะนั้นเรากระตุ้นให้เขาเข้าสู่วงรอบได
1: ้
0: แต่มันจะมีความหลากหลายมากว่าบางตัวอาจจะ3วันเข้าสู่วงรอบแล้วแต่หลังจากให้ฮอร์โมนบางตัวอาจจะ7วันบางตัวอาจจะ15วันเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่า synchronization of estrus ในสุนัขเนี่ยทำยากมากครับต
1: ้
0: องใช้อาจจะต้องใช้สุนัขประมาณ5ตัว10ตัวหรือ20ตัวกว่าจะได้1ตัวที่มันวงรอบใกล้เคียงกับไอ้ต
1: ั
0: วอ่อนตัวที่โคลนตัวนี้ลอง
1: ค
0: ิดภาพดูว่าจะต้องมีสัตว์กี่ตัวที่จะต้องเข้าสู่การขบวนการ
1: อันนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์ไหมคะ
0: คือจะถามว่าคือทารุณกรรมไหมนะครับในแง่ถ้าเป็นการศึกษาเพ
1: ื
0: ่อประโยชน์จริงๆอาจจะไม
1: ่
0: ถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่แน่นอนเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเซอร์วิสหรือการทำคำเพื่อการทางการค้าทางพาณิชย์เนี่ยผมว่าการใช้สัตว์เหล่านี้จำนวนมากเพื่อมาเป็นตัวรับตรงนี้กว่ากี่ตัวที่จะได้แล้วก่อนที่เราจะเอาใส่เข้าไปเราต้องผ่าตัดเขาเอาไปฝังนะครับเพราะเราเอาใส่เข้าไปทางช่องคลอดเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ธรรมดาไม่ได้ต้องผ่าตัดเพื่อเอาฝังเข้าไปในมดลูกปีกมดลูกเพื่อให้เขาไปฝังตัวลองนึกภาพดูว่าเราต้องใช้สุนัขที่เป็นตัวรับเหล่านี
1: ้
0: ในการศึกษาหรือว่าการทำเพื่อให้วงรอบมันใกล้เคียงกันสักกี่ตัวแล้วกี่ตัวที่ต้องถูกผ่าเข้าไปแล้วต้องเอาไปฝังไว้แล้วเจริญขึ้นมาได
1: ้
0: ผมว่าลักษณะเหล่านี้เนี่ย
1: มัน
0: ไปละเมิดสิทธิทางสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านั้นมากพอสมควร
1: เพ
0: ราะฉะนั้นถ้าถามผมในแง่จริยธรรมในการทางสัตวแพทย์เราถึงไม่ค่อยทำกันเราถึงและไม่ทำกันเลยในแง่ของการพาณิชย์มันถึงไม่ค่อยพบคนทำกันทั่วโลกแล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำกัน
1: เพราะ
0: จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้เราอาจจะทำได้จริง
1: ๆ
0: แม้ว่ามันจะยากจริงๆนะครับแต่มันต้องแซคทิฟายหรือว่าเสียสละสัตว์อีกจำนวนมากซึ่งเขาไม่ได้รู้อีโนยเน่กับเราเลยเขาจะมาเป็นแน่รับให้เราเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลย
1: มันถึงขั้นตายไหม
0: คะ
1: มันถึงขั้นอาจจะตายได้อย่างนั้นเลยไหมคะอาจารย์หมอ
0: มีโอกาสได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ฮอร์โมนแล้วเขาวงรอบไม่ได
1: ้
0: ว่าวางยาสลบแล้วอันเนี้ยทางการสัตวแพทย์อาจจะค่อนข้างปลอดภัยจะตายแต่ลองนึกภาพดูเราต้องผ่าตัดเขา
1: เ
0: พื่อเอาฝังเข้าไปในมดลูกปีกมดลูก
1: แล้วถ้าว่าเกิดมาเป็นตัวสำหรับคือมันเป็นตัวแล้วมันเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องฆ่าทิ้ง
0: ใช่ครับคือจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่พบนะครับในการศึกษาปัจจุบันโคลนนิ่งในเมืองไทยเนี่ยเราทำอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในการศึกษานะครับเพราะว่าปศุสัตว์เราใช้เป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดแอนิมอลเนี่ยเรายังมีเขาเรียกว่าจริยธรร
1: ม
0: ที่เราจะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงกับเขาค่อนข้างมากเราพยายามไม่ละเมิดสิทธิ์เขาแต่เราทำเพื่ออนาคตว่าเราจะมีอาหารให้เพียงพอเราโคลนไอ้ตัวที่มันแบบอาจจะให้นมเยอะหร
1: ือ
0: ว่ามีเนื้อเยอะที่จะสามารถเลี้ยงดูประชากรโลกให้เพียงพอได
1: ้
0: การศึกษาพวกนี้ยังมีอยู่สม่ำเสมอแต่ในเมืองไทยเราก็ยังพบว่าตัวอ่อนที่เกิดมานั้นเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์ต้องฆ่าทิ้งเหรอคะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่รอดเองครับ อย่างเช่นอวัยวะภายในเขาอาจจะไม่สมบูรณ์บางชนิดมีความล้มเหลวบางอย่างแล้วพอเราชันสูตรเนี่ยเราจะพบว่าถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาข้างนอกอาจจะดูคล้ายปกติแต่ข้างในอวัยวะบางอย่างอาจจะเจริญไม่ปกติจากการโคลนนิ่งที
1: ่
0: ไม่สมบูรณ์เหล่านี้ก็ได้ถ้าถามว่าผมว่าเทคโนโลยีของเมืองไทยกับเกาหลีแตกต่างกันไห
1: ม
0: จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเกาหลีนะครับใน
1: ยุโรป
0: ในอเมริกาเขาก็ทำ
1: กันมันมีแกะดอลลี่นะตัวแรกเลยที่เป็นข่าวเรื่องของโคลนนิ่ง
0: อันนั้นปี96 1996ซึ่งก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเกิดมาก็ไม่สมบูรณ
1: ์
0: มันมีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็
1: แต่อย่างนึงแต่อย่างนึงนะคะอาจารย์หมอระยะสั้นคือถ้าเรามองเห็นตั้งแต่ปี1996มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการที่มันเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดมันก็ที่ดีขึ้นอันนี้ไอ้มองในมุมของในแง่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันโอกาสที่มันจะได้มามันไม่ได้ว่าทุกอย่างจะประสบความสําเร็จคือการที่ได้มาประสบความสําเร็จ1ตัวมันหมายอาจจะต้องแบบมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเสียไปจากการที่ได้มา
0: อาจจะไม่เสียแต่ว่าถึงแม้ไม่ถึงเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าเสียก็ได
1: ้
0: ไอ้เสียเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เกิดมามันอาจจะไม่รอดแต่ถ้าถามผมเนี่ยไอ้ตัวที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยแล้วต้องมาเป็นแม่รับบุญต้องถูกผ่าตัดเก็บไข่ต้องถูกผ่าตัดเอามดลูกไปฝังเอาตัวอ่อนไปฝังในมดลูกเนี่ยจำนวนเหล่านั้นเนี่ยบางทีคนที่ไม่ทราบเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเขาต้องมีความซัฟเฟอร์จากสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิทธิของเขาอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงในแง่ของผมนะครับสัตว์เลี้ยงเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่า companion animal เนี่ยณปัจจุบันเราเลี้ยงเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ทำไมเราคิดว่าเราจะเอาเฉพาะลูกหลานเราแล้วลูกหลานคนอื่นเขาล่ะถ้าเผื่อเราเห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเหมือนสมาชิกในครอบครัวเรายอมให้สุนัขตัวอื่นที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาต้องถูกผ่าตัดเพื่อเอาฝังมาในมดลูกเขาซึ่งไม่รู้กี่ตัวกว่าจะได้ระยะตรงนี้กี่ตัวที่ต้องโดนฉีดยาฉีดฮอร์โมนกี่ตัวที่จะต้องถูกฝังในมดลูกกี่ตัวที่ต้องตั้งท้องแล้วคลอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกอาจจะสูญเสีย
1: อันนี้ก็เรียกว่ามองได้หลายมุมในมุมของคนที่มีความรักก็อยากจะให้ในสิ่งที่เรารักเนี่ยกลับมาอยู่กับเราแต่อีกมุมนึงในเรื่องของสิ่งที่มันมีผลกระทบ
0: ใช่ใช่เข้าใจบางท่านอาจจะไม่ได้มีความรู้ว่ากระบวนการและขั้นตอนนั้นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้าง
1: คือตอนนี้ดิฉันข้ามช็อตไปถึงเรื่องของการทำโคลนนิ่งคนแล้วจริงๆแล้วเขามีการแอบทำทดลองทำอยู่เป็นระยะด้วยบอกคะอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับก็มีแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสามารถที่จะแจ้งหรือว่ามันถูกกฎหมายทำได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีการแบบออกมาประกาศหรือว่าทุกคนโคลนนิ่งนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าถามผมในโลกนี้มันอาจจะมีการทำอยู่สม่ำเสมอ
1: คือแล้วถ้าเราดูจากในหนังไซไฟแล้วมันโอ้โหมันสะท้อนเรื่องกับหลักของจริยธรรมอะไรต่างๆที่ตามมาอีกในหลายแง่มุมมากเลยนะคะเพราะว่าการที่จะได้อะไรที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอาจจะต้องมีการทำลายทำคือคุณหมอไม่ได้พูดคำว่าทำลายแต่ก็ต้องยอมรับมันคือความเป็นจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตรงนี้
0: ม
1: ัน
0: อาจจะไม่ได้ทำถึงขนาดทำลายแต่ว่ามันเป็นการละเมิดหรือว่าละเมิดต่อร่างกายของสัตว์ตัวอื่นซึ่งเราไม่รู้ถ้าเราเป็นคนเจ้าของเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าต้องมีสุนัขกี่ตัวที่เขาต้องถูกละเมิดร่างกายในการที่จะมาให้ได้ลูกเรากลับคืนมาหนึ่งตัวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้กระบวนการตรงนี้กับสัตว์อีกจำนวนมากซึ่งแม้แต่เป็นหนูทดลองผมว่าก็น่าสงสารแล้วแต่นี่เป็นสุนัขที่ต้องมาหรือแมวที่ต้องมาทำตรงนี้เนี่ยเราไม่สงสารคนอื่นเขาเหรอเราสงสารแต่ตัวเราเองเพื่อจะให้ลูกเรากลับมาเหรอเราไม่คิดว่าตัวอื่นที่เขาถูกผ่าตัดตัวอื่นที่เขาต้องมาเป็นแม่รับให้เราเขาจริงยอมไหมเขาเคยแบบบอกว่าฉันอยากแฮปปี้นะที่เธอจะได้ลูกเธอกลับคืนมาอะไรทำนองนี้คือผมว่าสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการที่บางทีเราในฐานะประชาชนทั่วไปไม่ได้รับทราบแต่ว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสัตวแพทย์เรารู้มาตลอดว่ามันต้องใช้สัตว์จำนวนเท่าไหร่ในกระบวนการเหล่านี้แล้วเราจึงไม่เห็นว่ามันมีความจำเป็นหรือว่ามันมีความสำคัญจนถึงขนาดว่าเราจะไปละเมิดสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้ได้สัตว์ตัวหนึ่งกลับมาเพื่อความพึงพอใจของคนหนึ่งคนหรืออะไรเท่านี้เท่าน
1: ั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะอาจารย์หมออันนี้ขอถามถ้าหากว่าเรามองว่าในแง่ของความก้าวหน้าทางวิทยาการต่อไปเนี่ยในเรื่องของความผิดพลาดใช้คำได้นี้คือมันอาจจะใช้จำนวนของตัวของสัตว์หรืออะไรต่างๆลดน้อยลงอ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมคะคือมันอาจจะไม่มีความมันอาจจะไม่ต้องใช้ตัวแม่ที่มาอุ้มบุญ
0: ตามนั้นใช่ไหมครับได้ครับเพราะว่ามีการศึกษาอยู่เรื่อยในอนาคตนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อันใกล้อย่างเช่นในสุนัขเนี่ยถ้าถือว่าโดยทั่วไปนะครับในแง่ของการทำโคลนนิ่งเนี่ยที่มีการตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเขาก็ตีพิมพ์มา1เปเปอร์อันนั้นที่บอกว่าได้มา1ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับการทำซ้ำของ งานตีพิมพ์เนี่ยจะต้องทำซ้ำได้เรื่อย
1: ๆ
0: แสดงว่างานนั้นถือว่าเป็นงานที่แบบสามารถทำแล้วเขาเรียกว่า duplicate หรือว่า replicate ได้แต่ทีนี้เนี่ยทำไมยังไม่มีใครที่จะทำเพิ่มจำนวนสัตว์เหล่านั้นได้ง่ายแสดงว่ามันต้องมีความยากอยู่ในฐานะปัจจุบันเนี้ยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแสดงว่าความยากมันอาจจะต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งตามที่ผมบอกว่าคุณนักที่มีความแตกต่างจากปศุสัตว์อย่างอื่นก็คือการทำคู่ขนานหรือเขาเรียกว่า synchronization of the stars เนี่ยทำได้ยากมากวันมันจะไม่ค่อยตรงกันกับตัวอ่อนที่เราเลี้ยงออกมาเพราะว่าต้องทำกี่ตัวถึงจะได
1: ้
0: จำนวนสุนัขที่พร้อมที่จะอุ้มบุญของตัวนี้ต้องฉีดฮอร์โมนเข้าไปในสุนัขกี่ตัวถ้าถามว่าการฉีดฮอร์โมนอันตรายไหมก็ไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับการให้ฮอร์โมนบางชนิดเข้าไปในสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเราจะใช้ในกรณีจำเป็นที่จำเป็นต้องรักษาหรือจำเป็นต้องทำหัตถการบางอย่างในสัตว์บางตัวเท่านั้นแต่การให้โดยทำเซอร์วิสที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่ายังถือว่าน่าจะยังเป็นการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้นอยู่ในระดับ
1: แล้วเท่ากับว่า
0: พวกโลกเขายังพูดถึงกัน
1: แล้วแปลว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ไทยเราทำได้ไหมคือมันสามารถเป็นบริษัทที่รับทำแล้วมันผิดหลักจริยธรรมไหมหรือยังไงคะ
0: อย่างที่แจ้งนะครับถ้าเป็นในสัตว์บางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าผิดมากเพราะว่ามันใช้สัตว์จำนวนน้อยถ้ามันมีการเขียนโปรโตคอลที่แน่นอนแต่พอเป็นสุนัขแม้แต่แมวนะครับแมวก็ต่างกันแมวนี่ยังง่ายกว่าเลยสุนัขแมวจะง่ายกว่านะครับคือคนถ้าบอกว่าโคลนนิ่งแมวแล้ว
1: ใช่ไหมคะแยกประเภทของสัตว์ใช่ไหมคะในการที่จะทำ
0: แมวไม่ใช่หมาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมวกับหมามีความต่างกันในแง่ระบบสืบพันธุ์เนี่ยการกระตุ้นหรือว่าทำให้วงรอบมันยังง่ายกว่าในสุนัขในระดับหนึ่งแต่สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความยากในแง่ของทำการขนานวงรอบการเป็นสัตว์เนี่ยแหละครับก็คือพอเราทำยากตรงนี้แต่ละตัวเขามีเขาเรียกว่า variation สูงบางตัวแบบที่บอกว่าเรากระตุ้นไปด้วยฮอร์โมนตรงนี้บางตัวมันอาจจะไม่ได้ตรงรอบเลยเราก็ต้องใช้ตัวใหม่มาอีกหลายตัวหรือทำจำนวนสัตว์ที่ต้องใช้มันค่อนข้างจะมากเกินความจำเป
1: ็
0: นในป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันนะครับยกเว้นเราจะไปหาเทคโนโลยีในการทำคู่ขนานตรงนี้ในสัตว์ให้ได้ในสุนัขให้ได
1: ้
0: ดีจนเขาเรียกว่าเฟิร์มคอนเฟิร์มชันเรียกว่ามีการยืนยันว่ารู้แล้วว่าใช้ฮอร์โมนหรือยาตรงนี้นะถ้าฉีดวันนี้แล้วอีก5วันรับรองเข้าสู่ระยะตรงนี
1: ้
0: ซึ่งในสุนัขเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเมื่อเทียบกับสัตว
1: ์
0: เขาเรียกว่าโดเมสติกแอนิมอลจริงๆเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เทคโนโลยีตรงนี้มันเกิดขึ้นยากแล้วพอเรา define ว่าสุนัขเป็น companion animal หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะไปละเมิดสิทธิ์หรือสวัสดิภาพเขาโดยการใช้ฮอร์โมนในตัวเขาจำนวนมากๆหลายๆตัวเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมมันไม่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันยังค่อนข้างจะมีความขัดแย้งในด้านจริยธรรมการใช้สัตว์อยู่ครับ
1: เพราะว่าอย่างตัวของนักวิชาการหมอคนที่เป็นทำคนที่ทำประเด็นเรื่องนี้เป็นชาวเกาหลีใช่ไหมเขาก็มีการถูกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะหวัดมาถึงวันนี้ได
0: ้ครับคือจริงๆถ้าถามเรื่องเทคโนโลยีผมหรือความรู้ผมเนี่ยผมไม่เดากับเขาหรอกเพราะว่าความสำเร็จของแต่ละท่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาดีไซน์เขาบอกว่าอะไรคือความสำเร็จแล้วผมก็คิดว่าเขามีเทคโนโลยีแล้วมีความรู้เพียงพอนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด
1: ้
0: วยกระบวนการในการใช้สัตว์เนี่ยมันใช้จำนวนมากจริงๆซึ่งเขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้จริงๆแล้วในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาต้องใช้สุนัขไปกี่ตัวในการทำการ
1: ที่จะได้มาแค่หนึ่ง
0: ถูกใช่ครับทำมาแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะแจ้งให้คนที่รักสัตว์เราอยากทำตัวนิ่งทราบไว้ด้วยว่ากระบวนการเหล่านี้นะมันมีสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ได้รับทราบอะไรกับเราเนี่ยต้องผ่านกระบวนการตรงนี้จำนวนมากนะเรายอมให้ลูกเรากลับมา1ตัวโดยไปทำกับในสัตว์อีกหลายตัวเหล่านั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราเลยเราสงสารเขาบ้างหรือเปล่าเราคิดว่าเขาเป็นมีสิทธิเหมือนกับลูกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ฉุดคิดไปนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย
1: ่
0: าคิดแต่ว่าเราอยากเอาลูกเรากลับมาเนาะมันเป็นความทรงจำที่ดีซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนมีผมก็เลี้ยงสัตว์แล้วผมก็มีความรู้สึกว่า ถ้าสูญเสียเขาไปเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปได้นานที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องเอาขบวนการที่เอาลูกเรากลับมาโดยผ่านการทำหัตถการในสัตว์อีกมากมายซึ่งต้องถูกผ่านการฉีดยาฉีดฮอร์โมนถูกผ่าตัดถูกทำหัตถการหลายๆอย่างซึ่งเขาเจ็บตัวแทนลูกเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเราใจร้ายเกินไปไหม
1: จริงๆแล้ววิธีการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีการบอกขั้นตอนต่างๆให้ทางด้านของ
0: ใช่ครับ
1: ทราบไหมคะ
0: ทางด้านของผู้จะทำ
1: ผู้จะทำ
0: ใช่ครับจริงๆนั่นคือจริยธรรมของสัตวแพทย์ถ้าเผื่อเราจะพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ถามว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนะมันอาจจะต้องสูญเสียนะหรือลูกอาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่เหมือนเดิมนะแต่เราต้องบอกทุกขบวนการอย่าง
1: ว่าการที่จะได้มาในแต่ละครั้งมันต้องทำอะไรกับสัตว์ตัวอื่นยังไงบ้าง
0: เพราะว่าอันนั้นเนี่ยบางทีเจ้าของเขาก็ถูกคิดได้เองตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าเราไม่ได้บอกเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ความผิดของเขา
1: เพราะ
0: เจ้
1: าของ
0: เขาไม่มีความรู
1: ้ใช่ไหมคะจะไม่รู้เลย
0: เขาก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ไม่ทราบจริงๆผมถามหลายคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการคือเจ้าที่ทำงานธุรการของเขาไม่ทราบเขารู้แค่ว่าโคลนนิ่งก็คือก็คงคิดว่าง่ายๆก็คือเรามีเทคโนโลยีเราก็เอาไปใส่แล้วเนี่ยให้ใครท้องมาก็ได้แล้วหมาที่ท้องตัวนั้นก็อาจจะเป็นแบบตัวไหนก็ได้ที่เขาอาจจะแบบตั้งท้องอยู่แล้วเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริง
0: ๆ
1: ถ้าเป็นคนที่ติดตามเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้นี่จะรู้เลยว่ามันกว่าจะได้มา1ตัว1คนนี่มันสูญเสียไปอีกหลายคนหลายตัวเลยนะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วมันก็มีหนังมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาแล้วมันได้เห็นสะท้อนให้เห็นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยหลักจริยธรรมหรืออะไรต่างๆแล้วมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแต่วันนี้คิดว่าทุกคนที่ติดตามฟังอยู่เข้าใจขั้นตอนของการทำอย่างชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์หมอ
0: ครับผม
1: จากที่เมื่อก่อน
0: อาจารย์ไม่รู้นะครับว่าคือผมไม่ได้อยากจะบอกเรื่องเทคโนโลยีว่ามันไม่เหมาะสมอะไรอย่างไรเพราะว่ามันต้องมีการพัฒน
1: า
0: ครับแต่ว่าเราให้คุณคิดว่าในสัตว์บางชนิดนะครับการจะทำเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดกับเราเนี่ยแม้ว่าเราอยากจะเอาเขากลับมาแต่ว่าตัวอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้มันมีอีกจำนวนมากนะแล้วบางชนิดโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะทำเพราะฉะนั้นจำนวนที่ใช้อาจจะเยอะมากซึ่งเราไม่รู้ขั้นตอนเราก็เป็นห่วงเขาไหมในฐานะลูกของคนอื่นเนาะไม่ใช่ลูกของเราก็จริงแต่ลูกของคนอื่นเขาต้องมาถูกทำ
1: แต่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์หมอทุกคนเนี่ยที่เป็นคนที่เขาเลี้ยงสัตว์รักสัตว์ถ้าเขารู้ทุกอย่างทุกหลักอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ทำนะ
0: ใช่ครับผมเข้าใจเช่นเดียวกัน
1: เพราะคนที่มีความรักยังไงเนี่ย
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเราหรืออยากกลับมาแต่เขาพอรู้ว่าลูกคนอื่นต้องมาถูกทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็ต้องถูกคิดได้จริงแต่ว่าเขาไม่ได้รับอินฟอร์เมชั่น
1: ใช่อันนี้แหละสำคัญมากจริงค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่สัตวแพทย์ควรจะต้องทำ
1: ใช่ใช่ก็ต้องบอกให้ละเอียดชัดเจนทุกระบบแต่ตอนอย่างที่บอกไงว่าทุกคนตอนนี้รู้แล้วมันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มาพูดคุยกันนะคะ
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพช้างนะคะช้างในบ้านเรานะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับทางสัตวแพทย์หญิงพัทรเจริญพันธ์ค่ะสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติกรมปศุสัตว์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณหมออันนี้ต้องบอกให้คุณหมอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะแนะนำหน่วยงานเลยอันนี้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของทางกรมปศุสัตว์เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: พอดีว่าจริงๆโรงพยาบาลช้างอ่ะเนาะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างหลายที่แต่ว่าที่สถาบันเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์โดยตรงนะคะแล้วก็ใช้งบของหลวงเลยขอแนะนำตัวก็คือหมอคือสัตวแพทย์หญิงพัทระเจริญพันธ์นะคะตอนนี้ก็คือเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเนา
1: ะ
3: อยู่ที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติซึ่งอยู่ตรงนี้มาประมาณสักตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540
1: อยู่ที่กรุงเทพไหมคะคุณหมอแล้วว่าอยู่ที่ไหนอะคะ
3: ตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมแต่ว่าตัวสำนักงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: อ๋อเป็นแหล่งที่มีช้างอยู่จำนวนมากเลย
3: ใช่ค่ะเป็นแหล่งที่เลี้ยงช้าง
1: แหล่งเลี้ยงช้าง
3: ใช่มีเจ้าของช้างเยอะว่างั้นเถอะจริงๆแล้วอาจจะมีช้างอยู่ที่อื่นเยอะกว่า
1: ค่ะเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาเลยนะคะสำหรับที่นี่ในส่วนของคนเลี้ยงช้างอย่างนี้เขาเรียกว่าช้างเลี้ยงคือช้างบ้านใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะคือจะมีความแตกต่างกับช้างที่เขาอยู่ในธรรมชาติ
3: ใช่ก็คือจริงๆแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องแบ่งแยกกันให้ออกว่าเรามีทั้งช้างเลี้ยงซึ่งถูกครอบครองโดยประชาชนหรือเกษตรกรบางส่วนกับอีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นช้างที่เรียกว่าช้างป่าเนา
1: ะ
3: เป็นช้างอิสระปล่อยฟรีอยู่ในธรรมชาติซึ่งอันนั้นเขาก็จะถูกดูแลโดยกรมอุทยานซึ่งดูแลพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆรวมทั้งสัตว์ป่าด้วยเน
1: า
3: ะ
1: ก็จะมีความต่างกันใช่ไหมคะคือบางคนพอพูดถึงคำว่าช้างบ้านเราทั่วๆไปก็อาจจะนึกว่าช้างบ้านก็ต้องมีความน่ารักจะต้องใจดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องมีวิธีการอะไรยังไงคะในการที่จะเข้าไปถึงเขาหรือว่าต้องระวังไหมคะในการหนูเราเล่นกับเขาได้ไหมคะคุณหมอ
3: จริงๆแล้วอะคำว่าช้างบ้านในสายตาคนไทยอ่ะเราชอบคิดว่าช้างอ่ะน่าจะเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีความรู้มีอิโมชันต่างๆที่แบบรู้สึกว่าค
1: ่
3: อนข้างจะแบบเป็นมิตรแล้วก็น่าจะสามารถเข้าไปได้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งใกล้เคียงกับมนุษย์แหละก็คือเขาก็มีอารมณ์ส่วนตัวของเขาแล้วก็เขาก็ยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่เลี้ยงแล้วก็มีความเชื่อฟังกับคนที่เลี้ยงมากกว่าที่จะเป็นมิตรกับทุกคนในสังคมทั่วไปที่เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างนี้
1: ค
3: ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าประชาชนที่แบบเห็นเขาเดินเดินอยู่หรือว่าบางทีเวลาไปเที่ยวแล้วแบบอ้าว
1: ไปเจอ
3: ช้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆแบบเราอาจจะได้ยินข่าวว่ามีคนโดนเตะบ้างมีคนโดนแบบเอางวงคว้าบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
3: ก็คืออันนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีอ่ะก็คือพยายามมองหาควานก่อนว่าเขามีควานไหมแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีควานก็พยายามอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงจะเคยบางคนเนี่ยมีบางเคสที่เคยได้ยินก็
1: ค
3: ือถึงเคยให้ของกินอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่พอควานไม่อยู่อย่างเงี้ย
1: ค
3: ่ะก็เกิดเหตุอะไรขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูก่อนว่ามีควานไหมแล้วพยายามเข้าไปบอกควานก่อนว่าอ่ะเราสามารถที่จะคอนแทคกับเขาได้ไหมหรือว่าตอนนี้อารมณ์เขาดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปด้านหลังเขาโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะคือเขาก็จะตกใจอ่
1: ะ
3: เวลาเขาตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หางฟาดหรือเขาจะใช้เท้าเขาลุกขึ้นมาสะกิดเราให้ไกลๆออกไปจากตัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปฏิกิริยาที่เป็นการป้องกันตัว
1: ของ
3: สิ่งนี้แหละเน
1: า
3: ะ
1: ของช้างค่ะเขาแค่สะกิดเบาๆนี่เราอาจจะเปลี่ยวได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ได้ค่ะเพราะบางครั้งอ่ะอันตรายที่เกิดจากตัวช้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตั้งใจจะทำบางครั้งเป็นลักษณะของการตื่นกลัวหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบแค่รู้สึกรำคาญเพราะว่าอย่างสมมติคนเข้าไปยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วเขามีแมลงหรือมีอะไรที่เขาจะต้องปัดเขาอาจจะใช้งวงสะบัดซ
1: ึ่
3: งบางทีก็เป็นปัดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีด้วยว่าน้ำหนักตัวแล้วก็ขนาดอวัยวะเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นอะเวลากรณีที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหนักกว่าการที่แบบสุนัขเอาหางมาปัดโดนเราหรือว่าอย่างอื่นหันหัวมาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเจ็บกว่าแล้วก็อย่างการที่จะให้อาหารหรือให้ของกินหรืออะไรก็ตามให้ไปเลย
1: ค
3: ืออย่ามาล่อๆกันหรอกจะให้นะฉันเหมือนจะให้จะไม่ยอมให้อย่าไปล่ออย่างงานไม่ดี
1: แล้วเขาจะจำกลิ่น
3: ก็เสีย
1: เขาจะจำกลิ่นได้ไหมคะคุณหมออันนี้บางคนบอกว่าให้อาหารอยู่บ่อยๆแล้วไงก็นี่ให้แล้วหลายครั้งคือถ้าเป็นหมาเป็นสุนัขเขาอาจจะจำเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเป็นช้างอย่างนี้มันจะเหมือนในอารมณ์มันจะต่างกันไหมคะหรือต้องให้มีความ
3: นะคะ
1: ค่ะ
3: คืออย่างนี้จริงๆอ่ะถามว่าในบางครั้งอ
1: ่ะ
3: ถ้าเกิดว่าบางเชือกที่เขาเนี่ยใส่ดีๆเลยเนาะเป็นช้างที่สูงอายุแล้วช้างเพศเมียที่แบบแก่ๆที่เขาแบบนิ่งๆแล้วหรือว่าตัวที่เชื่องมากๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขายอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่ควานเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าไปใกล้โดย
1: ไม่
3: ต้องมีควานอยู
1: ่
3: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช้างวัยรุ่นหรือช้างเด็กหรือว่าเป็นช้างตัวผู
1: ้
3: หรือแม้กระทั่งช้างเพศเมียที่เขาบางตัวเนี่ยถึงจะสูงอายุแต่โดยนิสัยอ่ะเขาไม่ได้เชื่องกับทุกคนขนาดนั้นบางทีเราอ่ะเป็นคนข้างนอกเคยให้อาหารก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะวางใจได
1: ้
3: เพราะบางทีมันเกิดการระแวงขึ้นมาหรือว่าคือบางครั้งอ่ะอย่างที่หมอบอกอ่ะค่ะคือช้างอ่ะบางทีเขามองด้วยตาไม่เห็นเพราะมันจะมีจุดบอดของสายตาเนาะ
1: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าเขาจะตาเล็ก
1: ๆมองไม่เห็นรอบตัว360องศา
3: ใช่ใช้เรดาร์คือหูแล้วก็ใช้งวงหรือว่าใช้จมูกเนี่ยในการดมกลิ่นเพ
1: ื่
3: อแบบพิสูจน์ว่ามีอะไรเป็นอันตรายกับตัวไหมแล้วก็ต้องยอมอย่างนึงว่าช้างอ่ะเขาเป็นสัตว์กินพืชเพราะฉะนั้นเขาจะมีการระวังตัวค่อนข้างสูงกับพวกสัตว์ผู้ล่าหรือว่าสิ่งแปลกปลอมของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองของเขาอาจจะเป็นการอเลิร์ตตัวเองขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะบางครั้งมันเป็นการที่แบบเหมือนกับกลัวแล้วก็จะหลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอะมันมองไม่เห็นหรือว่าเวลาตื่นขึ้นมาจริงๆอย่างกรณีที่เวลามีงานมีการแล้วก็แบบมีแสงไฟมีแสงแฟลชมีเสียงพลุมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การแสดงของเขา
3: บางครั้งพอวิ่งป้าแล้วคราวเนี้ยหยุดไม่ได้ก็จะแบบเหยียบอะไรก็ไม่รู
1: ้
3: ซึ่งบางทีไม่ได้ตั้งใจนะ
1: ครับปาบอกที่เหยียบกลายเป็นคน
3: แล้วก็ตู
1: ้
3: ใช่แล้วก็วิ่งไปแล้วด้วยความที่ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆสิ่งที่มีอย่างแรกต้องมีควานแน่ๆเราไม่ควรเข้าไปเอง
1: คือเป็นเพราะว่าเขาคุณควานจะมีวิธีการในการที่จะใช้คำว่าบังคับไหมการบอกเขาใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องทำยังไง
3: มันเป็นความผูกพัน
1: ช
3: น
1: ิ
3: ดหน
1: ึ่
3: งระหว่างผู้เลี้ยงกับคนดูแลกับตัวสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาค่อนข้างจะไว้ใจว่าถ้าเป็นลักษณะของการที
1: ่
3: มีคำสั่งชุดหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคน
1: ะ
3: ควานบอกให้เขาหยุดละเขาก็จะหยุดแต่ว่ามันก็เป็นมันไม่ใช่วันสองวันที่จะเกิดขึ้นได
1: ้
3: หร
1: ือ
3: ว่าเป็นแค่เกิดจากการแค่การให้อาหารก็ไม่ใช่เน
1: า
3: ะ
1: นั้นพอฟังที่คุณหมอบอก
3: ก็ต้องผ่านการเวลาในการอยู่ร่วมกันมีการฝึกหรือว่ามีผ่านเหตุการณ์ต่าง
1: ๆ
3: ให้รับรู้ว่าอันนี้นะมันคือสิ่งที่ยอมรับได
1: ้
3: ว่ามันปลอดภัยถ้าเขาบอกว่าให้หยุดได้หมายความว่ามันไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็เห็นว่ามีการทำลายควานด้วย
3: อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรณีเหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่บนคอหรือว่าคนที่เลี้ยงคนที่พาเดินเนี่ยเขาคือควานจริงๆไหม
1: มือหนึ่งมือสองมือสามเพิ่งเปลี่ยน
3: หรือเพิ่งเปลี่ยนใหม่หรือบางครั้งเนี่ยบางเชือกอ่ะเขาจะยอมเป็นบางคนบางคนอาจจะเป็นคนให้ข้าวได
1: ้
3: บางวันเลี้ยงได้แต่ไม่ใช่คอมพลีทว่าทุกวันเขาจะโอเคหรืออีกกรณีนึงก็คือถ้าเป็นตัวคู่แล้วใกล้ๆจะตกมันหรือตกมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงในช่วงจังหวะปกติจะเป็นช้างดีเลยนิสัยเชื่องเชื่อฟังแต่พอถึงช่วงที่ตกมันจริงๆเนี่ยบางครั้งอ่ะด้วยหลายๆสิ่งเนาะหลายปัจจัยเนี่ยที่เข้ามาร่วมกระตุ้นน่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ยอมอาจจะมีการแข็งขืนหรือมีการ ขาดสติเป็นบางช่วงอาจจะใช้คำอย่างนี้ดีกว่าเน
1: าะเข้าใจ
3: แล้วก็เขาเกิดเหตุกันเพราะบางครั้งนี่ฟานก็จะรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่หมอไปทำงานแหละก็จะเจอฟานบอกว่าโอ้ยได้หมอไม่เป็นไรช้างนิสัยดี
1: ค
3: ุณได
1: ้
3: มันโอเคมันทำงานได้
1: แล้วโอเคไหมคะคุณหมอ
3: มันไม่ค่อยโอเคสำหรับพวกหมอค่ะก็คือถ้าเป็นกรณีที่ตกมาเนี่ยส่วนมากพวกหมอจะแนะนำว่าให้เขาผูกดีกว่าเนา
1: ะ
3: หรือไม่อย่างนั้นก็กักดีกว่าให้หายตกมันก่อนก็คือให้เขาแบบหมดอาการก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานจะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอ
1: ่ะ
3: เหตุเกิดมันคือเสี้ยววินาที
1: จริงนี่คุณหมอเสี่ยงมากเลยนะเวลาที่เข้าไปดูแลไปรักษาเขาเนี่ยใช่ไหมคะเพราะคือแค่ฟังที่คุณหมอเล่ามาขนาดแค่กว่าคือมันต้องเป็นกวนที่รู้ตัวรู้ใจเขาต้องอยู่กับเขามากมากจริงๆคืออย่างพวกเราแบบนานๆไปเจอเขานี่ไม่ได้นะใช่ไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วอยากถามว่าเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงและจริงๆก็คือเขาอะถามว่าในบางจังหวะในบางเชือกเนี่ยเขาก็โอเค
1: ค
3: ือเขาดีแหละแล้วช้างถามว่าส่วนมากก็คือถ้าเป็นช้างไทยเนี่ยส่วนมากคนจะรู้สึกว่าเป็นช้างที่เชื่อง
1: น่ารัก
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูความแตกต่างกับในการเลี้ยงของประเทศเรากับต่างประเทศก็คือของเราเนี่ยจะมีควานจริงๆส่วนสำคัญของช้างของประเทศไทยที่เป็นช้างเลี้ยงที่สามารถทำธุรกิจหรือทำงานทำการหรืออะไรก็ตามก็คือมีควานที่เป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็ลักษณะการเลี้ยงดูของบ้านเราอ่ะจะไม่ได้เหมือนต่างประเทศเนื่องจากว่าของเราเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการเลี้ยงดูเหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเล
1: ี้
3: ยงอยู่ในบ้านมีความคุ้นเคยกับคนแล้วก็ค่อนข้างจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนแม้กระทั่งบางเชือกเนี่ยมันโตขึ้นมากับลูกหลานที่อยู่ในบ้านเล
1: ่
3: นมากับเด็กหรือว่าอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านซึ่งแบบเลี้ยงมาตั้งแต
1: ่
3: เล็ก
1: ๆ
3: เหม
1: ือ
3: นลูกเหมือนหลานในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความที่ค่อนข้างจะติดกับมนุษย
1: ์
3: แล้วก็มีความยอมรับที่จะเล่นหรือว่าให้คนอื่นเข้าใกล้มากขึ้นก็เลยจะต่างกับต่างประเทศหน่อยตรงที่ว่าของเขาเนี่ยในบางพื้นที่ในบางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของการเลี้ยงดูที่ใช้งานเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ลักษณะการเลี้ยงอาจจะ
1: แตกต่าง
3: นิดหน่อยมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลของแต่ละประเทศไปแล้วก็ลักษณะของควานล
1: ัก
3: ษณะของภูมิปัญญาของควานช้างที่อยู่ในบ้านเราในเรื่องของการควบคุมหรือในเรื่องของการที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าควบคุมเนาะเพราะว่าเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จ
1: ะ
3: บอกหรือมีคำสั่งต
1: ่าง
3: ส่วนมาก
1: ค่ะ
3: ที่จะต้องแบบใช้กับการที่อยู่ด้วยกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
3: มากกว่า
1: แล้วจริงๆจากอดีตถึงปัจจุบันพูดถึงอาชีพหรือว่าการปรับตัวของช้างเลี้ยงเพื่ออยู่ร่วมกับพวกเราค่ะจากอดีตถึงปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหรือมันยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคะ
3: ในช้างเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเริ่มจากโบราณเลยเนา
1: ะ
3: มันก็จะทุกคนจะรับทราบดีอยู่แล้วว่าช้างคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำศึกสงครามแล้วก็จริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเกือบทุกสิ่งให้คุณแล้วเนื่องจากว่านอกจากทำสงครามได้นอกจากเป็นทหารเอกเขายังเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเป็นพาหนะ
1: ใน
3: การ ที่จะ
1: ค่ะเดินทาง
3: สินค้าม
1: าทุกสิน
3: ค้าของใหญ่ๆนักหรือแม้กระทั่งทำนาทำสวนหร
1: ือ
3: ทำไม้ทุกอย่าง
1: ผมเมื่อก่อนใช้ช้างลากไม้เลยนะคะ
3: ใช่แล้วแล้วก็พอมาปีสัก30นั่งเริ่มมีการปิดป่าก็พอปิดป่าปั๊บหันช้างทำไม้ละก็ช้างที่ทำไม้ก่อนก็จะมีของอุตสาหกรรมป่าไม
1: ้
3: ซึ่งเป็นคนที่ครอบครองช้างชุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช้างชุดนี้ก็จะยังอยู
1: ่
3: แล้วเขาก็จะยังอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
1: อยู่ในการดูแลค่ะ
3: ใช่ค่ะก็ยังอยู่ของอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็มีบางส่วนที่ไปอยู่ตามสวนป่าซึ่งเขาก็อาจจะมีการลากไม้ของเขาเองเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาอีกก็แต่ช่วงก่อนหน้านั้นมันก็จะมีกฎหมายที่ห้ามล่าช้างป่าก
1: ่
3: อนเราก็จะปิดแม่ล่าละซึ่งก็กลายเป็นสัตว์สงวนไปก่อนแล้วก็มามีการ เลี้ยงดูผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกของช้างเลี้ยงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยๆตอนนี้เท่าที่เห็นก็มี2รุ่นละตั้งแต่หมอเข้ามาทำงานก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมาพอรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาเจอหลังจากปิดป่าเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ตามปางช้
1: าง
3: ที่มีการท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยว
3: นั่นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปทำไม้อยู่ทางภาคใต้หรือว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดไหนที่เขายังมีแปลงทำไม
1: ้
3: ที่มีการตัดไม้เน
1: าะ
3: แล้วก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วง
1: โควิด
3: ปี4040 กว่าเลยช่วงเนี้ยช่วงนั้นก็จะมีเหมือนกับว่าเขาก็จะเอาไปเดินแต่ก่อนเนี่ยการเดินของ
1: ในกรุงเทพเ
3: น
1: ี่ยค่ะ
3: ก็คือก่อนหน้าที่จะไปเดินในกรุงเทพคือเขาจะไปเดินรับงานแห่รับงานบวชรับงาน
1: อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
3: อะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
3: ตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่ามีงานเทศกาลงานบวชงานแต่งงานนู่นนี่งานหลายๆอย่างทำบุญก็จะไปรับงานแต่พอช่วงนั้นหลังจากปิดป่าตกงานนู่นนี่ก็เริ่มไปเดินเดินที่เป็นเดินเล่จริงๆเหมือนจะไปเดินขายของมันเริ่มจากเดินขายของแหละก็คือเดินขายพวกงาขายพวกโอ้เรียกอะไรนะเครื่องประดับเล็ก
1: ๆอ๋อที่เกี่ยวข้องกับ
3: แหวน
1: ตัวช้าง
3: เครื่องราง
1: เครื่องรางค่ะ
3: ก็คือเริ่มเดินอย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มแบบมีบางคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะเดินไปขายของพวกของกินของช้างก็ได้มั้งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอ่ะไปเดินขายของกินแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสหลายๆอย่างเกิดขึ้นในจังหวะนั้นก็เลยมีการส่งเสริมให้มีการพาช้างเข้าไปอยู่ในปางช้างในโซนของการท่องเที่ยวแล้วก็ประเทศเราก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงแล้วหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยพอช่วงใกล้ๆก่อนจะถึงโควิดเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกับมีเสียงตอบรับจากทางยุโรปบ้างทางประเทศอื่นบ้างว่าในเรื่องของการใช้ช้างเนี่ยมันคือเหมือนจะเอาช้างไปใช้งานแล้วก็มีการแบบว่า
1: ทรมาน
3: ไม่ดูแลหรืออะไรอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆในช่วงตอนช่วงนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีการเขียนประกาศของตัวเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานปางหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของมาตรฐานต่าง
1: ๆ
3: ทั้งเรื่องของควันช้างหรือว่าเรื่องของปางช้างหรือแม้กระทั่งเรื่องพรบในเรื่องของการคุ้มครอง
1: ก็มีกฎหมายเพิ่มขึ้นหลายฉบับ
3: ใช่มีเยอะ
1: ค่ะ
3: ก็จะมีคุ้มครองสวัสดิภาพมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นแล้วคราวเนี้ยมันก็พอดีว่าไปติดตอนช่วงโควิด
1: ค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นมันก็อย่างที่เราทราบปิดประเทศกันไปในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะซบเซาหายไป
1: ค่ะ
3: เนาะ
1: ก็เห็นมีการ
3: มันก็เลย
1: มีการไลฟ์สดด้วยในโซเชียลเพื่อที่จะให้แบบช่วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของเขาใช่ไหมคะคุณหมออ
3: ันนี้คืออาชีพใหม่เลย
1: อาชีพใหม่เลย
3: อาชีพใหม่เลยหลังจากติดโควิดเราก็ช่วงนั้นพอปิดเมืองป้าทุกคนต้องอยู่บ้าน
1: ค่ะ
3: ก็คือก็คือถามว่าตรงงานไม้ช้างก
1: ็
3: คือพักงานไปเลยตัวช้างอ่ะจริงๆช่วงเวลานั้นเนี่ยเท่าที่ถ้าพูดเรื่องสุขภาพของตัวช้างเนี่ยส่วนหนึ่งเลยช้างจะอ้วนสมบูรณ์เพราะอยู่บ้านกิน
1: ไม่ได้เดิน
3: ไม่ได้ทำงาน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนั้นพอนั่นก็จะเหมือนดูสมบูรณ์ขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือ
1: ผอม
3: ช้างมันจะผอมลงมีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอตกงานไม่มีคนมาให้อาหารแล้วก็ควานเองก็ต้องไปหางานอื่นทำไปรับจ้างอย่างอื่นซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับช้างทั้งวันเนาะแล้วก็พาไปนู่นไปนี่ไปหาของกินเดินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี
1: ้
3: แต่พอถึงช่วงที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรับจ้างไปทำนาไปตัดของไปอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะช้างมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกผูกเอาไว้แล้วก็ได้กินแค่ตอนเช้าหรือตอนเย
1: ็
3: นแล้วก็ของเนี่ยพอถ้าเกิดเอาช้างกลับไปอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยมันก็ถ้าอย่างทางเหนือน่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
3: คือเขายังมีป่าแต่ทางโซนอีสานเองเนี่ย
1: มัน
3: ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็ต้องซื้ออาหารพอถ้าซื้ออาหารฝั่งหญ้าเนี่ย ่วงนั้นก็ดันติดว่าพอปิดเมืองก็การขนส่งก็ไม่ได้สะดวก
1: เพรา
3: ะฉะนั้นเนี่ยอาหารในพื้นที่ก็ค่อนข้างน้
1: อ
3: ยก็เลยมีการเหมือนกับมีโครงการหลายๆโครงการที่ช่วยทั้งของททเองทั้งของอย่างพวกเอกชนต่างๆที่มาช่วยกันในเรื่องของอาหารช้างบ้างในเรื่องของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางของควานช้างในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปรับงานอย่างอื
1: ่
3: น
1: หรือไม่ก็
3: หางานอย่างอื่นรับจ้างอย่างอื่นทำ
1: โอ้อันนี้คือเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
3: อยู
1: ่ใช่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งแบบเดิมนี่คือช้างนี่มีความสำคัญมากเลยนะคะในบ้านเราคือเป็นการออกศึกสงครามแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันนี้กลายมาเป็นแบบอีกมุมหนึ่งอ่ะซึ่งมันเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากแล้วอย่างนี้ยังไงคะในส่วนของเจ้าของหรือว่าในเรื่องของควานช้างเองโดยปกติแล้วเขาต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือว่ามีการให้ความช่วยเหลือหรืออะไรยังไงบ้างคะคุณหม
3: ออย่างในกรณีตอนที่เพิ่งเกิดล
1: ่
3: าสุดเนี่ยตอนโควิดเนี่ยป
1: ั
3: ญหาก็คือเราก็เพิ่งทราบว่าช้างกับคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเนา
1: ะ
3: ว่าเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีงบช่วยเหลือเกษตรกรที่โดนภัยพิบัติอย่างนี้ค่ะก็เบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยถ้าเกิดอยู่ในโซนที่ทางสถาบันเข้าไปดูแลรักษาเนา
1: ะ
3: ก็จะพยายามบอกควานว่าเนี่ยนะตอนนี้มันมีให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรเอาไว้ก่อนค
1: ือ
3: ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ก่อนถ้าเวลาสมมติว่ามันมีภัยพิบัติหรือว่ามันมีภัยแล้งหรือมีภัยน้ำท่วมหร
1: ื
3: ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังพอจะขอความช่วยเหลือได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดตอนที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยถ
1: ้
3: าทางททเองเขาไม่ได้ไปของบมาเป็นพิเศษตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่
1: ม
3: ี
1: อ
3: ะไรเข้ามาช่วยสปอร์ตได้เลย
1: คือจริ ง
3: แล้วก็จริง
1: ๆค่ะคุณหมอก็เลยค่ะ
3: เหมือนตอนนั้นน่
1: ะ
3: คือมันก็ช่วยเป็นอาหารซึ่งช่วยเป็นอาหารของช้างอย
1: ่
3: างเดียวไม่ได้สามารถที่จะให้เป็นรายได้หรือว่าให้เป็นตัวเงินไปกับเกษตรกรได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างกรณีอย่างสมมติว่ามีโรคระบาดแล้วสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเขาเสียหรือล้มไปอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีเงินจากหลวงที่เขาช่วยในส่วนอย่างนี้
1: แปลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของช้างควานช้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
3: ้ส่วนมากเท่าที่คุยจะไม่ได้ขึ้นแล้วก
1: ็
3: บางคนก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการขึ้นทะเบียนตรงนี
1: ้ค่ะ
3: แล้วก็จริงๆนะตอนนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเนา
1: ะ
3: แล้วมันก็จะยังมีในเรื่องของการไปสอบคุณวุฒิว
1: ิ
3: ชาชีพควานช้างซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงเนี้ยแหละช่วงวุ่นวายในตอนโควิดเนี้ยแหละก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยควานช้างที่เขาเคยเลี้ยงดูช้างอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะไปสอบเทียบเอาวุฒิซึ่งจะเป็นควานช้างระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอันนี้เนี่ยเท่าที่พยายามคุยกันเนี่ยก็คือทางปางเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าพยายามส่งเสริมให้ควานช้างได้ใบประกาศเนาะเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับรวมกับในเรื่องของมาตรฐานต่าง
1: ๆ
3: ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันอย่างเรื่องของมาตรฐานควานช้างของมกช.หรือว่ามาตรฐานของการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายส่วนเข้ามาเพ
1: ื
3: ่อที่จะบอกกับชาวโลกว่าเอ้ยประเทศเราอะจริงๆแล้วอะมันมีเรื่องมาตรฐานอย่างเงี้ยอยู
1: ่
3: แล้วก็เรื่องของควานช้างเนี่ยเขาก็มีการได้รับcertificate นะในเรื่องของการดูแลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเวลาถ้าจะไปทำงานต่างประเทศถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมีใบคุณวุฒิเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยื่นเงินพอร์ตของเขาได้ อะไรทั้งหน่อย
1: คือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ทุกพื้นที่ทุกอำเภอเลยใช่ไหมคะ
3: ของการสอบเรื่องของควานช้างเนาะ อ
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสอบควานช้างเนี่ยเขาจะมีเปิดเป็นรอบ
1: ก็ต้องติดตามข่าวจากทางกรมปศุสัตว
3: ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้คือทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ในเรื่องของการสอบด่านเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: ค่ะ
3: มันจะเป็นเรื่องของสถาบัน
1: ค
3: ุณอาวุธวิชาชีพซึ่งเขาก็จะมีประกาศเหมือนกัน
1: โอ้นี่ต้องตามข่าว
3: ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายๆส่วน
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารวมไปถึงเรื่องของการเป็นควานช้างด้วยนะคะ
3: คือควานช้างทั่วไปเนี่ยสามารถเลี้ยงช้างได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่ายังไม่ได้กำหนดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของความที่เขาอยากยกระดับของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับเวลาไปสมัครงานหรือว่าเวลาเผื่อบางครั้งเนี่ยมันจะมีทางสวนสัตว์ในต่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องการควานช้างเพื่อที่จะไปดูแลช้างที่อยู่ในสวนสัตว์หรือว่า
1: อ
3: ย่างในกรณีที่เขามีช้างอยู
1: ่
3: แล้วเขาต้องการการฝึกสอนจากควานช้างที่ไม่ใช่แค่เป็นคีปเปอร์เฉยๆหรือเป็นคนเลี้ยงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะอีกเรื่องนึง
3: อันนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ได
1: ้อ๋อโอเคคุณหมอคะอีกเรื่องนึงโรงพยาบาลช้างที่ของที่คุณหมออยู่เนี่ยรักษาคือไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมเป็นการรักษาฟรีเลยใช่ไหมอันนี้จะเขารู้ไหมคะ
3: ก็ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นควานช้างในพื้นที่จะทราบอยู่แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ของหมอที่เดียวแต่ว่ามีหลายๆที่ที่อย่างของลำปางอย่างเง
1: ี้
3: ยก็คืออย่างของสถาบันโคชบาลเขาก็จะมีทั้งที่ลำปางแล้วก็ที่กระบี่เนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะรักษาให้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาลัยซึ่งก็จะมีของกำแพงแสนหรือว่าของทางมหาลัยเชียงใหม
1: ่
3: ส่วนมากก็จะเป็นการรักษาฟรีแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มันพิเศษซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ
1: ม
3: สำหรับในส่วนของมหาลัยกับพวกโรงพยาบาลของมูลนิธิบางที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนั้นแต่แน่ๆเนี่ยในเรื่องของการรักษาฟรีเนี่ยหมายถึงว่าการรักษาที่เป็นตัวยาเป็นยาเวชภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับตัวช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
3: คือถ้าเป็นของที่สถาบันที่สุรินทร์
1: ค
3: ือเป็นของกรมสุสัตว์เนี่ยในเรื่องของตัวช้างเองอ่ะมันก็จะฟรีแหละแต่ทางของเจ้าของช้างหมายถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเรื่องของการกินอาหารหรือว่าในเรื่องของการดำรงชีพอะไรเขาต้องจ่ายเองในเรื่องของการขนช้างเข้ามา
1: แต่การรักษาฟรีแต่ประเด็นการเดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ไปรักษาที่นี่ได้แต่ประเด็นคือโอ้การเดินทางอันนี้ก็อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายไกลมาก
3: แต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยอ่
1: ะ
3: ค่อนข้างมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางโซนภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลของกระบี่ซึ่งเป็นของสถาบันโคชบาลแล้วก็จะมีโรงพยาบาลของสเตฟซึ่งจะเป็นของมูลนิธิ
1: เอกชนเหรอมูลนิธิ
3: เอกชนใช
1: ่
3: ก็คือเขาก็จะเป็นเซาเทิร์นเอเชียเราเฟนมา
1: ค่ะเพราะแถวนั้นก็จะมี
3: ที
1: ่
3: หนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลก
1: ็
3: จะเป็นสองที
1: ่
3: ถ้าอยู่ในโซนภาคกลางเนี่ยหรือตะวันออกทางชลบุรีถ้าเกิดส่งสะดวกอ่ะหมอคิดว่าน่าจะเป็นกำแพงแสนซึ่งเป็นของเดี๋ยวนะกำแพงแสนเป็นของมหาลัยเกษตร
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ทางโซนกาญจนบุรีก็จะมีโรงพยาบาลของไซโยกซึ่งเป็นของมหิดลทางเหนือจะเป็นโรงพยาบาลของทางมช.ก็คือทางมหาลัยเชียงใหม
1: ่
3: ที่หนึ่งแล้วก็ทางโรงพยาบาลช้างของลำปางซึ่งก็อันนี้จะเป็นของสถาบันโคชบาลทางสุรินทร์ตอนนี้มันจะมีสองที
1: ่
3: ก็คือจะมีของที่สถาบันช้างซึ่งเป็นของกรมสุสัตว
1: ์
3: กับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของโครงการคุชาหน้าจักรซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาเป็นของเอกชน
1: แต่เขาก็ให้บริการ
3: เอกชนก็ไม่ใช่เนาะเพราะเขาเป็นขององค์การสวนสัตว์แต่ว่าเขาก็จะเป็นกึ่งเอกชนเพราะฉะนั้น
1: อ
3: ่ะถ้าเกิดในการเข้าไปรักษาเนี่ยโรงพยาบาลตรงนี้เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายในบางส่วน
1: โอเ
3: ก็จะไม่ได้ฟรีทั้งหมด
1: เข้าใจเลยคุณหมอคะเดี๋ยววันหน้ามาคุยกันอีกนะคะเรื่องนี้นะคะ
3: ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องคุยยาวๆค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้หลายเรื่องมากขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
4: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จะจอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ค่ะแล้ว JS Law Talk ช่วงนี้นะคะเรายังคงพาไปเที่ยวค่ะกับอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณณัฐยานะคะสวัสดีครั้งค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็ขอให้อาจารย์พาไปเที่ยวอีกที่นึงเป็นอีกทริปนึงที่อาจารย์ก็ได้จะพาเรียกว่าคิดค้นขึ้นมาสำหรับทริปนี้เพื่อจะพาไปเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมอันนี้เป็นทริปธันวาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดือนธันวาคมเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นช่วงอากาศดีสุดยอดเลยนะคร
0: ับที่หนึ่งเป็นอีกทริปหนึ่งที่อาจารย์ก็ได้จะพาเรียกว่าคิดค้นขึ้นมาสำหรับทริปนี้เพื่อจะพาไปเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมอันนี้เป็นทริปธันวาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใ

0: ศาสตร์เนี่ยได้เข้าไปชมด้วยนะครับ
1: แ
0: ต่ผมคิดว่าถ้าดูจากพระราชวังเดิมที่เดียวแต่ไม่ได้ดูบริบทที่อยู่แวดล้อมก็อาจจะว่าจริงๆถ้ามีคนเล่าเรื่องให้ฟังด้วยจะยิ่งเข้าใจลึกซึ้งผมก็เลยคิดว่าเอามาผูกเรื่องของสถานที่กับเรื่องของวัดแล้วก็ศาสนสถานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เลยคิดเป็น
1: เรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับผมผูกเรื่องผมตั้งชื่อกิจกรรมว่ารำลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักสู้กู้แผ่นดินซึ่งเราเองรับรู้เรื่องราวของพระองค์เนี่ยในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าอยู่ในช่วงสมัยที่สงครามเกิดขึ้นนะครับ
1: นักรบกษัตริย์นักรบที่แท้จริง
0: ครับแล้วก็ถูกมองกันในเชิงตำนานเยอะมากเรื่องราวที่เป็นยังไงนะฮะเราก็จะไปเรียนรู้กันผ่านสถานที่ต่างๆ4-5 แห่งเนี่ยนะครับที่ผมวางแผนไว้นะฮะที่แรกเนี่ยก็คือเราจะไปเข้าที่พระราชวังเดิมกันนะครับทำไมถึงเรียกว่าพระราชวังเดิมคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับเคยเป็นบริเวณของป้อมที่เรียกว่าป้อมบางกอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คุณชมพู่อาจจะได้ยินชื่อเนี้ยจากตอนที่เราดูละครบุพเพสันนิวาสนะฮะที่บอกว่าให้ฝรั่งเศสมาสร้างป้อมไว้ที่ตรงบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมก็คือคลองบางกอกใหญ่นะครับปรากฏว่าบางคนก็จะเรียกชื่อป้อมนี้ว่าป้อมวิเชยินตามนามของคอนสแตนตินเจโรกีฟอลคอนนะครับที่เรียกว่าเจ้าพระยาวิเชยินซึ่งเป็นเรียกว่าพระคลังสินค้าเนี่ยในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะต่อมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กนะฮะเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันนะครับจากที่ตรงนั้นเนี่ยพอหลังจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วปรากฏว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านก็ทรงเลือกเอาสถานที่ที่เป็นตรงบริเวณนี้ที่เคยเป็นป้อมมาก่อนเนี่ยนะครับใช้เป็นที่ตั้งของพระราชวังก็ด้วยเหตุผลเรื่องของการที่มีความมั่นคงของสถานที่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังเรียกว่าถ้าเกิดว่าเกิดข้าศึกศัตรูเข้าโจมตีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลี่ยงหลบออกไปทางทะเลทางด้านคลองเนี่ยออกไปทางมหาชัยทางอะไรเงี้ยได้นะครับก็เลยเป็นที่ตั้งอยู่แต่ว่าพอเรามีการย้ายพระนครข้ามจากทางด้านฝั่งธนบุรีมาทางด้านฝั่งกรุงเทพแล้วเนี่ยที่แห่งนี้ก็จะทรุดโทรมลงนะครับแล้วรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็โปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งเป็นพระราชโอรสเนี่ยมาประทับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าตากสินท่านไม่ได้อยู่แล้วที่ตรงนี้เลยเรียกว่าเป็นพระราชวังเดิม
1: อ๋อค่ะเป็นพระราชวังเดิมนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยด้านในเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ก็จะมีท้องพระโรงนะครับก็จะมีท้องพระโรงอย่างรูปที่ท่านเห็นเนี่ยนั่นคือภาพจำของคนทั้งหลายที่พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นอยู่หลายรูปแบบเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นรูปก็จะเกิดจากจินตนาการของคนอย่างรูปแรกที่เมื่อกี้ที่คุณชมพู่ยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นรูปปั้นที่อาจารย์สินพีระศรีปั้นขึ้นมา
1: ภาพแรกใช่ไหม
0: ภาพแรกเลยครับใช่ครับภาพแรกเนี่ยก็จะมีเป็นรูปที่เราเห็นที่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะครับก็มีความเป็นมานะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยภาพของต่างการปั้นรูปของพระเจ้าตากขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยลองนึกภาพนะว่าคนสมัยก่อนเวลาต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยเราจะมีความเชื่อกันบอกว่าคนที่ยังไม่ตายเขาไม่เผานะรูปปั้นต้องเผานะรูปวาดก็ไม่ได้เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวจะทำให้อายุสั้น
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีผลทำให้บอกว่ารูปเหมือนเนี่ยอาจารย์ศิลปินศรีซึ่งท่านเป็นประติมากรมาจากฟลอเรนซ์เนี่ยจะปั้นรูปเลยสักรูปหนึ่งอย่างเช่นตอนนั้นจะปั้นรูปรัชกาลที่6ต้องให้รัชกาลที่6มาประทับให้เป็นแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปก็จะต้องมีการผสมผสานเอาหาบุคลิกของใครก็ตอนนั้นเราได้ข้อมูลเนี่ยนะฮะท่านได้ข้อมูลว่าแต่การรับรู้ของคนไทยอ่ะว่าพระเจ้าตากเนี่ยท่านเป็นนักรบนะแล้วก็ท่านก็เชื้อจีนเราจะทำยังไงจะเอารูปคนเชื้อที่เป็นเชื้อจีนกับคนที่เป็นนักรบมาให้เป็นภาพของพระเจ้าตากท
1: ่
0: านอาจารย์ศิลป์ก็ไปเลือกเอาลูกศิษย์มา2 คนที่มีหน้าตาที่ออกไปดูจะคล้ายๆลูกครึ่งจีนกับคนเป็นลูกครึ่งฝรั่งเนี่ยเอามาผสมกัน แล้วก็

0: ายเป็นพระเจ้าตากแล้วก็ใส่หนวดเข้าไปนะเพราะฉะนั้นรูปพระเจ้าตากที่ท่านเห็นแบบมีหนวดอะไรเนี่ยอาจารย์ศิลป์พิรศรีครับ
1: เป็นจินตนาการของอาจารย์ศิลป
0: ์ใช่ใช่ครับเป็นมโนภาพซึ่งเรื่องของอนุสาวรีย์ทั่วประเทศอ่ะมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละครับเป็นมโนภาพของคนที่จะสร้างเรียกว่าเป็นยุคที่มีการสร้างอนุสาวรีย์มากที่สุดคือยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามคือเราอยากจะสร้างคนที่เป็นเรียกว่าเป็นที่เคารพนับถือเนี่ยนะฮะถือว่าการสร้างชาติในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้มีศูนย์ร่วมใจอ่ะเราก็จะเห็นเลยไหมฮะจะมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเห็นอนุสาวรีย์ของคุณหญิงโมนะฮ
1: ะ
0: ที่โคราชนะฮะอนุสาวรีย์ของคุณหญิงจันทร์คุณหญิงมุกที่ภู
1: เก็ต
0: นะฮะพญาพิชัยดาบหักชาวบ้านบางระจันอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนี่ก็เกิดขึ้นยุคนั้นนะฮะก็ทำให้เราได้ทราบของตำนานผ่านสถานที่นะครับในที่แรกนี่ก็คือผมเลือกที่พระราชวังเดิมก็ดูกันครึ่งเช้าเลยครับพอคือในรูปนี้เป็นรูปที่ตอนที่อาจารย์ศิลป์ปั้นม้านะฮะปั้นรูปก่อนที่จะเชิญขึ้นไปมีเรื่องเล่าด้วยว่าม้าเนี่ยนะตอนที่นำขึ้นตั้งที่ตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าฝนตกหนักมากติดกัน 2-3 วันเนี่ยคนก็บอกว่าฟ้าดินปล่อยฝนลงมาอาบน้ำม้า
1: อ๋อเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ก็เป็นความเชื่อกันนะแล้วทุกวันนี้เวลาทุกเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นวันที่รำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินนะทางพระราชวังเดิมก็เลยเปิดสถานที่เนี่ยให้เข้าไป
1: ชมด้วย
0: ครับให้ฮะแต่ว่าในยามปกติเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเป็นหมู่คณะก็ต้องทำหนังสือแจ้งนี่ครับอันนี้เปิดโอเพ่นเลยครับครึ่งเดือนนะรูปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่เราจะได้ไปสักการะกันนะครับตั้งอยู่หน้าพระราชวัง
1: ด้านใน
0: ใช่ครับนะฮะคือใครไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะล่องเรือผ่านก็จะเห็นแต่นี่เราจะได้ไปสัมผัสในใกล้ชิดเลยแล้วด้านหลังก็คือกรมบัญชาการกองทัพเรือครับมีกำแพงมีกำแพงอยู่แล้วที่นี่ต่อมารัชกาลที่5ก็พระราชทานได้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือเป็นที่แรก
1: ค่ะ
0: ก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกัน
1: นี่ก็เป็นจุดแรกแล้วจุด
0: มีอนุสาวรีย
1: ์อันนี้อยู่ด้านในใช่ไหมครับเป็นอนุสาวรีย์
0: ด้านในครับใช่ครับ
1: ใน
0: ถ้าเป็นศาลของพระเจ้าของพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ด้านในนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายอิริยาบถเลยสถานที่ที่เกี่ยวพันกับพระเจ้าตากสินนี่มีอยู่หลายที่ในฝั่งทนนะครับแต่คราวนี้ผมก็เลือกมาเนี่ยก็เป็นในพระชงเดิมก่อนแล้วก็อย่างที่จะเล่าให้ฟังในช่วงบ่ายนะครับในรูปพระเจ้าตากเห็นไหมฮะที่อาจารย์ศิลป์พิรศรีท่านปั้นขึ้นมาและมีพระมัสสุด้วยมีหนวดด้วยแล้วก็พระพักตร์หรือเคร่งขรึมแบบนักรบอ่ะก็
1: แล้วก็ดูจมูกเหมือนชาวต่างชาติเหมือนฝรั่งเหมือนคนฝรั่งมากกว่า
0: ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนปั้นเป็นฝรั่งก็คืออาจารย์ศิลป์นะเพราะฉะนั้นท่านคือนักรบอ่ะนักรบในความเข้าใจของ
1: จินตนาการหัวใจ
0: ใช่ครับของปริมากรเนี่ย ก็มองอาจจะท่านคุ้นชินนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าช่างไทยในระยะแรกๆเวลาปั้นเนี่ยเขาคงจะเป็นเรียกว่าไงคงจะทำให้แบบหน้าตาคนไทยคนไทยอ่ะ นะคนอยุธยา หรือคนตากคนอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยนี่เป็นท้องพระโรงนี่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่น่าชมมากนะครับปัจจุบันท้องพระโรงแห่งนี้ก็ใช้เวลาพวกเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือนะฮะที่ประดับยศใช่ครับมีกิจกรรมอะไรต่างเนี้ยนี่เป็นท้องพระโรงของพระราชวังเดิม
1: ก็ยังคงใช้การอยู่ใช้งานอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นsecond king นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่4เนี่ยที่เราเห็นก็เป็นเก่งพระปิ่นเกล้าคือที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยนะสนใจมากนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ดูใช้เวลาน้อยก็ใช้ช่วงเช้าทั้งช่วงเลยพาดู
1: ในพระชมเดิมมีเยอะมาก
0: เยอะครับแล้วเรื่องเล่าก็เต็มไปหมดครับเนี่ยวันที่พอไปก็ช่วยกันกับพี่ที่เป็นทหารนำชมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยกันเล่าเรื่องในมิติต่างๆเนี่ยก็จะพาเขาไปชมกันช่วงบ่ายผมจะพาไปสามสี่ที่นะฮะที่อยู่ในระแวกกันผมเริ่มที่แรกเนี่ยก็คือวัดโมลีโลกยารามพอดีหารูปให้ไม่ทันวัดโมลีโลกยารามเนี่ยเป็นวัดด้วยชื่อก็น่าสนใจละเมื่อก่อนเรียกว่าท้ายตลาดนะครับแต่ว่าจะอยู่ท้ายของป้อมนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยธนบุรีครับแต่ว่าสมัยแรกๆเนี่ยวัดเนี่ยแรกๆนั้น ยังไม่ได้มีเป็นที่ประทับนะครับเพราะว่าเป็นวัดใกล้พระราชฐาน
1: ค่ะ
0: ตอนในรัตนโกสินทร์ถึงค่อยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเอของสมเด็จพระสังฆราชคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นวัดที่บรรจุพระเมาลีก็คือมวลผมนะครับเวลาที่ของรัชกาลที่2ที่3เวลาท่านผนวดเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชขุนเนี่ยท่านเป็นพระอุปัชฌาย์จารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นที่แห่งเนี้ยก็เป็นที่บรรจุพระเมาลีของรัชกาลที่2ที่3แล้วก็ที่4
1: ค่ะ
0: นะฮะด้วยเหตุเนี้ยก็เลยเป็นผลทำให้วัดเนี้ยเลยมีชื่อหนึ่งว่าวัดโมลีโลกยารามโมลีก็คือมวยผมแล้วก็ยังหมายถึงตีความหมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าท่านถือว่าเป็นส่วนยอดของศีรษะนะเป็นที่เคารพนับถือวัดเนี้ยมีวิหารฉางเกลือครับคือเคยเป็นฉางเกลือเก่าในสมัยเจ้าตาก
1: ค่ะ
0: พออยู่ใกล้พระราชวังนะฮะปรากฏดูที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะพาเดินลอดสะพานอนุทินสวัสดิ์นะครับเดินผ่านมัสยิดต้นสนนะก็คือคุณชมพู่อาจจะเคยได้ยินคนนามสกุลอาฮัมมัดจุลารัตผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นแม่ทัพเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับพญาจักรีหมุดนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งจักรีเนี่ยก่อนเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะก็แสดงเห็นถึงคนมุสลิมจำนวนมากเลยนะครับมีความผูกพันอยู่กับและสำนักสยามมาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งตอนถ้าเราจะนึกถึงใกล้ๆเนี่ยก็คือเรื่องเวลาเราพูดถึงกาบเหตุชมเครื่องข้าวหวานใช่ไหมทำไมอาหารแรกที่เราเห็นอยู่ในกาบเหตุชมเครื่องข้าวหวานคือมัสมั่นซึ่งเป็นอาหารแขกนะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนแรงเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นร่องรอยว่าคนมุสลิมเนี่ยผูกพันกับสยามน่าดูเลยครับจากเรื่องของมุสลิมแล้วเราจะเดินผ่านนะฮะตรงมัสยิดต้นสนซึ่งตอนนี้ก็ปรับปรุงอย่างสวยงามนะครับไปที่วัดหงรัตนารามวัดหงรัตนารามเนี่ยเป็นวัดที่ก็ตามตำนานบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินท่านก็มานั่งสมาธินะครับแล้วก็เป็นวัดที่เรียกว่ามีความสำคัญมากอีกวัดหนึ่งเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับตัวพระราชวังเดิมแต่ว่ามาได้รับการบูรณะใหญ่เนี่ยในสมัยช่วงรัชกาลที่4นะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่2เนี่ยซึ่งเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่4กับสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยอยากที่จะบูรณะวัดนะครับก็ผมตอนนั้นมันเป็นพระราชนิยมอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่3กับที่4เนี่ยเพราะฉะนั้นพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะบูรณะวัดที่อยู่ในระแวกเนี่ยก็เลือกที่วัดหงรัตนารามทุกวันนี้เราไปที่บานประตูของวัดก็จะมีตราของทั้งสองพระองค์นี้อยู่นะก็น่าสนใจแล้วมีหลวงพ่อทองด้วยนะครับปรากฏว่าคุณจุนพูดเวลาพูดถึงพระทองเนี่ยเราจะนึกถึงพระไตรมิตรใช่ไหมฮะปรากฏว่าที่ฝั่งทนก็มีพระทองกันนะครับเป็นหลวงพ่อทองคำเหมือนกันจะอยู่ในพระวิหารครับของเดิมเนี่ยปรากฏว่าพระองค์เนี้ยเดิมหุ้มปูนแล้วก็อยู่กองรวมอยู่ในวิหารนั่นแหละครับปิดอยู่นานจนกระทั่งพอต่อมาเจ้าอาวาสรูปหนึ่งซึ่งท่านไปเรียกว่าไปบูรณะท่านก็เห็นปูนกระเทาะปรากฏว่าก็เห็นตรงหน้าอกของพระเนี่ยมีปูนกระเทาะออกเห็นเป็นสีทองอร่ามเลยก็เลยกระเทาะปูนออกนะครับก็เห็นเป็นหลวงพ่อหรือเป็นพระทองคำนะครับศิลปะสุโขทัยเนี่ยก็เลยบูรณะขึ้นมานะทุกวันนี้ผมก็จะพาสมาชิกนะฮะไปที่วัดหงรัตนารามเนี่ยแล้วก็ไปนอกเหนือจากเรื่องของพระเจ้าตากแล้วยังจะแถมเรื่องสี่แผ่นดินให้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นฉากสำคัญในเรื่องของวรรณกรรมสี่แผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมที่เรารู้จักแม่พลอยเป็นคนคลองบางหลวงนี่แหละก็จะเล่าเรื่องนี้แถมด้วยเป็นโรคนี้ไม่เป็นโรคเวลาพาคนไปเที่ยวแล้วไม่หยุดอยู่เรื่องเดียวครับไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่อด้วย
1: คือ ถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นก็อยากจะเล่าเลยให้ได้ทราบกันหมด
0: ครับใช่ครับเห็นสีสลาเป็นฉากด้วยแล้วก็คลองบางกอกใหญ่เนี่ยเป็นคลองแรกในฝั่งทนที่มีไฟฟ้าใช้น
1: ะ
0: ฮะมีเรือเมย์ของพญาพิรมภักดีก็มีศาลาที่ลมพักดีให้ดูด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพาสมาชิกนะครับเดินไปออกตรงถนนอิสรภาพเพื่อที่ว่าจะเดิน ไปดูอีกวัดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสำนักวิปัสสนาใหญ่ของฝั่งทนก็คือวัดราชสิทธารามหรือวัดพลับนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่สองเนี่ยได้เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็สร้างกุฏิหลังหนึ่งไว้ให้กับรัชกาลที่สามเพราะรัชกาลที่สามเนี่ยท่านเคยมาอยู่ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชสุขนะครับญาณสังวรคุณชมพู่อาจจะเคยได้ยินสมเด็จพระญาณสังวร
1: ใช่
0: เคยได้ยินนามใช่ไหมฮะพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจริญญาณสังวรเนี่ยที่อยู่ที่วัดบวรนิเวศท่านนี้เป็นองค์ที่สองของรัตนโกสินทร์แต่องค์แรกเนี่ยก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขนะบางคนเรียกว่าสุขไก่เถื่อนเพราะว่าท่านมีเมตตาธรรมสูงมากถึงขนาดว่าไก่ป่าเนี่ยยังเชื่องเลยนะฮะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เป็นสำนักที่สอนวิปัสสนาที่เรียกว่าสายมัชฌิมานะครับอยู่ที่สำนักนี้เขามีพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัดด้วยซึ่งผมก็จะพาไปทุกท่านไปสักการะเขาเป็นรูปปั้นของท่านนะครับแล้วก็ได้ดูสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรซึ่งเป็นพระสังฆราชที่เป็นพระญาณสังวรองค์แรกของรัตนโกสินทร์ที่นี่ด้วยนี่คือโปรแกรมนะฮะที่จะพาไปดูกัน
1: โปรแกรมนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายแล้วก็มีการได้เดินออกกำลังกายเล็กน้อยจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าจะได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยเพราะเดินไปก็คงจะเล่าไปด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเดินไปด้วยเล่าไปด้วยเดินไปด้วยชี้ชวนไปด้วยบางทีเจอขนมเจออะไรก็กินกันระหว่างทางไปคุ้นเคยครับ
1: โอ้แล้วแต่ละทริปนี่อาจารย์รับจำนวนจำกัดไหมเพื่อให้การดูแลเป็นไปด้วยดี
0: ประมาณสัก20คนครับ20ถึง25คนประมาณนี้ผมคิดว่าการเดินเที่ยวเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเปิดโลกของประสบการณ์นะครับในการเดินทางไปการท่องเที่ยวจากการที่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีการแบบดูผ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าผมว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกับการดูของจริงเนาะการไปสัมผัสเรียกว่าบ้านเมืองเรานะครับยังมีของดีเยอะเลยที่จะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนเลยเริ่มหันมาสนใจประวัติศาสตร์เพื่อนผมบอกว่าแต่ก่อนไม่ได้สนใจนะเพราะว่ารู้สึกประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่สนใจเพราะว่าลูกถามแล้วตอบไม่ได้อายลูกนี่ก็อย่างนึง
1: ก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือพาลูกมาด้วยอาจารย์เนี่ยรับรองไม่ต้องตอบคำถามอะไรเลยเขาก็จะได้คำตอบทั้งหมดเลยแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เขากำลังจะถามหรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเอ๊ะพอฟังไปแล้วเนี่ยเขายังมีข้อสงสัยต่อก็จะได้ถามโดยตรงกับอาจารย์เลย
0: ทริปนี้นี่ก็คุณควาฮะก
1: ็ทริปนี้นี่เราจัดวันที่20ธันวาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ20ธันวาคมครับก็จะเป็นยังเป็นช่วงในโอกาสดีแล้วก็จะได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างด้วยเป็นมงคลปีใหม่ด้วย2566จะมาถึงในเรื่องนี้ละ
1: เพราะว่านี่ก็วัดตั้งหลายวัดแล้วก็เก็บสะสมแต้มไปก่อน9วัดมาในปีใหม่น่าจะได้อยู่นะคะนอกจากสองทริปนี้แล้วจริงๆแล้วก็ยังมีทริปอื่นๆอีกที่เราอาจจะไม่ได้ดึงมาเล่าให้ฟังถ้าจะติดตามในการท่องเที่ยวอาจารย์จะติดตามได้ที่ไหนยังไงอาจารย์คะ
0: สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผมและแอดไลน์ที่0813434261นะครับ
1: 081หน้าจอไว้ให้แล้ว
0: ใช่ครับ3434261เนี่ยก็จะขึ้นไลน์ของผมแล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าอยากรู้โปรแกรมต่างๆที่ผมจัดนำเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลย
1: แล้วจริงๆถ้าสมมติว่าในครอบครัวหรือว่าในเพื่อนฝูงมีมากถึง20คนแล้วก็สามารถที่จะขอให้อาจารย์ได้จัดว่าสนใจตรงไหนไปตรงไหนนี่สามารถเลยใช่ไหม
0: ได้เลยครับได้เลยครับก็มาปรึกษากันว่าอยากจะไปไหนคือบางครั้งก็จะมีทั้งเรื่องของการเดินเท้าแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ทำเป็นล่องเรือด้วยนะครับ
1: ใช่ว่าหลายคนน่าจะสนใจในเรื่องของเรือเพราะว่าเดินน่าจะน้อยหน่อยสำหรับผู้ที่อาจจะอายุเยอะแล้วแต่ว่ายังอยากจะไปเที่ยวกับอาจารย์ก็แนะนำแบบไปเที่ยวทางเรือก็ได
0: ้เรือก็มีครับแล้วก็มีใช้บัสหนึ่งคลิปพิพิธภัณฑ์ที่เราไปนะครับก็ใช้บัสในการเดินทางครับก็จะ
1: ถ้าสนใจก็อย่างที่บอกไว้ก็คือติดต่อได้แล้วก็ใน Facebook ของอาจารย์ที่อาจารย์เห็นบอกว่าเปิดเป็นเฟซสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวเลยนี่คือชื่ออะไรนะคะ Facebook อันนี
0: ้ก็จะมีทั้งที่เป็น Facebook เรื่องของร้อยอดีตนะครับ
1: ร้อยอดีตนะคะ
0: ใช่ครับมีร้อยอดีตแล้วก็ มีเป็นเพจด้วยเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเรียนรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็ยังมีเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเรื่องศิลปะวิเศษ
1: ศิลปะวิเศษนะฮะเป็นอันนี้เป็นกลุ่มนะฮะ
0: ศิ
1: ลปะวิเศษ
0: ใช่ครับถ้าเป็นเพจก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเนี้ยศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเรียนรู้นะฮ
1: ะ
0: ก็ติดตามในช่องทางต่างๆได้นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเรียนรู้เมื่อเรื่องเมืองไทยของเรานะครับผมว่าเรียนรู้กันตลอดชีวิตเลยก็เรียนรู้ไม่หมด
1: ใช่
0: เรามีเรื่องราวมากมายครับ
1: ค่ะเพราะว่าความที่กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเรื่องราวในอดีตมากต่างๆมากมายจริงๆซึ่งอยากจะให้หลายๆคนคือเข้าไปดูเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของสิ่งที่จะเตือนใจว่าอ๋อในสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันมีข้อผิดพลาดบกพร่องอะไรที่เราจะสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้นะคะเรื่องราวในอดีตที่อาจจะสอนคนในปัจจุบันเพราะว่าบางทีเรื่องราวต่างๆมันก็ซ้ำวนอยู่เนี่ยวนอยู่ที่เดียวเพียงแต่แค่เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนองค์ประกอบแต่ลักษณะของการเกิดมันก็คล้ายๆใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีอาจจะทำให้กระบวนการในการคิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเร็วขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็
0: ประวัติศาสตร์เป็น
1: ค่ะ
0: ประวัติศาสตร์เป็นฐานของปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับคือการเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็สามารถมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องได้บางครั้งเราชนอยู่กับปัญหาในปัจจุบันที่นึกไม่ออกอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนี่แหละมันคือเรียกว่าเป็นแสงสว่างในการที่เราจะไขปัญหาต่างๆได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาเล่าให้เราฟัง2ตอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ายังไงไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีการแบบว่ารีวิวให้ผู้ที่อาจจะพลาดการท่องเที่ยวในทริปต่างๆของอาจารย์ได้ชมกันอีกครั้งนึงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาได้ตามที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของอาจารย์เลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปร่วมทริปแบบนี้นะคะยังขอแนะนำว่าสักครั้งนึงคงต้องไปลองค่ะคุณจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่แท้จริงนะคะแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายไปในช่วงเวลาที่อากาศดีๆในกรุงเทพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับ JS Roy Talk ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความแปลกใหม่นะคะอย่างหนึ่งของการทอล์กในการพูดคุยกับวัยรุ่นบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องเจตวีล่ามพยานะคะเจ้าของเพจล่ามพยาและทำไมถึงต้องคุยกับเขาในวันนี้อย่างที่ไตเติ้ลได้เกริ่นเลยค่ะเขาออกมาจากระบบการเรียนเพื่อมาแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆกับรถคู่ใจแล้วก็เงินไม่กี่พันบาทเดี๋ยววันนี้จะคุยกับน้องค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: หมิงล่ามพยานะครับ
0: ค่ะน้องหมิงนะคะน้องหมิงขอให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคิดอะไรยังไงจุดเริ่มต้นของเราในการที่เราจะออกมาจากระบบการเรียนเพื่อมาแสวงหาประสบการณ์นี่มันเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: คือว่าตอนนั้นหมิงสั่งหนังสือของพี่บอลพาเที่ยวครับเขาเป็นนักเดินทางที่เคยลาออกจากงานมีเงินอยู่ 30,000 แต่มีความฝันอยากจะเดินทางทั่วประเทศไทยครับเขาก็ใช้เงินจำนวนนั้นอ่ะเดินทางมาเรื่อยๆจนจบทริปครับผมแล้วก็มีหนังสือออกมา 3 เล่มใช่แล้วหมิงก็สั่งหนังสือของเขามาแล้วตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นว่าใครที่สั่งหนังสือของแกแล้วอยู่กทม.หรือปริมณฑลเขาจะนำหนังสือมาส่งด้วยมือของตัวเองเลยก็วันนั้นเราก็ได้เจอกันแล้วหมิงก็เล่าให้เขาฟังว่าหมิงอ่ะลาออกจากมหาลัยมาเราก็ฟังว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่ออกแกก็เหมือนถูกใจเราแล้วก็เสนอว่าให้หมิงอ่ะลองออกมาเดินทางทั่วประเทศแบบแกแล้วถ้าเกิดแกไอ้ท่านหมิงทำจริงๆอ่ะเขาจะช่วยสนับสนุนเงินหมิง 10,000 บาทเขาอยากให้หมิงลองออกมาหาประสบการณ์ชีวิตลองอะไรแบบนี้ครับผ
0: ม
1: อยากให้หมิงลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น
0: ครับ
1: ผมแล้วก็บวกกับตอนนั้นอ่ะหมิงชอบอ่านหนังสือมากเลยหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือแล้วก็แบบมีความฝันว่าอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองบ้าง
0: ค่ะ
1: หมิงก็เลยเลือกหยิบเอาเรื่องราวการเดินทางอ่ะเอาจะมานำเสนอในหนังสือของหมิง
0: ค่ะที
1: ่
0: มาที
1: ่
0: ที่มาที่ไปก็คือว่าจากการที่เราชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยไหมคะ
1: หมิงเนี่ยเป็นหมิงชอบดูคนอื่นเดินทางอะแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้ชอบเป็นคนชอบเที่ยวแล้วแบบว่ามันจะมีความแบบว่าบางช่องที่เราชอบดูมันเขาจะนำเสนอการเดินทางที่แบบว่าไม่ได้แบบไปเที่ยวอย่างเดียวอ่ะแบบแทรกข้อคิดพาไปดูความเป็นวิถีชาวบ้านมีความเป็นสารคดีอะไรแบบนี้
0: ค่ะแล้วมิ้งก็เลยคิดว่าม
1: ิ้งชอบแบบมิ้งชอบความเป็นสารคดีเดินทางครับผมประมาณน
0: ั้
1: นนะ
0: ค่ะก็เลยประกอบการว่าม
1: ีเป้าหมาย
0: มีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปหาประสบการณ์มากๆนะคะจากทุกที่ทั่วประเทศไทยก่อนที่เราจะเขียนหนังสือเป็นของตัวเองเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยนี่คือเหมือนเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มต้นเดินทางของน้องหมิงแล้วจากวันนั้นแล้วครอบครัวว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างที่เราจะตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ตัดสินใจออกเดินทางอ่ะพ่อแม่ไม่ว่าอะไรเลยฮะแบบว่าเขาสนับสนุนให้เราลองออกมาหาประสบการณ์ชีวิตใช่ใช่สนับสนุนแต่ว่าไอ้ตรงทะเลาะสุดคือแบบตอนที่ลาออกมหาลัยครับผมอันนั้นโอ้ทะเลาะกันบ้านแตก
0: ก็เขาไม่อยากให้ลาออกเขาอยากให้อาจจะแค่ไปเดินทางไปแต่ว่ากลับมาเรียนต่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ทำนองนั้นแบบว่าเออลองเดินทางเสร็จก็ลองกลับมาเรียนนะอะไรเนี่ยเออก็มีอ่ะ
0: ค่ะและแต่ตอนนั้นนี่เรายังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงต่อขอแค่ได้ไปเดินทางก่อนใช่ไหม
1: ตอนนั้นคิดว่า
0: แผนว่ายังไงแผนยังไง
1: แผนตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มีแผนอะไรเยอะฮะมีแค่แบบว่าโฟกัสแค่หนังสือกับการเดินทางครับผมเพราะหมิงก็เชื่อว่าในช่วงเวลาแก็บเยียร์1ปีนั้นที่หมิงตั้งเป้าหมายว่าจะเดินทางช่วงเวลานั้นหมิงน่าจะตกผลึกหรือว่าคิดอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาของตอนนั้นได
0: ้ค่ะก็คือ
1: ส่วนอนาคต
0: ยังไม่วางแผนก
1: ็เดี๋ยวไปว่าใช่ครับผมโฟกัสแค่ตรงที่จะเดินทางใน1ปีนี้เลยฮะ
0: ค่ะจากนั้นก็คือว่าใช้เวลา1ปีที่วางแผนคืออาจจะไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนยังไงแต่1ปีที่จะใช้ชีวิตแบบนี้1ปีที่เราจะให้เวลากับการเดินทางของเราแล้วเราเริ่มต้นว่าเราจะไปที่ไหนยังไงอะคะ
1: ไอแผนการเดินทางพวกแผนอะไรแบบเนี้ยหมิงแบ่งเป็นภาคก่อนครับผ
0: ม
1: แล้วก็ดูฤดูฮะตอนนั้นหมิงออกประมาณช่วงกุมภาครับผมแล้วก
0: ็
1: คำนวณว่าถ้าลงใต้ไปก็ก็น่าจะเป็นฤดูของเขา
0: ครับ
1: ผม
0: อ๋อ
1: ส่วน
0: ดู
1: แล้วก็แบ่ง
0: การ
1: ไหนครับผม
0: ค ค่ะ
1: ใช่ใช่เป็นฤดู
0: ก็เริ่มต้นจากภาคใต้ก่อนนี่เหรอคะ
1: ใช่ครับผมลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากไปสัมผัสตรงนั้นมากแล้ว
0: เริ่มต้นจากใต้สุดเลย
1: เริ่มต้นไปที่ใต้สุดครับผมจากบ้านนนทบุรีลงไปถึงทางใต้ทางเส้นทางอ่าวไทย
0: ค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวน้องหมิงที่ตัดสินใจเดินทางคือเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คู่ใจด้วยจากการเดินทางที่ผ่านมาเกือบครบปีแล้วเนี่ยนะคะเราไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างให้เล่าให้ฟังเลยเราได้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้าง
1: โอ้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: มีเยอะมากเลยเรียกไม่ถูกเลยเยอะมาก
0: เรียกไม่ถูกเลย คือตอนแรกเนี่ยที่เห็นบอกว่าวางแผนไว้คือการวางแผนเดินทางไปตามอุทยานต่างๆทั้ง155แห่งแต่พอเดินทางไปได้สักพักทำไมถึงเปลี่ยนวิธีการเป้าหมายในการเดินทางยังไงคะ
1: พอเดินทางมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วอ่ะเป
0: ้
1: าหมาย155อุทยานแห่งชาติอ่ะที่มึงลองทำไปแล้วระหว่างนั้นอ่ะตลอด1เดือนนั้นมันไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนั้นเท่าไหร่เลยอ่ะม
0: ัน
1: แบบเหมือนเราไปถ่ายรูปไปอะไรเนี่ยเราก็ไปต่อแบบทำไปอ่ะ
0: มันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนว่างั้นเถอะใช่ไหมเราก็ไปถึงแค่สถานที่เฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ส่วนหนึ่งครับใช่ครับผมแบบมันไปแล้วมันก็ไปต่อเลยเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่าเป้าหมายตรงนั้น
0: อ
1: ่ะมันไม่ใช่ทางอย่างเงี้ยเพราะมันยิ่งใหญ่เลยนะไอ้155ที่อ่ะแล้วพอแบบหัวใจเรามันไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆจากหัวใจอ่ะกับความเป้าหมายที่มันใหญ่ขนาดนั้นแรงผักมันไม่พอมันเราประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกตัวมันก็เลยเปลี่ยนโฟกัสหนึ่งไม่เอาแล้ว155อุทยาน
0: ค่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะ
1: มันเปลี่ยนมาเป็นตอนแรกอ่ะก่อนจะเปลี่ยนเป็น155ประสบการณ์ใหม่อ่ะในปัจจุบันมันมีแบบลองเปลี่ยนมาเป็น155อาชีพลองแบบไปพูดคุยกับคนที่เขาทำงานลองไปทำงานกับเขาในอาชีพนั้นๆนะครับผมแต่พอทำไปแล้วอ่ะลองทำอ่ะก็รู้สึกแบบก็ไม่ใช่อยู่อ่ะไม่ใช่อยู่ดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนแบบว่ามันต้องพึ่งคนอื่นอะไรแบบนี้มันต้องแบบว่ากว่าจะไปหาใครสักคนได้แบบคนที่เขาจะยอมต้อง155คนอะไรแบบนี
0: ้
1: คุยไปประมาณ 2-3 คนก็ไม่เอาละเราหาเป้าหมายอื่นที่
0: ม
1: ันใช้พึ่งแค่ตัวเราอ่ะ
0: ใช่มันจับต้องได้ง่ายใช่ไหม
1: ใช่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะฮะแบบเราทำเป้าหมายนี้สำเร็จอ่ะสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นครับผมก็มันก็เลยเปลี่ยนมาเป็น155ประสบการณ์ใหม
0: ่ก็คืออะไรก็ได
1: ้อันนี้อะไรก็ได้เลยให้มันเป็นเรื่องของแบบโชคชะตาเลยฮะที่แบบนั้นแบบ
0: เดี๋ยว
1: ให้
0: เป็นเรื่องของโชคชะตาหมายความว่าไงเราไปถึงเราไปเจออะไรแล้วก็ขอไปเรียนรู้เรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอคะ
1: คือแบบอะไรก็ได้เลยแบบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปบนบรันน่ะเดี๋ยวเรื่องราวอ่ะประสบการณ์อะไรเดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเองด้วยส
0: ่
1: วนนึงแล้วอันไหนค้นคว้าได้เราไปหาได้ก็ลองไปเช่นมีสำนักงานแรงงานแห่งชาติ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเขาเปิดรับสมัครให้คนได้แบบอยากฝึกงานอยากลองทำอะไรแบบเนี้ยไปสมัครได้เช่นแบบเป็นบาริสต้าเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับการช่างอะไรพวกนี้เขาจะเป
0: ิ
1: ดสอนฟรีอบรมฟรีแบบ 5-6 วันมีข้าวมีอะไรให้ที่พักให้ด้วยอะไรแบบนั้นนะอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบเราไปหาได้อะค้นคว้า
0: ก็เรียกว่าเปิดกว้างเพื่อรับประสบการณ์มากๆหลายอย่างเห็นไปร่วมในกองถ่ายด้วยไปทำหลายอย่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆอันนั้นเป็นแบบอย่างที่บอกแล้วโชคชะตาเดี๋ยวมันพาเราไปเองอันนั้นก็เป็นเพื่อนที่เราได้เจอกันแบบในระหว่างเดินทางม
0: ิ
1: งก็ไปอยู่กับเขาอ่ะแล้วเขาก็พาหมิงไปลองไปเป็นเด็กถือไม้อะไรเนี่ยแล้วสัมภาษณ์ก็กลายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแทนอะไรนี้ด้วยฮะ
0: ก็เลยได้ประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายทำหนังด้วยอีกแบบนึง
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วจากวันนั้นที่บอกว่าได้เงินทุนมาก้อนนึงแล้วก็มีเงินส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายหมดภายในช่วงไหนของการเดินทางแล้วเราทำยังไงต่อในเรื่องการใช้จ่ายตรงนี
1: ้ก็พอมิงอ่ะมิงตังน้อยใช่ไหมฮะมิงก็ คิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินอยู่แค่เนี้ยเราจะทำยังไงให้เราเดินทางออกไปได้ไวแล้วก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆ วิธีมิงก็เลยก่อนจะออกเดินทางมันก็คิดแค่หลักๆแค่นั้นเลยฮะว่าจะหาเงินระหว่างทางยังไงโดยที่แบบว่าเราเป็นคนแบบไม่ต้องออกแรงเยอะต้นทุนต่ำตอนนั้นมิงอ่านในหนังสือของพี่บอลหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการที่เขาขายรูปภาพ
0: งั้นแสดงว่าในเรื่องของการหาเงินมาใช้จ่ายในการเดินทางของเราเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการขายรูปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะพยายามขายเสื้อด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผมมีขายเสื้อที่เราออกแบบเองครับผม
0: ค่ะแล้วตรงนี้มันเพียงพอสำหรับการเดินทางของเราที่มาถึงจนเกือบจะ1ปีนี่ไหมคะ
1: ก็พอมาตลอดแล้วนะฮะหลักๆแค่ใช้แค่ขายรูปก็มาได้เรื่อยๆเลยฮะ
0: ค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินจากครอบครัวเลย
1: ไม่ได้พึ่งพาเลยฮะไม่ได้ใช้นะใช้แค่ตรงส่วนนี้แต
0: ่ค่ะแล้วจากที่เดินทางมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทางครอบครัวเห็นของการเดินทางของน้องมาเป็นระยะจนเกือบจะครบปีแล้วเนี่ยทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างที่ทะเลาะกันดีกันหรือยังแล้วสนับสนุนไหมยังไง
1: ทะเลาะหายตั้งนานฮะหายแต่ลาออกนะครับลาออกมาก็
0: มันเป็นช่วงแรกๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าเหมือนอันนี้เหมือนสังเกตเอานะฮะว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบทางครอบครัวเหมือนเขาเติบโตไปกับเราด้วยฮะเหมือนจากการที่เขาอ่านไดอารี่ของเราที่เราเขียนอะไรแบบนี้ทุกวันเพราะว่าแบบเรากลับไปคุยกับเขาทีนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบโอเพนขึ้นแล้วก็แบบ
0: มีความเข้าใจ
1: เติบโตไปด้วยกันอ่ะใช่ครับ
0: ค่ะค่ะเขาคือก่อนหน้านี้ก่อนเดินทางก่อนที่จะเดินทางเราอาจจะได้ไม่ได้มีการเขียนความในใจความรู้สึกอะไรของเราออกทางเพจแต่เมื่อเราได้เดินทางแล้วเราก็มีการเขียนทุกสิ่งอย่างลงไปในเพจทำให้ทั้งเพื่อนในเพจด้วยและทั้งพ่อแม่ด้วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจของความรู้สึกของน้องหมิงใช่ไหมคะ
1: หมิงว่าใช่เลยนะฮะเหมือนแบบทั้งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนของหมิงเองอ่ะก็เหมือนแบบมีความเปลี่ยนแปลงแบบแอบสังเกตเห็นนิดหน่อยฮะ
0: ค่ะแล้วตัวเราล่ะหลังจากที่เราเดินทางมาจนเกือบปีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยได้พัฒนาทางด้านความคิดจิตใจแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างที่เป็นแง่คิดจากการเดินทางของเรา
1: เหมือนหลักๆแล้วอ่ะมันเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นครับผมมันแบบเราแบบสามารถก้มลงมามองเห็นตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็แบบเข้าใจตัวเองขึ้นว่าแบบทั้งทางความรู้สึกแล้วก็ทางร่างกายนะฮะร่างกายก็แบบเราเริ่มแบบรู้สึกไม่โอเคละความคิดเราเริ่มไม่โอเคละเราก็ลองไปกินข้าวลองไปทำแบบพักผ่อนอะไรแบบว่าให้มันพอดีฮะแล้วก็แบบการจัดการความคิดเราเป็นระเบียบมากขึ้นจากการเขียนแล้วก็การนั่งสมาธิระหว่างเดินทางอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยฮะแบบจัดระเบียบความคิดเพราะหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านแล้วก็แบบมีคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดซึ่งมันจะไม่เป็นระเบียบฮะแต่พอมาเดินทางออกมานั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้ได้คุยกับตัวเองอ่ะทำให้เข้าใจตัวเองขึ้นเยอะมากเลยฮะ
0: ค่ะแล้ววางแผนยังไงหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วเนี่ยจนเกือบจะปีแล้วเนี่ยนะคะเราวางแผนชีวิตต่อจากที่เราได้รับประสบการณ์อย่างไรมองชีวิตในอนาคตอย่างไร
1: ครับผมก็หลักๆเลยที่ผมมองที่ผมสิ่งที่ผมควรต้องทำให้ได้เลยในปีนี้หลังจากจบทริปแล้วก็คือการผลิตหนังสือที่เราตั้งใจเอาไว้ฮะ
0: จะต้องมีให้เวลาในการเขียนหนังสืออีกสักนิดนึงใช่ไหมคะ
1: รีบเรียงแล้วก็ทำรูปเล่มทำแบบผลิตต่างๆเพราะเดี๋ยวเราแบบทำเองด้วยฮะแบบไม่ได้ใช้ค่ายอะไรแบบนั้นเลยครับนักจิมครับผมแล้วก็
0: อยากจะทำเองทั้งหมด
1: ใช่ครับผมแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำวงดนตรีกับเพื่อนอะไรแบบนี้อยากเป็นศิลปินนะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือมีเป้าหมายของอนาคตในการที่จะเป็นนักเขียนจะเป็นศิลปินอย่างนั้นใช่ไหมคะที่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นแนวทางนี้แน่นอน
1: ใช่ครับอยากเป็นศิลปินนักดนตรีครับผม
0: ก่อนหน้านี้เป็นนักดนตรีอยู่แล้วด้วยไหมเคยเล่นดนตรีอะไรอยู่แล้วด้วยไหมคะ
1: ก่อนหน้านี้เรียนดนตรีครับผมเรียนแบบเอกีตาร์อะไรอย่างเนี้ย
0: อ๋อค่ะก็คือมีแนวทางอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ๆ
0: แล้วพอมาหาประสบการณ์ก็คิดว่านั่นแหละสิ่งที่เราชังชอบอยู่ก็ยังคงอยากจะทำแบบเรียกว่าเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะคะค่ะทีนี้เดินทางมาทั่วนี่ครบ77จังหวัดแล้วใช่ไหมคะ
1: ถ้ารวมทริปก่อนหน้านี้ที่เราเพิ่งไปมาการนี้ขี่จากนนทบุรีไปแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผม ก่อนที่จะลาออกมหาลัยอ่ะเออเขารวมทริปนั้นด้วยอ
0: ่ะ
1: กับตอนนี้ครบ77จังหวัดแล้วแต่ถ้าไม่นับในจังทริปที่แล้วตอนนี้ขาดเพียงแค่3จังหวัดครับผมพะเยาน่านและเชียงรายครับผม
0: อ๋อซึ่งเราจะเก็บให้ครบภายในกำหนดของเราปีหนึ่งหรือยังไงคะ
1: จะเก็บให้ครบภายใน1มีนาครับผมจะไปจบทริปที่แม่สาย
0: เอาจะไปจบทริปที่แม่สายตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
1: ตอนนี้อยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับผมที่ปาย
0: อยู่ที่ปายอ๋อแล้วมีอุปสรรคเห็นดูในเพจในเพจว่ามีเรื่องของรถเสียอยู่ใช่ไหมตอนนี้
1: โอ้ใช่ครับผมตอนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ในเมืองแม่ฮ่องสอนครับผมส่วนตอนนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนครับผม
0: อ๋อค่ะก็เลยต้องเอาน้องเข้าอู่ไปก่อนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น้องรวยรินนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อ
1: เพิ่งตั้งไปไม่กี่วันก่อนฮะแต่ว่าสภาพทั้งสภาพมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรก็ดูหมอดีชื่อก็สวย
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นน้องรวยรินไปเพราะว่าดูแล้วท่าทางจะแบบไปไม่ไหวจะจบทริปกับเราไหมเนี่ย
1: รอแรงใช่ครับว่ารอแรง
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
1: เออคิดว่าน่าจะเอามอเตอร์ไซค์มาขึ้นรถไฟครับผมแล้วก
0: ็อ๋อดีค่ะ
1: กลับขึ้นบิน
0: ดีค่ะ
1: ไปทำอะไรหลายอย่างที่เราแบบ
0: เพราะว่าถ้าสภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่น่าจะเสี่ยงเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็หวังว่าจะจบทริปด้วยความปลอดภัยดีแล้วก็สมใจที่จะเดินทางในตลอดทั้งปีแบบนี้แล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้แนะนำเพจของน้องหมิงนิดนึงเผื่อผู้ปกครองหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปติดตามดูว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขามีความคิดอะไรแบบไหนยังไงให้ไปติดตามที่ไหนยังไงได้คะ
1: ติดตามได้ที่ทางเพจล่ามพระยาเลยครับผม
0: ม
1: ิ
0: ง
1: ก็จะเล
0: ่
1: าเรื่องใช่ๆครับเป็นนามสกุลของมิงเลยฮะส่วนภาพนี่คือเป็นเฟซส่วนตัวของมิงเลยฮะภายในเพจมิงก็จะเล่าเรื่องการเดินทางแล้วก็ประสบการณ์บทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางเอามาถ่ายทอดมาให้ทุกคนอ่านเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วหลังจากที่จบทริปนี้มิงก็จะผลิตหนังสือที่รวบรวมทุกอย่างที่เล่ามาภายในเพจเอามาใส่ในหนังสือเล่มนั้นครับผม
0: ซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายที่อยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เราเจอมา
1: ใช่ใช่ครับผมแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่เราไม่ได้ลงภายในเพจเอามาลงในหนังสือด้วยนะครับผม
0: ค่ะมีแอบกักไว้บางส่วนสำหรับหนังสือด้วยแล้วหนังสือจะออกเมื่อไหร่คะน้องหมิง
1: หมิงคิดว่าถ้าหลังจากจบทริปนี้ก็พยายามจะไม่ให้มันเกิน2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทัมมิ่งที่ดีสุดที่นายจะไปนะฮะ
0: ครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามอ่านนะคะหนังสือมีตั้งชื่อหรือยังคะน้องหมิง
1: โอ้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยฮะ
0: ยังคิดอยู่ฮะยังไม่ต้องรีบถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดทั้งทริปแล้วก็ติดตามรออ่านหนังสือของน้องหมิงอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าประสบการณ์ของวัยรุ่นในยุคนี้ว่าเขาคิดอะไรทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะน้องหมิงเจตวีล่ามพระยานะคะไปติดตามน้องได้ในเพจชื่อล่ามพระยาเราจะได้รู้ว่าความคิดของวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีนะคะที่ต้องการจะหาประสบการณ์ในการเดินทางซึ่งบางทีบางครั้งผู้ใหญ่อย่างเราทำงานมานานแสนนานอยู่มานานแล้วอาจจะยังเที่ยวไม่ได้ครบหรือว่าเดินทางไปไม่ได้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยแบบน้องเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่นำเสนอในช่วงนี้ของ JS Loy Talk ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่24นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หยิบมานำเสนอเนื่องจากในช่วงของการเดินทางนะฮะช่วงการเดินทางสงกรานต์ซึ่งตอนนี้บางคนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับก็พบว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถูกพูดถึงกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใช้ในการเดินทางของพวกตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถสันดาป ICE นะครับก็ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแบบกึ่งอัตโนมัติจะพูดว่าอัตโนมัติซะทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าอัตโนมัติซะทีเดียวคือเราต้องปล่อยมือปล่อยเท้าปล่อยกายปล่อยใจไปเลยแบบนั้นนะในอนาคตวันหนึ่งมันจะเกิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ณวันนี้ในเมื่อมันยังเป็นกึ่งอยู่นะครับเราอาจจะสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ในช่วงแบบสั้นๆ5วินาที10วินาทีแต่ตัวเราก็ยังต้องสแตนบายอยู่กับความพร้อมในการขับรถอยู่นะครับซึ่งณวันนี้ระบบการขับขี่อัตโนมัติระบบการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยเราอยู่ในเลเวล2เลเวล2 plus นะบางประเทศอาจจะไปถึงเลเวล3นะฮะแต่ไทยเนี่ยหลักๆพวกฟีเจอร์ที่อยู่ในรถทั้งหลายนะครับยังอยู่ในระดับของเลเวล2 plus หรือว่าเลเวล2เท่านั้นจากเต็ม4เต็ม5นู่นเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึง1ในฟีเจอร์นะครับที่อยากให้ทำความรู้จักกันจริงๆแล้วมันยังอยู่ในเลเวล2เท่านั้นนะยังไม่ได้ไปถึง2 plus หรือว่า3เลยอาจจะมีแตะๆไปบ้างนะครับแต่ว่าเลเวล2เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ตัวรถอาจจะสามารถขับตามหรือว่าขับโดยใช้ความเร็วที่มันมีเซ็นเซอร์นะฮะที่ช่วยในการขับขี่ของเราให้มันง่ายขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระบบที่มันเป็นอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเวลาเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ใช้รถหลายท่านนะครับที่มีความกังวลว่าเจ้าระบบเหล่านี้มันเป็นตัวการของการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยในขณะที่กำลังขับรถเนี่ยบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าบางทีเราไม่ได้โทษตัวเองเราไปโทษระบบว่าเราเหยียบเบรกแล้วเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันเติมคันเร่งไปเองนะฮะซึ่งเคสที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะฮะด้วยความเคารพทุกท่านนะเราไม่ว่าใครนะฮะจะไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้นอกจากตัวผู้ขับขี่เองถูกไหมฮะเราย่อมรู้เราดีว่าณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางครั้งตัวเราอาจจะเข้าใจผิดหรือบางครั้งตัวระบบอาจจะเออร์เรอร์จริงๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะรู้หนึ่งก็คือคนขับสองก็คือตัวระบบกล่องสมองกลของตัวรถถ้าเหมือนเครื่องบินก็คือกล่องดำถึงจะรู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถึงจะหาคำตอบได้แต่เวลาการนำเสนอข่าวเนี่ยมักจะถูกนำเสนอในช่วงต้นช่วงปลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามจากข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะพูดนะครับคือระบบที่ถูกพูดถึงกันเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มักจะถูกโทษกันบ่อยๆว่ารถมันขับเองรถมันเบรกแล้วมันไม่ยอมเบรกรถแล้วอยู่ๆคันเร่งความเร็วมันเพิ่มขึ้นเองนะครับระบบที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่จะหยิบมาชวนคุยนะครับเราเรียกย่อๆเขาว่า ACC นะครับ ACC นะครับ ACC หรือ Adaptive Cruise Control นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นได้เลยภาพแรกนะฮะ ACC Adaptive Cruise Control นะครับระบบตัวนี้คืออะไรระบบตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจกันไปนะว่าเจ้าระบบตัวนี้ที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอเป็นจำเลยอยู่เสมอนะเวลาเกิดเหตุนะครับระบบที่เรียกว่า ACC นะครับระบบตัวนี้เล่าอย่างนี้ฮะว่าระบบตัวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะถ้าเอาแบบฟังอย่างรวดเร็วแล้วจบในไม่กี่นาทีก็คือ ACC เขาย่อมาจาก Adaptivecruise control นะครับหรือว่าสรุปแบบเร็วๆนะก็คือรถของเราเนี่ยสามารถตั้งความเร็วเอาไว้ได้นะครับและจะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตั้งความเร็วเอาไว้ที่100กม.ต่อชั่วโมงรถเราก็จะวิ่งที่ความเร็ว100กม.ต่อชั่วโมงนะครับอันเนี้ย เดิมก่อนที่จะมี ACC นะมันมี CC มาก่อนก็คือ Cruise Control นะครับระบบที่เรียกว่า Cruise Control นะครับคือเราสามารถตั้งความเร็วได้นะเราสามารถตั้งความเร็วได้ว่าความเร็วเนี้ยมันจะเราอยากให้รถคันนี้รถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้80มันก็จะวิ่งที่80ตลอดนะรถคุณจะวิ่งขึ้นเนินลงเนินนะครับมันก็จะ80ตลอดนะจังหวะที่ขึ้นสะพานนะบางทีเราจะเห็นว่ารถเรามันกระชากเพราะว่าเราตั้งไว้ที่80รถมันก็ต้องทำความเร็วให้มันได้80ตลอดจังหวะที่เราลงสะพานนะมันมีน้ำหนักที่ทำให้รถเราเหมือนวิ่งลงเนินวิ่งลงเขานะครับรถมันก็จะชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับมันก็จะตั้งไว้ที่80มันก็จะวิ่งอยู่80นะบางคนบอกว่าไปวิ่งอย่างถนนเอเชียถนนที่มีการจับความเร็วนะฮะถนนมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนก็เลยตั้งไว้ที่110 115นะแล้วรับรองคุณจะไม่โดนใบสั่งเพราะว่ามันวิ่งไปไม่ถึงนะนะมันก็จะถูกตั้งไว้ที่110 115อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบ Cruise Control เนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นเลยนะปี19กว่าเลยนะ1990หรือพูดง่ายๆเอากลมๆก็คือก่อนปี2000อีกนะ20กว่าปีแล้วนะระบบเนี้ยซึ่งระบบนี้ในวันนั้นยังอยู่ในกลุ่มของรถยุโรปนะครับอยู่ใน Mercedes-Benz อยู่ใน BMW ในสมัยก่อนนะฮะจนต่อมาเจ้าระบบเนี้ยนะฮะมันถูกใช้ในประเทศทางแถบยุโรปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประเทศทางแถบยุโรปนะฮะเขาก็จะเขามักจะนิยมใช้รถขับข้ามเมืองกันนะครับเขาก็จะนิยมใช้รถในการขับข้ามเมืองกันนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาเดินทางไกลๆเลนถนนเขาใหญ่เขาขับรถคันใหญ่ๆพวกกลุ่ม Ford กลุ่ม GM อย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบปล่อยให้รถมันตั้งความเร็วไว้แล้วก็ให้รถมันวิ่งไปเพลินๆนะเขาเรียกว่า Cruise Control นะฮะ Cruise ก็มาเหมือนเรือครูซอ่ะที่เราคุ้นๆกันนะอันนี้ก็จะเป็นระบบครูซคอนโทรลคือปล่อยให้มันล่องไปให้มันตั้งความเร็วเท่าไหร่ก็ไปนะครับแต่จุดอ่อนของระบบเนี้ยนะการทำงานของครูซคอนโทรลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราตั้งความเร็วนะฮะสมองกลของตัวรถเขาก็จะกำหนดที่ความเร็วไปที่ล้อไปที่พละกำลังของตัวรถว่าตั้ง80ก็วิ่ง80 90ก็90แต่ถ้ามันไปเจอวัตถุข้างหน้าล่ะรถมันไม่รู้นะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเขาก็เลยพัฒนามาใช้เป็น ACC นะที่ล้อไปที่พละกำลังของตัวรถว่าตั้ง80ก็วิ่ง80 90ก็90แต่ถ้ามันไปเจอวัตถุข้างหน้าล่ะรถมันไม่รู้นะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเขาก็เลย

ัดหน้าหรือว่ารถข้างหน้าเขาวิ่งช้าแช่ขวานะคุณตั้งไว้120แต่คันหน้าเขาวิ่งอยู่80พอรถเราวิ่งไปเพลินๆไปเจอรถที่วิ่ง80รถเราก็จะชะลอความเร็วลงนะครับก็อันนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่า adaptive ก็คือการแปรผันความเร็วตามคันหน้านะครับอ่ะเข้าใจแล้วนะอันนี้เรียกว่า ACC นะ adaptive cruise control นะครับก็คือขับแล้วก็แปรผันความเร็วไปตามคันข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมคุณชมบอกว่ามันมีใช้มาตั้งแต่นานแล้วนะปี2008คือมันนานจริงๆนะอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ในยุคที่การแข่งขันด้านยานยนต์ในบ้านเราสูงๆนะฮะรถญี่ปุ่นรถจีนนะเขาก็ใส่ฟีเจอร์พวกนี้มามากขึ้นเพื่อแข่งกันแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับซึ่งเจ้า ACC ที่บอกเนี่ยนะครับมันก็คือการพัฒนาขึ้นมาจาก Cruise Control ที่บอกมาเป็น Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมันก็จะทำงานผ่านระบบเซ็นเซอร์เป็นหลักนะครับเซ็นเซอร์สังเกตว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมักจะอยู่ตรงตำแหน่งกระจกหลังกระจกมองหลังนะในตำแหน่งคนขับเวลาเรามองหลังเราจะมองที่กระจกมองหลังใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะเป็นการเซ็นเซอร์ก็มีหลายรูปแบบนะบางคันใช้เรดาร์บางคันใช้ไลดาร์บางคันใช้โซนานะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะอันนี้ต้องอธิบายในวันหลังนะเรดาร์ก็มีตั้งแต่การฉายภาพออกไปไลดาร์ก็มีตั้งแต่การเรดาร์เนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะไลดาร์ก็จะเป็นการฉายคลื่นออกไปแล้วให้คลื่นสะท้อนกลับถ้าเป็นโซน่าก็จะเป็นเสียงนะซึ่งแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคโนโลยีของใครเลยนะฮะแต่ ACC จะทำงานร่วมกับพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายซึ่งมีใช้มานานแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่ Cruise Control มีจุดอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกนะครับขับไปเจอวัตถุข้างหน้านะรถก็ยังวิ่งล้ออยู่เลยจะชนอยู่แล้วอันนี้คือจุดอ่อนของ Cruise Control มาถึง Adaptive Cruise Control จุดอ่อนของ ACC ก็คือรถเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาทำความเร็วแล้วก็แปรผันคือพูดง่ายๆถ้ามีรถตัดหน้าคุณก็จะถูกเบรกหัวทิ่มถ้ารถที่อยู่ข้างหน้าเขาหลบให้เราเขาช้าแช่ขวาแต่เขาเห็นมาเร็วพอรถเราชะลอปุ๊บเขาหลบให้รถเราจาก80ก็จะกระชากออกไปเป็น120นะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลเลยเนี่ยบอกว่า cruise control มันไม่ได้ cruise จริงๆนี่นะนะเราก็จะถูกกระชากออกไปนะครับไอ้จังหวะที่กระชากออกไปนี่แหละนะฮะที่บางคนรู้สึกว่าตกใจว่าทำไมอยู่ๆรถมันเร่งเองทำไมอยู่รถมันเบรกเองอันนี้คือการทำงานของตัว ACC ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าเบรกเองเร่งเองนะไปต่อก่อนนะฮะผมพูดถึง Cruise Control แล้วผมพูดถึง Adaptive Cruise Control แล้วนะครับอันต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัว ICC นะครับICC ก็จะมีความคล้ายกับ ACC นะครับ ICC คือเมื่อกี้ ACC ย่อมาจาก Adaptive Cruise Control นะครับตัว ICC มันคือ Intelligent Cruise Control ไม่ต้องคิดมากคล้ายกันนะคล้ายกันมากนะคล้ายกับตัว ACC เลยนะครับ ACC เมื่อกี้อธิบายไปแล้ว ICC พอมีความเป็น Intelligent นะครับมันจะฉลาดขึ้นบางยี่ห้อเขาไม่ได้เขียนว่า ICC แต่เขาจะเขียนว่า ICA นะครับคือ Integrated Cruise Assist แต่การใช้งานไม่แทบไม่ต่างกันเลยจำไว้เลยนะใครซื้อรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเจอคำว่า ACC ICC ICA แทบไม่ต่างกันต่างกันนิดเดียวนะฮะยิ่งตัว ICC Intelligent Cruise Control กับตัว ICA Integrated Cruise Assist เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับมันจะทำงานได้เป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว Adaptive Cruise Control นะฮะคือตัว Adaptive เนี่ยเราบอกแล้วนะว่ามันแปรผันตามคันหน้าใช่ไหมแต่บางทีมันดึงมันกระชากมันเร่งเร็วเกินไปมันเบรกหัวทิ่มจนเกินไปซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลขับแล้วมันเวียนหัวนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัว ICC กับ ICA ซึ่งเมื่อกี้ตัว Adaptive ผมบอกแล้วนะว่ามันทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับแต่พอเป็น I เป็นขึ้นต้นด้วยตัว I เนี่ยคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ละมันจะมีกล้องเข้ามาเกี่ยวนะครับตัวกล้องตัวเนี้ยเขาก็จะทำงานในการประเมินร่วมกันไปด้วยนะครับมันก็เลยเกิดความฉลาดเกิดความอัจฉริยะขึ้นมานะจึงเป็นที่มาของคำว่า Intelligent นะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างภาพเนี้ยนะฮะมันก็จะมีตำแหน่งของตัว front mount camera นะเป็นตัวที่คอย

0: านข้อมูลกวาดสายตาใช้ AI มองนะว่าคันหน้ามีรถอยู่ตรงไหนนะมีคันไหนที่เตรียมที่จะปาดเข้ามานะครับหรืออาจจะอยู่ตรงตำแหน่งของฝากระโปรงหน้ารถก็ได้นะครับอย่างเราจะเห็น Mercedes-Benz ชอบอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Toyota จะอยู่ด้านบนนะถ้าเป็นกลุ่มของรถจีนจะอยู่ด้านบนตรง Front Mount Camerานะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งของไลด้าตำแหน่งของเรดาร์อะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันมักจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้ามันมีการทำงานร่วมกับกล้องเขาจะเรียกว่าเป็น ICC นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วของรถนะในการลดความเร็วในการเพิ่มความเร็วเนี่ยทำได้เสถียรมากขึ้นนะครับสามารถไปได้แบบช้าๆมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็จะทำให้รถมีความฉลาดมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัว ICC อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่บอกนะจำได้นะ Cruise Control นี่ไล่มาเลยนะ Cruise Control Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Intelligent Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Integrated Cruise Assist นะซึ่งคล้ายมีความคล้ายเหมือนกันหมดนะครับระบบ ACC, ICC แล้วก็ ICA นะครับทั้งหมดทำงานผ่านเรดาร์นะครับและจะมีการควบคุมแค่ตัวความเร็วแปรผันตามควันหน้าคือพูดง่ายขับยังไงก็ไม่ชนเพราะว่าพอมันจะชนมันก็เบรกให้นะอันนี้แปลแบบเร็วๆเลยนะขับไปตามควันหน้าไปเรื่อยเราตั้งระยะได้ว่าเราอยากจะเว้นระยะห่าง5เมตร10เมตร15เมตรนะครับรถมันก็จะคำนวณให้นะครับเบรกยังไงก็ไม่ชนนะเบรกกันอาหารยังไงก็ไม่ชนเพราะว่าตัวรถมันก็จะเบรกตามคันหน้านะครับอันนี้เป็นระบบที่เขามีการทดสอบขึ้นมาแล้วก็รถหลายๆคันสามารถใช้กันได้นะครับอ่ะทีนี้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงแต่เรื่องของความเร็วที่แปรผันตามคันหน้านะเราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือรถสามารถเข้าควบคุมพวงมาลัยของเราได้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงพวงมาลัยเลยนะผมพูดถึงแค่ความเร็วของรถพูดถึงแค่มอเตอร์พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ที่ควบคุมความเร็วที่ส่งไปที่ล้อนะครับแต่ถ้ารถถูกควบคุมที่ความเร็วด้วยและควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะครับมันจะมีอีกระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเรียกว่า LKA นะครับหรือว่า Lane Keeping Assistant นะครับLane Keeping Assistant นะครับหรือ Lane Keep Assist System ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตัวระบบถ้าเมื่อไหร่นะที่มีการทำงานของระบบเหล่านี้มากกว่า1อย่างพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าขับตามด้วยความเร็วใช่ไหมถ้ามันควบคุมเบรกคันเร่งแล้วและควบคุมพวงมาลัยแล้วนะถ้าควบคุม2อย่างพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับรถนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่อัตโนมัติในระดับเลเวล2ได้นะครับซึ่งถ้ารถถูกควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะมันก็จะมีคำว่า LKA เข้ามาก็คือ Lane Keeping Assistant คือรถคันนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบกล้องด้วยนะกล้องก็จะทำหน้าที่คอยสังเกตเลนของถนนนะครับเส้นแบ่งช่องทางนะครับในภาพนี้เห็นใช่ไหมเป็นเส้นไข่เส้นปลาเส้นไข่ปลานะฮะหรืออาจจะเป็นเส้นทึบก็ได้นะครับเส้นถนนที่มันเป็นแนวยาวกันไปแบ่งช่องทางเนี่ยกล้องเขาก็จะอ่านออกมาว่ามันเป็นเส้นนะครับซึ่งระบบของกล้องเราอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเคยได้ยินนะกับคำว่า ADAS นะ ADAS ย่อมาจาก Advanced Driver Assistance System นะอันนี้เป็นระบบของกล้องที่ทำหน้าที่อ่านเลนอ่านช่องทางอ่านความเร็วได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รถเราขับตามช่องทางไปนะครับรถสามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าไงระบบสามารถที่รักษารถให้อยู่ในช่องทางของตัวเองไม่หลุดออกจากช่องทางไปเนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่า LKA นะครับก็คือ Lane Keeping Assistant ซึ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยนะพูดเยอะเดี๋ยวงงนะแต่ว่ายิ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยมันจะมี Lane Centeringมันจะมี Blind Spot Monitor มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ผมขอพูดถึงแค่ตัว Lane Keeping Assistant นะครับก็คือรถก็จะอยู่ในเลนแบบเนี้ยนะเราจะเห็นว่าสมมุติขนาดของเลนถนนเนี่ยมันจะประมาณสัก3เมตรสมมุตินะ3เมตร แต่ขนาดความกว้างของรถเราอาจจะอยู่สัก2เมตรนะครับเราจะเห็นว่าบางทีพอรถเราจะหลุดเลนไปทางซ้ายละมันเริ่มไปเบียดทางซ้ายละระบบมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะดึงพวงมาลัยกลับมาให้มาอยู่ในช่องทางนะแล้วบางทีรถเราก็จะเบ้ขวาไปมันจะไปชนทางเลนทางขวาอีกพวงมาลัยก็จะหักกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะดึงให้พวงมาลัยกลับมาเข้ามาให้อยู่ในเลนนะครับถ้ารถที่ทำระบบเหล่านี้มาไม่ดีนะคนที่นั่งบนรถเนี่ยเวียนหัวได้เลยคิดภาพฮะเหมือนปิงปองอ่ะมันก็จะเด้งซ้ายไปเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวานะมันก็จะดึงกลับไปกลับมาอันนี้เป็นที่มาของการเวียนหัวเวลาเปิดระบบเหล่านี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังก็จะงงว่าทำไมเลยเอ๊ะคันหน้าขับไม่นิ่งเลยนะครับจึงเป็นที่มาของระบบถัดไปที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเป็นเลนเซนเตอริงนะก็คือเขาตัวรถก็จะคำนวณ2ฝั่งให้มันเหลือระยะเท่าๆกันเว้นฝั่งละ50เซนเท่ากันสมมติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยอยู่ในเลนที่ไม่ต้องเด้งไปเด้งมาเหมือนปิงปองนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลุดจากช่องทางไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือระบบที่เรียกว่าเลนคีปปิ้งแอสซิสแตนต์นะครับและเนี่ยแหละมันมักจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาที่หน้าจอนะใครดู YouTube อยู่จะเห็นภาพนี้นะอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเลนKeeping Assistant นะก็คือตัวรถเขาจะบอกว่าตอนนี้กล้องมันมองเห็นเลนอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดระบบนี้แต่ไม่มีไฟนี้ขึ้นมานะไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรถก็เท่ากับรถเขาจะบอกเราว่าคุณเปิดระบบก็จริงแต่ว่ารถไม่เห็นช่องทางช่องทางมันไม่ชัดเส้นจราจรมันไม่ทัดนะมันไม่ชัดนะครับซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บางคนบอกว่ารถในยุโรปที่เอามาใช้ในบ้านเรามันใช้ระบบพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเส้นถนนมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นถนนชัดกล้องมันเห็นนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้นะครับเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลนถนนนะครับรถก็จะรักษาให้ระบบก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อันนี้แหละคือทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังว่าตัว ACC คืออะไร ICC คืออะไรนะครับ ICA คืออะไรแล้วก็ขยับมาตัวที่เป็น Lane Keeping Assistant นะครับก็คือ LKA คืออะไรนะครับทั้งหมดที่พูดมานะครับมันคือระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะของตัวรถนะครับที่มีลักษณะการทำงานที่มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับกลับมาที่สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงของการเดินทางเชื่อว่ามีหลายคนใช้ระบบเหล่านี้นะเนี่ยอย่างคุณชมบอกว่าใครที่ดูรีวิวลองขับตามช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นพูดเรื่องเหล่านี้นะครับบางคนไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่คนที่เคยใช้หลายคนก็ติดใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะจะรู้สึกว่าอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วติดใจนะคือใช้แล้วเราไม่ได้สามารถที่จะปล่อยมือจากพวงมาลัยไปตลอดการเดินทางได้เพียงแต่มันทำให้การขับรถทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยนะครับเราก็มองกระจกหน้าขับรถนะครับมือเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีน้ำหนักเลยเราก็ประคองไปนะครับระหว่างนี้พวงมาลัยมันก็จะถูกควบคุมไปนะครับคันเร่งกับเบรกนั้นเราก็สมมุติเราเป็นคนขับ100ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาใช้เท้าต้านแรงกับตัวคันเร่งไปตลอดก็ตั้งให้ระบบขับไปนะครับซึ่งหลายคนชอบในการขับรถลักษณะนี้นะครับถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะครับที่ผู้ขับขี่หลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีทั้งที่บอกว่าคันเร่งมันค้างเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันก็พุ่งเองจาก30ไป100นะครับด้วยความเคารพระบบเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงการทดสอบในเรื่องของมาตรฐานเชื่อว่าทุกคันผ่านมาหมดนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์ไหมนะครับมันก็คงจะไปตอบแทนรายเคสไม่ได้นะก็ถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันจะแจ็คพอตขนาดนั้นไหมก็คงต้องลองดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้งานจากทั่วโลกเนี่ยระบบเหล่านี้มันมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับเราถ้ามันเออร์เรอร์มันก็คงเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นะครับอย่างบางเคสเกิดอุบัติเหตุแล้วบอกรถพุ่งเองนะคุณจะเห็นในช่องคอมเมนต์ว่าก่อนจะบอกว่ารถพุ่งเองเนี่ย คุณลองดูระบบพื้นฐานเหล่านี้ว่าคุณใช้งานมันถูกต้องไหมอย่างวันนี้ผมพูดถึงตัว ACC นะครับก็ลองรู้จักการทำงานของตัวระบบว่าอ๋อที่บางทีเราขับแล้วเราเผลอไปเปิดแล้วเราเผลอไปกดปุ่มเปิดมันไหมหรือมือเราไปโดนหรือเปล่ารถมันถึงอยู่ๆก็เร่งขึ้นมาแล้วก็ไปขับตามคันหน้าอะไรแบบนี้แล้วเราตกใจแล้วหักแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหรือพอรถมันมีการเข้าควบคุมพวงมาลัยแล้วเราตกใจเราหักแบบนั้นหรือเปล่าหรือระบบมันทำงานผิดพลาดขับอยู่แล้วมันหักหลบอะไรซึ่งมันก็แทบจะในเชิงเขาเรียกไงในเชิงวิศวกรรมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาถึงออกแบบให้เราต้องสแตนด์บายแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการขับรถไม่ว่ารถจะมีความอัจฉริยะจะใส่ฟีเจอร์ใส่ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราต้องสแตนด์บายอยู่กับรถและสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะบางคนบอกว่าตายน้ำตื้นกันมาเยอะก็คือแม้แต่ตัวพรมที่เป็นพรมรองเท้าของเราเนี่ยบางทีมันไปขัดอยู่กับคันเร่งบางทีมันไปขัดอยู่กับเบรกนะครับมันก็ทำให้เราตกใจเวลากระทันหันนะคุณคิดดูว่าแป้นเบรกเวลาคุณเหยียบลงไปใช่ไหมตรงที่มันเบรกลงไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีผ้ายางหรือมันมีพรมหรือบางคนชอบเปลี่ยนรองเท้าในรถแล้วเปลี่ยนเอารองเท้าแตะออกใส่รองเท้าผ้าใบตามภาพเนี่ยแล้วรองเท้าแตะมันไปขัดอยู่ตรงใต้บั้นเบรกเนี่ยเวลาเหยียบมันก็เหยียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ตายน้ำตื้นกันมาเยอะนะต้องเช็คให้ดีนะครับรถหลายคันถึงบอกว่าระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดนะ ACC ICC ICAนะครับระบบที่พูดมาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแตะเบรกใช้คำว่าแตะนะไม่ได้เหยียบแบบแรงนะแตะเบรกมีการทำงานของเบรกขึ้นมาระบบทั้งหมดจะถูกแคนเซิลก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับคุณก็จะสามารถเข้าควบคุมรถได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเผลอเปิดถ้าเกิดลองใช้งานแล้วอุ๊ยรถมันวิ่งเองคุณเอาเท้าแตะเบรกเบาๆระบบมันจะยกเลิกแล้วก็แคนเซิลคุณใช้การรถได้ตามปกตินะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับมีระบบเหล่านี้ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ต้องสแตนด์บายที่รถและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถในทุกๆสถานการณ์นะครับเบรกแรกหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เสนอตอนที่35แล้วนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องนึงนะครับที่อยากจะหยิบมาพูดคุยอย่างมากในรายการของ Drive True นี้นะครับก็คือในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะถูกพูดถึงอยู่ 2-3 เรื่องแหละนะที่คนเขาจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ 1. แบตเตอรี่เนี่ยต่อการชาร์จเต็มวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็ 2. เวลาชาร์จเนี่ยมันเสียเวลามากน้อยขนาดไหนนะเป็น 2 โจทย์เลยล่ะนะครับที่วงการรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องตอบให้ได้นะฮะแล้วทุกๆครั้งเวลามีคนมาถามผมหรือว่าถามใครในแวดวงของสายยานยนต์สายเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มักจะถามว่ารถคันนี้มันชาร์จนานไหมรถคันนี้มันแบตเตอรี่มันวิ่งได้ไกลไหมต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพักหลังๆเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยทั้งการนำเข้าทั้งการเตรียมประกอบในไทยทั้งการเริ่มสายการผลิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่าเรื่องราคาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ช่วง 2-3 แบรนด์ที่ผ่านมาที่เพิ่งมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มานะครับเขาไม่เข้าร่วมในสงครามราคานะฮะคือราคาของรถอาจจะไม่ได้ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับแต่เรากลับพบว่ารถเหล่านี้ราคาเกิน1ล้านบาทเป็นล้านต้นล้านกลาง2ล้านบาทบ้างแต่ว่าเขาจะชูจุดขายในเรื่องของเทคโนโลยีบางคันเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ EV แต่เขาเป็นซูเปอร์ EV นะเป็นซูเปอร์อิเล็กทริกเวฮิเคิลเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มากกว่า EV ทั่วๆไปที่จำหน่ายเพราะเขาวางแบรนด์ตัวเองไว้ว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับหนึ่งในจุดขายหลายๆแบรนด์พักหลังเราจะเห็นว่าเขาใช้วิธีบอกเลยว่าเทคโนโลยีเขาดีขนาดไหนเช่น5นาทีชาร์จแค่5นาทีวิ่งได้100กิโลเมตร0-80% นะใช้เวลาเพียง20นาทีอะไรเงี้ยเราจะเห็นจุดขายแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคซึ่งเป็นตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยว่าชาร์จได้120กิโลวัตต์300กิโลวัตต์220กิโลวัตต์คือเขาใช้ตัวเลขนี้มาซึ่งเราในฐานะผู้ใช้เราอาจจะงงๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วถึงเวลามันชาร์จได้จริงไหมเทคโนโลยีเรื่องเหล่านี้เป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับในช่วงของรายการ Drive Through วันนี้ตอนที่35นะครับและผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาด้วยนะครับบอกเลยว่าคนนี้เขาไม่ปรากฏตัวง่ายๆนะเชิญมาหลายรอบนะแต่เขาภารกิจเขาแน่นจริงๆวันนี้เนื่องจากอยู่เมืองไทยพอดีนะฮะก็เลยติดต่อไปนะครับก็วันนี้มีแขกรับเชิญคือคุณติ่งนะครับจากเพจ TIY นะฮะติ่ง TIY นะครับคุณติ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจอูและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับได้ยินนะครับพี่ติ่งครับ
2: คร
1: ับ พี่อินเตอร์แทงครับขอบคุณพี่ติ่งมากเลยนะอุตส่าห์มาร่วมในรายการเราคลาดกันสลับกันไปสลับกันมาพอดีจังหวะของพี่ติ่งวันนี้อยู่ที่เมืองไทยพอดีนะครับ
2: ใช่ครับเป็นช่วงคอฟฟี่เบรกครับก็เลยแวะมาพูดคุยกันได้สักครึ่งชั่วโมงไง
1: ครับจริงๆแล้วใครที่ชอบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าชอบเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าก็มีติดตามที่แฟนเพจของพี่ติ่งบ้างดู YouTube อยู่บ้างแต่ว่าเอาล่ะให้พี่ติ่งบอกหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังปูพื้นหน่อยฮะพี่ติ่งดูเรื่องไหนอยู่บ้างครับ
2: อ๋อครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะครับที่ประเทศไทยฮะแล้วก็เดินทางไปกับจีนเดือนละครั้งฮะเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่จีนช่วงโควิดเนี่ยเดินทางไม่ได้ก็เลยติดที่จีนมา3ปีช่วง3ปีก่อนนะครับก็เลยเริ่มรีวิวรถไฟฟ้าบ้างอะไรเพราะเราก็ชอบเทคโนโลยีเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับก็คือเกิดจากความชอบก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำช่องอะไรขึ้นมา
2: แต่คือไม่ได้มีความคิดจะทำช่องอะไรแต่ต้นเพราะเราเป็นผู้ใช้อะ
1: ครับครับก็แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในกูรูแล้วนะตามกรุ๊ปเนี่ยเขาเอาแบบข้อมูลที่พี่ติ่งแบบบางทีไปเจอที่จีนมามีเทคโนโลยีตัวนั้นตัวนี้เอามาแชร์มีข้อมูลมาจากเนี่ยบอกมาจากเพจ TIY อะไรแบบนี้นะโอ้โหดีใจด้วยมาถึงตรงนี้เลยนะโด่งดังมาก
2: ครับก็ยินดีที่ข้อมูลเป็นประโยชน์นะ
1: ครับ
2: แต่ก็อยากให้แบบเหมือนกับว่าให้รับข้อมูลไปแล้วทำความเข้าใจนะเพราะว่าผมคิดว่า มันน่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับหลายๆคนที่ใช้เข้าใจก
1: ัน ครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันไม่ต้องถึงกับเลคเชอร์นะครับพี่ติ๋งฮะ
2: โอ้ได้คร
1: ับ
2: ยินดีเลยครับยินดีเลยไม่เชื่อไปคนออกเงินหมดนะ คนออก
1: มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่ความเร็วบ้างนะว่าชาร์จ5นาทีชาร์จ10นาทีนะฮะ0ถึง80อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตัวเลขอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ผมว่าพี่ติ่งที่มีโอกาสที่อยู่ที่จีเนี่ยก็น่าจะเห็นเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ติ่งช่วยเล่าไปนะฮะแต่ว่าขอเริ่มจากในประเทศไทยก่อนนะฮะตอนเนี้ยที่ไทยเท่าที่คนใช้เยอะๆก็มีอะไรบ้างนะมี EV Stationของ PTT
2: EV Station Plus
1: แล้วก็มี Elex by Egad อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ที่เขาใช้กันเป็นยังไงบ้างพี่เท่าที่พี่ติ่งไปใช้มาส่วนมากใช้เจ้าไหนชอบใช้เจ้าไหนฮะ
2: อีผมก็ใช้เทสลาที่ไทยเนาะก็แวะซูเปอร์ชาร์เจอร์สลับกันกับออโตบินซึ่งเป็นน่าจะอยู่ในเครือของ CP แล้วผมไม่แน่ใจนะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านสุดก็เลยแบบแวะไปใช้สถานีที่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าคอนโดผมติด AC ชาร์จไม่ได้นะหรือผมชาร์จติดไม่ได้ก็เลยประสบการณ์การใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของ EV Station Plus นะผมคิดว่าความครอบคลุมฮะที่ไปถึงในแทบจะทุกจังหวัดแล้วก็ขยายไปเลยผมว่า EV Station Plus น่าจะโดนหนึ่งนะเขาน่าจะเยอะสุดนะ
1: จริงเห็นด้วยซึ่งเยอะจนถึงขั้นว่าอันนี้ผมรู้สึกไปเองนะว่ามันเยอะจนถึงขั้นว่าบางทีคนก็เหมาไปว่าชาร์จดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ไปคิดว่าตู้ชาร์จมีแต่สถานีใดสถานีหนึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะในประเทศไทย
2: ใช่ครับผู้ให้บริการเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้ให้บริการที่ทำปลดคล้องกับแบรนด์คือเป็นแบรนด์ของรถเองที่มาเปิดก็อย่างเทสลาก็มีซูเปอร์ชาร์เจอร์ใช่ไหมครับของอย่างเรเว่ก็มีเรเว่รีชาร์จซึ่งเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ของ BYD อย่างเงี้ยคือที่ทำเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงก็มีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ให้บริการอย่างเดียวก็มีเช่น EV Station Plus Alexa แล้วก็ Evo นะก็ออโตบินเหมือนกันคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการให้บริการด้านการชาร์จแต่จะไม่มีแบรนด์รถไฟฟ้าของตัวเองนะคร
1: ับ ครับผมอยากรู้คำถามนี้ก่อนเลยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีคำถามอันหนึ่งแล้วผมอยากถามพี่ติ่งด้วยเนื่องจากพี่ติ่งอยู่ที่จีนด้วยอยู่เมืองอะไรนะฮะโทษที
2: อยู่ปักกิ่งครับ
1: อยู่ปักกิ่งนะที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากที่สุดในโลกละทีนี้อยากรู้เรื่องของความครอบคลุมที่บอกว่าเนี่ยของไทยบางทียังไม่ค่อยสถานีชาร์จตู้ชาร์จมันยังไม่พอต้องรออีกหน่อย 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับความรู้สึกมุมมองของพี่ติ่งเป็นยังไงของไทยพร้อมหรือยังเยอะพอไหมเทียบกับที่จีนด้วยก็ได้อ่ะจากที่ตามประสบการณ์การใช้แล้วกัน
2: ผมมาเมืองไทยที่ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งทางไกลนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนี่ยเมื่อปีก่อนซึ่ง PTT EV Station Plus ยังไม่ได้ขยายไปโซนอีสานใต้เท่าไหร่นะ
1: ค
2: ือมีสถานีแต่ยังไม่เปิดคือพร้อมจะเปิดอะไรตอนเนี้ยผมว่าไปได้ไหมไปได้แต่คุณต้องวางแผนดีมากมากเพราะว่าถ้าไปช่วงเทศกาลเนี่ยคือเทศกาลยังไงคนก็เดินทางกันเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดการวางแผนที่ดีก็อาจจะต้องแบบอาจจะไปล่วงหน้าไปในเวลาที่คุณใช้กันน้อยอะไรเงี้ยคืออันนี้อาจจะต้องแบบต้องมาลุ้นหน้าสถานการณ์กันแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีแต่ไปได้ไหมไปได้เพราะผมก็ไปมาแล้ว
1: แล้วความครอบคลุมล่ะความรู้สึกว่ามันกังวลไหมถ้าเทียบกับตอนที่ใช้ที่จีนอะไรเงี้ย
2: โอ้ถ้าเทียบกับที่จีนก็กังวลอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ค่อยเดินทางในเมืองไทยแบบระยะทางไกลครั้งแรกก็คือประมาณปีก่อนซ
1: ึ่
2: งปีก่อนเนี่ยผมก็วางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางน
1: ะ
2: แต่พอเดินทางไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่กว่าที่เท่าที่เราคิดอะคือทีแรกผมคิดว่ามันจะแบบตึงกว่าที่เราคิดแต่ปรากฏว่าตอนที่วิ่งไปตามเส้นทางเนี่ยบางสถานีมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบโหลดแอปเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราดูโดยรวมแล้ว ผู้ให้บริการมีเยอะกว่าธุรกิจก็แต่ก่อนผมก็จะรู้จักแต่ผู้ให้บริการที่เราคุ้นชื่อกันนะ
1: ครับ
2: ก็ปตท.อีเล็กซ์อีโวหรือว่าPA โวต้าเนี่ยแต่จริงมีมากกว่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ครอบคลุมและมากขึ้นเรื่อยๆด้วยปีผมเป็นนานเมื่อปีแล้วเนี่ยยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าปีนี้นะปีนี้ผมเห็นว่ามันมีเพิ่มขึ้น
1: มันแบบเพิ่มภาพการภาพเลยนะ
2: ใช่ๆ
1: ผมเห็นพวกแอปแบบปลั๊กแชร์อย่างเงี้ยคือเวลาเปิดดูนี่คือขึ้นเป็นดอกเห็ดแหละคือเลือกเลยไม่จะเอาไหน
2: คือจริงๆอะเยอะแต่ทีนี้ความหลากหลายของผู้ให้บริการตรงเนี้ยมันก็ทำให้ผู้ใช้สับสนเหมือนกันคืออาจจะไม่สับสนแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะมันยากทำไมฉันจะต้องโหลดมาเป็น10แอปอะไรเงี้ยทำไมไม่มีแอปที่แบบ
1: อันนี้เห็นด้วยทำไมต้อง
2: มีหมดอะไรเงี้ย
1: ต้องมีแอปเยอะทำไมต้องจองทำไมต้องใส่บัตรก่อนมันเสียบเลยแล้วชาร์จเลยไม่ได้เหรอทำไมต้องเลือกช่วงเวลาอะไรใช่ไหมฮะ
2: แต่นี่ผมเข้าใจมันเป็นกลไกทางธุรกิจอะนะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีซูเปอร์แอปที่คุณสามารถชาร์จที่ไหนก็ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันสแกน UR เหมือนกันแต่เรทอาจจะสูงกว่าคุณไปใช้แอปเขาเองนะเพราะมันต้องมีจนบางอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้กันอย่างเช่นในจีนเขาจะมีซูเปอร์แอปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอลีเพย์หรือว่า
1: ดี
2: แชทใช่ไหมครับซึ่งคุณสามารถที่จะวิ่งไปถ่ายที่ไหนก็ได้อะไม่ต้องโหลดแอปเขาอะคุณสแกน QR ปุ๊บมันดึงเข้าเว็บลิงก์แล้วก็ไปจัดการ API หลังบ้านเองคุณแค่จ่ายตังค์ชาร์จแล้วจ่ายตังค์จบไม่ต้องโหลดแอป
1: แต่นั่นคือเหมือนเป็นธรรมชาติของที่จีนอยู่แล้วที่เขามีซูเปอร์แอป2อันนั้นคืออลีเพย์กับ
2: ว
1: ีแชท
2: ใช่ครับบ้านเรายังไม่มีบ้านเราคือยังค่อนข้าง
1: กระจายใครพัฒนาก็ว่ากันไปอันไหนการตลาดดีก็ใช้อันนั้น
2: ใช่ใช่อันไหนแบบเลดี้หน่อยเลดี้หน่อยมีเยอะหน่อยเงี้ยคนก็ให้ความสนใจหน่อย
1: อ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่จีนในมุมมองของพี่ติ่งก็คือรู้สึกว่ามันง่ายกว่าตรงที่มันมีเราอาจจะใช้แค่แอปเดียวแล้วก็สแกน
2: แล้วที่จีนมีหลากหลายเทคโนโลยีเลย
1: ฮะ
2: คือคุณจะชาร์จไวหรือคุณจะสลับแบตเตอรี่ก็ได้หรือคุณจะใช้ EIV เติมน้ำมันวิ่งไปด้วยไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้
1: ครับ
2: มันมีหลากหลายเทคโนโลยีที่มาช่วย
1: เรื่องความเร็วในการชาร์จล่ะเป็นยังไงในไทยมันตอนนี้มันถือว่าโอเคไหมสำหรับผมที่ไม่เคยไปชาร์จที่จีนเคยไปแต่ไม่เคยไปชาร์จแต่อยากรู้ว่าอย่างในไทยสมมุติใช้ก็สัก50กิโลก็โอเคแล้วไง
2: ผมคิดว่าในไทยนะไม่ได้ช้านะครับในไทยเนี่ยการพัฒนาเน็ตเวิร์กของ DC Charging เองเนี่ยแล้วก็กำลังเนี่ยพร้อมถึงเทคโนโลยีใช้เนี่ยผมว่าก้าวได้ไวกว่าจีนนะในช่วงเวลา2-3 ปีเนี่ยคือจีนก็ใช้เวลามาตั้งแต่เกือบ10 ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหัว60 กิโลวัตต์ต่อหัวเนี่ยถือว่าเป็นหัวที่แรงในจีนแล้วมีกระจายทั่วไปเลย
1: ครับ
2: ซึ่งถ้ามาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยหัวที่กระจายทั่วไปที่เป็น DC ของเราอะอย่าง EV Station Plus เนี่ยก็อยู่ที่120
1: ครับ
2: และแยกก็จะแชร์โหลดกันซึ่งก็60 50 60ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: มันก็เทียบเท่ากันกับจีนในช่วงหลายปีก่อนที่เป็นกำลังชาร์จทั่วๆไปอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ฉะนั้นผมไม่คิดว่ามันช้าเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะดูตัวเลขกิโลวัตต์แล้วมาประเมินว่าเวลาเราไปชาร์จที่สถานีไหนอะเราควรได้ตามกิโลวัตต์นั้นๆมากกว่า
1: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบคือถ้าไม่ให้เลคเชอร์อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าถ้าคนไหนเข้าใจหลักการเรื่องของไฟฟ้าก็น่าจะพอเข้าใจอ่ะที่ผมพยายามชี้ความอยู่
1: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเราดูแค่สมมติเอาแบบอย่างง่ายนะเราดูว่าตู้นี้ปล่อยไฟได้เท่าไหร่เช่นว่าปล่อยได้120กิโลวัตต์อ่ะแล้วเวลาเราไปชาร์จรถเรารองรับได้เท่าไหร่แล้วตู
2: ้
1: ปล่อยให้ได้เท่านั้นไหมอย่างนี้หรือเปล่า
2: ใช่ผมแยกอย่างนี้แล้วกัน
1: ค่ะ
2: คือตันที่ตู้หรือตันที่รถ
1: ค่ะ
2: ตันที่ตู้คือรถคุณรับกระแสไฟได้มากกว่านั้นแต่ตู้อ่ะจ่ายได้เพียงเท่านั้นหมายถึงกระแสนะเราไม่ต้องดูเรื่องกิโลวัตต์นะเอาแค่กระแสนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้ DC ชาร์จเนี่ยจะถูกลิมิตด้วยกระแสไฟอยู่แล้วนะการที่เขาบอกว่า120กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเกิด120กิโลวัตต์มาจากตู้ที่เอาท์พุตได้มากสุด200แอมแปร์
1: คร
2: ับก็คือตู้เนี่ยจะจ่ายได้ที่200แอมแปร์120กิโลวัตต์จริงๆคุณต้องมีแรงดัน600นะเพราะ600คูณ200ก็ได้เป็น120กิโลวัตต์ใช่ไหม
1: คร
2: ับแต่ถ้าเกิดรถยนต์ของคุณรับได้แค่400โวลต
1: ์ครับ
2: นะตู้จ่ายเต็มกระแสที่200คุณก็ได้แค่80ค
1: ุ
2: ณจะไม่ได้120
1: ครับครับครับ
2: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจแหละพอใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วบางครั้งเนี่ยการเห็นว่าตัวเลข150 กิโลวัตต์120 กิโลวัตต์คุณจะอยากรู้มากกว่านั้นอย่างผมเองเวลาไปสถานีผมอยากรู้ว่าตู้นี้มันกี่แอมป์ผมจะดูว่ากี่แอมป์มากกว่าผมจะไม่ได้ดูว่ากี่กิโลวัตต์ผมจะดูกี่แอมป
1: ์ครับครับทีนี้เราเห็นรถที่เริ่มเอามาเปิดตัวในไทยเนี่ยบางทีเขาก็มักจะมีคำโฆษณาที่บอกว่ารองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง300 กิโลวัตต์360 กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามที่ทุกคนถามณวันนี้เลยก็คือมันมีตู้ชาร์จที่ทำได้อย่างนั้นจริงเหรอในไทยอ่ะ
2: คือตอนนี้ตู้ที่น่าจะแรงที่สุดก็น่าจะแบบตู้ที่ผมเพิ่งไปทดสอบมาเนาะเชลที่บางใหญ่วะ
1: ครับ
2: 360 กิโลวัตต์แต่ถ้าคุณดูสเปกตู้แล้วเนี่ยตู้ของเขาจะจ่ายกระแสได้ต่อเนื่องที่300 แอมป์
1: ครับ
2: ฉะนั้นผมจะดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขการจ่ายไฟปกติอย่างต่อเนื่องมันจะอยู่ที่300 แอมป์
1: ครับ
2: ฉะนั้นถ้าเกิดจะได้300 แอมป์จริงๆแล้วคุณจะไปเอา360 กิโลวัตต์เลยเนี่ยรถของคุณแรงดันไฟจะต้องอยู่ที่1,200 โวลต์ใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณถูกไหม1,200คูณกับ300 แอมป์ก็360ใช่
1: ครับ
2: ซึ่งมันยังไม่มีครับมันยังไม่มีรถในโลกไหนยกเว้นเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกอาจจะมีนะแต่ว่าถ้ารถใช้งานส่วนบุคคลเนี่ยไม่น่าจะมีแรงดันสูงกว่าระบบ800 โวลต์ในปัจจุบัน
1: ครับ
2: น้อยมากนะฮะแต่ที่ทำไมเขาถึงบอกว่า360 กิโลวัตต์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตู้เขาอะจะจ่ายไฟที่เป็นไฟแบบกระแสสูงเนี่ยในระยะเวลาจำกัดเนี่ยได้ที่500 แอมป์
1: ครับ
2: ซึ่ง500 แอมป์เขาก็จ่ายไฟได้ที่360 กิโลวัตต์จริงๆที่720 โวลต์
1: ครับ
2: ถ้าคุณเอา720 โวลต์มาคูณกับ500 แอมป์คุณจะได้360 กิโลวัตต์ทีนี้เราก็ต้องดูว่ารถรุ่นไหนที่สามารถชาร์จได้360 กิโลวัตต์ที่ตู้นี้จริงรถรุ่นนั้นก็จะต้องมีแรงดันไฟเนี่ยในแบตเตอรี่เขาเนี่ยในช่วงที่แบตเตอรี่น้อยๆเนี่ย720 โวลต์ขั้นต่ำถึงจะได้360
1: ครับ
2: เพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยกระแสที่ออกมาจากตัวนะฮะฉะนั้นในกรณีที่เราบอกว่าตันที่ตู้คืออะไรจะใช้สังเกตง่ายนะตันที่ตู้หรือตันที่รถนะถ้าตันที่ตู้ก็คือรถมันรับได้มากกว่านั้นตู้มันตันแล้วตู้มันให้ไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว
1: ครับ
2: อย่างเช่นกรณีรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเขารับกระแสได้มากกว่านั้นแต่ผมไปชาร์จแล้วมันก็รับได้แค่300 แอมป์เนี่ยมันจะชาร์จได้ไม่เต็มกำลังวัตที่เขาโฆษณา
1: เข้าใจละครับมันแอบยากเหมือนกันนะครับพอ
2: พู
1: ดถึง
2: เวลาเราดูเรื่องกิโลวัตต์มันเป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการโฆษณาแต่ว่าในแง่มาร์เก็ตติ้งผมเข้าใจนะเพราะว่าเขาตัวนี้มาโฆษณามันง่ายสุดไงแต่ว่าในแง่ของการใช้งานจริงอ่ะเราต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกันครับว่าหลักการของการชาร์จไฟเป็นไงมันเหมือนกับปั๊มน้ำครับ
1: ครับ
2: คือแรงดันต้องมากพอแล้วก็โฟลว์เรทต้องมากพอในการย้ายจากถังนึงไปถังหนึ่งอันนี้เหมือนกันการชาร์จไฟก็ใกล้เคียงกัน
1: ครับแล้วอย่างเวลาเขาโฆษณาแบบนี้หมายความว่าในประเทศเขาในต่างประเทศมันรองรับแล้วถูกไหมฮะห
2: รือในต่างประเทศนะฮะในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยส
1: ่
2: วนใหญ่แล้วในแอปพลิเคชันกำลังวัตต์จะเป็นตัวเลขที่โฆษณาแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละหัวชาร์จนะฮะเขาจะมีบอกว่าจ่ายไฟที่กี่โวลต์มากสุดและกระแสกี่แอมป์มากสุดมันจะมีแยก2 ตัวเลขนี้มาด้วยทำไมเขาถึงต้องแยก2 ตัวเลขนี้มาเพราะว่าเขารู้ว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าเกิดรถของคุณอยู่ในระบบของแบตเตอรี่ระบบ400 โวลต์หรือแบตเตอรี่ในระบบ800 โวลต์
1: ครับ
2: กำลังที่ได้มันจะต่างกันที่ตู้ที่จ่ายกระแสเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าตู้จ่ายกระแส100 แอมป์เท่ากันแต่ถ้ารถคุณมีแรงดันไฟอยู่ที่600คุณจะได้ไปเลยง่ายๆเลยเอา600คูณกับ100เป็นกำลังวัตต์ที่คุณได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าเกิดรถของคุณแรงดันไฟของแบตเตอรี่400 โวลต์คุณก็เอา400มาคูณกับ100เพราะมันเป็นกระแสจำกัดที่ออกมาจากตู
1: ้
2: แ
1: ม่ครับ
2: ฉะนั้นกำลังที่มาจากตู้ส่งไปให้รถ400กับรถ800มันต่างกันอยู่แล้ว
1: ครับถึงเราถึงจะเริ่มเห็นว่ารถไฟฟ้ายุคใหม่ๆที่เวลาเขาโฆษณาเขาบอกว่าคันนี้ใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบไฮเทคเลย800 โวลต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็คือจะเป็นประโยชน์ในเรื่อง
2: แบบนี้ครับแต่ตรงที่ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่า800 โวลต์เนี่ยไม่ใช่ว่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่คือ800 โวลต์
1: ฮะ
2: แต่ว่าแรงดันไฟแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ สูงกว่า400แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มที่ประมาณ500นะคือแรงดันกลางๆอ่ะ500ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่800แล้วเพราะว่าคุณต้องใช้แรงดันมากกว่า500โวลต์ในการชาร์จมันให้เต็
1: ม
2: แล้วพอเต็มแล้วเนี่ยแรงดันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆ800มากขึ้น
1: ครับ
2: เนี่ยตัวที่เราโชว์ในหน้าจอนี
1: ่
2: คือใช้ตัว S5 นะฮะ800กิโลวัตต์อันนี้คือก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเครือ X1 นะที่เขาเปิดตัวเวอร์ชัน5ไปซึ่งเวอร์ชัน5เนี่ยจ่ายไฟได้มากสุด800แอมป
1: ์
2: นะก็อยู่ที่1,000โวลต
1: ์ครับ
2: กำลังไฟที่จ่ายมาได้ฉะนั้น800แอมป์คูณกับ1,000โวลต์ก็คือ800กิโลวัตต
1: ์ครับ
2: แต่คุณจะได้800กิโลวัตต์จริงๆอ่ะตอนที่แบตเตอรี่ระดับต่ำๆอ่ะคุณต้องมีแรงดันไฟประมาณ1,000โวลต์นะซึ่งอันนี้เขาพูดง่ายก็คือเขาออกแบบมาเพื่ออนาคต
1: ครับ
2: เพราะในอนาคตยังไงอ่ะแบตมันก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหม
1: ครับ
2: มีการแพ็คที่แตกต่างกันมีระดับแรงดันไฟที่แตกที่สูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับอินฟราสตรัคเจอร์การชาร์จของเขาอ่ะ
1: ครับแปลว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในต่างประเทศตู้ชาร์จ DC มันก็มีหลายเวอร์ชันอีกถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเยอะมากและแต่ละแบรนด์เขาก็พยายามที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรถของเขา
1: อ๋อคือต่างมันก็ยังเท่ากับต่างคนต่างพัฒนาอยู่เหรอ
2: แต่ว่าแบรนด์อื่นชาร์จได้นะมันก็ไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นชาร์จไม่ได้นะอย่างสมมติเราเอา BYD ไปชาร์จที่S5
1: ฮะ
2: เขาก็จ่ายไฟได้เหมือนกันจ่ายไฟได้ตามที่ BYD รับได้ด้วยเพราะว่าแรงดันเนี่ยครอบคลุมไปถึง1,000โวลต์ใช่ไหมแล้วก็กระแสครอบคลุมไปถึง800แอมป
1: ์
2: ฉะนั้นมันจะไม่ตันที่ตู้ละจะตันที่รถเพราะว่ารถรับได้แค่ไหนก็รับได้แค่นั้นแหละเพราะว่าตู้มันให้ได้มากกว่าที่รถจะรับได
1: ้ครับเดี๋ยวก่อนเวลาจะหมดขอถามเรื่องค่าชาร์จหน่อยพี่ตอนนี้ค่าชาร์จในบ้านเราถือว่ามันเป็นยังไงฮะสมเหตุสมผลหรือยังในต่างประเทศมันแพงกว่านี้ไหมหรือมองยังไงบ้างฮะ
2: ในทีมก็อยู่กับสถานีฮะถ้าเกิดเป็นสถานีที่ชาร์จไฟแบบกำลังวัตต์สูงสูงกระแสเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: จะมีเซอร์ชาร์จฮะมันจะเป็นเซอร์วิสชาร์จ
1: ครับ
2: ซึ่งเขาจะบวกเข้าไปกับค่าไฟออกมาก็จะแพงกว่าบ้านเราประมาณ 10-20% ฮะแล้วแต่ความเร็ว
1: ครับ
2: บ้านเราอยู่ประมาณเท่าไหร่6บาทถ้าออกถ้าเป็น
1: on peak ส่วนมากก็จะประมาณ 7.6.5 7.5 8.5
2: อันนี้ถือว่าราคาดีครับถือว่าราคาดีเพราะที่จีนแพงกว่า
1: ครับ
2: อย่างที่จีนเนี่ยซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ประมาณ13บาทต่อหน่วย
1: เทียบออกมาเป็นเงินไทยประมาณ13บาท
2: ของไทยอยู่ที่ประมาณ88.7ใช่ไหม
1: ครับ
2: 8.7ถึง9
1: ครับ
2: บางสถานีก็9
1: ครับ
2: แต่ที่จีนเนี่ย10บาทครับ
1: ครับ
2: แปลว่า
1: เป็นเรื่องปกติว่ายิ่งชาร์จได้เร็วยิ่งชาร์จได้แรงย่อมมีเหมือนค่าเซอร์วิสตรงนี้เข้าไปก็จะต้องบวกแพงกว่า
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
1: แต่
2: ที่จริงเขาก็จะบวกตัวเซอร์วิสฟรีเข้าไปจากค่าไฟ
1: อ๋อครับครับครับทีนี้สรุปปิดท้ายหน่อยฮะมาถึงตรงนี้เท่าที่ฟังมาบางคนบอกโอ้งงเลยไปเจอพี่ติ๋งบอก
2: วงเล็กเชยยังมาเล็กเชย
1: ไม่
2: ต่อไทย
1: พี่ติ๋งวงเล็บบอกว่านี่ก็เบาสุดแล้วนี่ก็เบาสุด
2: อันนี้ยังไม่เล็กเชยนะเล็กเชยต้องไปดูในช่องนะ
1: อ้าวขอคำแนะนำหน่อยละกันนะฮะเพราะว่านี่มี FC ของพี่ติ๋งเข้ามาด้วยขอคำแนะนำหน่อยว่าเวลาสมมติเราจะซื้อรถหรือเราจะดูสเปครถเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาในไทยนะต้องมันมีอะไรที่ควรจะต้องดูในเรื่องของการชัดเร็วชัดช้าบ้างขอสรุปหน่อยฮะเชิญเลยฮะ
2: ผมต้องถามนี้ก่อนว่าถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันเนี่ยให้คุณถามโจทย์การใช้งานของคุณก่อนว่าโจทย์การใช้งานของคุณอ่ะมันควรที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อตามเทรนด์นะคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าเฮ้ยยุคนี้มันยกรถไฟฟ้าเราต้องไปไฟฟ้าม
1: ัน
2: ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสมมติใครใช้รถกระบะในปัจจุบันแล้วแบบต้องใช้งานแบบสมบุกสมบันต้องวิ่งแบบต่อรอบเนี่ยแบบ 4-500 โลไม่ต้องพักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหาคำตอบนั้นในรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันฉะนั้นคุณต้องถามโจทย์การใช้งานก่อนว่าจะใช้หรือไม่ใช้หรือใช้ได้หรือเปล่านะคราวนี้ถ้าคำตอบคือใช่มันใช้ได้เป็นรถไฟฟ้าใช้ได
1: ้ครับ
2: สิ่งที่คุณถามต่อคือคุณสามารถที่จะติดตั้งโฮมชาร์จที่บ้านได้ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดคุณติดตั้งโฮมชาร์จที่บ้านได้เนี่ยในทุกๆวันเวลาคุณตื่นนอนมาแล้วไปทำงานหรือว่าใช้งานรถเนี่ยรถจะพร้อมเสมอนะครับอันนี้ก็คือ ซอสถามแรกนะตอนนี้ถ้าเกิดคำถามที่3ทำไมคุณใช้ระยะทางไกลแค่ไหนหมายถึงว่าวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยพอมันคำถามที่3เนี่ยตรงนี้เรื่อง DC ชาร์จฟาสต์ชาร์จเนี่ยจะเริ่มมีผลมากขึ้นละ
1: ครับ
2: นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทั้งปีเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดแค่ครั้งเดียวแล้วตลอดทั้งปีคุณวิ่งแต่ในเมืองโจทย์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของคุณน่ะมันไปลงได้แค่ทุกรุ่นเลยก็อยู่กับว่าคุณจะชอบขนาดเท่าไรคุณจะที่บ้านน่ะชอบแบบไหนอะไรไงแทบจะทุกรุ่นไปลงได้หมด
1: ครับ
2: แต่พอมีโจทย์ตั้งมาเรื่องของการเดินทางไกลเมื่อไหร
1: ่
2: ตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าคุณยังจำเป็นจะต้องดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จเร็วหรือเปล่าถ้าชาร์จเร็วเนี่ยเป็นรุ่นที่ชาร์จเร็วได้ทุกๆสถานีหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะว่าสถานีบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกเป็นกิโลวัตต์สุดท้ายแล้วว่ามันจะถูกจำกัดโดยกระแสที่ออกจากตู
1: ้ครับโฆษณาอย่างนึงแต่บางทีสอดไส้ในออกมามันอาจจะอีกแบบนึง
2: มันถูกตามที่เราโฆษณาแหละฮะคือว่ารถของเราไม่ได้อยู่ในคอนดิชันที่สามารถได้กำลังที่เขาโฆษณาแค่นั้นเอง
1: ครับซึ่งถ้าเกิดเราไปมองจากสิ่งนี้ย้อนกลับมามันอาจจะยากสำหรับตัวเราก็ยังแนะนำแบบที่คุณติ่งบอกว่าท่านก็ต้องไปดูว่าเราใช้งานรถแบบไหนเราเดินทางยังไงถ้าอย่างนี้มันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นมากกว่า
2: ถามคำถามแรกคำถามที่สองพอมาคำถามที่สามเรื่องเดินทางไกลเราก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเราควรจะใช
1: ้
2: และถ้าเรารู้ว่าเส้นทางที่ไปปกติเนี่ยสถานีเจ้านี้เขาเยอะสุดถ้าสถานีเขาเจ้ามีเยอะสุดเราก็รู้ว่าสเปกตู้เขาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็จัดรถที่มันได้เบนฟิตจากสถานีแบรนด์มากสุด
1: ครับครับ
2: ท่านลุงก็ถามมาได้ครับท่านลุงก็ทักมาในเพจได้คร
1: ับ บอกหน่อยฮะตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างอัปเดตกันหน่อยครับ
2: อ๋อถ้าสนใจนะครับใน YouTube ก็ @sidepiy นะถ้าใน Facebook ก็ตามที่จอสไลด์แท็กไว
1: ้
2: กดไปเลยฮะ
1: ได้เลยครับยังไงขอบคุณพี่ติ่งมากๆวันนี้จะให้เวลามาออนแอร์ในช่วงรายการนะครับแล้วก็ทุกท่านนะถ้าใครเห็นผมไปจีนแล้วก็ให้จะผมไปอยู่กับใครก็อยู่กับพี่ติ่งไงแล้วพี่ติ่งช่วยพูดจีนให้ตลอดนะ
2: ยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากนะครับพี่ติ่ง
2: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ทุกคนทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณพี่ติ่งนะครับจากติ่ง TIY นะครับก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและสำคัญคือก็เป็นเหมือนการแชร์กันนะฮะทั้งจากสิ่งที่เขาไปเจอที่ประเทศจีนมาแล้วเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วในไทยของเราเป็นยังไงเหมือนว่าแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็มาร่วมในรายการนะครับถ้าใครชมไม่ทันนะเดี๋ยวคลิปตอนนี้ไลฟ์ฟูดตอนที่35จะตัดเสร็จในช่วงเย็นก็รอติดตามนะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะช่วงหน้ามากลับมา Q&A ครับ
3: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
6: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。毛球擦不
1: 着。我
0: 这个。哎，
1: 盖盖盖，我这个。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โกมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเป็นเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาส่งไปที่โรงพยาบาลข้างกำแพงเรามีทีมผ่าตัด
2: แม่
1: แน
2: ่
3: แม
2: ่
3: รี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลเมรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังเปา
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านที่เราใส่ให
5: ้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลใส่มันจะช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: วัสดีค่ะพบกับรายการ JS 100 Next รายการใหม่ของจส100ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนมีคำถามหนึ่งที่อยากถามไปถึงทาสหมาทาสแมวทุกคนเลยว่าปีนึงเนี่ยทุกคนเสียเงินซื้ออาหารหมาอาหารแมวไปคนละกี่ถุงคะคิดว่าอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเป๊ะๆในใจแต่เชื่อว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันแน่นอนว่าเยอะมากใช้เงินไปกับตรงนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ที่จะบอกคือทุกคนรู้ไหมคะว่าถุงอาหารแมวเหล่านั้นไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วขยะพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ติดท็อปขยะพลาสติกที่ไม่มีใครต้องการแต่ในวันนี้นะคะ Green Road ทำให้เราได้รู้ว่าทิ้งให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปกับนวัตกรรมในการอัพไซเคิลถุงอาหารแมวให้กลายเป็นบล็อกปูถนนรูปแมวเหมียวสุดคิ้วค่ะวันนี้นะคะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะดร.เวสสวรรค์ลากาศอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเรื่องคอนเซปต์อันนี้คือน่าสนใจมากแต่ว่าคำถามแรกที่ฝนสงสัยอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำเป็นบล็อกถนนรูปแมวเนี่ยค่ะคืออะไรแรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยมาจากไหนบ้างค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของกรีนโรดที่12ปีตอนนั้นยังไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นบล็อกแมวคือเป็นถนนอย่างเดียวตอนนั้นก็เราเห็นว่าขยะพลาสติกมันเป็นปัญหาแล้วก็เราจะทำยังไงให้มันเนื่องจากถุงพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกถุงยืดมันมีจำนวนมากแล้วก็เขาเรียกว่าใช้แบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วก็ผลิตออกมาไวราคาถูกเราก็เลยหาวิธีเอามากำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไงจะถุงพลาสติกกับยางมะตอยมันเป็นส่วนผสมเดียวกันแล้วอย่างที่บอกว่าทำเป็นถนนปุ๊บเนี่ยคนมันจับต้องไม่ได้เราก็เลยพยายามจะกิมมิกอะไรต่างๆให้คนเขาจับต้องได้แล้วก็จูงใจคนตัดแยกเนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ไปของ12ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมาเป็นบล็อกแมวณปัจจุบัน
0: จริงๆก็คือทำมาสักพักหนึ่งแล้วอยากย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นแมวคะ
1: ก็คือเดิมเราทำถนนกรีนโรดเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำถนนแล้วคราวนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าถนนน่ะเราทำมา12ปีแล้วไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ว่าเราเอาขยะพลาสติกมาทำถนนมันอาจจะเป็นเพราะว่าถนนน่ะมันจะต้องยากสำหรับประชาชนทั่วไปมันจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณการจะซื้อจัดจ้างหรืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นประชาชนจะเข้าถึงยากมากแล้วมามีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนช่วงโควิดในช่วงนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงให้จะอยากจะปลูกความคิดสำนึกให้ประชาชนหันมาคัดขยะบังเอิญที่แถวๆโรงงานมันจะมีแมวทั้งเยอะมากแมวคลอดลูกอะไรต่างๆแล้วก็พอจะทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยประมาณ 60-70% เนี่ยเป็นทาสแมวแค่เล็กที่เหลือประมาณ 30-40% เป็นทาสหมาเราก็เลยเอางี้ละกันอาหารซองอาหารแมวเราก็มีเยอะเราก็ทำเป็นบล็อกแล้วก็บล็อกยังไงให้เพิ่มมูลค่าคือสร้างบล็อกเป็นรูปแมวแล้วไปคิดแพทเทิร์นที่มันต่อเชื่อมกันไปใกล้ให้กลายเป็นแมวแล้วก็ทำรูปแมวมาปุ๊บปรากฏว่ามันโปรโมทได้ตัวของมันเองแล้วคนก็เข้าถึงคนก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วอยากรักโลกด้วยอยากคัดแยกขยะถุงมาให้เราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีทางนักศึกษาฝึกงานมีทั้งรายการทีวีจากญี่ปุ่นมีนักศึกษาจากญี่ปุ่นมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำโดยเฉพาะบล็อกแมวเขาก็อยากเห็นบล็อกแมวนะครับ
0: ทีนี้อยากไปในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนิดนึงค่ะว่าจากถุงแมวที่เราเห็นที่อยู่ตามบ้านเนี่ยกลายไปเป็นบล็อกสำหรับปูเป็นถนนเนี่ยได้ยังไงมันทำยังไงคะอาจารย์
1: มันก็เริ่มจากถนนนั่นแหละมันเป็นการพัฒนาเนื่องนั้นผมเป็นอาจารย
0: ์
1: ด้วยแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ผมก็เอาไอ้ตัวถนนน่ะเดิมมาผมใช้ถุงพลาสติกยางมะตอยแล้วก็หินทราย3อย่างแล้วคราวนี้ผมลองลดยางมะตอยลงใช้เฉพาะถุงพลาสติกกับหินทรายปรากฏว่าเจ้าตัวถุงพลาสติกกับหินทรายเนี่ยเมื่อมันถูกความร้อนปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปเกาะเชื่อมประสานตัวไอ้พวกหินทรายต่างๆได้ค่อนข้างดีมันก็กลายเป็นบล็อกประเภทหนึ่งก็โดยไม่ใช้ซีเมนต์ก็คือบล็อกที่จะทำมาจากขยะถุงพลาสติกกับหินกับทรายแล้วคราวนี้เราลองพยายามจะลดเราจะใช้แต่ขยะอย่างเดียว 100% มันได้ไหมก็ได้เหมือนกันเราลองลดหินทรายลงดูเหลือแต่ไอ้เจ้าขยะพลาสติกถุงพลาสติกเฉยๆแล้วก็เราจะหา แข็งแรงที่ไหนมาแทนหินทรายปรากฏว่าผลมันก็เลยไปออกที่ถุงวิบวับหรือว่าถุงอลูมิเนียมฟอยล์นี่แหละเนื่องจากมันมีตัวอลูมิเนียมฟอยล์พอเราเอามารวมกันเยอะๆเนี่ยอัดแน่นมันก็คือก้อนอลูมิเนียมเป็นแท่งดีๆนี่เองแล้วเราโดยใช้ไอ้ตัวถุงพลาสติกเป็นตัวเชื่อมประสานผลก็เลยมาหลอมรวมกันปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มันสามารถขึ้นรูปร่างได้ซับซ้อนแล้วก็เลยขึ้นรูปเป็นรูปแมวเนี่ยครับ
0: เพราะจริงๆตัวถุงวิบวับเองอันนี้คือมันเป็นอะไรที่โดยส่วนมากคือไม่ค่อยมีใครต้องการใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันเอาไปทำอะไรได้ยากอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: ไอ้ถุงวิบวับเนี่ยในบรรดาของนักรีไซเคิลทั้งหลายก็ถือว่ามันเป็น number one ของการที่ไม่อยากเจอพอเจอศัตรูก็คือตัวฉกาจเลยคือมันมีหลายชั้นนึกออกไหมฮะข้างในเป็นชั้นหนึ่งตรงกลางเป็นอลูมิเนียมด้านนอกสุดก็จะเป็น PVC จะเป็นกระดาษก็มีเพราะมันรวมมาจากมันเอาไปรีไซเคิลค่อนข้างยากมันจะต้องแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นถึงจะไปรีไซเคิลนะ
0: งั้นย้อนกลับไปที่สโลแกนของ Green Road ก่อนว่ารับบริจาคพลาสติกจนกว่าจะหมดโลกแล้วทุกวันนี้จากที่มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาเป็นบล็อกรูปแมวเราลดขยะพลาสติกตรงนี้ไปได้เท่าไหร่แล้วอาจารย
1: ์ถ้าเป็นขยะที่เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆก็เฉลี่ยแล้วตกปีแล้วประมาณ80ตันถึง100ตันต่อปีนะก
0: ็
1: คือคัดแยกขยะกำพร้าหรือขยะที่ไม่มีมูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถือว่าน้อยนะน้อยนะประมาณถ้าเกิดเทียบกับปริมาณขยะที่มีในประเทศนี่ 0.001% นะน้อยมาก
0: คือตอนแรกนึกว่ามันเยอะแล้วนะแต่ว่าพอไปเทียบกับปริมาณภาพรวมจริงๆอ่ะก็ถือยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่งั้นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เลี้ยงแมวฉันมีขยะถุงตรงนี้เยอะมากเลยเขาจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะบริจาคได้ที่ไหน
1: แล้วถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยชื่อเพจ Green Road ในนั้นจะมี
0: เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เลี้ยงแมวฉันมีขยะถุงตรงนี้เยอะมากเลยเขาจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะบริจาคได้ที่ไหน
1: แล้วถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยชื่อเพจ Green Road ในนั้นจะมี

0: องแยกต้องแยกแต่ละประเภทให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าถุงขวดหลอดอันเนี้ยขยะแน่นอนคือรถต้องใช้แน่เอาใส่รวมกันมันก็เหมือนการย้ายขยะจากที่ไปอยู่อีกที่เท่านั้นแต่ผมก็จะนั้นก็คือเมนหลักสำคัญไม่ว่าจะส่งมาที่กรีโลนะส่งไปที่ไหนก็ตามเมนหลักสำคัญคือการคัดแยกถ้าไม่คัดแยกขยะมันก็แทบจะไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยหรือเอาไปเพิ่มต้นทุนให้กับปลายทางที่เราส่งไปกันครับ
1: คือแค่เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนที่ทิ้งขยะแล้วก็ต้องไปหนักภาระทางปลายทางด้วยได้ได้ค่ะใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ค่ะอาจารย์คะได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ Green Road น่าจะมีกำลังมีกิจกรรม upcoming event ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีอย่างที่อาจารย์สื่ออย่างเนี้ยอันนี้ก็ทำมาจากสามขวดอยู่ประมาณ200กว่าฝาหรือแม้กระทั่งกลองพวกเนี้ยทำมาจากฝาขวดอยู่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณ 2,000 กว่าฝาแล้วก็เราก็จะให้ศิลปินนะมาเล่นดนตรีจากขยะแล้วก็จะมีวงดนตรีเนี่ยตะเวนไปในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญทั่วประเทศคอนเสิร์ตเราไม่ได้ฟรีนะแต่ทุกคนต้องคัดแยกขยะมาเพื่อแลกเป็นตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต
1: อ๋อจ่ายเงินด้วยวิธีนี้ก็คือเอาคัดแยกขยะมาเพื่อดูอ๋อเก๋มากค่ะคือสามารถไปดูตารางคอนเสิร์ตได้ในเพจใช่ไหมคะว่าเล่น
0: ใช่ใช่ในเพจกินรถ
1: ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยดนตรีจากขยะพลาสติกจะออกมาเสียงแบบไหนลองไปติดตามกันได้ที่เพจได้นะคะ Green Road งั้นเดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะของรายการ JS Roy Next ที่อยากให้อาจารย์ถ้าเกิดว่าฝากอะไรได้กับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ในเรื่องประเด็นเรื่องเนี้ยค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟัง
0: จะบอกผมมักจะบอกหลายๆรายการเลยว่าถ้าอยากให้ขยะพลาสติกในประเทศลดลงทุกคนต้องช่วยกันคัดแยกขยะเพราะจะมีคนนำเอาขยะตัวนี้ไปใช้ต่อแล้วเราจะพบว่าขยะจะลดลงเป็นทวีคูณมากกว่าการลดด้วยตัวเองครับ
1: ได้ค่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ที่อาจารย์มาออกรายการของพวกเราด้วยนะคะวันนี้
0: คร
1: ับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ และนี่คือรายการ JS Roy Next ก้าวต่อไปที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ JS 100เอพิโซดที่2กันแล้วนะคะซึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ Circular Economy กันนิดนึงหรือว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะคำนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็คือการนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำยังไงให้เราใช้น้อยที่สุดทิ้งน้อยที่สุดแต่ว่าเกิดมูลค่านะคะพูดง่ายๆคือการนำของเดิมมาเพิ่มเติมมูลค่านั่นเองแต่ที่ฝนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือแนวคิดแบบนี้จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าหรือธุรกิจใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้นะคะ JS Roy Next ของเราก็มีนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของ Circular Economy นี่แหละนั่นก็คือนวัตกรรมสีทานะคะลดอุณหภูมิในอาคารค่ะหรือว่า Nano Cool Paint ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.สรัญอธิการยานันท์ค่ะนักวิจัยนะคะจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คุยกันเรื่องนาโนคูลเพนต์นะคะฝนเชื่อว่าหลายคนคนไทยโดยเฉพาะเลยได้ยินนวัตกรรมใหม่นี้น่าจะดีใจกันมากยิ่งเพราะว่าประเทศเราคืออากาศเนี่ยร้อนมากจริงๆนะ

0: อาจารย์
1: อ๋อใช่ครับผมถ้าผมทราบมาเนี่ยมันก
0: ค
1: ็จะ
0: ่ะ
1: ร้อนขึ้นทุกปีครับผม
0: อื
1: ปีห
0: ม
1: น้าอีก10 ปี5 ปีเนี่ยค่าไฟเนี่ยรับรองครับว่าขึ้นแน่ครับผม
0: ค่ะงั้นอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่านาโนคูเพนอันนี้คืออะไรคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็มันแตกต่างจากสีทาอาคารที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างค่ะ
1: ครับได้เลยครับตัวนี้นาโนคูเพนนะครับผมก็คือสีทาภายนอกนะครับเช
0: อ
1: ่นตามผนังตามส่วนที่อยู่ส่วนที่ได้รับแสงแดดนะครับผมเราใช้ทาเนี่ยคือในบ้านเรือนบนอาคารใช่ไหมครับแล้ววัตถุประสงค์ของมันก็คือเราต้องการที่จะให้อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยมันลดลงได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างครับเราก็ต้องพูดถึงการทํางานของมันก่อนนะครับเราในแรกเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าความร้อนของบ้านเรือนที่เราได้รับมาเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับส่วนมากนะครับก็มาจากแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเราเดินออกไปเนี่ยโดนแดดคือร้อนกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันแรกของตัวนาโนคูเพนที่เราทําได้เนี่ยคือเราพัฒนาให้มันสะท้อนแสงนะครับอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยแน่มากขึ้นนะครับสูงสุด94ก็ถึง95องศาไม่ต้องพูดถึงครับ
0: ค่ะ
1: 94ถึง95%นะครับสมมติแสงเข้ามา1,000เหลือ50ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราลดความร้อนที่เข้ามาเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราก็ต้องเพิ่มความร้อนที่เราปล่อยออกไปใช่ไหมครับถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยวัตถุทุกชนิดนะครับผมมันเย็นตัวลงด้วยตัวเองได้นะครับสมมติว่าสมมติพื้นคอนกรีตนะครับผมตอนกลางวันมันร้อนเนาะพอตอนกลางคืนไปเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเราไปเดินเนี่ยมันก็ค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทำความเย็นทางรังสีนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยความร้อนออกมาจากพื้นผิวโดยใช้รังสีความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนาโนคูเพนนะครับผมเราก็ใช้ปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวโคตติ้งของเรานะครับก็กล่าวคือเราใช้อนุภาคนาโนครับที่เราคัดสรรองค์ประกอบทางเคมีคุณลักษณะทางกายภาพขนาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเราทำยังไงเนี่ยนะครับให้มันที่จะปล่อยความร้อนออกมาเป็นคลื่นรังสีความร้อนออกมาได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยความร้อนดังนั้นโดยภาพรวมก็คือเราเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนการไม่ให้ความร้อนจะดวงที่เข้ามาแล้วเราก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยความร้อนในรูปแบบรังสีออกไปนะครับดังนั้นพอเรามาดูความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สีที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจริงๆสีที่เขามีวางขายครับผมมันก็มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือถ้าสมมติประสิทธิภาพพีคสูงสุด 100% อย่างเงี้ยนะครับประสิทธิภาพของมันอยู่ที่ประมาณ 85% มันยังพอมีแก็ปที่เราใช้ไปพัฒนาได้ต่อไปโดยใช้องค์ความรู้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปครับผมดังนั้นความแตกต่างเนี่ยก็คือเราประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงอาทิตย์และการแผ่รังสีของเราเนี่ยดีกว่านะครับเพราะเราเลือกใช้คัดสรรวัสดุที่มีความเหมาะสมมากกว่า
0: ค่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นในเรื่องของความต่างที่เรียกได้ว่าของเดิมเขามีอยู่แล้วแล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยใช้การใช้เทคโนโลยีเรื่องของนาโนเข้ามาตรงนี้อ่ะมาถึงคำถามที่คิดว่าหลายคนอยากรู้มากๆคือที่บอกว่าลดอุณหภูมิได้นะคะลดได้กี่องศาเซลเซียสแล้วก็รวมถึงมันช่วยเรื่องของประหยัดค่าไฟด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยคือช่วยได้เท่าไหร่บ้างคะ
1: ครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสีทาบ้านทั่วไปนะครับสีขาวชนสีขาวของเราเลือกสีที่เขาทำความเย็นได้สูงสุดแล้วมาเปรียบเทียบของเราเนี่ยของเราลดได้ดีกว่าพื้นผิวนะครับ 3-4 องศาเซลเซียสนะครับถ้าเราแปลงมาเป็นค่าไฟครับอันนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบ้านด้วยแต่ถ้าเรามาดูครับผมถ้าเราดูค่าไฟที่เกิดจากการทำงานของแอร์เนี่ยเราพบว่ามันลดได้ดีกว่าเดิม 10-15% ครับผม
0: ค่ะอันนี้ที่มีการวิจัยกันคือเขาเปิดแอร์กี่องศาคะ
1: อ๋อเปิดแอร์25ครับ
0: 25องศา25องศาเซลเซียสก็จะลดไปได้เท่านั้นเลย
1: ยิ่งเปิดถ้าใครชอบแอร์อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดได้มากขึ้นก็มีบ้างแต่เช่นบ้านผมเปิด24องศาครับก
0: ็
1: ประหยัดได้เหมือนเดิมแต่บางคนเขาเปิดประหยัดไฟเต็มที่26องศาเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะลดลงครับแต่เราทดสอบที่25ครับผม
0: ก็ จะอยู่ที่เรทนี้เลยแล้วนวัตกรรมตรงนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับได้ครับตอนนี้เนี่ยตัวนาโนคูเพนเนี่ยเราได้มีการผลิตออกมานะครับเป็นตัวต้นแบบที่อยู่ในงานวิจัยของเราและตอนนี้จริงๆคือเริ่มได้รับความสนใจจากบริษัทสีนะครับก็คือพร้อมที่จะนำไปเรียกว่า commercialize ได้ต่อนะครับอาจจะต้องตกมีการพูดคุยตกลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
0: อันนี้ขอโทษนะคะคือทำมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะ
1: อ๋อตัวนาโนคูเพนจริงๆทำได้ประมาณ6เดือนครับผมก็คือตัวรีเสิร์ชเสร็จ6เดือนครับ
0: คือตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทไหนหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยสนใจก็คือสามารถเข้ามาติดต่อกับทางสวทช.ได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะขอนวัตกรรมตรงนี้ไป
1: อ๋อได้เลยครับทางสวทช.นี่คือยินดีต้อนแล้วก็ต้อนรับเรื่องนี้อยู่แล้วครับผมคือเราสวทช.ครับผมเราทำวิจัยไม่ได้เก็บขึ้นหิ้งนะครับเหมือนที่หลายๆท่านบอกว่าคือเราเก็บเราผลิตออกมาเนี่ยเราพร้อมที่จะถ่ายทอดตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจตัวไหนผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของสวทช.เนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้เลยครับ
0: ได้ค่ะต้องเสิร์ชว่าอะไรคะอาจารย
1: ์อ๋อถ้าเป็นเสิร์ชของผมก็คือเสิร์ชนาโนคูเพนได้เลยครับหรือว่าถ้าต้องการเป็น browse category เนี่ยสมมติ
0: ค่ะ
1: สมมติถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นที่อุตสาหกรรมสีเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ของสวทช.หรือว่าตามองค์ตามศูนย์ต่างๆครับคือสวทช.เนี่ยจะมีหลายศูนย์นะครับอย่างผมเนี่ยอยู่เรียกศูนย์นาโนเทคแห่งชาตินาโนเทคนะครับถ้าสมมติบางท่านต้องการเกี่ยวกับทางด้าน AI อย่างนี้เนี่ยสวทช.ก็มี Nextech ครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะแนะนำให้ถ้ายังไม่คุ้นเคยก็แนะนำไปที่เว็บเพจสวทช.ได้เลยนะครับ nasta.nstda.or.th ครับผม
0: โอเคค่ะสมมติฝนถามในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอยากจะทราบในเรื่องของคอสว่าต้นทุนนิดนึงว่าถ้านำนวัตกรรมตรงนี้เข้ามานาโนคูเพนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นไหมหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับค่าใช้จ่ายที่อาจที่จะเกิดขึ้นได้นะก็มี2ประเด็นแล้วกันนะครับตัวแรกคือตัวสูตรตัวนาโนคูเพนเองแล้วกันนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยตัวคีย์อินกรีเดียนต์ของเรานะครับจะเป็นตัวเกี่ยวกับอนุภาคนาโนที่เราใช้นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าตัวที่เป็นอินกรีเดียนต์ตัวที่เป็นเม็ดสีครับทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามีการพัฒนามีการ develop ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนตัวนี้ที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่เกิดจากตัวค่า development นี้และต้นทุนที่อันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือเวลาเรามีทางนาโนเทคนะครับมีเทคโนโลยีที่จะทำการ license ให้กับบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการ licensing fee นะครับแต่ว่ารายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็คือตกลงกันได้นะครับก็คือถ้าผมทราบมานะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายธุรกิจนะครับ
0: คือ
1: เป็น
0: licensing
1: fee ที่บอกว่าสมมติคุณเอาไปนะครับอาจจะเป็นจ่ายค่า licensing fee ให้กับสวทช.แต่ถ้าสมมติคุณขายไม่ได้เนี่ยทางเราคืนให้สมมติผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริงเนี่ยเรายอมที่จะเอาเงินคืนให้ตัวนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าขายได้เนี่ย licensing fee ก็ตามนั้นแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยเรายอมที่จะเอากลับมาได้ครับผมคือเราก็คือจริงๆคือเราก็อยากที่จะแชร์เทคโนโลยีตัวนี้ให้นะครับเราไม่อยากที่จะเอาเปรียบเอากำไรกับบริษัทเหล่านี้ครับผมแต่ว่าการดำเนินงานวิจัยเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย
0: ค่าใช้จ่ายค่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายของฝั่งทางสวทช.เองด้วยแต่เอาจริงผมว่ามันก็วินวินเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของสีเองอยู่แล้วด้วยแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับจุดขายอย่างเงี้ยฝนว่าผู้บริโภคเองอ่ะก็น่าจะสนใจอยู่แล้วด้วยนะคะมาลดอุณหภูมิได้ประหยัดค่าไฟมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะงั้นมาในเรื่องของนี้อยากทราบเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าตรงสีนาโนคูเพนตรงเนี้ยค่ะมีข้อควรระวังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: อ๋อข้อควรระวังเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆก็ไม่มีคอนเซิร์นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเพราะว่าตัวอนุภาคที่เราใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่สารเคมีที่เป็นพิษเป็นอันตรายอะไรนะครับก็เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซิร์นของที่ในการใช้เนี่ยก็คือคอนเซิร์นเหมือนทาสีทั่วไปก็คือตอนทาเนี่ยก็ระวังมันอาจจะติดเสื้อผ้าได้ถ้าคุณเป็นช่างทานะครับกลิ่นก็จะมีบ้างนะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆกับสีทาบ้านทั่วไปครับผมแต่คอนเซิร์นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือไม่มีครับเราพัฒนาให้มันการใช้งานใกล้เคียงกับสีทาบ้านทั่วไปมากที่สุดครับ
0: ได้เลยค่ะส สุดท้ายแล้วมี key message อะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการ JS Roy Next ที่ฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
1: ครับkey message ที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำโลกร้อนนะครับผมคือยังไงมันก็ตอนนี้การเกิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือยังไงโลกก็จะร้อนขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าเป็นตัวนาโนคูเพนต์เองเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เราที่จะสามารถที่จะช่วยแก้ไขหรือว่าบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนตัวนี้ได้นะครับยังไงผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันละกันครับเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยประเทศร้อนอยู่แล้วแต่ว่าประเทศหรือว่าประเทศที่จะโลกเราที่จะร้อนขึ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรเทคโนโลยีสักอย่างนึงไม่ให้มันที่จะลดภาวะการใช้พลังงานตัวนี้ลงได้ครับผมเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
0: ดีมากเลยค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นฝีมือคนไทยด้วยภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จบลงไปแล้วนะคะกับเอพิโซด2ในวันนี้อยู่กับเรื่องนาโนคูเพนต์ไว้สัปดาห์หน้ารายการ JS Roy Next ของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกที่เป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกับทุกคนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนศัสยามนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ ZS Royal Next ของเราวันนี้นะคะถูกใจสายแฟชั่นแต่รักโลกอย่างแน่นอนค่ะเพราะฝนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่บางทีเรื่องของดีไซน์อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราขนาดนั้นแต่รับรองเลยนะว่า EP ของเราวันนี้ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะฝนเห็นรูปมาแล้วดีไซน์เก๋มากชิคมากและที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้เป็น everyday look จริงๆเลยนะคะและที่เหนือความคาดหมายไปกว่านั้นคือวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนมันคือถุงน้ำยาล้างไตค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังถึงดีเทลที่ลงลึกกว่านี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทราชูโตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคารนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่นี้อยู่กับฝนนะคะ
1: ครับคุณฝน
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Roy Next ของเรานะคะก็อยู่กับเรื่องกระเป๋ารักโรคนะคะกระเป๋ารักโรคจากถุงน้ำยาล้างไตเนาะจริงๆอยากรู้เรื่องของจุดริเริ่มก่อนเลยได้ไหมคะว่าจากวัสดุทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องเป็นถุงน้ำยาล้างไตด้วยคะ
1: น่าสนใจผมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันเนาะจริงๆเราเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกแล้วก็สร้างอาคารต่างๆนะครับทีนี้เรามีช่วงหนึ่งครับที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเยอะมากกับการออกแบบอาคารแล้วก็เอาเศษวัสดุต่างๆเนี่ยเอากลับมาเพื่อทำนวัตกรรมวัสดุรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้ในการก่อสร้างก็มีข่าวไปว่าอาจารย์สิงห์เนี่ยเก็บขยะจากไซต์ก่อสร้างนู่นนี่นั่นเอามาทำเป็นนวัตกรรมแมทเทียลต่างๆเพื่อมาใช้ในการก่อสร้างที่มีบริษัทยาติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยบริษัทผมเนี่ยขายถุงน้ำยาล้างขายน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะเป็นล้านถุงแล้วมันต้องทิ้งใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งเลยสนอยากให้อาจารย์เข้ามาช่วยในการแปลงมันให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นวัสดุเพื่อใช้ต่อไม่ใช่ไปทิ้งปัญหาที่ทิ้งคือเขาทิ้งตามนะครับก็จะทิ้งตามไร่นานะครับแล้วก็จะเห็นถุงน้ำยาล้างไตเนี่ยที่คือคนป่วยโรคไตอยู่ต่างจังหวัดเยอะก็ไปทิ้งตามที่ต่างๆแบบนี้แล้วมันดูไม่ดีกับแบรนด์แล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ค่ะ
1: ความสำคัญตรงนี้ว่าผมก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วผมจะปลอดภัยไหมทีมงานผมจะปลอดภัยไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราเริ่มคุยกันครับเริ่มคอลลาเบเรตแล้วก็เริ่มติดต่อโรงพยาบาลทีมพยาบาลต่างๆมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันปลอดภัยไหมในการที่นักออกแบบจะเข้าไปจัดการตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบออร์แกนิกมากครับคือเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วจะอาจจะแปลงวัสดุตัวนี้เพื่อแก้ปัญหานับล้านถุงต่อเดือนเนี่ยให้มีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: งั้นขอเจาะลึกไปที่กระบวนการวิธีการตั้งแต่เริ่มคัดกรองคัดแยกแล้วก็เริ่มถึงมาตรการความปลอดภัยความสะอาดตรงนี้ได้ไหมคะที่ตอนแรกก็เป็นคอนเซิร์นของเราเหมือนกัน
1: มันเป็นคอนเซิร์นแรกของพวกเราเลยครับว่าเพราะเราต้องเอามาแปลงเนาะเราต้องเอามาแลมิเนตนู่นนี่นั่นเราถามอย่างแรกเลยว่าสะอาดหรือเปล่า มีเชื้ออยู่ได้ไหมมือเราไปโดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้คุยกับสำนักโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกทม.
0: ค่ะ
1: ทีมพยาบาลบอกว่าถ้ามีถุงแบบนี้มาเนี่ยต้องจัดการยังไงบ้างมียาฆ่าเชื้อแบบไหนซักล้างแบบไหนใช้แต่ถุงบนได้เท่านั้นนะและใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยต้องใช้น้ำยายังไงแล้วก็ทำตามกระบวนการนั้นเลยทำให้เวลามันเข้ามาถึงแลบเราหรือว่าพื้นที่เราเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันจัดการมันเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วแล้วก็ไม่มีถุงล่างมาเจือปนเลยนะเพราะเป็นโปรโตคอลที่เราจะให้กับทุกผู้ประกอบการทุกผู้ป่วยที่เวลานำส่งวัสดุนี้กลับมาครับถุงเหล่านี้มีใครเคยได้จับได้ลองเนี่ยจะตกใจว่าโอ้โหมันไม่ใช่พลาสติกธรรมดาคือมันเป็นพลาสติกชนิดพิเศษมากคือมันเหนียวมากมันนุ่มมากเพื่อการขนส่งระยะไกลฉะนั้นเวลามันตกจากตึก 4-5 ชั้นเนี่ยถุงน้ำยาเต็มๆแน่นๆเนี่ยไม่แตกนะครับเราก็เลยเอาไปทดลองครับเอาไปทดลองคู่กับหนังวัวที่เรามาตัดเครื่องหนังตัดรองเท้าตัดกระเป๋าเหล่านี้พบว่ามันมีศักยภาพแข็งแรงเหมือนหนังวัวเลยแต่เราโยนทิ้งตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: 500,000ถุงทุกเดือนทิ้งสเปะสปะด้วยซ้
0: ค่
1: ำต
0: ะ
1: รงเนี้ยเราก็เลยเริ่มตื่นเต้นกับการที่พอเรารู้ว่าทำให้สะอาดได้เรารู้มันแข็งแรงมากแล้วมันก็นุ่มแล้วก็ไม่เคยใช้ของแบบนี้คือมันไม่มีจริงๆในโลกนี้มันไม่มีใครเอากลับมาใช้จริงๆแล้วกลับมาใช้ก็ใช้เฉพาะเป็นเดคอเรชันเอามาแปะๆไว้เดคอเรชันของเราไม่ใช่เดคอเรชันนะครับ
0: ค่ะ
1: เราแปลงมันเพราะสีแข็งแรงเท่าหนังวัวก่อนแล้วค่อยเอามาตัดเย็บนี่ก็แตกต่างไม่ใช่เดคอเรชัน
0: ค่ะใช้ใช
1: มา
0: ได้
1: แปะลามิเน
0: ต
1: กับผ้าไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ทำ
0: ค่ะตรงนี้คือทำยังไงอะคะในเรื่องของกระบวนการ
1: ตอนนั้นนะฮะตรงทดลองเย็บเพื่อความแข็งแรงก่อนพอตอนที่เย็บยังใช้เวลาเยอะมากเราก็เลยเอามาลามิเนตกันลามิเนตตอนนั้นเรามีอันนึงเราบอกว่าเราจะไม่ให้คนเขาอ่านรายละเอียดบนถุงออกนะเราต้องลามิเนตให้ตัวหมึกเนี่ยมันกลับไปกลับมาเพื่อให้มันกลายแพทเทิร์นที่สวยงามโดยที่อ่านไม่ออกเพราะถ้าอ่านออกจะน่ากลัวได้ใช่ไหมฮะเพราะเป็นถูกล้างไปน
0: ่
1: ากล
0: ั
1: วฉะนั้นเราก็ลามิเนตครอสกันทำให้แพทเทิร์นมันสวยงามเสร็จแล้วพอลามิเนตด้วยทีนี้ความยากตรงนี้ฮะเราจะรู้ได้ว่าลามิเนตเนี่ยความร้อนเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าตอนลามิเนตเนี่ยมันต้องหมุนต้องกลิ้งเนี่ยนานกี่นาทีเราจะรู้ได้ไงว่าความร้อนเท่านี้แรงกดเท่านี้มันจะกลายเป็นวัสดุเดียวกันที่เหนียวแข็งแรงตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทดลองก่อนว่าต้องกดเท่าไหร่แล้วตอนที่ไถเข้าไปเนี่ยต้องร้อนเท่าไหร่แล้วมันต้องช้าขนาดไหนทำให้มันแลมิเนตกลายเป็นหนังวัวได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วการทดลองเฟสที่หนึ่งเนี่ยจบเนี่ยก็ได้แล้วเฟสหนึ่งเราทดลองเลยนะครับว่าถ้าเราไม่แลมิเนตเอาชั้นเดียวลองรีดดูเป็นยังไง2ชั้นรีดดูเป็นยังไง3ชั้นรีดดูเป็นยังไงตรงนี้คือสิ่งที่เราทดลองจนเราได้สูตรออกมาว่านี่กระบวนการแบบนี้เราก็สอนด้วยนะครับสอนชุมชนสอนคนนู้นเพื่อให้ทำแล้วรวบรวมเพราะตอนแรกมีปัญหาเรื่องว่าคนสั่งสินค้าเยอะแต่เราไม่มีวัตถุดิบเพราะว่าแลมิเนตไม่ทันตอนหลังเรามีวัตถุดิบเยอะหาคนเย็บไม่ทันก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้อยู่ปัจจุบันว่าเรามีคนเย็บแล้วก็มีคนลามิเนตแล้วซึ่งเพียงพอแล้วแต่คนเย็บเริ่มมีน้อยเกินไปด้วยความสนใจของสังคมโลกเนี่ยมากขึ้นว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีขยะมหาศาลมากซึ่งถ้าเราไม่ช่วยจัดการตรงนั้นเนี่ยเราลืมไปว่าโรงพยาบาลทิ้งขยะเนี่ยเตียงหนึ่งประมาณสัก 1.1 กิโลทุกวัน500เตียงก็500กิโลอย่างน้อยๆไม่บวกอย่างอื่นนะครับทั้งสิ่งเหล่านี้มันจำนวนมันและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลก็สูงจากการจัดการขยะเราก็เลยเริ่มเห็นแกปตรงนี้ครับว่าเขาช่วยคิดจะเริ่มเห็นวัสดุอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่ถุงยางล้างไตนะครับผ้าห่อเครื่องมือแพทย์สีฟ้าเนี่ยเรามาพัฒนามากมายก่ายกองในสินค้าใหม่ๆด้วยเช่นกันครับ
0: ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้พัฒนามาแล้วเป็นสิบเลยครับ
0: อ๋อโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เรามีแผนว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เราขยายองค์ความรู้ตรงนี้ในสำนักการแพทย์กทมแล้วเราเลยขยายแล้วเราก็ขยายไปที่พญาไทเปาโลโรงพยาบาลในเครือพญาไทเปาโลแล้วเราอยากขยายไปทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยเราอยู่ในแผนตอนนี้ว่าจะของบประมาณจากภาครัฐในการขยายผลเพื่อให้บริบทอื่นหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ครับ
0: ได้ค่ะนั้นแปลว่าตอนนี้ก็คือมีทั้งรับซื้อด้วยแล้วก็ขายด้วยเช่นเดียวกัน
1: รับซื้อทั่วประเทศนะครับมีตั้งแต่เชียงรายสมุทรปราการรายเล็กรายย่อยเต็มไปหมดเลยนี่รับซื้อหมดถ้าโทรศัพท์มาที่ Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ติดต่อได้ซึ่งตอนนี้เราต้องเริ่มแคปแล้วเพราะว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยบางทีมันกองเยอะเกินไปนะครับให้รับซื้อละถ้ามาส่งที่ Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราให้กิโลละ45 บาทแต่ของเหลือทิ้งเนี่ยนะฮะกิโล45 บาทแพงเท่าลำไยเบี้ยวเขียวเลยนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถุงยางตั้งแต่มีค่าเท่ากับผลไม้ที่อยู่ในซีซั่นตอนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดส่งเมลมาเราจะรับซื้อที่กิโลละ30 บาทแต่ว่าจ่ายค่าส่งต่างหาก ส่วนราคาขายส่วนไปทั่วไปนะครับคือการขยายผลไปที่เรียกว่าช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ศูนย์หอศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรงแยกปทุมวัน
0: ค่ะ
1: นะครับมีร้านสครับช็อปเองมีที่เทมเพิลเฮาส์ลำพูนมีร้านที่เชียงใหม่ถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าต่างประเทศต้องเป็นเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์มีหลายร้านอยู่ต่างประเทศครับ
0: ค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยได้ข่าวว่าต่างประเทศก็ฮอตฮิตกันเลยเช่นเดียวกัน
1: ฮอตฮิตส่งไม่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าเย็บไม่ทันส่งไม่ทัน
0: งั้นคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าอาจารย์อยากจะมีคำคมสั้นๆไม่ยาวมากหรือว่าคีย์เมสเซจอะไรฝากบอกผู้ฟังผู้ชมรายการ Jazz Roy Next ไหมคะ
1: ผมว่าผมมีสองเรื่องผมอยากจะหาแนวร่วมผมรู้สึก
0: okay,
1: ว่า
0: ค่ะ
1: มันเป็นโอกาสทั้งเชิงธุรกิจของหลายๆคนที่อาจจะป่วยหรืออยู่บ้านนะครับอยากจะหาแนวร่วมมากๆแล้วก็เอาสกิลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยมองเป็นผู้รับความช่วยเหลือแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถจะเป็นผู้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันจะฝากนี่ว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน้าที่เราทุกคนทั้งสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะแก้ปัญหานี้เพราะผมคิดว่าอยากจะฝากอาจารย์แนวร่วมมาร่วมมือจับมือกันแล้วเรายินดีเป็นแกนนำแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ประโยชน์ครับ
0: ได้ค่ะอย่างในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ส
1: ายร
0: ามาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับสวัสดีครับ
0: จบไปแล้วนะคะกับกระเป๋ารักโลกจากถุงน้ำยาล้างไตจาก Scrap Shop ใน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมไหนติดตามได้ใน JS Roy Next ในวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วัสดีค่ะเจสรอย next วันนี้นะคะคุยกันเรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะมีใครเป็นเหมือนฝนไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าตะโกนเลยไม่มีอะไรจะใส่แต่ที่เราพูดอยู่เนี่ยคือพูดอยู่กับกองผ้ามะหึมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เทรนด์แฟชั่นเนี่ยมันมาไวไปไวมากแล้วก็ทำให้โรงงานเนี่ยขยันผลิตเสื้อผ้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าในแต่ละล็อตเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าผ้าเหลือซึ่งสร้างเป็นขยะให้กับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้เรามีธุรกิจที่เป็น business solution ที่เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเหลือกองนี้แล้วก็เพิ่มความยั่งยืนให้กับวงการเสื้อผ้าต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราไปพูดคุยนะคะกับคุณอมรพลหุวนันท์ค่ะซึ่งก็เป็น CEO แล้วก็ co-founder นะคะของธุรกิจสตาร์ทอัพเจ้าของรางวัลชนะเลิศ Seed Awards อย่างมอลูปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณฝนอยู่กับฝนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Roy Next ค่ะ
1: ครับ
0: คำถามแรกเลยได้ไหมอยากรู้เรื่องที่มาที่ไปของชื่อก่อนได้ไหมคะ More Loop ใช่ไหมคะ
1: ครับครับก็ของ More Loop ครับเรามีความฝันที่อยากจะสร้างให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริงครับเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า Circular Economy นะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะได้ยินบ่อยหน่อยนะครับในประเทศเราเนี่ยก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า BCG นะครับBECG ก็คือย่อมาจาก Bio Circular Green ของเราก็คือตัว C Circular ครับซึ่งสิ่งที่เราแบบอยากจะทำก็คือว่าหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนของเหลือเนาะใช้ผ่านแนวความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นชื่อของเราก็คือ More คือสร้างให้มากขึ้นแล้วก็ Loop นะครับ Loop ก็คือการหมุนเวียนทรัพยากรครับ
0: ก็คือวนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกหมุนเวียนเป็น circular economy ค่ะได้เลยแล้วเราตัวธุรกิจนี้แนะนำเลยก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้ว More Loop คืออะไรแล้วก็อยากรู้ไปด้วยถึงแรงบันดาลใจอะไรเป็น pain point ที่เกิดเป็นธุรกิจเนี้ยค่ะ
1: จริงๆธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้มาจาก pain point อย่างเดียวคือเราบอกว่า business model เนี่ยเรามาจาก pain กับ passion นะครับมี2 อย่างมารวมกันเพื่อให้เริ่มธุรกิจนี้ได้นะครับก็จะมี2ด้านผู้มีโคฟาวเดอร์2คนแนะนำด้านแพชชั่นก่อนแล้วกันด้านแพชชั่นก็คือตัวผมเองนี่แหละก็คืออยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเข้ามาในธุรกิจแบบดิจิตอลอีโคโนมีแล้วเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็มีหลายคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกดิจิตอลเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ก็เลยลาออกจากงานมาเป็นไงแพชชั่นแลนด
0: ์
1: เพื่อมาหาแพชชั่นของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับenvironment เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขยะวันหนึ่งมันน่าจะล้นโลกนะเพราะเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยใช้เวลาตั้ง450ปีในการที่จะย่อยสลายน่าจะนานกว่าชีวิตเราชีวิตคุณปู่คุณย่าเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องติดใจสมัยเด็กทีนี้พอเราโตขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการรีไซเคิลแต่ว่ามันรีไซเคิลแค่แบบนิดเดียวประมาณ 9% อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีก 91% เนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันโดนสะสมไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับไม่ได้โดนเอาไปหมุนเวียนอย่างดีมากพอแล้วก็ผ่านไปจากตอนเด็กเนี่ยผ่านไป30ปีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีวิกฤตที่เกี่ยวกับเรื่องของเหลือเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เราอยากจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราอยากจะทำยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ตรงนี้เกิดขึ้นก็เลยไปเจอกับคำว่า circular economy หรือว่าการหมุนเวียนทรัพยากรทำยังไงให้เรามองของเหลือไม่เป็นของเหลือนะครับอันนี้คือวิธีแนวการคิดเลยว่าของเหลือจากคนหนึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรของอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งจริงๆในประเทศที่เป็นประเทศผลิตของแบบเมืองไทยเราเนี่ยซัพพลายเชนเราเนี่ยมีของเหลือพวกนี้เยอะมากเลยในทุกๆอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาของพวกนี้มันจะมีอะไรไหมในอุตสาหกรรมที่เราสามารถมาหมุนเวียนได้ผ่านกลไกดิจิตอลก็มาเจอกับเพนพอยต์ของผมซึ่งก็คือโคฟาวเดอร์ของผมซึ่งแอมคุณแอมเนี่ย เป็นทายาทรุ่น2ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขามีความลับอยู่ครับคุณฝน
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้เหลือแค่เศษตัดเล็กๆจากที่เราตัดแพทเทิร์นแต่เขาอ่ะมีผ้าที่เป็นผ้าม้วนเหลืออยู่ในโรงงานเยอะมากเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรามาเห็นเราก็ตกใจเราคิดว่าเอออันเนี้ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมนำร่องที่เราจะทำในเรื่องของการดิจิทัลไลซ์ของเหลือพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือทำได้หลายอุตสาหกรรมแต่เราต้องเริ่มสักอุตสาหกรรมหนึ่งก่อนมอลลูก็เลยมาตกอยู่บนกองผ้าฮะแล้วก็นำของพวกเนี้ยมานำข้อมูลพวกเนี้ยขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อให้ของพวกเนี้ยได้โดนเห็นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นผ้าเดสก์ท็อปผ้านอนเหงาอยู่นะครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบก็คือถ้า Airbnb มีห้องเหลือเนี่ยมอลลูก็มีผ้าเหลือ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเดินเข้าไปในซัพพลายเชนกับโรงงานการ์เมนต์หรือโรงทอผ้านะครับในทุกๆส่วนของซัพพลายเชนเนี่ยคนนึงผลิตเกินอีกคนนึงสั่งเกินคนนึงใช้ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เป็นเดสก์ท็อปเหล่านี้มีเยอะแค่ไหนก็คือว่าเราประเมินมาเนี่ยก็คือ เหลือประมาณ 1,000 ล้านหลาต่อปีเฉพาะในเมืองไทยนะครับสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัวนะครับแล้วก็มีมูลค่าของของที่ยังไม่โดนใช้เนี่ยประมาณ 3,500 เหรียญสหรัฐนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาของพวกนี้มาวนกลับมาใช้ได้ก็ตอบโจทย์แพชชั่นของเราแล้วก็แก้เพนพอยต์ของคุณแอมไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยเป็นที่มาของมอลลูครับตั้งแต่เริ่มต้น
0: ค่ะเกิดมาจากเพนชั่นมีไหมสร้างคำเองเพนพอยต์แฟชั่น
1: เพนชั่นเพนชั่น
0: ค่ะก็ยูนิคดีนะคะดูฟังแล้วดูเหมือนมีแฟชั่นแล้วก็มีแฟชั่นจริงๆนะแบบแรงกล้าจริงๆตั้งแต่เด็กเลยอันนี้แบบว้าวเหมือนกันนะคะแล้วคือธุรกิจนี้จริงๆมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวของโรงงานที่ก็มีผ้าเหลือเนาะเรียกว่าผ้าเหลือแล้วก็ตัวของเราเชื่อมโยงกับตัวของผู้บริโภคที่อยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามดีมากเลยครับก็คือเราเนี่ยเชื่อมโยงอย่างแรกก็คือว่านำของที่เป็นผ้าเนี่ยนำมาเป็นเราเรียกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มฝากขายผ้าเหลือแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็เจอว่าไอ้ 1,000 ล้านหลาเราเนี่ยเราเริ่มเจอเยอะเลยเราเจอเป็นแบบน่าจะ2ล้านหลาแล้วบางที่เคยผ่านแพลตฟอร์มเรามาก่อนแล้วเราก็มีคนขายกับเราเนี่ยเกือบจะ100เจ้าแล้วนะครับจากทุกๆส่วนของซัพพลายเชนนะครับคนทอเกินทอเหลือคนสั่งเผื่ออยู่ตลอดดีไซเนอร์บางคนสั่งมาเผื่อเกินปิดแบรนด์ไปก็เอามาฝากไว้ขายไว้กับเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นมีผ้าหลากหลายก็คือถือว่าเป็น Big Data ของผ้าแล้วกันแล้วก็เป็นแมปตามจุดต่างๆนี่แหละว่าใครมีผ้าหรืออะไรบ้างราคาเท่าไหร่ขายยังไงนะครับพอเรามีก้อนข้อมูลที่เป็นทรัพยากรตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำเงินและตอนแรกรวมก่อนแพชชั่นสำเร็จครึ่งนึงแต่แพชชั่นผมจะอยู่สั้นมากเลยถ้าเกิดว่าผมไม่มีรายได
0: ้ค่ะ
1: เราต้องมี business model เพราะฉะนั้นด้าน demand side เนี่ยทำยังไงนะครับก็เท่าที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเราเจอวิธี3วิธีในการทำเงินนะครับอย่างแรกก็คือว่าขายผ้าเหล่านี้เป็นผ้าให้กับคนอื่นก
0: ็
1: คือคนก็เราก็เป็นพ่อค้าผ้าคนหนึ่งแต่เราเป็นพ่อค้าผ้าเหลือพ่อค้าผ้า day stock นะครับแล้วเราก็บอกว่าผ้าเนี้ยยั่งยืนยังไงนะครับอันนี้คือส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเนี่ยทำของชำร่วยจากผ้าเหลือเหล่านี้เป็นของชำร่วยยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นโมเดล B2B ก็คือขายเข้าองค์กรของแจกภายนอกของแจกภายในของแจกอีเวนต์ของแจกพนักงานเราทำได้หมดเลยเสื้อโปโลเสื้อยืดกระเป๋านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำแบรนด์เสื้อยืดของมอลลูปเองที่ผมใส่อยู่นะครับมีคอลเลกชันใหม่เลยสามารถซื้อได้ในหลายช็อปโดยที่ทุกตัวเนี่ยเราบอกด้วยว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมีการลดการปล่อยคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกแล้วกันเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกไปได้เท่าไหร่นะครับเทียบเท่าเป็นการขับรถกี่กิโลอะไรเงี้ยเพื่อสื่อสารสู่ผู้บริโภคนะครับให้เขามีความเข้าใจหรือว่าเชื่อมโยงกับความยั่งยืนในสิ่งที่เราทำเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝนเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็จะเห็นว่าผ้าแต่ละผืนของเราเนี่ยมีข้อมูลที่สำคัญในการที่จะเลือกซื้อผ้า1ผืนนะครับมากกว่ารูปก็คือหน้าผ้าน้ำหนักผ้าราคานะครับแล้วก็มีในเรื่องของวิดีโอด้วยนะครับสามารถตัดสินใจดูข้างบนได้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วสรุปว่าทุกวันนี้ก็คือมีสัก3โมเดลธุรกิจเนาะที่แตกออกมาจากแต่แรกที่เป็นแค่ตัวกลางขายผ้าเหลือแต่ทุกวันนี้ก็คือ ทำเองซะเลยใช่ไหมคะทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเองด้วยแล้วก็ B2B ด้วยก็ครบวงจรดีค่ะถ้าเราที่ทำมาตรงนี้โฟกัสเรื่องตัวของการขายผ้าเหลือละกันทุกวันนี้ตั้งแต่เปิดบริษัทมาค่ะสามารถหมุนเวียนผ้าไปได้แล้วเท่าไหร่อะคะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
1: มีอยู่ที่ประมาณ 260,000 หลาครับ
0: อืม 260,000 หลา
1: ครับ260,000 หลาเนี่ยผู้ที่เห็นภาพก็คือเทียบเท่าเป็นทำของไปประมาณ 500,000 ชิ้น
0: 500,000 ชิ้น
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอีก 500,000 คนที่รู้จักมอลูดเพราะว่าเราเนี่ยมีการอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยยั่งยืนยังไงด้วยนะครับทำให้คน 500,000 คนมีเอ๊ะโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีแล้วก็รวมๆทั้งหมดเนี่ยเราสามารถป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้แล้วประมาณ 1.1 ล้านกิโลคาร์บอนนะครับเทียบเท่าเป็นการขับรถ268รอบโลก
0: ค่ะโอ้อยากมีซาวด์เอฟเฟคตรงมือมาก ได้ได้ค่ะโอเคงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะว่าคุณพลอยากจะฝากคีย์เมสเสจอะไรหรือว่าคำคมอะไรที่อยากจะให้คนดู JS Roy Next เนี่ยได้ตระหนักรู้บ้างค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากว่าขยะหรือว่าของเหลือเนี่ยจะเป็นของเหลือหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมองนะครับผ้าเหงาๆเหล่านี้เนี่ยถูกมองเห็นผ่านแพลตฟอร์มของมอลลูนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่เหงาอีกต่อไปได้เกิดเป็นชีวิตใหม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับของที่เคยติดค้างเอาไว้เนี่ยปกติก็คือว่าจะมีชะตากรรมที่อาจจะไม่ดีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนมองแบบนี้ได้ทั้งโลกพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะบรรเทาปัญหาโลกรวนนะครับแล้วก็ปัญหาขยะได้แน่นอนครับ
0: เอาไปใช้ให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปประมาณนั้นนะคะ
1: ถูกครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณพลมากเลยนะคะจากมอลูปนะคะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะและนี่คือมอลูปนะคะธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเหลือกับความคิดที่ว่าใช้ให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปพบกันใหม่กับ JS Roy Next ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปภ.ติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวและแม้ไม่กระทบไทยแต่ย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวซึ่งรับแจ้งว่าเมื่อเวลา 17:54 นาทีวันนี้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ปภ.ประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องวันสันติภาพไทยวันแห่งการรำลึกถึงความเสียสละของขบวนการเสรีไทยที่ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามติดตามความเป็นมากับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
7: เมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488นายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่8ได้ประกาศสันติภาพไทยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามจึงกำหนดให้วันที่16สิงหาคมเป็นวันสันติภาพไทยเพื่อระลึกถึงคุณูปการความดีงามของขบวนการเสรีไทยที่ได้กระทำมาเป็นประวัติศาสตร์ไทยและยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังได้ถือเอาเป็นแบบอย่างทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในอันที่จะคอยระแวดระวังรักษาอุดมการณ์อันดีงามในการต่อต้านสงครามตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยและส่งต่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราไปให้เยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาสืบไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์ พิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。毛球擦
1: 不出来。
0: ใหญ่
1: ไกเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเริ่มเย็นสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาศพไม่มีบาดค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่
2: ชื่อมีรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลเมย์โอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
4: เอ้ตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันหมดเราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ใช้ไปรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ในช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพ่อน้องซีเกมกันก่อนอยู่บนทางด่วนสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องซีเกมค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโรสสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับอากาศแบบครึ้มๆหน่อยนึง
1: อ๋อดูฟ้าแบบครึ้มๆเหมือนฝนจะมา
2: ใช่ผมจะแจ้งนะครับรถผมมุ่งหน้าจากพระราม3มานะครับผมจะมาบางนาแต่คันนี้มันมีรถBYD เนี่ยเขาจอดอยู่ทางโค้งพอดีครับซ้ายคือโค้งมาที่จะมาตรงตึกล็อกเล
1: ่
2: ตรงนั้นพอดีแหละครับเขาจะเป็นโค้งแต่คันนี้เขาจอดอยู่เฉยๆเลยครับอยู่เลนซ้าย
1: เลนซ้ายไหลทางนะคะตรงนั้น
2: ไม่ไหลครับไม่ไหลตรงนั้นโค้งมาก็เป็นรถวิ่งได้แค่2เลนนะครับพอโค้งมันก็เป็น2เลนเลย
1: อืมค่ะ
2: ฮะเขาจอดอยู่เฉยๆเขาไม่เปิดไฟกระพริบเลยนะครับ
1: อืมแล้วคนขับล่ะคะอยู่ไหน
2: อยู่ในรถครับ
1: อยู่ในรถ
2: ก็ไฟรถก็ไฟหน้าก็ติดอยู
1: ่
2: แต่เขาจอดเฉย
1: ๆอืมไฟหน้าติดใช่ไหมค่ะ
2: เขาหลงหรือเปล่าเขาคือเหมือนกับวิ่งผิดทางอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
2: เขาจอดอยู่มันไม่เปิดไฟเลยนะครับอันตรายมากเพราะว่ารถโค้งกันมาพอดีเมื่อกี้ผมโค้งมาผมก็หลบเขา
1: อ๋อค่ะแล้วในรถก็คือมีแค่คนขับอยู่แค่คนเดียว
2: ผมก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ได้สังเกตใช่ไหม
2: แต่ผมเห็นแต่คนขับนั่งอยู
1: ่อ๋อค่
2: ะ
1: ตอนนี้ทางด่วนทราบแล้วเรามีการประสานแจ้งทางด้านของทางด่วนไปเรียบร้อยค่ะให้เพื่อนๆที่ขับตามมาระวังกันหน่อยแล้วกันค่ะ
2: ใช่เพราะว่าตอนเช้ารถไม่ค่อยมีไงฮะก
1: ็
2: กลัวเขาแบบก็มาคือเขาไม่เปิดไฟให้สัญญาณอะไร
1: คือจริงแล้วเนี่ยก็คือควรต้องมีการเปิดไฟสัญญาณให้บอกไฟฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆให้รับรู้ว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาหรืออะไรยังไงใช่ไหม
2: ใช่ครับรถโล่งอยู่นะครับตอนน
1: ี้หวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะ
2: แต่ผมก็ว่าเออทำไมเขาจอดนิ่งๆอยู่เฉยๆเขาก็น่าจะเปิดไฟกับพริบไฟ
1: ใ
2: ช่ไหมฮะ
1: คือจะบอกว่าเอ๊ะแบตเตอรี่แบตหมดมันก็ไม่ใช่แน่นอน
2: ไม่ใช่ครับเพราะว่ารถไฟหน้าเขาก็ยังเปิดอย
1: ู่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนๆระวังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าจะได้สอบถามทางด้านของทางด่วนเพิ่มเติมให้นะถ้าหากว่าเขายังไม่ขับออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงจะได้รู้ว่าทำไมจอดเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
2: ตอนนี้ผมลงบางนามาแล้วครับผมมาถึงเซ็นทรัลแล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่ารถไม่ติดครับรถโล่งครับตอนเช้าเพราะว่าคงจะตื่นสายกันอยู
1: ่ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงใครที่กำลังใช้บนทางด่วนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มาในเส้นทางเดียวกันกับคุณพ่อน้องซีเกมเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังกันหน่อยคือจะเป็นทางด่วนขั้นที่1 นะคะตรงนั้นน่าจะเป็นโค้งต่างระดับท่าเรือนะคะซึ่งมีรถคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางซ้ายเลยอันตรายมากๆนะคะเป็นช่องทางโค้งด้วยเราก็มันไม่ได้มีช่องทางฉุกเฉินหรืออะไรแล้วไม่ได้เปิดไฟกระพริบหรืออะไรให้รู้ว่ารถคันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะระมัดระวังยิ่งถนนโล่งๆบนทางด่วนโล่งๆอย่างนี้นี่โอ้อันนี้น่าเป็นห่วงเลยนะคะระมัดระวังกันมากๆแล้วในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้คือเวลาถนนโล่งๆเนี่ยนะคะหลายเคสเลยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะเห็นภาพของความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโอ้อย่างเมื่อคืนตอนช่วงเกือบเที่ยงคืนค่ะเนี่ยดูจากใน X นะของทาง JS100 Radio นะคะใน X มันมีอุบัติเหตุตรงถนนปู่เจ้าสมิงพรายช่วงถนนทางรถไฟสายเก่ามุ่งหน้าถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุอ่ะจะอยู่บริเวณปากซอยวัดสำโรงใต้ค่ะเป็นรถเก๋งไปชนกับรถพ่วง18ล้อนะคะคือที่ต้องเล่าคือพอเห็นภาพ ของอุบัติเหตุนะคะมันคือมันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเพราะว่าลักษณะถ้าดูลักษณะเนี่ยนะคะรถบรรทุกพ่วงคันนี้น่าจะเหมือนกับออกมาจากซอยแล้วจะยูเทิร์นนะคะเพราะว่าลักษณะของรถบรรทุกพ่วงซึ่งมีแต่ตัวของส่วนหัวกับหางพ่วงนะแต่ไม่ได้มีตู้คอนเทนเนอร์คือขวางถนนนะคะขวางถนนนะคะในช่องทางอันนี้เนี่ยคือในช่วงของไม่แน่ใจอะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกอะแต่ว่าคือขวางในช่องทางทางด้านนี้คือขวางทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูลักษณะมันก็ตรงนั้นเป็นกับเป็นจุดที่สามารถจะยูเทิร์นหรือจะอะไรต่างๆได้อะแล้วรถเนี่ยน่าจะออกมาจากซอยแล้วก็คือเหมือนกับขับตรงปุ๊บแล้วจะยูเทิร์นหรือว่าเลี้ยวหรือว่ากลับคันนี้แหละนะคะปรากฏว่ารถเก่งคันนี้ค่ะขับมาเนี่ยเดี๋ยวดูรูปได้นะทาง YouTube ของทาง JS100 Radio แล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเล่าให้ฟังนะคะคือมันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่น่าจะต้องเกิดแบบนี้นะคะคือลักษณะเห็นไหมคะว่าตัวของรถเป็นทุกเทรลเลอร์นี่คือขวางถนนอยู่เลยแล้วรถเก่งนะคะคือรถเก่งเนี่ยขับมาทางตรงแน่นอนพุ่งเข้าไปชนแบบไม่ยั้งเลยอ่ะคือเหมือนพุ่งเข้าไปชนแล้วไอ้ตัวของด้านหน้าของรถเก่งคันนี้คือมุดนะคะคือมันก็ลักษณะมันก็พอดีมุดเข้าไปอยู่ตรงช่วงของใต้ส่วนพ่วงอะค่ะนะคะของรถนะคะของรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะคะโอ้โหอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากมากถ้าดูนะคือถ้าดูจากในรูปถ้าหากว่าใครที่ดู YouTube ก็จะเห็นว่ามันมีแสงไฟส่องสว่างมันมีแสงไฟส่องสว่างอยู่นะคะตรงจุดนี้แล้วก็อยู่ใกล้สะพานลอยคนเดินข้ามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่เป็นจุดชุมชนนะคะเพราะมันมีสะพานลอยคนเดินข้ามแล้วอีกฝั่งนึงก็จะยังมีรถซึ่งขับนะมันยังมีรถเมย์อยู่เลยช่วงเวลานั้นนะคะเพราะนั้นถนนคือจะบอกว่าเป็นเพราะความมืดจนไม่เห็นรถไม่น่าจะใช่แต่อย่างหนึ่งคือด้วยลักษณะนะคะลักษณะของความเป็นรถเป็นทุกพ่วงรถใหญ่นะคะถ้าจะต้องเลี้ยวหรือว่ากลับรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยรถเขาสามารถที่จะแบบมันไม่น่าจะใช่ตรงจุดที่เป็นสี่แยกแต่น่าจะเลี้ยวออกมาจากโรงงานหรือจากอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะชำนาญเส้นทางนี้มาเล่ามาเพิ่มเติมกันได้คือชนอย่างแรงเลยค่ะชนอย่างแรงนะคะเราถ้าดูเนี่ยน่าจะมีในส่วนของคนที่นั่งมาด้านข้างนะเพราะว่าที่เราเห็นคือจะเป็นภาพของมุมของฝั่งทางด้านข้างคนขับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคนนั่งอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งรุนแรงมากๆถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นซึ่งจะมีรถบรรทุกรถใหญ่รถพ่วงขับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นปกตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอะไรต่างๆมีคนเจ็บด้วยคือบอกว่าลักษณะนะคือถ้าอ่านจากในข้อมูลของเรานะบอกว่าคือมีบาดแผลที่แขนขวานะคะมีบาดแผลที่แขนขวานะคะแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบอกว่าคืออยู่เลนกลางเลยนะคะอันนี้จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะตอนช่วงประมาณ23:00 น.นะคะ23:00 น.ของเมื่อคืนนี้นะแต่ว่ากว่าจะใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการถ้าอ่านจากในข้อมูลเนี่ยแปลว่าน่าจะเป็นการบาดเจ็บซึ่งน่าจะไม่ได้หนักอะไรมากนะหวังไว้เป็นอย่างนั้นนะคะเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ด้วยล่ะในช่วงกลางคืนช่วงถนนโล่งๆนะคะหรืออาจจะไม่โล่งแต่ว่าบางจุดมันอาจจะเป็นมุมอับสายตาหรือว่ามันอาจจะมีความมืดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็จะต้องคงต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งถ้าเป็นถนนเส้นที่เราจะต้องใช้ร่วมกันกับอย่างพวกรถบรรทุกใหญ่หรือว่าอะไรเหล่านี้นะคะของการขับคือเขาขับช้านะคือมันจะแตกต่าง นะเรื่องของความคล่องตัวหรือว่าในความหนักของตัวของรถเองด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ต้องระวังกันมากๆจริงๆนะคะคือถ้ากาผิดนี่อาจจะไปอยู่ใต้ท้องรถคันใหญ่ๆได้เลยหรืออาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกใหญ่ๆได้เลยอันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้เส้นรถไฟสายเก่าเป็นประจำในทุกๆเกือบทุกๆเช้านะคะแล้วเราจะต้องเจอรถบรรทุกใหญ่ๆอ่ะบางทีนะบางจุดถ้าเราผ่านในจุดที่มันความสว่างมันไม่ได้เยอะมากหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนี่แบบเพลินไม่ได้เลยสมาธินี่ต้องแบบจดจ่อมากนะคะกับบนท้องถนนว่าอันตรายมากจริงแล้วในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าช่วงเช้ามืดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือคนซึ่งเดินข้ามถนนนะคะคนซึ่งเดินข้ามถนนนะคะคือคนเนี่ยอาจจะมองว่าคนที่อยู่บนรถเนี่ยคงจะเห็นเรานะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันมีแสงไฟหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่คนที่อยู่ในรถเนี่ยที่อาจจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นคนซึ่งเดินข้ามเลยถึงแม้จะมีไฟส่องสว่างหรือว่าอยู่ในย่านชุมชนยิ่งถ้าหากว่าคนๆนั้นน่ะใส่เสื้อสีทึมๆ มืดๆนะคะอันนี้โอ้โหอันตรายมากเลยนะอันตรายมากๆจริงๆถึงบอกว่าการขับรถนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของความที่เราจะต้องมีสติมากๆอยู่ตลอดเวลาเลยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและอย่าใช้ความเร็วเกินอย่าใช้ความเร็วสูงมากมันเกิดอะไรขึ้นมามันจะได้หยุดรถได้ทันนะคะเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสภาพของรถแต่ละประเภทด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็มาไลฟ์ฟังกันในช่วงเช้าไม่ได้บ่นแต่เล่านะแล้วมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงค่ะนะคะเมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสัก19 นาฬิกากว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทางคุณนราพัฒน์เนี่ยแจ้งนะคะอุบัติเหตุถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่26ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะคะซึ่งอุบัติเหตุตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง18:40เป็นรถบรรทุกขวดลากนะคะบอกว่าคือจอดอยู่นะคะในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ลูกพ่วงที่บรรทุกน้ำมันน่ะคือหลุดแล้วพลิกตะแคงอยู่บริเวณช่องทางขวานะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลนะคะเนื่องจากว่าคือรถบรรทุกคันนี้เขาบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถเลยอันนี้ดูรูปได้จากทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการเลยค่ะในเรื่องของการขึ้นย้ายโอ้โหเขามายังไงทำไมสภาพของไอ้ตัวหางพ่วงนี่คือเข้าใจเลยต้องเป็นด้วยความแรงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้รถซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะไอ้ตัวถังหรือว่าอะไรต่างๆว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความเซฟตี้ของเขาระบบเซฟตี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะเห็นจากในรูปของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะก็คือสภาพของไอ้ตัวหางพ่วงนี่คือบูบี้มากๆนะคะแล้วก็เลยทำให้มีในเรื่องของน้ำมันที่มันรั่วไหลจากตัวถังด้วยนะบอกโหอันนี้แปลว่าไอ้ตอนช่วงที่หางพ่วงหลุดนี่หลุดด้วยความแรงเลยพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ขวางถนนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเลยนี่เห็นไหมฮะจากในรูปใน YouTube Live นะของทาง JS Roy Radio เนี่ยนะฮะจะเห็นสภาพของไอ้ตัวหางพ่วงอะนะคะซึ่งตรงนี้ที่เป็นแคปซูลแล้วข้างในมันก็จะมีเป็นถังน้ำมันเป็นช่องๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าสภาพนะมันบูบี้มากนะคะแล้วก็มีคราบน้ำมันที่มันรั่วออกมานะคะก็ใช้ระยะเวลานานเลยค่ะในเรื่องของการดำเนินการแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะก็คือต้องใช้ทรายใช้น้ำใช้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือนอกเหนือจากในส่วนของตัวของการดำเนินการของการที่จะเคลื่อนย้ายรถ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาเนี่ยก็บอกเลยว่าคือมันต้องใช้รถเครนเลยค่ะเป็นรถเครนใหญ่ๆเนี่ย2คันนะคะมาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถคันนี้ไอ้ตัวของส่วนตัวแทงอะนะคะที่หลุดแล้วก็พลิกตะแคงนะนี่ถ้าเราดูใน YouTube นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทั้งตำรวจทั้งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของประชาชนแล้วก็กู้ภัยเนี่ยมากวาดกันเองเลยค่ะนะคะเรื่องของเอาทรายมากบหรืออะไรต่างๆเพราะว่าไอ้ตัวแทงเนี่ยมันรั่วไหลมันมีไอ้ตัวถังนะคะทั้งหมดคือ4ช่องด้วยกันนะคะมันก็มีตัวแทงมันหลุดออกมาแล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลออกมาคือเรียกว่าขวางทุกช่องจราจรเลยค่ะโอ้เมื่อวานนี้มีใครที่ติดตรงจุดนี้บ้างไหมคะนะคะมันก็มีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรหนักมากก็ตั้งแต่ช่วง18นาฬิกากว่านะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะกระทั่งตอนช่วงตีหนึ่งกว่าค่ะที่เราได้สอบถามเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ไปคือตีหนึ่งนะ1นาฬิกากว่าตอนนั้นน่ะนะคะยังทำความสะอาดพื้นผิวถนนเลยนะคะเขาทำกัน 2-3 รอบเลยนะเพราะอย่างที่บอกอะว่าคราบน้ำมันอะมันอยู่บนถนนเนี่ยเยอะมากนะคะมันลื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ทำความสะอาดได้ก็เกือบตีสองนะคะนี่คืองานใหญ่มากๆนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้คืออุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณสัก18นาฬิกากว่านะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังของเราคือคุณณภาพัฒน์เนี่ยคือแจ้งมาตอนช่วง19นาฬิกา20นาทีแต่พอเราตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่ช่วง18นาฬิกากว่านะคะโอ้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าคือเป็นงานใหญ่อย่างที่บอกแล้วก็ต้องใช้กำลังคนแล้วก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาจำนวนมากทีเดียวน้ำมันประมาณ 10,000 ลิตรไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าเป็นทั้งหมดนะก็คือในรถในส่วนของตัวพ่วงเนี่ยนะคะมีน้ำมันอยู่ประมาณ 40,000 ลิตรนะคะแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือฝาเปิดออกหมดเลยคือลักษณะมันเหมือนกับซึมออกมาไม่ได้ทะลักออกมานะค่อยๆซึมค่อยๆไหลออกมาแล้วก็นี่แหละค่ะเต็มถนนนะคะเผื่อว่าถามจากคนขับเขาบอกว่านะสาเหตุเกิดจากเดือยขาดเดือยคือตรงส่วนไหนของตัวรถนะคะแล้วก็คือมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุทำให้ไอ้ตัวส่วนหางมันสะบัดออกมันหลุดออกเลยค่ะนะมันหลุดออกแล้วมาขวางการจราจรนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ซึ่งรุนแรงเล่าให้ฟังนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยนะคะดำเนินการเรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสใหญ่นะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อคืนเมื่อวานแต่ว่าเคสในหกกว่าจะดำเนินการเรียบร้อยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากมีอีกจุดหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ใช้ในพื้นที่ของทางสน.จระเข้น้อยนะคะคือเขามีการทดลองจัดการจราจรยกเลิกช่องซ้ายผ่านตลอดนะคะให้รถทุกชนิดปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรค่ะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะเริ่มวันนี้วันแรกเลยนะ16สิงหาคมทดลองจัดการจราจรด้วยการยกเลิกช่องซ้ายผ่านตลอดสุขุมวิทตั้งแต่อุดมสุขมานี่ก็ซ้ายคุณต้องหยุดนะคะในฝั่งขาเข้านะไม่ได้ผ่านเพราะว่ามาตอนช่วงเช้าๆเนี่ยจะเห็นไอ้อย่างไอ้ตรงช่วงอีกแล้ว101ตรงเนี้ย101หรือว่า103เนี่ยนะคะจะเห็นที่มีรถที่ใช้เลนซ้ายในฝั่งขาเข้า คุณต้องจอดนะคะเวลาที่คุณได้สัญญาณไฟแดงไม่ได้ผ่านตลอดนะเพราะว่าคุณต้องนึกถึงเวลาอย่างรถที่ออกมาจากซอยอุดมสุขหรือว่าซอยสุขวิท101/1ก็ต้องทำเวลาเพราะข้างในเนี่ยพวกซอยนี้ก็เปิดไฟเขียวแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าไปเจอไอ้รถที่เขายังคิดว่าซ้ายผ่านตลอดนี่มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วมันต้องใช้วงเลี้ยวไงนะคะแล้วมันอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะอันนี้มาพูดถึงสุขวิทแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ในพื้นที่ของทางสน.จระเข้น้อยนะคะยกเลิกช่องซ้ายผ่านตลอดนะตั้งแต่ช่วงของแยกลาดกระบัง54นะคะคือฝั่งขาออกเมืองนะคะรถทุกชนิดจะต้องหยุดแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะคะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปค่ะตรงช่วงของแยกลาดกระบัง54ฝั่งขาออกเมืองนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะตรงจุดนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายแล้วก็สัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมในละแวกเส้นทางทางด้านนี้ก็มาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าฝากเลยนะย้ำเลยนะว่าตรงจุดนี้เมื่อคุณอยู่เลนซ้ายสุดต่อไปคุณต้องหยุดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรค่ะเริ่มวันนี้วันแรกตรงช่วงของแยกลาดกระบัง54ฝั่งขาออกเมืองค่ะก็คือตลอดเวลานะตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้มีการยกเว้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางอื่นๆด้วยนะคือกรุณาดูป้ายที่เขาบอกนะดูป้ายดูสัญญาณไฟนะคะมันไม่ได้หมายว่าคุณอยู่เลนซ้ายแล้วคุณจะผ่านได้ตลอดมันไม่ใช่คุณปฏิบัติตามกฎสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของกฎจราจรต่างๆมันก็คือเรื่องของกฎของความปลอดภัยนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ช่วงนี้พักกันค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect at MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ได้ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงช่วงถนนทางรถไฟสายเก่านะตัดถนนทางรถไฟสายเก่ามุ่งหน้ามาทางด้านของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย9แล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่บริเวณปากซอยวัดสำโรงใต้นะคะที่เป็นรถเก๋งนะคะที่บอกว่าทางใช้รถทางตรงแล้วก็มุดไปอยู่ใต้ท้องรถนะคะใต้ท้องรถพ่วงเนี่ยไอตัวส่วนหางพ่วงนะคะปรากฏว่าจากในคอมเมนต์ค่ะนะคะที่มีการแสดงความคิดเห็นกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำมีอะไรต่างๆเขาบอกว่าตรงจุดนี้มีอยู่คนหนึ่งนะคุณชูชาติคุณชูชาติบอกว่าที่เดิมจุดเดิมซอยเดิมแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่จักรยานยนต์นะคะที่เดิมจุดเดิมซอยเดิมอันนี้โพสต์ไว้มาคอมเมนต์เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งไม่ใช่มีคอมเมนต์ของคุณวันชัยบอกว่าถนนเส้นนี้รถบรรทุกรถใหญ่เยอะตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ขับระวังนะคะระวังมากๆนะคะแล้วก็คุณอนนท์ก็บอกว่าในคล้ายๆเหตุที่กิ่งแก้วเช้ามืดของวันนี้เลยตรงช่วงแถวๆโรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะคะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้เลยเหรอวันนี้บอกว่าของคุณอนนท์เนี่ยก็คือโพสต์เมื่อ13คอมเมนต์เมื่อ13นาทีที่ผ่านมานะคะแล้วมีคุณสุทัศน์ก็บอกว่าเนี่ยไฟใต้ท้องเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีคุณบุญชูบอกว่ามันอยู่ที่คนขับไฟก็สว่างนะคะแต่มาอีกคนหนึ่งคุณสาธิตบอกว่ามันบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะของคุณสาธิตบอกว่าเขาเนี่ยเคยโดนกับตัวเองมาแล้วคือเห็นเป็นถนนโล่งนะคะเหมือนกับเป็นถนนโล่งอ่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้โล่งนะคะเราก็หลายคนก็บอกไปไงมีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ๊ะไฟตรงนั้นก็ดูจะสว่างนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคุณพันวัฒน์อันเนี้ยคอมเมนต์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าใช้คำว่าตรงจุดนี้ผมก็เกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งตรงเนี้ยดีว่ามาไม่เร็วขับขี่ระมัดระวังกันนะคะแล้วก็มีคุณชัชวาลน่ะคุณชัชวาลบอกว่าใช่ตรงเนี้ยรถพ่วงเข้าออกขนาดแม้แต่ในช่วงกลางวันน่ะคือยังอันตรายนะคะขนาดกลางวันน่ะยังอันตรายนะคะแล้วก็มีนะคะของคุณลูกพยาสุรินทร์พักดีก็บอกว่าเนี่ยอย่างเคสกรณีอย่างเนี้ยก็มีคนบอกว่าจะต้องใหปิดไฟรอบหางตลอดเวลานะคะติดไฟใต้ท้องรถเพิ่มแสงสว่างนะคะก็บอกว่าอ่ะเขาบอกว่ามีการถ้าติดไฟแบบนั้นมันก็จะแสบหูแสบตาอีกนะคะมันก็จะมีหลายคอมเมนต์บอกเอาไฟสว่างนะคะหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเนี่ยดูเพิ่มเติมเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าถ้ามีไฟราวใต้ท้องรถรอด 99% นะคะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกอ่ะบางทีก็ไม่รอดนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไฟซึ่งมันแรงมันอาจจะยางสายตาได้อันนี้คุณรักที่บอกเรากี่คนแล้วอันนี้โพสต์คอมเมนต์เมื่อ16นาทีที่ผ่านมานะคะอันนี้แต่ประเด็นก็คือคำว่าจุดเดิมที่เดิมซอยเดิมนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่จักรยานยนต์ที่คุณชูชาติคอมเมนต์แล้วมีคนอื่นๆที่เขาคอมเมนต์มานะคะแปลว่าจุดนี้เป็นจุดอันตรายแล้วล่ะนะคะเนี่ยอย่างคุณเอกชัยบอกว่าเนี่ยจุดนี้บอกเลยใช้คำว่าอันตรายมากๆคือคำบางคำเนี่ยไม่สามารถจะอ่านออกอากาศได้นะคือรถใหญ่ก็พยายามที่จะตัดเข้าตัดออกทางตรงก็ส่งมาจากสะพานยาวๆแวบเดียวชีวิตอาจเปลี่ยนไปตลอดนะคะบอกว่าแวบเดียวเนี่ยอาชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปตลอดนะคะแล้วก็มีคุณป๋อมบอกว่าถนนเละเทะสัญญาณไฟสำคัญคนมีกลับไม่มีนะคะคุณมุชูอาบอกว่ามันอยู่ที่คนขับไฟก็สว่างนะคะเพราะฉะนั้นหลากหลายคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาก็ขอบคุณมากแต่ว่าจุดหนึ่งนะประโยคหนึ่งที่มันสะกิดใจมากๆที่บอกว่าจุดเดิมที่เดิมนะคะเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดอันตรายแล้วเดี๋ยว ขอเปิดดูหน่อยต้องดูใน Google แล้วล่ะนะคะต้องดู Street View แล้วว่าไอ้ตรงช่วงของปากซอยสำโรงใต้เนี่ยด้วยสภาพของพื้นที่เขาเป็นยังไงหรือว่าใครที่อยู่ในละแวกนั้นมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่ายังไงเออแต่พอลองเซิร์ชหาเออมันมีอุบัติเหตุเยอะจริงนะคะมีอุบัติเหตุเยอะจริงตรงจุดนี้เลยเนี่ยพอเซิร์ชหาปุ๊บบริเวณปากซอยสำโรงใต้เนี่ยนะคะทั้งจักรยานยนต์ทั้งเก๋งนะคะแล้วลักษณะคือโดยส่วนใหญ่คู่กรณีก็คือรถบรรทุกนะคะเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยนะคะคือเรียกว่าทุกเดือนนะจะใช้คำว่าท่าทุกวันก็ไม่ได้บอกเอาเป็นว่าทุกเดือนเนี่ยต้องมีอุบัติเหตุนะคะตรงจุดนี้นะคะที่ต้องมีนะคะอันนี้ก็ใครผ่านเส้นทางทางด้านนี้ก็มาร์กเอาไว้เลยค่ะส่วนตัวเลยว่ามันเป็นจุดอันตรายมากๆนะคะมันเป็นจุดอันตรายมากๆเออนี่คือลองเซิร์ชหานะแล้วปรากฏว่าเดียนก็ดูจากในสวนข่าวเขื่อนขันใช่ไหมคะคือเขาก็มีการโพสต์เป็นคลิปเพราะว่าเขาเป็นไลฟ์สดนะคะเป็นไลฟ์เหตุการณ์คือตอนแรกเนี่ยตอนนี้เปิดคลิปนี้ดูอยู่นึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ของเมื่อคืนปรากฏไม่ใช่แต่เป็นเหตุการณ์เมื่อ6วันที่แล้วนะคะเป็นเคสจักรยานยนต์กับรถบรรทุกเทรลเลอร์แต่อยู่ในสภาพเดียวกันเลยคือในส่วนของไอ้ตัวของรถบรรทุกเทรลเลอร์คือกวางถนนอยู่เลยอะค่ะนะคะคืออารมณ์เหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนค่าจากจักรยานยนต์เมื่อ6วันที่แล้วนะแต่ของเมื่อคืนน่ะเป็นรถนะคะเป็นรถเก๋งเนี่ยอย่าง6วันที่แล้วนะจักรยานยนต์คือมุดไปอยู่ตรงใต้พ่วงเลยค่ะเอาลมเดียวกันเลยแล้วก็ลักษณะของอย่างที่บอกอะตรงนี้มันเป็นสี่แยกเหรอคะเออเพราะว่าตอนที่เขาไลน์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นภาพเป็นมุมกว้างนะคะมาใครที่อยู่ในซอยทางด้านนั้นมาอัปเดตมาเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะว่าตรงจุดนี้โดยสภาพของพื้นที่นะคะเป็นยังไงนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะมาพูดคุยมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในส่วนของสภาพของถนนตรงจุดนี้หน่อยค่ะคุณมนตรีสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: คุณมนตรีบอกว่ารถเสียตั้งแต่ตีสามเหรอคะ
1: แบตหมดครับแบตหมด
0: โอ้อยู่แถวไหนคุณมนตรี
1: อยู่วังน้อยครับตรงท่านไทยเจริญเฟอร์นิเจอร์ครับ
0: อืมแล้วเป็นรถอะไรคะ
1: รถกระบะครับ
0: รถกระบะค่ะทะเบียนสีมองเห็นได้ชัดไหม
1: เราก็อยู่ติดถนนนี่แหละครับลงมาในนานิดนึงครับ
0: อืมหมายถึงว่ายังไงคะลงมาในนานิดนึง
1: ก็คือลงมาจอดข้างล่างแล้วคราวนี้แบตหมดครับ
0: เดี๋ยวนะคือไปเป็นเส้นพหลโยธินใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: แล้วที่บอกว่าลงไปในนาเขาถามว่าเหมือนกับว่าลงคือดิฉันไม่เคยผ่านเส้นนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องถามละเอียดนิดนึงค่ะว่าลงไปในนานี่คือหมายถึงว่าคุณเลอะมาถนนคือคุณลงไปในซอยหรือเปล่าหรือว่ายังไงหมายถึงว่าคนที่ขับพหลโยธินจะมองเห็นไหม
1: คือมันห่างถนนประมาณ10เมตรได้ครับ
0: ค่ะ
1: ไปยืนถ้ามีผ่านมาถ้าไปยืนรอก็เห็นนะครับ
0: อืมก็คือไม่ใช่ตรงถนนเส้นหลัก
1: ครับ
0: ไม่ใช่ถนนเส้นหลักใช่ไหมคะตอนนี้บอก
1: ครับพี่เดียว
0: คือตอนนี
1: ้ค่ะผมคุยกับพี่ผมก็เดินถึงถนนแล้วครับเนี่ย
0: อืมค่ะทางสภ.วังน้อยบอกว่าตำรวจกำลังจะเดินทางไปช่วยนะคุณมนตรี
1: พอดีเมื่อเช้าประสานไปตำรวจบอกว่าประสานกู้ภัยแต่กู้ภัยติดไปช่วยอะไรนะเขาวิ่งนะครับให้วิ่งการกุศล
0: ต้องรอต้องรอค่ะต้องรอค่ะนะคะนี่รอมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: รอนะ
0: หลับไปแล้วยัง
1: ตั้งแต่ที่หนึ่งครับ
0: หลับไปแล้วยังคุณมนตรีตอนนี้คุณมนตรีจะไปไหนถึงไปอยู่แถวนั้นนะคะกลับบ้านหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: เปล่าครับมาจากพระราม2มาหายิงหนู
0: อ๋อมาถึงไปหาหนูในนาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วคุณมนตรีได้บอกคำว่าลงไปในนา
1: แฟนกับลูกมาด้วย
0: อืมลูกอายุเท่าไหร่
1: ลูก10ขวบครับ
0: อ๋อแล้วอยู่ที่ไหนคะลูกกับแฟน
1: อยู่ที่รถนี่แหละคร
0: ับ อ๋ออยู่ที่รถอืม
1: พอดีเปิดกุญแจแล้วคันนี้ไม่ได้ปิดแอร์ครับ
0: ค่ะ
1: น้องนั่งอยู่ข้างหน้าน้องก็ไม่รู้ไงรู้แต่ว่ามันมีลม
0: ค่ะหมายถึงลูกใช่ไหมคะ
1: ทราบครับ
0: อ๋อรู้อีกทีนึงแบตหมดแล้ว
1: ก็เต็มหมด
0: แบตหมดอืมงั้นเดี๋ยวรอทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะคุณมนตรีนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะไปแต่ว่าในขณะเดียวกันโอเคถ้าสมมติว่ามีเพื่อนร่วมทางที่กำลังขับผ่านเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกจุดที่สังเกตก็คือว่าเลยจากโรงพยาบาลวังน้อยประมาณ10กิโลเมตร
1: ครับ
0: แล้วม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แล้วมันก็มีทางลงไปในนามันเป็นทางที่คนค่ะ
1: มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไทยเจริญเฟอร์นิเจอร์เลยครับ
0: ค่ะไอ้ทางลงไปในลงไปในนานี่คือเป็นทางที่ปกติชาวบ้านเขาใช้กันใช่ไหม
1: ใช้ครับก็คือเจ้าของนาเขาใช้ปกติครับ
0: โอเคเจ้าของนาเขาใช้ปกติคือรถสามารถลงไปได้ใช่ไหมค่ะ
1: มันเป็นดินอยู่แต่ว่ามันเป็นเลนเขาวิ่งอยู่ครับ
0: เอาถ้าอย่างนั้นถ้ารถคันที่จะลงไปช่วยเขาต้องระวัง
1: คือเจ้าของนาเขาใช้ปกติครับ
0: โอเคเจ้าของนาเขาใช้ปกติคือรถสามารถลงไปได้ใช่ไหมค่ะ
1: มันเป็นดินอยู่แต่ว่ามันเป็นเลนเขาวิ่ง

0: ในGoogle Mapนะคะแล้วก็เปิดดู Street View มันมีบาริเออร์มันมีกาดเรลกั้นอยู่หรือเปล่าคะข้างทาง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหมอ๋อโอเค
1: เป็นทุ่งนาเลยครับ
0: เป็นทุ่งนาเลยเพราะฉะนั้นรถก็จะต้องออกไปจากถนนเส้นหลักแล้วก็ลงไปหาทุ่งนามันจะมีทางสำหรับรถลงไปได้นะคะ
1: ลงไปประมาณ10เมตร15เมตรนี่แหละคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ันนี้อันตรงจุดนี้หรือเปล่า
1: ลงจากถนนหลักไปก็คือไม่เป็นไรดีมันแข็งมากผมก็เดินขึ้นมาแล้วตอนนี้มายืนอยู่ริมไหลทางนี่ครับ
0: เข้าใจกำลังเป็นห่วงว่าถ้ารถคันนี้เขาไปช่วยมั่นใจไม่ติดลมนะ
1: ไม่ติ ดล
0: ้
1: านเปอร์เซ็นต์คร
0: ับไม่ติดล้านเปอร์เซ็นต์ดิฉันเห็นละดิฉันเปิดดูในสตรีทวิวเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นหลักแล้วมันต้องสังเกตดีๆนะถึงจะเห็นว่ามันมีทางลงไปในท้องลงไปในทางทุ่งนาเนี่ยแล้วมันก็เป็นทางล้อรถเข้าไปยาวๆน่าจะเป็นจุดนี้ใช่ไหมแล้วจะมีพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้วยใช่ไหมทางนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปช่วยนะคะทางสภ.วังน้อยนะคะหรือไม่ถ้าอาจมีจะมีเพื่อนๆพอจะช่วยเหลือได้ก็แวะแต่ต้องเป็นรถกระบะล่ะเพื่อน่าจะปลอดภัยสุดถ้าเป็นรถอย่างอื่นไม่น่าไม่มันก็ต้องลุ้นงั้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณมนตรี
1: ครับผม
0: นะแล้วถ้ายังไงอัปเดตเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วย
1: คร
0: ับโอ้แล้วนี่ได้หนูเยอะไหมคะ
1: พอได้คร
0: ับ พอได้โอเคค่ะคุณบันตรีเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากโอ้ใครแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจจะไปช่วยแต่เผื่อถ้าหากว่าใครอยากจะช่วยไว้ช่วยคุณบันตรีนะประเด็นน่ะคือสายพ่วงมันเป็นรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงละถ้าอารมณ์ประมาณอย่างนี้แล้วทางเข้าอ่ะต้องเป็นรถกระบะรถที่ลุยๆอ่ะนะคะถึงจะได้มั่นใจได้ที่จะเข้าไปได้ต้องคอยสังเกตจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรบอกว่ามันเป็นทางเข้าซอยหรืออะไรเข้าไปได้เลยมันเป็นพงหญ้าแล้วมันก็จะมีหนากข้าวนะคะอ่ะสังเกตอย่างที่ทางคุณมนตรีบอกคุณต้องไปมองอีกฝั่งนึงของถนนนะคะซึ่งอีกฝั่งนึงของถนนเนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทไทยเจริญเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวป้ายเขาสูงหรือป้ายเขาใหญ่มองเห็นได้ชัดแต่มันเป็นอีกฝั่งนึงนะตรงจุดที่รถของคุณมนตรีจอดเสียอยู่เนี่ยแบตเตอรี่หมดเนี่ยนะคะจะอยู่ในทุ่งนาเลยคือใช้คำนี้แหละอยู่ในทุ่งนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตเนี่ยพอฝั่งตรงข้ามเป๊ะเลยกับไอ้ตรงบริษัทไทยเจริญที่ว่าเนี้ยมันจะมีทางเขาไปในทุ่งนาค่ะนะคะทางที่มันเป็นทางล้อรถเนี่ยนะคะบ่งบอกได้เลยว่ามีรถเข้าไปบอกเจ้าของที่อ่ะนะคะเนี่ยเข้าไปทางด้านเนี้ยนะเป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันแต่ว่าตอนนี้ทางสภ.วังนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาหลังน้ำหลากและแผ่นดินไหวขนาด 6.0 บริเวณพื้นที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์